0: จากราชรถราชรถน้อยสำนักช่างสิบหมู่ได้จัดสร้างยอดพุ่มข้าวบินเครื่องประกอบขึ้นใหม่โดยยอดพุ่มข้าวบินโลหะเงินกำพูประดับบนส่วนยอดของราชรถราชยานส่วนพุ่มประดับด้วยใบเทศ4ชั้นใช้เทคนิคสลักดุลและประดับกระจกอย่างงดงามด้านพลโทวิกรานจันทรมาศเจ้ากรมสรรพวุธทหารบกกล่าวว่ากรมสรรพวุธทหารบกได้ร่วมบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาศและเกริ่นบันไดนาคในส่วนระบบขับเคลื่อนช่วงล่างและการบูรณะราชรถปืนใหญ่ทั้งหมดแล้วเสร็จประมาณ98เหลือเก็บรายละเอียดเล็กน้อยพร้อมกันนี้ยังจัดเตรียมกำลังพลฉุดชักราชรถเชิญพระบรมโกศขึ้นบนพระมหาพิชัยราชรถไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและเชิญขึ้นพระเมรุมาตรรวมกำลังพลทั้งสิ้น565นายกำหนดวันฝึกซ้อมใหญ่วันที่12ธันวาคมมาริชโยรายงาน
1: ประเทศไทยเปิดตัว Bangkok Blueprint พิมพ์เขียวกรอบความร่วมมือป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์และอาชญากรรมทางการเงินดิจิทัลระดับสากลในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
2: นายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดตัว Bangkok BlueprintFor Resilient Financial Service พิมพ์เขียวกรอบความร่วมมือระดับสากลในการป้องกันและรับมือภัยคุกคามไซเบอร์และอาชญากรรมทางการเงินดิจิทัลอย่างเป็นทางการในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยมีแนวทางป้องกันภัยคุกคามทางดิจิทัลตั้งแต่ต้นทางมีกระบวนการติดตามเงินคืนให้แก่เหยื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างประเทศและออกแบบกรอบนโยบายให้รองรับกับกฎหมายและขีดความสามารถที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศพร้อมทั้งเปิดทางให้นำประสบการณ์ไปต่อยอดและพัฒนามาตรฐานสากลในอนาคตนายวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.กล่าวว่าการเงินดิจิทัลเติบโตอย่างรวดเร็วและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่ก็นำมาซึ่งความเสี่ยงโดยเฉพาะปัญหาการช่อโกงและหลอกลวงออนไลน์ซึ่งในปี2566สร้างความเสียหายทั่วโลกสูงถึงกว่า 442,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับประเทศไทยจากการดำเนินมาตรการเชิงรุกส่งผลให้มูลค่าความเสียหายจากการช่อโกงทางการเงินลดลงอย่างต่อเนื่องจากกว่า 43,000 ล้านบาทในปี2567เหลือเพียงกว่า 9,000 ล้านบาทในช่วงครึ่งแรกของปีนี้สะท้อนถึงประสิทธิภาพของมาตรการและการตอบสนองที่ทันท่วงทีทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ขับเคลื่อนวาระการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและครอบคลุมควบคู่กับพิมพ์เขียว Bangkok Blueprint
3: Bangkok Print จะเป็นหลักการว่าแต่ละประเทศที่ต้องการแก้ไขปัญหานี้ต้องทำยังไงข้อหลักก็คือการต้องเชื่อมโยงกันระวังหน่วยงานในประเทศแล้วก็เชื่อมโยงกันนอกประเทศแต่ประเทศที่มีปัญหาก็ส่วนมากจะนำไปใช้แล้วก็เป็นข้อดีคือชื่อBangkok Printก็จะติดยึดโยงอยู่กับเรื่องนี้อีกหลายปีครับด้วยความที่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่หยิบมาโดย World Bank IPF นะครับเป็นคนเริ่มต้นคิดว่าอยากทำเรื่องนี้ส่วนเราเองเราก็อยู่เป็นหนึ่งในสี่ประเทศที่ทำเรื่องนี้มานานพอสมควรหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงท่าน MD ของIMF ด้วยนะครับก็พูดให้ความชื่นชมเรานะครับที่เรามาทำเรื่องนี้ในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ตัวเลขของความเสียหายก็ลดลงมาก
2: ขณะที่นางคริสตาลีน่ากอร์เกียวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ร่วมสนับสนุน Bangkok Blueprint ไปบูรณาการการใช้อย่างเป็นรูปธรรมทั่วโลกเพื่อสกัดภัยการเงินไซเบอร์พร้อมนำเสนอหลักการ3ประการในการรับมือได้แก่การสื่อสารเชิงรุกจากระดับผู้นำประเทศการให้ความสำคัญกับระบบป้องกันล่วงหน้าเป็นอันดับแรกและการสร้างระบบนิเวศการบรรเทาผลกระทบที่ทุกภาคส่วนต้องรับผิดชอบโดยเน้นย้ำว่าหากไม่เร่งแก้ไขประชาชนอาจหมดความเชื่อมั่นและหันกลับไปกักเก็บเงินสดนอกระบบด้านนางอันซูล่าคารกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank ระบุว่าอาชญากรรมไซเบอร์ส่งผลกระทบรุนแรงต่อทุกกลุ่มตั้งแต่ผู้ที่มีรายได้น้อยไปจนถึงกลุ่มวิชาชีพชั้นนำสถาบันการเงินจึงต้องเร่งยกระดับการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าเพื่อสกัดกั้นความผิดปกติและบัญชีม้าอย่างทันท่วงทีนพศรแก้วคำรายงาน
4: นอกจากนี้ยังมีเวทีคู่ขนานของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ภาคส่วนต่างๆร่วมนำเสนอยุทธศาสตร์ผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างชาญฉลาดควบคู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน Future Ready Economy ณศูนย์การค้าสยามภารกรซึ่งเป็นเวทีคู่ขนานอย่างเป็นทางการของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยประกาศยุทธศาสตร์ Future Ready Thailand ที่มุ่งเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจไทยจากการเติบโตแบบเดิมสู่การเติบโตอย่างชาญฉลาดและยั่งยืนรัฐบาลเตรียมยกระดับจุดแข็งเดิมสู่เครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ทั้งการใช้เทคโนโลยีผลักดันภาคการเกษตรสู่การเป็นผู้ผลิตอาหารแห่งอนาคตการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลมายกระดับภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าระดับโลกตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคสาธารณสุขการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เช่นเดียวกับกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศรวมกับคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียแปซิฟิกองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติและประเทศอินโดนีเซียจัดงานเสวนาระดับสูงในหัวข้อการเปลี่ยนแปลงระบบผลิตอาหารการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนผ่านการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสะอาดโดยนายอรรถยุทธ์ศรีสมุทรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานฝ่ายไทยกล่าวว่าเป็นโอกาสของไทยในการแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวคิดด้านการพัฒนากับนานาชาตินำไปสู่ผลประโยชน์ที่เกิดกับประเทศที่กำลังพัฒนาและชาติสมาชิกอาเซียนสะท้อนบทบาทไทยในฐานะสะพานเชื่อมระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่กำลังพัฒนา
6: เราก็อยากจะใช้โอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่นะครับมีผู้เชี่ยวชาญนะผู้แทนจากประเทศต่างๆมาร่วมจำนวนมากเนี่ยเราก็อยากจะจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยก็มีระดับการพัฒนามีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันเวลาเดียวกันเราก็พยายามรักษาความเป็นประเทศไทยนะเป็นตัวเชื่อมระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศกำลังพัฒนาเป็นประเทศสายกลางนะฮะที่ไม่ได้สุดโต่งในทุกเรื่องแล้วก็สามารถที่จะเอาความรู้ของประเทศต่างๆมาคุยกันนะมาสร้างประโยชน์ให้ประชาชน
5: ขณะที่นางสาวธีดารัตน์ยิ่งเจริญที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดการประชุมระดับนานาชาติด้านแรงงานจัดโดยสภาเศรษฐกิจโลกหรือ WEF ร่วมกับองค์การ International Justice Mission เพื่อหารือแนวทางนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data มาใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์เช่นใช้ AI และข้อมูลช่วยตรวจจับรูปแบบการหลอกลวงจัดหางานพัฒนาระบบคัดกรองและคุ้มครองผู้เสียหายรวมถึงผู้ที่ถูกบังคับให้กระทำความผิดปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยโดยติดตามประกาศเตือนภัยและอพยพทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าขณะนี้บางพื้นที่มีฝนตกโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคใต้ปภ.จึงขอเตือนประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยโดยให้ติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยคอยสังเกตสัญญาณผิดปกติทางธรรมชาติให้เร่งยกของขึ้นที่สูงย้ายสัตว์เลี้ยงและยานพาหนะไปไว้ในจุดที่ปลอดภัยนอกจากนี้ให้จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคยารักษาโรคเอกสารสำคัญและกระสอบทรายเสริมแนวคันกั้นน้ำรอบบ้านให้แข็งแรงหากเกิดน้ำท่วมขังภายในบ้านให้ตัดกระแสไฟฟ้าทันที
4: รัฐบาลจัดโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง plus วงเงิน 50,000 ล้านบาทกู้ได้สูงสุด3ล้านบาทผ่อนนาน40ปีเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้มีบ้านเป็นของตนเองนางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลจัดโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง plus วงเงินรวม 50,000 ล้านบาทให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางมีโอกาสเป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายขึ้นโดยสนับสนุนการซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน3ล้านบาทกู้ได้สูงสุดรายละ3ล้านบาทผ่อนชำระได้นานถึง40ปีพร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชำระโดยจะเปิดให้ยื่นขอสินเชื่อได้จนถึงวันที่30ธันวาคม2573คาดว่าโครงการนี้จะช่วยเพิ่มเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจถึง 125,000 ล้านบาท
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: ใครกำลังวางแผนเที่ยวช่วงปลายปีนี้ เตรียมปักหมุดอุดรธานีไว้ได้เลยเพราะวันที่1พฤศจิกายน2569นี้ประเทศไทยกำลังจะเปิดงานใหญ่ระดับนานาชาติมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี2569ขณะนี้การเตรียมพื้นที่ทางอาคารระบบสาธารณูปโภคและงานภูมิสถาปัตย์คืบหน้าแล้วกว่า 96% พร้อมเร่งเตรียมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการด้านวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงสวนนานาชาติและส่วนจากองค์กรต่างๆเพื่อเตรียมต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนอกจากความสวยงามของพืชพันธุ์และสวนหลากหลายรูปแบบแล้วภายในงานยังมีกิจกรรมการสัมมนาการประกวดต่างๆให้เที่ยวชมและเรียนรู้ตลอดการจัดงานพร้อมเตรียมความพร้อมด้านการเดินทางสิ่งอำนวยความสะดวกและการรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้เข้าชมงานนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิตสายสัมพันธ์แห่งผู้คนสายน้ำและพืชพันธุ์สู่การดำรงชีวิตที่ยั่งยืนจัดเต็มกว่า4เดือนตั้งแต่1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตำบลกุดสะอำเภอเมืองอุดรธานีปลายปีนี้ใครยังไม่มีแผนเที่ยวลองชวนครอบครัวและคนที่คุณรักไปสัมผัสอีกหนึ่งงานใหญ่ของประเทศไทยกันค่ะเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปพบกันที่มหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี2569สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: ร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11 นาฬิกาเป็นต้นไป
1: ขณะนี้เวลา 7 นาฬิกา 15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของพลโทยายาซารีโฆษกกองทัพกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานหลายแห่งของซาอุดีอารามโกซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียรวมทั้งท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองทัพขออภัยครับเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียโจมตีเป้าหมายทางทหารในหลายพื้นที่ของเยเมนรวมถึงกรุงซานาซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏฮูตีพลโทซารียังให้คำมั่นว่ากลุ่มกบฏฮูตีจะยังคงดำเนินปฏิบัติการโจมตีในดินแดนของซาอุดีอาระเบียต่อไปในอีกไม่กี่วันข้างหน้าโดยมุ่งเป้าไปที่สนามบินและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอย่างไรก็ตามทางการซาอุดีอาระเบียยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวในตอนนี้
4: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายอเล็กซานเดอร์โนวักรองนายกรัฐมนตรีรัสเซียที่กำกับดูแลด้านพลังงานโดยกล่าวหาว่ากองทัพยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีโรงกลั่นน้ำมัน2แห่งในแคว้นซาราตอฟและแคว้นรีซานทางตะวันตกของรัสเซียเมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นพร้อมเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่ายูเครนเป็นฝ่ายที่ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศไว้เมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาด้านใดดมิโตรลิตวินที่ปรึกษาประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนระบุว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นการกล่าวเท็จพร้อมยืนยันว่ากองทัพยูเครนมุ่งเป้าโจมตีศูนย์ข้อมูลและสถานที่อื่นๆที่ไม่ใช่โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซีย
1: นางมอสเบรชองโฆษกรัฐบาลฝรั่งเศส กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองผู้นำฝรั่งเศสเชื่อว่ามีกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองแสวงหาประโยชน์จากการชุมนุมประท้วงนักเรียนมัธยมปลายทั่วประเทศที่ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาในช่วง3สัปดาห์ที่ผ่านมาจนนำไปสู่เหตุการณ์ความรุนแรงและส่งผลให้โรงเรียนหลายแห่งต้องปิดการเรียนการสอนโดยผู้นำฝรั่งเศสกำชับให้รัฐบาลจัดทำมาตรการตอบสนองที่เป็นรูปธรรมต่อเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นจากการประท้วงให้เสร็จสิ้นภายในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าขณะที่นายกรัฐมนตรีเซบาสเตียนเลกอร์นูแห่งฝรั่งเศสเปิดเผยว่านักเรียนมัธยมเกือบ250รายได้รับบาดเจ็บจากเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างการประท้วงครั้งนี้ด้านกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสยืนยันว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติฝรั่งเศสดำเนินการสอบสวนกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ความรุนแรงกับกลุ่มผู้ประท้วง36ครั้ง
4: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขเคนยาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าเคนยาพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวรายที่2แล้วโดยผู้ติดเชื้อรายนี้ซึ่งเป็นสมาชิกครอบครัวของผู้ติดเชื้อรายแรกที่เสียชีวิตแล้วอยู่ระหว่างการกักตัวทางการแพทย์ก่อนจะเริ่มแสดงอาการเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามยังไม่พบหลักฐานการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวเป็นวงกว้างภายในชุมชนของเคนยาขณะเดียวกันศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาและองค์การอนามัยโลกเรียกร้องให้ประเทศในทวีปแอฟริการ่วมกันดำเนินมาตรการเพื่อรับมือกับการแพร่ข้อมูลบิดเบือนที่กำลังบั่นทอนความพยายามในการควบคุมและรับมือการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งเจ้าภาพจัดการแข่งขันทั้งหมด18ชนิดกีฬาชิง492เหรียญทองทัพไทย265คนเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาในส่วนของพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในวันที่18ตุลาคมที่สนามกีฬาปาโลมะมิซูโฮะโดยทัพไทยเลือกให้จักรินดามุนีนักเรทาพาราทีมชาติไทยผู้พิการทางสายตาคลาสที่13เจ้าของ2เหรียญทองมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่4ที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นผู้ถือธงชาติไทยนำขบวนนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามโดยจักรินดามุนีกล่าวว่าเป็นเกียรติที่ได้รับหน้าที่ถือธงชาติไทยส่วนในการแข่งขันจะลงสนาม2รายการเป็นการป้องกันแชมป์วิ่ง100เมตรและ400เมตรคลาสที่13ขณะที่การกีฬาแห่งประเทศไทยได้เปิดศูนย์ให้บริการอำนวยการและศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาหรือศูนย์ไทเฮาที่เมืองนาโกย่าเพื่อให้บริการนักกีฬาในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการอย่างเต็มที่โดยมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ทัพนักกีฬาไทยวางเป้าหมายไม่น้อยกว่าครั้งที่แล้วที่ทำไว้27เหรียญทองการแข่งขันแบดมินตันเดนมาร์กโอเพ่น2026ในรอบแรกหญิงเดี่ยวสุภานิดาเกตทองมืออันดับ26ของโลกพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้ให้กับบุตรีกุสุมาวารานีมืออันดับ6ของโลกจากอินโดนีเซีย0ต่อ2เกม16 21และ13ต่อ21หยุดเส้นทางเพียงรอบแรกขณะที่คู่ผสมพักพลธีรรัตน์สกุลกับซัตซีรีแต่รัตนชัยแพ้ให้กับหลิวกวงเฮงกับซูยิ่นฮุยจากไต้หวัน16ต่อ21ทั้ง2เกมตกรอบไปเช่นกันวอลเลย์บอลชายหาดรายการ AVC Beach Tour Doha Open 2026ที่เมืองโดฮาประเทศกาตาร์ในรอบชิงชนะเลิศทีมหญิงธราวดีนาราพรพัฒน์กับวรภีระชยากรก้องพบสรุตตาวดีคู่มือวางอันดับ3ของรายการดีกรีเหรียญทองเอเชียนเกม2026ตบเอาชนะคู่มือวางอันดับ1จากญี่ปุ่นอาซามิชิบะกับเรกะมูรากามิไปได้2ต่อ0เซต 21-19 21-12 คว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จนับเป็นการคว้าแชมป์อย่างต่อเนื่องหลังจากเพิ่งคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมมาได้เมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาและถือเป็นแชมป์รายการที่4ในปีนี้ของทั้งคู่นายมงคลมิวนรัตน์อธิบดีกรมพละศึกษามอบโอวาทกับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ก่อนเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศนักเรียนโลกระหว่างวันที่17ถึง26ตุลาคมณเมืองซูโจสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยทัพนักเตะไทยชุดนี้มีจำนวน20คนโดยมีโค้ชต้นสุกฤตโยธีเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนสำหรับผลงานของทีมฟุตบอลนักเรียนไทยครั้งที่ผ่านมาจบด้วยอันดับ21จากทั้งหมด36ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ทีมนักเรียนไทยอยู่ในสาย A ร่วมกับบราซิลเบนินและเฮติ ซึ่งทีมนักเรียนไทยเก็บตัวมาเป็นเวลา1เดือนและลงทีมอุ่นเครื่องมาทั้งหมด6นัดคาดว่าจะสร้างผลงานทำอันดับได้ดีกว่าครั้งที่ผ่านมาพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
4: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและสตูลลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:34 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร2เซนติเมตรและเวลา 19:26 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร83เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:12 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง62เซนติเมตรและเวลา 15:04 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร83เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:11 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 17:59 น
0: 1นาทีกับกปท.ไฟหน้ารถไฟท้ายหรือไฟเบรกที่ชำรุดอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุโดยไม่คาดคิดการตรวจสอบระบบไฟรถอย่างสม่ำเสมอช่วยเพิ่มความปลอดภัยทั้งต่อตัวผู้ขับขี่และผู้ใช้ถนนคนอื่นพร้อมฝึกทำข้อสอบใบขับขี่หมวดการบำรุงรักษารถเพื่อเพิ่มความเข้าใจในการดูแลรถอย่างถูกต้องดังนั้นการเช็คไฟรถก่อนขับจึงมีความจำเป็นไฟหน้ารถต้องส่องสว่างได้ดีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสัญญาณไฟเลี้ยวใช้งานได้ปกติทั้งซ้ายและขวาไฟท้ายและไฟเบรกตรวจสอบโดยการหันท้ายรถเข้ากับกำแพงแล้วกดเบรกเพื่อเช็คไฟหรือให้ผู้ช่วยอีกหนึ่งคนช่วยเช็คไฟท้ายให้ทั้งนี้ไฟรถทุกประเภทมีความจำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะขับขี่ในเวลากลางคืนเพื่อป้องกันภัยทั้งต่อตนเองและผู้ร่วมทางค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
13: วันนี้เสนอตอนขนบนิยมในการแสดงหนังตะลุงการแสดงหนังตะลุงมีอยู่2ลักษณะคือการแสดงเพื่อความบันเทิงและการแสดงเพื่อประกอบพิธีกรรมโดยทุกโรงจะมีขนบนิยมในการแสดงที่เหมือนกันคือต้องทำการตั้งเครื่องเบิกโรงเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นจะบรรเลงเพลงโหมโรงเพื่อให้นายหนังเตรียมพร้อมแต่เดิมเพลงโหมโรงมักใช้เพลงไทยเดิม12เพลงแต่ปัจจุบันมักโหมโรงด้วยเพลงพัชชา และเพลงลูกทุ่งทั่วไปติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
4: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายทวีลาบฤทธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับบทบาทการเงินอิสลามในเวทีคู่ขนานการประชุม IMF World Bank ปี2569ค่ะ
1: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยนนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชุ่มชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน
14: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีคัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
15: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2026ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือ iBank ได้นำเสนอบทบาทการเงินอิสลามในการเสริมความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสนับสนุนการเงินที่ยั่งยืนติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนายทวีลาภฤทธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสัมภาษณ์โดยวาสนาตระเกตครับ
16: ค่ะสวัสดีค่ะคุณทวีลาภคะ
17: ครับสวัสดีครับ
16: ท่านคะเหตุใดธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยจึงจัดกิจกรรมคู่ขนานในการประชุม IMF World Bank ในครั้งนี้คะมีเป้าหมายสำคัญอย่างไรคะ
17: ก็มันเป็นโอกาสนะครับเพราะว่าการประชุม World Bank กับ IMF เนี่ยมันเป็นจุดที่ผู้นำหลายประเทศในภาคการเงินนี้มาอยู่รวมกันมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสในการที่เราจะสื่อสารหรือทำความรู้จักทำความคุ้นเคยกับเขาเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ดีที่สุดนะครับมากกว่าเราไปตะเวนพบตามที่ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อหัวใจเรื่องการเงินอิสลามเป็นหน้าที่ที่เราต้องการสื่อสารและทำให้เป็นที่รับรู้หรือขยายโอกาสเนี่ยเราก็ถือโอกาสนี้ในการจัดกิจกรรมคู่ขนานซึ่งก็ต้องตอบว่าเราได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการคลังเป็นอย่างดีให้เราจัดนะครับเราจัดในระหว่างกลางสัปดาห์ของการประชุมด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้ผู้มาร่วมสัมมนาที่หลากหลายนะครับและที่สำคัญก็ต้องบอกว่าประธานธนาคารพัฒนาอิสลามซึ่งก็ถือเป็นเรียกว่า World Bank ของทางกลุ่มอิสลามแล้วกันนะครับท่านก็มาเป็นองค์ปาฐกพิเศษให้นะครับมันก็ทำให้มีส่วนให้เราได้ยินได้ฟังจากปากท่านเองว่าทิศทางของการเงินอิสลามในระดับโลกเนี่ยเขาจะเคลื่อนตัวยังไงอะไรที่เขาให้ความสนใจนะครับเมื่อเราเห็นเรื่องต่างๆเหล่านี้เราก็มาแปลเรื่องเหล่านี้ในการสร้างเครือข่ายกับในภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านเราซึ่งก็มีประเทศที่มีประชากรมุสลิมอยู่พอสมควรเช่นมาเลเซียอินโดนีเซียนะครับเราก็เชิญผู้รู้ในประเทศเหล่านั้นมาเป็นร่วมการเสวนาวันนี้ด้วยโดยรวมก็เป็นโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่การพูดคุยลักษณะนี้แล้วความรู้ความเข้าใจเรื่องการเงินอิสลามของประเทศไทยก็จะมีมากขึ้นครับ
16: ค่ะท่านคะการเงินอิสลามมีจุดเด่นอย่างไรแล้วก็จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจในช่วงวิกฤตได้อย่างไรบ้างคะ
17: ก็ต้องตอบว่าในโลกของการเงินมันมีการเงินกระแสหลักหรือที่เราคนก็ไปใช้กันอยู่นะครับภาษาอังกฤษมันคือ conventional banking อีกข้างนึงคือการเงินอิสลามก็ต้องตอบว่ามันเกิดคู่ขนานกันนะครับมันมีบางส่วนที่ทางการเงินอิสลามได้ถูกกำหนดโดยหลักการของศาสนาคือหลักชะรีอะห์นะครับที่ไม่พึงเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับซึ่งมีไม่เยอะนะครับแต่ก็เรียนว่าหัวใจสำคัญของการเงินอิสลามเนี่ยมันเน้นการสนับสนุนทางการเงินไปกับเศรษฐกิจจริงนะครับเศรษฐกิจที่มีพื้นฐานเพราะฉะนั้นเวลามันมีปัญหาเรื่องความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจเนี่ยผลกระทบมันจะมีได้น้อยกว่าโดยหลักการนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นตัวที่แสดงให้เห็นในหลายวาระแล้วว่า

0: การปฏิบัติมากกว่าครับ
1: ค่ะท่านคะการเงินอิสลามจะมีส่วนสนับสนุนการลงทุนที่ยั่งยืนแล้วก็การเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวอย่างไรบ้างคะ
0: ก็เป็นทิศทางที่กำลังเกิดขึ้นนะครับถ้าเราพูดถึงเรื่อง ESG เรื่องความยั่งยืนในการเงินกระแสหลักเนี่ยการเงินอิสลามก็ทำเรื่องนี้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องตราสารทางการเงินที่เราเรียกว่าซุกุกเนี่ยปัจจุบันก็มีกรีนซุกุกแต่ว่าคอนเวนชั่นแนลหรือการเงินทั่วไปก็มีกรีนบอนด์เราก็มีตราสารทางการเงินที่เป็นกรีนเหมือนกันในขณะเดียวกันสิ่งที่ทางการเงินทั่วไปอาจจะยังมีไม่มากก็คือเรื่องของการเงินในเชิงสังคมซึ่งการเงินอิสลามมีเครื่องไม้เครื่องมือในเรื่องต่างๆพวกนี้มากกว่าในการกระจายพวกเงินต่างๆไปยังผู้ด้อยโอกาสนะครับซึ่งก็เป็นหลักการที่ถูกกำหนดไว้หลักการของศาสนาคือต่างฝ่ายต่างก็มีเครื่องไม้เครื่องมือเพราะฉะนั้นจริงๆเอามาใช้ร่วมกันก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับ
1: ค่ะการจัดงานครั้งนี้ค่ะเปิดโอกาสให้ประเทศไทยดึงดูดเงินทุนแล้วก็สร้างความร่วมมือกับต่างประเทศอย่างไรบ้างคะ
0: ผมคิดว่าในเรื่องของความร่วมมือเป็นเรื่องแรกก่อนนะครับก็อย่างที่ทางกระทรวงการคลังโดยเฉพาะท่านรองนายกพูดในหลายครั้งว่าเราอยากให้ประเทศไทยเป็น trusted partner ก็คืออยู่ตรงกลางที่ได้รับความเชื่อถือความเชื่อมั่นจากหลายประเทศในฐานะเป็นประเทศขนาดกลางและกันคือ middle power เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นเรื่องความร่วมมือก่อนนะครับเราคงไม่ได้รีบไปคิดถึงการลงทุนอะไรต่างๆในระยะสั้นแต่ทันทีที่มันมีความรู้ความเข้าใจนะครับในลักษณะของเครือข่ายเนี่ยโอกาสในการเคลื่อนย้ายเงินทุนก็อาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปวันนี้เราก็ถกเรื่องนี้พอสมควรนะครับว่าอย่างน้อยระดับภูมิภาคเนี่ยถ้าเราความรู้ความเข้าใจตรงกันเนี่ยหลายเรื่องอาจจะเป็นช่องทางในการบริหารเงินลงทุนต่างๆร่วมกันก็ได้ครับ
1: ประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการไทยอะค่ะโดยเฉพาะกลุ่ม SME ธุรกิจ5ล้านนะคะจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาการเงินของอิสลามอย่างไรบ้างคะ
0: ผมคิดว่าเขาก็น่าจะเห็นโอกาสนะครับวันนี้มันไม่ได้พูดถึงเรื่องอาหารอย่างเดียวละเวลาเราพูดถึง5ล้านอีโคโนมีเนี่ยเกินครึ่งไม่จะเข้าใจเป็นเรื่องอาหารจริงๆ5ล้านอีโคโนมีหรือเศรษฐกิจการเงินอิสลามเนี่ยมันกว้างกว่านั้นนะครับการเงินเป็นอันที่ใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการก็คงจะเห็นว่าบทบาทของธนาคารอิสลามในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของฮาลาลอีโคโนมีเนี่ยก็น่าจะสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจของบรรดาพวก SME ต่างๆพวกนั้นในตลาดที่มันมีการเติบโตและมีความเชื่อมโยงต่อกันสูงมากขึ้นนะครับ
1: ค่ะหลังการประชุมธนาคารคาดหวังผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมอะไรบ้างแล้วก็จะมีการต่อยอดความร่วมมือให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไรบ้างคะ
0: แน่นอนครับเราหวังในการสร้างเครือข่ายก่อนนะครับเหมือนที่ทางภาครัฐคิดแต่หลังจากเครือข่ายเนี่ยมันก็ต้องมีการพบปะมีการพูดคุยกันเราคงจะหาหัวเรื่องที่เราจะทำงานด้วยกันต่อในเรื่องการพัฒนาการเงินอิสลามนะครับก็วันนี้ก็มีการคิดกันคร่าวๆในเบื้องต้นว่าเราอาจจะทำงานในระดับภูมิภาคแต่ในขณะเดียวกันเราได้รับการสนับสนุนจากธนาคารพัฒนาอิสลามนะครับเรากำลังอยู่ในช่วงพูดคุยทั้งเรื่องของการให้การสนับสนุนทางด้านเทคนิคอยู่นะครับในการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆพวกนั้น
1: ค่ะสุดท้ายนี้ท่านมีคำแนะนำหรืออยากฝากอะไรไปยังผู้ฟังรายการบ้างคะ
0: ผมคิดว่าสิ่งสำคัญก็คือการเงินอิสลามเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องที่เข้าใจยากนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่จำกัดเฉพาะเรื่องของศาสนานะครับจริงๆในหลักการในวิธีการทำงานต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ต่างจากการเงินกระแสหลักเพียงแต่มีบางเรื่องที่เป็นเรื่องของตัวกำกับซึ่งถ้ามองในเชิงของ governance เนี่ยกลับเป็นเรื่องบวกซะด้วยซ้ำไปนะครับก็หวังว่าผู้ฟังหรือคนทั่วไปก็จะมีความรู้ความเข้าใจของการเงินอิสลามมากขึ้นว่ามันไม่ใช่เรื่องไกลตัวแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่เข้าถึงไม่ได้ครับ
1: ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะท่านคะ
0: ด้วยความยินดีครับขอบคุณครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: กรุงเทพมหานครจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เตรียมพร้อมมาตรการรักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและติดตามสถานการณ์น้ำเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
3: เคาะข่าวเล่าประเด็น
4: การเปิดบ้านต้อนรับผู้แทนและผู้นำเศรษฐกิจทั้ง191ประเทศในการเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือการประชุม IMF World Bank นับเป็นเวทีระดับโลกที่ประเทศไทยจะได้แสดงศักยภาพและความพร้อมในทุกมิติกรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุน

0: ประสานความร่วมมือกับตำรวจอย่างใกล้ชิดได้บูรณาการมาตรการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกอย่างเข้มงวดในทุกพื้นที่โดยพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเล่าว่ากรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อตรวจสอบความพร้อมของระบบกล้องวงจรปิดให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและติดตามได้ตลอด21เส้นทางหลักซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญในการเดินทางของผู้เข้าร่วมการประชุมพร้อมทั้งบูรณาการทำงานร่วมกับตำรวจท้องที่และสำนักงานเขตหลักได้แก่เขตวัฒนาคลองเตยและปทุมวันรวมถึงประสานสำนักงานระบายน้ำในการเฝ้าระวังและรับมือสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดตลอดห่วงการประชุม
1: ระบบหลักๆของเราเนี่ยคือเรื่องของกล้อง CCTV นะครับเราดูความเรียบร้อยแล้วก็ความต่อเนื่องของกล้องบนเส้นทาง21เส้นซึ่งเป็นเส้นทางที่จะใช้ในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมผู้นำส่วนเรื่องอื่นๆที่กรุงเทพมหานครต้องทำเนี่ยก็ดูความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองให้ผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยได้รับความสะดวกแล้วก็ความปลอดภัยโดยทำงานร่วมกับตำรวจพื้นที่เจ้าหน้าที่เทศกิจแล้วก็3เขตหลักๆก็คือเขตวัฒนาคลองเตยแล้วก็สอบถามทางสำนักระบายน้ำนะครับเรื่องของเครื่องสูบพื้นที่รับน้ำในคลองแสนแสบก็ดีหรือการระบายน้ำฝั่งถนนพระราม4ลงแม่น้ำเจ้าพระยาไม่มีข้อห่วงใยอะไรนะครับเพราะว่าระดับน้ำของพื้นที่เนี่ยมันสู่ระดับกลับเข้าไปสู่สภาพปกตินะครับขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝนมากกว่าครับว่าจะตกมากน้อยเท่าไหร่ก็เชื่อว่าสามารถดำเนินการได้โดยไม่มีข้อกังวล
0: ซึ่งในส่วนของมาตรการเฝ้าระวังน้ำท่วมและการบริหารจัดการน้ำในไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครเล่าว่าจากการติดตามพยากรณ์อากาศพบว่าพื้นที่จัดงานและโรงแรมที่พักไม่ได้อยู่ในจุดเสี่ยงฝนตกหนักแต่เพื่อความไม่ประมาทกรุงเทพมหานครได้เตรียมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินไว้อย่างรัดกุมโดยมีการเฝ้าระวังจุดเสี่ยงเร่งพร่องน้ำในคลองควบคู่กับการหมุนเวียนน้ำอย่างเหมาะสมพร้อมจัดเตรียมระบบสูบน้ำเคลื่อนที่และอุโมงค์ระบายน้ำในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อสนับสนุนการระบายน้ำอย่างรวดเร็ว
2: ฝนที่ผ่านมาจะอยู่ในนอกเขตพื้นที่การจัดประชุมซะส่วนใหญ่นะครับหากเกิดมีฝนผมคิดว่าในพื้นที่ในการจัดงานรวมถึงที่พักเนี่ยไม่น่าจะมีประเด็นในเรื่องของฝนนะครับแต่ว่าเราดูจากพยากรณ์แล้วตอนนี้ไม่มีฝนในส่วนในพื้นที่ที่จัดงานเรามีคลองมีจุดรับน้ำนะครับแล้วก็ข้อระวังถึงจุดพื้นที่เสี่ยงแล้วเรามีระบบสูบน้ำเคลื่อนที่อุโมงค์รับน้ำในพื้นที่ใกล้เคียงก็สามารถที่จะแก้ปัญหาที่จะเกิดภาวะฉุกเฉินอะไรพวกนี้ได้การพร่องน้ำเนี่ยก็จะเป็นตามรอบกันปกตินะครับในพื้นที่ที่เราพยากรณ์หรือว่าเราคาดการณ์ว่าจะมีฝนนะครับการหมุนเวียนน้ำเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องทำควบคู่กับการพร่องน้ำตรงนี้ก็ทำควบคู่กันไปฮะ
0: การเตรียมความพร้อมของกรุงเทพมหานครทั้งความพร้อมของระบบศูนย์บัญชาการรวมถึงการเตรียมรับมือสถานการณ์ฝนและการเกิดอุทกภัยสะท้อนถึงความพร้อมและมาตรฐานการบริหารจัดการเมืองของกรุงเทพมหานครที่รัดกุมรอบด้านซึ่งไม่เพียงสร้างความเชื่อมั่นสูงสุดแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมเท่านั้นแต่ยังสร้างความประทับใจต่อศักยภาพของกรุงเทพมหานครในการประชุมระดับโลกอีกด้วยชนัญชิดาสังทองรายงาน
3: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
4: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในจังหวัดนราธิวาสรวมจัดทำแผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของประชาชนเพื่อการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
5: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.จัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่1โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างปรับปรุงช่วงที่1พุทธศักราช2566ถึง2580ที่จังหวัดนราธิวาสโดยมีนายอนิรุธบัวอ่อนปลัดจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตัวแทนภาคประชาชนจากทั้ง13อำเภอเข้าร่วม เวทีครั้งนี้มุ่งนำเสนอความก้าวหน้าของโครงการข้อมูลสภาพปัญหาศักยภาพและทิศทางการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาเพื่อให้แผนแม่บทที่จะจัดทำขึ้นตอบโจทย์พื้นที่อย่างแท้จริงโดยปลัดจังหวัดนราธิวาสกล่าวย้ำว่าทรัพยากรน้ำเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตการเกษตรอุตสาหกรรมและระบบนิเวศการบริหารจัดการน้ำจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยข้อมูลและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่จะเป็นส่วนสำคัญในการปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนด้านนางสาวดวงฤทัยมงคลเคหาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติให้ข้อมูลการดำเนินโครงการว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นผู้ดำเนินการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ20ปีและปรับให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ในปัจจุบัน
6: สทช.เองนะคะเราก็ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะในการให้เข้ามาศึกษาถึงบริบทพื้นที่ลุ่มน้ำให้มีความครบถ้วนทุกมิตินะคะโดยเฉพาะมิติการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในพื้นที่ว่าโครงการที่จะนำมาในพื้นที่แก้ไขปัญหาต่างๆไม่ว่าจะน้ำท่วมหรือภัยแล้งนะคะแล้วก็คุณภาพน้ำว่าประชาชนมีความเห็นมีข้อคิดเห็นใดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาพื้นที่ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตอนล่างค่ะ
5: หลังจากการประชุมปฐมนิเทศและรับฟังความคิดเห็นเบื้องต้นแล้วการประชุมกลุ่มย่อยครั้งนี้จึงเป็นอีกขั้นตอนสำคัญในการรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ทั้งปัญหาด้านน้ำความต้องการของชุมชนรวมถึงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาเพื่อนำไปประกอบการศึกษาทางวิชาการและจัดทำแผนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6: จะเป็นการประชุมกลุ่มย่อยนะคะครั้งที่1ของโครงการจัดทำแผนแม่บทของพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตอนล่างนะคะซึ่งเป็นโครงการที่เรามุ่งเน้นนะคะการเป็นแผนแม่บทเพื่อเป็นกรอบในการให้หน่วยงานนะคะเดินในแนวทางการบริหารจัดการน้ำได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะคะเพื่อแก้ปัญหาของพี่น้องในพื้นที่สับจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็บางส่วนของจังหวัดสงขลาเพื่อเราจะมุ่งเน้นนะคะในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกระบบมาแก้ปัญหาให้พี่น้องได้อย่างยั่งยืนค่ะ
5: การจัดทำแผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจึงไม่ใช่เพียงการวางแผนในระดับนโยบายแต่เป็นการนำข้อมูลและเสียงสะท้อนจากคนในพื้นที่มาประกอบการตัดสินใจเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำสามารถตอบสนองต่อสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงจุดครอบคลุมและยั่งยืนพร้อมเป็นแนวทางสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของพื้นที่ลุ่มน้ำปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
4: องค์การสหประชาชาติเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนิโญรอบนี้จะทวีความรุนแรงสูงสุดในเดือนธันวาคมและจะอยู่ต่อไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าจนหลายฝ่ายแสดงความกังวลว่าปรากฏการณ์เอลนิโญจะส่งผลกระทบให้อุณหภูมิในหลายพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นและเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบสภาพอากาศทั่วโลกติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
7: องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติหรือ WMO รายงานว่าปรากฏการณ์เอลนีโญในปีนี้จะทวีความรุนแรงสูงสุดในเดือนธันวาคมและจะอยู่ต่อไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าเป็นอย่างน้อยซึ่งจากข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นว่าปรากฏการณ์เอลนีโญรอบนี้อาจรุนแรงที่สุดในรอบ76ปีนางเซเลสเตเซาโลเลขาธิการ WMO กล่าวว่าปรากฏการณ์เอลนีโญรอบนี้ทำให้ความร้อนที่สะสมใต้มหาสมุทรถูกปล่อยออกมามากขึ้นโดยคาดว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณนีโญ 3.4 ซึ่งเป็นพื้นที่ติดตามปรากฏการณ์เอลนีโญบริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยถึง 3.7 องศาเซลเซียสในเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมนี้ทำลายสถิติเดิมที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยราว 2.6 องศาเซลเซียสในเดือนพฤศจิกายนปี2558ถึงเดือนมกราคมปี2559ขณะที่สำนักงานบริการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโคเปอร์นิคัสของสหภาพยุโรปเปิดเผยว่า รากฏการณ์เอลนีโญในรอบนี้ทำให้อุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณที่ใช้ติดตามปรากฏการณ์ดังกล่าวมีค่าเฉลี่ยสูงถึง 29.70 องศาเซลเซียสในเดือนกันยายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นระดับสูงสุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้และยังเป็นการสะท้อนถึงความรุนแรงของปรากฏการณ์เอลนีโญรอบนี้เนื่องจากยังไม่ถึงระดับสูงสุดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีอย่างไรก็ตามแม้ WMO จะเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนีโญจะทวีความรุนแรงสูงสุดในเดือนธันวาคมนี้แต่หลายพื้นที่ทั่วโลกเริ่มได้รับผลกระทบรุนแรงจากปรากฏการณ์ดังกล่าวแล้วโดยปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลให้เหตุไฟป่าในอินโดนีเซียที่ปะทุขึ้นบริเวณพื้นที่ป่าพลุบนเกาะสุมาตราและเกาะบอร์เนียวทวีความรุนแรงขึ้นและลุกลามเผาผลาญพื้นที่เป็นวงกว้างขณะเดียวกันหมอกควันพิษจากเหตุไฟป่าครั้งนี้ทำให้คุณภาพอากาศในอินโดนีเซียรวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นสิงคโปร์และมาเลเซียเลวร้ายลงจนอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนส่วนทางการเมียนมาเริ่มสลับการจ่ายกระแสไฟฟ้าทั่วประเทศเนื่องจากปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลให้อุณหภูมิทั่วเมียนมาพุ่งสูงขึ้นจนทำให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นตามไปด้วยพร้อมกันนี้ยังเตือนประชาชนให้เตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศร้อนจัดและปัญหาขาดแคลนน้ำเช่นเดียวกับรัฐบาลฟิลิปปินส์ที่กำลังเตรียมความพร้อมรับมือความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นและเริ่มรณรงค์ให้ประชาชนใส่ใจกับการประหยัดพลังงานด้านทางการอาร์เจนตินาประกาศปิดน้ำตกอีกัวซู1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลกซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอาร์เจนตินาบริเวณพรมแดนที่ติดกับบราซิลเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นกว่าระดับเฉลี่ยปกติถึง6เท่าซึ่งเป็นผลจากปรากฏการณ์เอลนีโญเช่นเดียวกันนอกจากผลกระทบเหล่านี้แล้วนักวิจัยของห้องปฏิบัติการผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศแห่งมหาวิทยาลัยชิคาโกของสหรัฐยังออกมาเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนีโญในปีนี้ที่จะรุนแรงถึงขั้นซูเปอร์เอลนีโญมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจากความร้อนจัดมากถึง 451,000 รายในช่วงเดือนมิถุนายนปีนี้จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าขณะที่โครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติเตือนว่าปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อห่วงโซ่อาหารและผลผลิตทางการเกษตรทั่วโลกจนอาจทำให้ประชากรราว50ล้านคนตกอยู่ในภาวะไม่มั่นคงทางอาหารอย่างเฉียบพลันและเผชิญกับสถานการณ์ที่ราคาอาหารพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องธนิกธนกรไพศาลรายงาน
4: ท่านผู้ฟังคะเนื่องในวันล้างมือโลกวันนี้เชิญชวนประชาชนทำความเข้าใจในการล้างมือไม่ใช่แค่ล้างบ่อยแต่ต้องล้างให้ถูกวิธีจึงจะช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคในชีวิตประจำวันติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
8: การล้างมือเป็นเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนทำเป็นประจำทุกวันแต่คำถามสำคัญคือเราล้างมือได้สะอาดและถูกวิธีแล้วหรือไม่เพราะมือเป็นอวัยวะที่สัมผัสกับสิ่งของรอบตัวอยู่เสมอและอาจนำเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายผ่านการสัมผัสตาจมูกและปากเนื่องในวันล้างมือโลก15ตุลาคมของทุกปีจึงเป็นโอกาสสำคัญที่จะชวนทุกคนกลับมาทบทวนพฤติกรรมง่ายๆที่มีส่วนช่วยลดความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อหนึ่งในความเข้าใจผิดที่พบได้คือการคิดว่าล้างมือด้วยน้ำเปล่าหรือใช้เจลแอลกอฮอล์แทนการล้างมือในทุกสถานการณ์รวมถึงการล้างมือเพียงผ่านๆไม่กี่วินาทีก็เพียงพอแต่ในความเป็นจริงการล้างมือที่ถูกวิธีโดยเฉพาะหากมือมีคราบสกปรกหรือคราบมันควรล้างด้วยน้ำและสบู่ต้องทำให้ครบทั้ง7ขั้นตอนโดยถูสบู่ให้ทั่วทั้งฝ่ามือหลังมือซอกนิ้วนิ้วหัวแม่มือปลายนิ้วและรอบเล็บโดยใช้เวลาอย่างน้อย20วินาทีเพื่อช่วยขจัดสิ่งสกปรกลดเชื้อโรคได้ส่วนเจลแอลกอฮอล์เหมาะใช้สำหรับสถานการณ์ที่มือไม่ได้เปรอะเปื้อนสิ่งสกปรกอย่างเห็นได้ชัดรองศาสตราจารย์นายแพทย์ยงรงรุ่งเรืองคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเน้นย้ำว่าการดูแลสุขอนามัยและรักษาความสมบูรณ์ของผิวหนังบริเวณรอบมือผ่านการทำความสะอาดอย่างถูกวิธีเป็นมาตรการสำคัญที่ช่วยลดเชื้อโรคและป้องกันภาวะความผิดปกติของจุลินทรีย์บนผิวหนังลดการเจ็บป่วยได้ถึงร้อยละ30-40ในทางตรงกันข้ามหากละเลยการดูแลมือหรือทำความสะอาดมากจนเกินไป อาจทำให้สูญเสียสมดุลไมโครไบโอตาเกิดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียโดยเฉพาะเชื้อดื้อยาที่อาจนำพาเชื้อโรคร้ายเข้าสู่ร่างกายได้
9: นั่นก็เป็นเพราะว่าที่มือของเรานั้นมีโครงสร้างที่ซับซ้อนมากหากว่าเราไม่ได้ดูแลมือของเราให้ดีเช่นดูแลให้มือของเรานั้นมีอินเทกริตี้ที่ดีไม่เป็นแผลไม่ไปโดนอะไรทิ่มตำบาดทะลุอะไรเข้าไปขณะเดียวกันเราก็ใช้การล้างมือและการทนุบำรุงผิวเท่าที่จำเป็นและก็ทำอย่างถูกต้องเช่นการล้างมือบ่อยเกินไปนี่ก็จะกลายเป็นเรื่องของการทำให้เกิดสกินอินจูรี่ได้ด้วยเช่นกันมือของเรานะฮะเมื่อมีแบคทีเรียที่เป็นเชื้อก่อโรคที่ดื้อยาเกิดขึ้นที่มือของเรานั้นเนี่ยจากมือก็จะไปสู่ปากครับแล้วจาก GI tract นี่แหละเขาเชื่อว่าอาจจะทำให้เกิด dysbiosis ไปที่ระบบอวัยวะอื่นๆได้ด้วย
8: วันล้างมือโลกไม่ใช่เพียงการรณรงค์ให้ประชาชนล้างมือบ่อยขึ้นแต่คือการสร้างความเข้าใจว่าต้องล้างอย่างถูกวิธีและเลือกใช้วิธีการทำความสะอาดให้เหมาะกับสถานการณ์ขณะเดียวกันสถานที่สาธารณะและผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญกับความพร้อมของจุดล้างมือเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงสุขอนามัยที่ดีได้อย่างสะดวกเพราะการป้องกันโรคเริ่มต้นได้จากพฤติกรรมเล็กๆใช้เวลาเพียง20วินาทีอย่างถูกต้องก็เป็นอีกหนึ่งวิธีลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อโรคช่วยปกป้องสุขภาพของตนเองครอบครัวและคนรอบข้างได้ในทุกวันนฤมลอุดมพรรายงาน
10: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
11: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: โดนครับซื้อครับ
12: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
13: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
14: ได้เลยเช็คมา
13: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
14: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
13: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
14: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
15: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องสติสัมปชัญญะโดยพระธรรมวชิระนายก
16: เพราะเหตุนั้นผู้มีปัญญามีสติมีธรรมะจะทำอะไรก็ตามในทุกอย่างนั้นเป็นไปในทางที่ชอบเว้นการประกอบในสิ่งที่ผิดจะรู้จักวิธีชำระจิตให้บริสุทธิ์สะอาดและจะเป็นผู้ที่ใช้ปัญญาสามารถเพื่อคุ้มครองตนผู้มีสติมีสัมปชัญญะจะมีปกติสำรวมระวังผู้ที่จะทำอะไรก็ตามสำรวมระวังท่านเรียกว่าอินทรีย์สังวรผู้ไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะท่านเรียกว่าอินทรีย์ผยองผู้ที่มีอินทรีย์ผยองจะเกิดความขนองประมาทเกิดความพินาศเสียหาย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมพุทธศักราช2569ขึ้น4ค่ำเดือน11ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณสันพรปัญญาดิลกดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณสันพรครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะทีมงานของเรานะคะเช้าวันนี้คุณสายชนนีสังคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีช่างเทคนิคค่ะคุณนวพันธ์สมหมายประสานงานนะคะแล้วก็ว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์ Facebook Live ค่ะก็ตอนนี้ไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะเข้ามาทักทายกันได้ค่ะ
1: ครับเรื่องของประเด็นข่าวในวันนี้นะครับก็ติดการประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026ฮะที่จัดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาจะจัดไปยาวถึงวันอาทิตย์นะฮะก็ถือว่าเป็นเวทีระดับโลกที่มาจัดที่เมืองไทยนะครับ35ปีที่แล้วมาจัดที่เมืองไทยนะครับตอนนั้นเศรษฐกิจไทยเนี่ยไม่ใช่เป็นแบบนี้หน้าตาเมืองไทยไม่ใช่เป็นแบบนี้ครั้งนี้เนี่ยมาจัดที่ประเทศไทยเราก็มีโอกาสได้ประชาสัมพันธ์โฆษณาว่าประเทศไทยเนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวอะไรแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยมีความเหมาะสมในการลงทุนอย่างไรเชื้อเชิญให้ชาวต่างชาติมาลงทุนนะครับก็ถือว่าเป็นเวทีอีกเวทีหนึ่งนะครับที่ทำให้ไทยเนี่ยได้เปิดตัวในเวทีโลก191ประเทศนะฮะผู้บริหารทางการเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นนายธนาคารแล้วก็รัฐมนตรีคลังเนี่ยก็มาที่ประเทศไทยนะครับเรื่องทางการเมืองคุณสันพรฮะก็จะมีเรื่องของการศึกซักฟอกรัฐบาลนะฮะก็คืออภิปรายไม่วางใจนะครับล่าสุดเนี่ยก็มีการวางกรอบวันอภิปรายจะอยู่ที่27ถึง30ตุลาคม
2: ก็เป็นช่วงวันอังคาร
1: ถึงวัน
2: ถึงวันศุกร
1: ์4วันเองนะฮะ
2: เริ่มแล้วเหรอคุณ
1: เขาจะต้องมีการประชุมของวิปทั้ง2ฝ่ายก่อนแต่ที่แน่ๆเนี่ยจะมีการอภิปรายรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีนะครับ18ท่านนะครับสีน้ำเงินหมดไม่มีแดงเจือปนเลยครับเออนะฮะก็เดี๋ยวต้องไป
2: ดูกัน
1: ว่าตกลงแล้วเนี่ยจะตกลงกันได้ไหมนะฮะว่า4วันเพราะจริงๆฝ่ายค้านบอกว่า5วัน
2: โอ้อยากได้5วันเหรอ
1: เ
2: พราะว่าไม่พอใช่ไหม
1: ใช่ไปถามนายกนายกบอกนายกแล้วก็ทางรัฐบาลเนี่ยก็บอกว่า27ถึง30ตุลาค
2: ม
1: หลังออกพรรษาพอดีนะฮ
2: ะ
1: เดี๋ยวช่วงแรกของรายการครับเรามาพูดคุยกันครับเรื่องคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ดั่งแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตยนารีศรีสยามครับพูดคุยในประเด็นนี้กับคุณสุวรรณดีจากกราวรวุฒิผู้กำกับละครเวทีแถวหน้าของประเทศไทยผู้ร่วมก่อตั้ง Dream Box Theater ฮะตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะก่อนอื่นเลยค่ะเพื่อให้คุณผู้ฟังได้รู้จักนะคะผู้ที่อยู่เบื้องหลังการแสดงหรือว่าคอนเสิร์ตสำคัญในครั้งนี้ให้มากขึ้นก็อยากจะให้ช่วยแนะนำตัวสั้นๆแล้วก็เราเล่าถึงบทบาทหน้าที่หลักค่ะในการกำกับคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ค่ะ
3: ค่ะพี่ลิงนะคะสุวรรณดีจักราวรวุฒิค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานการแสดงบนเวทีนะคะแล้วก็งานของ Dream Box เองนะคะงานที่ทำถ้าเป็นลักษณะแสงเสียงหรืออีเวนต์พิเศษอะไรต่างๆก็มีนอกจากงานแม่น้ำของแผ่นดินที่นานมากแล้วนะคะแล้วก็พระมหาชนกอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะที่สวนเบญจกิติเบญจสิริขอโทษค่ะนะ
2: คะ
3: แล้วก็งานพวกการแสดงที่ล่าสุดนี้ก็คือ Still on my mind นะคะของปตท.ที่ทำที่สวนเปรมประชาวนารักษ์ค่ะ
1: ครับในการจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะฮะโจทย์ที่สำคัญที่สุดในการกำกับการแสดงในครั้งนี้คืออะไรครับท่านครับ
3: โจทย์เนี่ยก็คือว่าตอนแรกเนี่ยที่ได้มาเนี่ยมันเป็นงานที่เป็นคอนเสิร์ตออเคสตราขนาดใหญ่เลยนะคะของ TTO เองเนี่ยค่ะแล้วก็มาจากว่าครั้งแรกสุดเนี่ยผู้จัดน่าจะนะคิดว่ามันจะเป็นคอนเสิร์ตเลยค่ะเป็นออเคสตราแต่ว่าโจ จทย์ที่ได้มาก็คือว่าอยากให้ครั้งนี้ผู้ชมทั่วไปคือที่นอกเหนือจากทาร์เก็ตที่เป็นกลุ่มผู้ฟังดนตรีนะคะออเคสตราเนี่ยคือสามารถที่จะเข้าร่วมชมได้ด้วยหมายถึงว่ามีไม่ได้เป็นแค่เพียงว่ามาฟังดนตรีแต่ว่าได้รู้เรื่องราวอะไรเงี้ยค่ะโดยเฉพาะพระราชประวัติอะไรเงี้ยค่ะ
1: ครับก็คือเป็นทั้งดนตรีและการแสดงในตัวของงานแสดงในครั้งนี้นะครับไปดูครั้งเดียวเนี่ยก็เหมือนได้2 อย่างในครั้งเดียวใช่ไหมฮะ
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าก็เป็นเหมือนกับโอกาสพิเศษค่ะ100ปีมีหนเดียวอะไรเงี้ยค่ะ
1: ครับ
3: นะคะเพราะว่าก็คือตั้งใจที่จะจัดขึ้นเพื่อนอกจากเฉลิมฉลองให้พระองค์นะคะก็คือเหมือนกับเรื่องคือมันเป็นวาระที่1ศตวรรษแห่งพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านด้วยค่ะซึ่งทางยูเนสโกก็กำลังยกย่องอยู่ก็ทางผู้จัดก็คงอยากให้ผู้ชมส่วนใหญ่เนี่ยได้รู้จักพระองค์ท่านมากขึ้น
2: ค่ะแล้วในการเตรียมการแสดงครั้งนี้ค่ะเชื่อว่าน่าจะต้องมีการศึกษาพระราชประวัติแล้วก็พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีอย่างลึกซึ้งนะคะจากข้อมูลทางประวัติศาสตร์เนี่ยมีเรื่องราวหรือว่าพระราชจริยวัตรในแง่มุมใดบ้างคะที่สร้างความประทับใจเป็นพิเศษ
3: โดยส่วนตัวเป็นผู้หญิงนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมองว่าพระองค์ท่านเนี่ยเป็นสตรีรุ่นที่กำลังอยู่ในคือในช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์นะคะ
1: ค
3: แล้วก็บทบาทของพระองค์ท่านเนี่ยก็เป็นสตรีที่ไม่ใช่เป็นช้างเท้าหลังแต่เริ่มที่จะเป็นเขาเรียกช้างเท้าซ้ายเท้าขวา
1: ครับ
3: นะค่ะกำลังกับในกับพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยค่
2: ะ
3: ก็เลยเห็นว่ามันน่าสนใจตรงระหว่างช่วงรอยต่ออย่างเงี้ยคือท่านก็ทำหมายถึงได้ทำหน้าที่ของพระสมเด็จพระราชินีอะไรเงี้ยเคียงข้างพระสวามีในทุกวาระนะคะเพราะจะคนที่คือเราก็จะเรียนรู้ประวัติศาสตร์ช่วงนั้นว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงก็มีทั้งช่วงทุกข์ช่วงสุขช่วงอะไรเงี้ยก็พระองค์ท่านก็จะอยู่เคียงข้างพระสวามีอย่างเงี้ยค่ะ
2: ค่ะ
1: ครับการนำเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มาสู่งานแสดงบนเวทีเนี่ยมีความท้าทายยังไงบ้างฮะ
3: มันหมายถึงว่าการเล่าเราไม่สามารถที่จะแบบลงรายละเอียดทั้งหมดแต่ว่าก็ไปทำตามลำดับนะคะเพื่อให้ผู้ชมเข้าใจได้ง่ายนะคะว่าลำดับของเรื่องราวของพระองค์ท่านเนี่ยไปมายังไงแล้วก็เลือกเกร็ดคือในแง่ของเกร็ดเรื่องราวที่น่าสนใจหรือว่าหลายคนก็อาจจะไม่เคยรู้ไม่เคยทราบมาก่อนอะไรอย่างเงี้ย
2: ค่ะแล้วแบบนี
3: ้รายละเอียดของอย่างเงี้ยรายละเอียดในช่วงแบบพิเศษสมรสเออ
2: ค่ะค่ะก็จะต้องมีรายละเอียดเยอะใช่ไหมคะ
3: ใช่ก็คืออยากให้การเล่าเรื่องอันนี้มันก็มีเหมือนกับมีกราฟของแบบว่ากราฟของชีวิตแบบเดียวกับกราฟชีวิตของท่านเงินเนี่ยค่ะ
2: ค่ะก็จะได้ทำให้คนดูเนี่ยได้เหมือนกับเข้าใจลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น
3: ใช่ค่ะ
2: แบบนี้แล้วค่ะพระราชประวัติของพระองค์ท่านเนี่ยที่ก็คือจะมีมิติในหลายๆมิติอย่างที่ได้พูดถึงไปเมื่อสักครู่นะคะแบบนี้แล้วมีหลักในการคัดเลือกคัดสรรในช่วงเวลาต่างๆเพื่อนำมาร้อยเรียงให้มันหลอมรวมเป็นเรื่องเดียวกันบนเวทียังไงบ้างคะให้มันกลมกลืน
3: ค่ะเบื้องต้นเลยนะคะเราต้องเอาเพลงที่อาจารย์ประทีปเองอะค่ะท่านคัดผ่านเอาไว้ว่า
2: เพื่อนำมาร้อยเรียงให้มันหลอมรวมเป็นเรื่องเดียวกันบนเวทียังไงบ้างคะให้มันกลมกลืน
3: ค่ะเบื้องต้นเลยนะคะเราต้องเอาเพลงที่อาจารย์ประทีปเองอะค่ะท่านคัดผ่านเอาไว้ว่าในก็พยายามให้มันสอดประสานนะคะให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันว่าคนติดสามารถที่จะติดตามเรื่องราวไปแล้วก็ดนตรีเองเนี่ยก็คือเล่าเรื่องด้วยนะคะตัวดนตรีเองก็สื่อสารเรื่องราวแล้วก็มันใช้ทุกเทคนิค
2: ค
3: ่ะที่จะให้ผู้ชมเนี่ยดูเพลิดเพลินแล้วก็ได้ความคือสุนทรียศาสตร์ทางดนตรีก็ยังได้อยู่ หรือว่าเรื่องเกตประวัติศาสตร์อะไรก็ได้ด้วยอะไรอย่างนี้แล้วก็มีทั้งความเข้าใจแล้วก็สักเหมือนกับประทับใจอย่างเงี้ยค่ะ
2: ค่ะ
1: ครับดนตรีนักแสดงและองค์ประกอบบนเวทีเนี่ยจะมีส่วนในช่วยการเล่าเรื่องนี้ยังไงบ้างครับท่านฮะ
3: ประสานกันหมดเลยค่ะทั้งหมดเพราะว่าวงเนี่ยนอกจากเป็นออเคสตราขนาดใหญ่นะคะ60กว่าแบบนักดนตรีน่าจะประมาณนั้นนะคะ60 70นะมันบิ๊กแบบวงใหญ่มากแล้วก็เป็นวงมโหรีดนตรีไทยอีกวงหนึ่งอยู่บนเวทีไงค่ะแล้วก็จะมีเรื่องราวของคือเราตัวการแสดงเนี่ยจะเชื่อมให้นะคะจะมีตัวละครที่เชื่อมเหตุการณ์ต่างๆเข้ามาแล้วก็ค่อยๆไล่เรียงอัตชีวประวัติของพระองค์ท่านนั่นแหละค่ะ
2: ค่ะค่ะถ้าเกิดว่าจะต้องเลือกเพียง1ช่วงหรือว่า1ไฮไลท์ที่อยากจะให้ท่านผู้ชมที่จะได้รับชมเนี่ยต้องจับตามองเป็นพิเศษท่านคิดว่าช่วงไหนควรจะจับตาคะเป็นพิเศษแล้วก็เหตุผลอะไรที่ควรจะต้องติดตามไฮไลท์ช่วงนั้น
3: แหมมันอย่างพูดอย่างนี้ต้องให้จับตามหมดเลยทั้งช่วงค่ะ
1: คร
2: ับ ค่ะ
3: คือทุกช่วงอ่ะเราก็เลือกมาอาจจะแบบว่าไม่ได้ทั้งหมดแต่ว่าพยายามเราจะแบ่งองค์การแสดงให้มันเป็น mood and tone ดูสตอรี่อะค่ะการแสดงที่มีทั้งช่วงที่มีความสดใสแล้วก็มีชีวิตชีวาช่วงที่เป็นความรักอะไรเงี้ยโรแมนติกหรือช่วงที่ต้องเผชิญกับวิกฤตอะไรต่างๆนะคะแล้วก็การที่อยู่เคียงข้างการร่วมการตัดสินใจนะคะในวิกฤตสำคัญหรืออะไรต่างๆกับพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวอะไรเงี้ยค่ะ
1: ครับอะไรคือความพิเศษของคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะครับการแสดงในครั้งนี้ที่ต่างจากผลงานที่

0: ที่ท่านเคยกำกับมาครับ
1: คือถ้าจะบอกว่าปกติเป็นคน
0: ค
1: ท
0: รับ
1: ำพวกงานแสดงแล้วละครเวทีใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: เรื่องเรามาก่อนเราก็จะเป็นสตอรี่เรามาก่อนแล้วก็เพลงก็ตามมาอะไรเงี้ยแต่อย่างคราวนี้มันก็จะเป็นโจทย์ที่ยากขึ้นหน่อยว่ามันเป็นเพลงมาก่อนเนี่ยจะมีเพลงนี้ดนตรีนี้ในการแสดงคอนเสิร์ตมาก่อนแล้วก็เราต้องเอาทั้งเอาดนตรีเนี่ยมาสอดรับแล้วก็ประสานให้เข้ากับเรื่องของเราให้ได้ค่ะเพื่อที่จะเล่าทั้งหมดคือได้ตามจุดประสงค์ของผู้จัดเองที่อยากให้ผู้ชมที่ไม่ใช่เฉพาะแฟนของ TPO เองนะคะแต่ว่าเป็นผู้ชมทั่วไปก็ได้ไม่ได้มา appreciate ทั้งแต่ว่ารสดนตรีแล้วก็เรื่องราวของพระนางเจ้าลำไยพรรณีด้วยค่ะ
2: ค่ะท้ายที่สุดนี้ค่ะ อยากจะให้ผู้ชมที่ไปรับชมโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยได้รับข้อคิดอะไรหรือว่าแรงบันดาลใจอะไรความรู้สึกยังไงกลับไปบ้านหลังจากที่ม่านการแสดงปิดลงค่ะ
1: จริงๆในส่วนหนึ่งก็คือดนตรีเนี่ยมันเป็นภาษาสากลนะ
2: คะ
1: เชื่อว่ามันเชื่อมโยงกับทุกคนได้ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะคะแต่ว่าในการแสดงครั้งนี้เนี่ยมันก็จะมีทั้งเกร็ดประวัติศาสตร์บางอย่างที่เราไม่เคยรู้เลยนะคะแล้วก็หาอ่านก็อาจจะไปหาอ่านเองได้นะคะแต่อันนี้ก็คือที่ค้นคว้ามาก็คือค้นคว้าประเด็นที่หลายคนก็อาจจะไม่ค่อยได้เห็นหรืออะไรเงี้ยหรือว่าไม่ได้รู้นะคะมันมีทั้งเรื่องที่เรารู้ค่ะรู้แล้วก็เรื่องที่เราอาจจะแบบเป็นเกร็ดย่อยๆอะไรเงี้ยค่ะที่น่ารักอะไรต่างๆเนี่ยคือสอดเข้ามาบ้างเพื่อจะกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นความน่าสนใจของผู้ที่ยังก็สนใจประวัติศาสตร์เรื่องราวของบ้านเมืองเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
0: ครับก็เรียนเชิญนะครับท่านผู้ฟังนะครับสามารถไปติดตามคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดั่งแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีกัตยานารีศรีสยามได้นะครับ31ตุลาคมนี้ 15:00 น.นะครับที่หอประชุมมหิดลสิทธิธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะครับครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณคุณสุวรรณีจากกราวรวุฒิผู้กำกับละครเวทีแถวหน้าของประเทศไทยแล้วก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Dream Box Theater ด้วยที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบพระคุณเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดั่งแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตยนารีศรีสยามครับก็จะมีการจัดงานแสดงนะครับในวันเสาร์ที่31ตุลาคม2569เวลา 15:00 น.นะฮะความยาวของการแสดงเนี่ยก็90นาทีรวมพักครึ่งนะครับที่หอประชุมมหิดลสิทธิสิทธิธาคารนะครับมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะครับจำหน่ายบัตรได้แล้วนะครับที
2: ่ไทยทิเก็ตเมเจอร
0: ์ทุกสาขานะครับหรือว่าดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ไทยทิเก็ตเมเจอร์นะครับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023543588นะครับเป
2: ็
0: นคอนเสิร์ตนะฮะแล้วก็งานแสดงด้วยนะครับเขาเรียกว่าออเคสตราเทเตอร
2: ์ค่ะก็มีทั้งแสดงแล้วก็มีการเล่นดนตรีนะคะประกอบไปด้วยน่าดูนะ
0: อ
2: ุ้ยแถวบ้านนี่ฉันเลย
0: เออฮะไม่โดนอ๋อแถวบ้านคุณศาลายา
2: อีกบ้านนึงใกล้ๆนะน่าไปเหมือนกันนะคะ
0: ผู้หญิง2บ้านนะ
2: นะ
0: บ้านบางซื่อกับบ้านศาลายา
2: ศาลายานะคะ2บ้านค่ะ
0: ครับมาดูงานระดับโลกนะฮ
2: ะ
0: ทางด้านของงาน IMF World Bank Annual Meeting 2026ครับเมื่อวานนี้คุณเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับก็กล่าวในโอกาสเปิดตัว Bangkok Blueprints นะครับ for Fraud Resilience Financial Service นะฮะพิมพ์เขียวแห่งกรุงเทพเพื่อบริการทางการเงินที่ยืดหยุ่นและปลอดภัยจากการฉ้อโกงอย่างเป็นทางการนะฮะในการประชุมประจำปีนะฮะสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นะครับก็พูดเลยครับว่ารูปแบบของการฉ้อโกงในปัจจุบันมีความซับซ้อนแล้วก็ไร้พรมแดนนะฮะเหยื่ออาจจะอยู่ประเทศหนึ่งนะฮะมิจฉาชีพก็อยู่อีกประเทศหนึ่งนะครับอันนี้เราเคยเจอนะฮะสแกมเมอร์ข้ามชาติจำได้ไหมฮะเออตอนนี้เนี่ยเรื่องของธุรกรรมเกี่ยวกับอะไรต่างๆเนี่ยมันเร็วแต่เราก็ต้องมีความปลอดภัยด้วย AI เข้ามาแทนที่ AI จะให้ประโยชน์เราอย่างเดียวเนี่ยตอนนี้มีมิจฉาชีพใช้ประโยชน์ของ AI นะอันนี้ผมพูดเองนะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ใช้ประโยชน์ของ AI ในการที่จะแปลงตัวแปลงตนแล้วก็ทำคลิปเสียงเนี่ยให้เหมือนกับคนคนหนึ่ง นะฮะแล้วก็ไปหลอกลวงเงินอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวนี้ภัยมิจฉาชีพออนไลน์มันเยอะนะฮะเราก็จะต้องมียกระดับนะฮะเรื่องของความปลอดภัยทางไซเบอร์นะครับรวมถึงเส้นการเงินที่ถูกย้ายไปยังประเทศที่3นะครับสแกมเมอร์ข้ามชาติและแถมสแกมเมอร์เนี่ยสามารถย้ายเงินไปยังประเทศที่3อย่างรวดเร็วด้วยนะครับต้องมีการรับมือนะฮะตอนนี้เราก็มีการรับมือเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ละประเทศยังคงมีการจำกัดอยู่ในกรอบขอบเขตของตนเองอ่ะก็มีกฎหมายเป็นของตนเองนั่นแหละทําให้กลุ่มมิจฉาชีพอาศัยช่องว่างเหล่านี้แสวงหาผลประโยชน์ก็เลยไม่มีประเทศไหนเนี่ยสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้โดยลําพังนะครับภัยคุกคามทางดิจิทัลและอาชญากรรมข้ามชาติสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจถึง1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีนะครับฟังอีกทีนึงนะฮะ1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีแปลงเป็นเงินไทยเนี่ยไม่รู้เท่าไหร
2: ่
0: 35 เท่า
2: ะ
0: นะฮะคิดเป็นร้อยละ3ของ GDP โลกสำหรับ Bangkok Blueprint นี้คืออะไรครับถูกออกแบบมาใต้3แนวคิด3ประการนะฮะ1ดึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งแพลตฟอร์มดิจิทัลสถาบันการเงินแล้วก็ผู้ให้บริการโทรคมนาคมมาบูรณาการร่วมกันเพื่อป้องกันตั้งแต่ต้นทางรวมถึงกระบวนการติดตามเงินคืนให้กับเหยื่อ2บูรณาการความร่วมมือระหว่างประเทศขยายผลจากความพยายามในระดับประเทศสู่การประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างองค์กรและนานาประเทศทั่วโลกและ3ฮะออกแบบกรอบนโยบายให้รองรับกฎหมายและขีดความสามารถที่แตกต่างของแต่ละประเทศพร้อมเปิดทางให้นำประสบการณ์ไปต่อยอดและพัฒนามาตรฐานสากลในอนาคตกระทรวงการคลังยังได้เผยแพร่เอกสารคู่ขนานฮะ Bangkok Blueprint in Action ซึ่งรวบรวมบทเรียนและความท้าทายกรณีศึกษาในประเทศไทยฮ่องกงมาเลเซียและสิงคโปร์ยกตัวอย่างความสำเร็จประเทศไทยฮะผ่านโครงการ Connect the Dot นะฮะซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันเรื่องของฐานข้อมูลช่อโกงที่กระจายในหน่วยงานต่างๆเอามารวมกันฮะวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมก็คือแพทเทิร์นของมิจฉาชีพนั่นแหละว่าเขามีพฤติกรรมอย่างไรตรวจจับความผิดปกติและระงับภัยได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นฮะ
2: ค่ะ
0: คุณเอกนิตินีทันประภาสก็เน้นย้ำความท้าทายขั้นต่อไปในการที่จะขยายโมเดลนี้เชื่อมโยงข้อมูลสู่การข้ามพรมแดนสร้างระบบนิเวศทางการเงินที่ครอบคลุมและปลอดภัยสำหรับประชาชนทุกคนย้ำเตือนจุดยืนสำคัญว่าการฉ้อโกงซึ่งไร้พรมแดนตอนนี้นะฮะต้องรับมือกันนะครับก้าวข้ามพรมแดนด้วยเช่นกันนะฮะเพราะว่าแต่ละประเทศก็มีกฎหมายเป็นของตัวเองนะฮะเราก็จะไปล่วงล้ำก้ำเกินอะไรเขาก็ไม่ได้โอกาสที่191ประเทศมาคุยกันก็ทำให้เรารู้ว่าตอนนี้เรามีภัยคุกคามที่เขาใช้ช่องโหว่ของกฎหมายระหว่างประเทศนี้แหละแล
2: ้
0: วก็ใช้การฉ้อโกงออนไลน์เนี่ยเป็นประโยชน์กับเขามิจฉาชีพอยู่อีกประเทศหนึ่งมาฉ้อโกงอีกประเทศหนึ่งนะครับจับตัวกันไม่ได้เพราะว่าเส้นทางทางการเงินเนี่ยเขาย้ายไปย้ายมาเราก็จะต้องมีการทำงานร่วมกันในการจับผู้ร้ายภัยออนไลน์ตรงนี้กันนะฮะ
2: ค่ะนอกจากท่านรองนายกเอกนิติจะออกมาพูดเรื่องนี้แล้วนะคะBangkok Blueprintแล้วเนี่ยทางด้านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคุณวิไทยรัตนากรเองท่านก็ออกมาพูดเรื่องนี้เหมือนกันนะคะว่าประเทศไทยได้นำเสนอเอกสารสำคัญภายใต้ชื่อBangkok Blueprintในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นะคะหรือว่า IMF World Bank Annual Meeting เนี่ยแหละค่ะซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติ12ประการด้วยกันเพื่อที่จะรับมือกับภัยคุกคามทางการเงินแล้วก็อาชญากรรมทางไซเบอร์เอกสารฉบับนี้นะคะจัดทำขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างธนาคารโลกกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF นะคะแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นแนวทางให้กับประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยนำไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยได้รับการยอมรับแล้วก็คาดว่าจะถูกนำไปใช้อ้างอิงในระดับสากลอีกหลายปีผู้ว่าการแบงก์ชาตินะคะก็ยังบอกอีกค่ะว่าปัญหาการฉ้อโกงทางการเงินในภูมิภาคเอเชียเนี่ยมีสัดส่วนสูงมากๆนะคะถึงร้อยละ67ของความเสียหายทั่วโลกสำหรับประเทศไทยแม้ว่าตัวเลขความเสียหายเนี่ยจะลดลงจากกว่า 43,000 ล้านบาทในปี2567เหลือเพียงประมาณ 9,000 ล้านบาทในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้แต่ถ้าว่ายังคงต้องดำเนินการป้องกันอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งทางสถาบันวิจัยป๋วยอึ๋งภากรเนี่ยยังได้จัดทำบทสรุปย่อแนวทางการดำเนินงานของ4ประเทศหลักๆในเอเชียได้แก่ไทยมาเลเซียฮ่องกงแล้วก็สิงคโปร์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการที่จะแก้ไขปัญหานี้นะคะแม้ว่าความแตกต่างในรายละเอียด ก็ตามแต่ว่าก็มีทิศทางคล้ายคลึงกันซึ่งทางคุณวิทัยเนี่ยยังพูดถึงแนวทางสำคัญในการป้องกันภัยคุกคามทางการเงินก็คือการสร้างอุปสรรคให้กับกลุ่มมิจฉาชีพค่ะแล้วก็กลุ่มทุนสีเทาต่างๆในการทำธุรกรรมผ่านระบบการเงินแม้ว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยจะไม่มีอำนาจในการจับกลุ่มโดยตรงก็ตามนะคะแต่ว่าก็สามารถกำหนดมาตรการเพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการเปิดบัญชีการทำธุรกรรมการโอนเงินโดยในช่วง12เดือนที่ผ่านมาค่ะมาตรการนี้นะคะก็ส่งผลให้การถอนเงินสดจำนวนมากกว่า5ล้านบาทแล้วก็การถอนทองคำแท่งมูลค่าเกิน2ล้านบาทลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญนอกจากนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยยังร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆอย่างเช่นก.ล.ต.หรือว่าทางกระทรวงการคลังนะคะเพื่อควบคุมการฟอกเงินผ่านสินทรัพย์อื่นๆก็คือว่าเวลาเราจะเบิกเงินเยอะๆในจำนวนเยอะๆเนี่ยมันอาจจะมีขั้นตอนเพิ่มเติมเมื่อก่อนอาจจะเบิกง่ายเดี๋ยวนี้อาจจะเบิกยากขึ้นอาจจะต้อง
0: ยากนะฮะ
2: ต้องมีการยืนยันตัวตนต้องมีอะไรแบบนี้นะคะ
0: เออนะคือ5ล้านบาทขึ้นไปเนี่ยต้องแจ้งที่มาของเงินว่าท่านได้แต่ใดมาถ้ามาโดยสุจริตเนี่ยไม่มีปัญหา
2: ใครที
0: ่นะฮะเออมันต้องมีการแจ้งถูกหวย
2: ถูกหวยได้
0: ต้องมีหลักฐานนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเอาเงินมาฝากเนี่ยก็คือสมัยก่อนเนี่ยเอาเงินไปฝากธนาคารก็จะดีใจ
2: ใช
0: ่ไหมฮะไม่ค่อยถามหรอกที่มาของเงินคุณเอาเงินมาจากไหนใช่ไหมฮะเออไม่ถามเลยด้วยซ้ำ
2: แทบจะอุ้มเลยนะ
0: ถอนเงินก็ไม่ถามฝากก็ไม่ถาม
2: ถอนเงินอาจจะถามหน่อยแล้วถอนเยอะ
0: แต่เดี๋ยวนี้นี่คือถ้าเกิด5ล้านขึ้นไปถ้าจะไปฝากเนี่ยก
2: ็ชี้แจง
0: ก็ต้องชี้แจงคำถามคือถ้าไปฝาก4ล้าน9แล้วไปฝากหลายๆครั้งอ่ะได้ไหมมันเป็นช่องว่างกฎหมายไงก็คือว่า
2: เอ
0: าถ้าคุณบอก5ล้านผมไปฝาก4ล้านแล้วก็ไปฝากบ่อยๆ
2: อันนี้ก็ไม่น่าจะได้นะ
0: คือจริงๆมันต้องดูว่าถ้าฝากทีๆฝากบ่อยๆด้วยจำนวนเงินเท่านั้นเท่านี้เนี่ยมันก็จะต้องมีการตั้งข้อสังเกตนะซึ่งเชื่อว่าธนาคารเนี่ยเขาก็แบงก์พาณิชย์เนี่ยภายใต้การกำกับดูแลของแบงก์ชาตินะฮะโดยคุณวิทัยรัตนากรผู้ว่าแบงก์ชาติก็คงมีแนวทางที่จะรับมือตรงนี้อยู่แล้ว
2: ต้องตรวจสอบได
0: ้นะฮะส่วนการประชุมนะฮะ IMF เนี่ยวันนี้ต้องแจ้งสักนิดหนึ่งนะฮะว่าจะมีเครือข่ายประชาชนต่อต้านธนาคารโลกและ IMF ฮะนัดหมายรวมตัวชุมนุมใหญ่ครับวันนี้และวันพรุ่งนี้15ถึง16ตุลาคมพร้อมปักหลักค้างคืนบริเวณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะฮะเครือข่ายก็ระบุครับถึงการชุมนุมที่จะมีการชุมนุมกันขึ้นนะครับจะมีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์หลายรูปแบบจะมีการปราศัยจากประชาชนและการชุมนุมที่ชีวิตได้รับผลกระทบจากแนวคิดการครอบงำของโครงการพัฒนาแนวทางเศรษฐกิจนโยบายของธนาคารโลกและ IMF เสียงสะท้อนจากเครือข่ายประชาชนทั่วประเทศโอ้มีเวทีเสวนาแฟชั่นโชว์ดนตรีแร็ปและกิจกรรมสร้างสรรค์อีกมากมายโ
2: อ้
0: ซึ่งเวทีการชุมนุมนัดรวมพลนะฮะก็จะเริ่ม 8:00 น.นะคร
2: ับ
0: เริ่มแล้วนะฮะบริเวณแยกศุลกากรก่อนที่จะเคลื่อนขบวนประชาชนไปที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ร่วมส่งเสียงตั้งคำถามยืนยันว่าประชาชนต้องมีอำนาจในการกำหนดอนาคตของตัวเองนะฮะยังไงก็ตามฮะก่อนหน้านี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษามีการเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีนะฮะกำหนดสถานที่ตามนัยยะมาตรา8วงเล็บ5ตามพรบชุมนุมสาธารณะโดยสรุปก็คือว่าในพื้นที่แถวศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นั่นนะฮะเขาบอกว่าเป็นพื้นที่ห้ามชุมนุมนะครับเออนะฮะก็ใช้ตั้งแต่วันที่10ถึง20ตุลาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเออประกาศว่าห้ามชุมนุมในพื้นที่แต่ว่าก็มีการประกาศว่าจะมีการชุมนุมในวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับจริงๆไม่ได้เพราะว่ามันขัดต่อข้อกฎหมายนะครับคือการชุมนุมเนี่ยต้องขออนุญาตนะฮะแล้วแกนนำจะต้องแจ้งด้วยว่าจะชุมนุมเมื่อไรอย่างไรและใครเป็นแกนนำเพื่อจะได้มีผู้รับผิดชอบ
2: ใ
0: ช่นะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายกันอยู
2: ่
0: นะฮะแล้วก็ล่าสุดฮะก็มีการปรับการจราจรรอบศูนย์สิริกิติ์ในวันนี้นะครับเพื่อรับมือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับกระทรวงการคลังในฐานะหน่วยงานหลักในการจัดงาน IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ฮะแจ้งปรับจัดการการจราจรโดยรอบศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ในวันนี้ฮะเพื่อยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุด และอำนวยความสะดวกในการเดินทางสำหรับผู้นำทางการเงินและผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกนะฮะ1ฮะปิดเส้นทางการจราจรถนนรัชดาภิเษกทั้ง2ฝั่งตั้งแต่บริเวณแยกอโศกมนตรีถึงแยกพระราม4ฮ
2: ะ
0: อันนี้ปิดเส้นทางการจราจรนะครับส่วนรถไฟฟ้า MRT นะฮะสถานีศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจยังเปิดให้บริการตามปกติไม่มีปัญหานะครับแนวปฏิบัติสำหรับผู้พักอาศัยและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่แถบนั้นประชาชนที่มีภูมิลำเนาผู้พักอาศัยและปฏิบัติงานในพื้นที่ควบคุมสามารถเดินทางเข้าออกพื้นที่ได้ตามปกตินะฮะส
2: ่
0: วนมาตรการผู้เข้าร่วมประชุมก็มีการสแกนบัตรนะฮะเพื่อเข้าสู่ที่ประชุมตามขั้นตอนความปลอดภัยอันนี้เหมือนเดิมนะฮะยานพาหนะที่เข้าพื้นที่เนี่ยก็ต้องมีใบอนุญาตจุดรับส่งผู้โดยสารเนี่ยถ้าเป็นแท็กซี่รถส่วนบุคคลสามารถจอดส่งบริเวณร่วมการประชุมผู้ร่วมการประชุมได้นอกแนวรักษาความปลอดภัยบริเวณแยกอโศกมนตรีถึงแยกพระราม4เท่านั้นนะครับก
2: ็
0: ขอความร่วมมือประชาชนและผู้ใช้ถนนหลีกเลี่ยงเส้นทางแล้วก็วางแผนการเดินทางไว้ล่วงหน้านะครับหลีกเลี่ยงเส้นทางรอบศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับก็คือวันนี้นะฮะ
2: ค่ะแต่ที่จริงแล้วบางหน่วยงานก็น่าจะมีการให้ work from home เนาะอยู่แล้วนะคะก็อาจจะช่วยแบ่งเบาภาระของรถบนท้องถนนไปได้นะคะนอกจากจะมีการปิดถนนแล้วนะคุณวันนี้ก็ฝนตกหนักด้วยนะคะ
0: เออครับเอาละครับพักกันสักครู่ก่อนฮะ
2: ค่ะ
3: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHzพร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสารพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: รำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891 kHz ตั้งแต่เวลา 11 นาฬิกาเป็นต้นไป
7: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
8: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
7: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
8: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206

0: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องของโอกาสทองเศรษฐกิจไทยจากเวที IMF World Bank 2026นะฮะการได้เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้สะท้อนความเชื่อมั่นอย่างไรนะครับต่อประเทศไทยในสายตาประชาคมโลกนะครับแล้วก็แนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของด้านอุตสาหกรรมนะครับวาระเศรษฐกิจโลกเรื่องไหนที่ในการประชุมครั้งนี้เป็นประโยชน์กับไทยมากที่สุดนะครับพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับท่านพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะท่านคะในมุมมองของสอทค่ะการที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมในครั้งนี้เนี่ยนะคะสะท้อนถึงสัญญาณความเชื่อมั่นต่อประชาคมโลกที่มีต่อเศรษฐกิจบ้านเรายังไงบ้างคะ
2: มากนะคะในหลายมิตินะคะเอาดูเป็นระยะสั้นกับระยะกลางยาวนะคะ
1: ค่ะ
2: สำหรับระยะสั้นที่ชัดเจนนะคะก็จะเห็นว่าเงินสะพัดทันที 2,000 กว่าล้านนะคะ
0: ครับ
2: เข้ามาสู่ประเทศนะคะก็มาจากที่ดิลิเกตทุกๆท่านนะคะผู้มาร่วมประชุมนะคะ World Bank IMF ดิลิเกตเมมเบอร์ทั้งหมดเนี่ย 15,000 คนนะคะเพราะการใช้จ่ายทุกอย่างเนี่ยก็จะเป็นรายได้ทางประเทศเกี่ยวกับทางด้านการท่องเที่ยวใช่ไหมคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆอันนี้มาทันทีอยู่แล้วนะคะ
1: ค่ะ
2: อันที่สองนะคะภาพพจน์ความเชื่อถือเชื่อมั่นนะคะหลายๆอย่างเนี่ยตาดูไม่เท่าหูฟังใช่ไหมคะ
0: ครับ
2: แล้วก็เห็นจริงๆสัมผัสจริงๆก็ไม่เท่าอ่านในอาร์ติเคิลนะคะมันทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยดิลิเกตทั้งหมดนะคะก็ตำแหน่งสูงหมดนะคะเป็นระดับที่อนุมัติต่างๆได้ออโตริตี้สูงนะคะรวมทั้งล่าสุดนี้ก็รู้สึกว่าท่านรัฐมนตรีการคลังของญี่ปุ่นนะคะ
0: ครับ
2: ซึ่งเข้าใจว่าจะเป็นประธานของ IMF คนต่อไปเนี่ยก็คือเช้านี้ก็จะบินเข้ามา
1: ค
2: ่ะรอบนี้ก็ใช้ความสำคัญมากนะคะเพราะว่าถือเป็นการมารับตำแหน่งเลยนะคะก็รอบนี้เป็นรอบannual meeting ที่ดิฉันว่าไม่ธรรมดานะคะ
1: ค
2: ่ะแล้วก็คนมาเก่งนะคะได้เข้าร่วมฟังหลายๆเวนิวเนี่ยก็มีการแชร์ที่เห็นภาพชัดเจนนะคะแล้วก็เห็นเลยว่าเมื่อเขาได้เห็นของจริงของเราเห็นความเป็นไปของประเทศเราไม่ว่าจะนั่นที่หนึ่งนะคะจุดแข็งแกร่งประเทศไทยคือโชคดีอยู่แล้วที่เราอยู่กลางอาเซียนนะคะ
1: ค่ะ
2: เหนือเป็นจีนใช่ไหมคะใต้เป็นมาเลเซียสิงคโปร์ใช่ไหมคะตะวันออกก็จะมีลาวมีเขมรมีพม่าเอ๊ะมีอินเวียดนามนะคะ
0: ครับ
2: ด้านซ้ายมาด้านตะวันตกก็จะมีพม่าต่อไปที่อินเดียและทะลุไปยุโรปได้อีกใช่ไหมคะซึ่งโลเคชันประเทศไทยเนี่ยคือเหนือชั้นนะคะเพราะฉะนั้นโลเคชันดีอย่างนี้เนี่ยระบบโลจิสติกทั้งหมดที่รัฐบาลได้ทำต่อๆกันมาหลายยุคหลายสมัยนะคะที่เป็น MR Map เนี่ยนะคะที่เชื่อมเหนือสู่ใต้นะคะเหนือสู่ใต้ก็เหนือก็คือทะลุไปจีนแล้วนะคะลงมามาเลย์อินโดมาเลย์สิงคโปร์ใช่ไหมคะตะวันออกไปตะวันตกนะคะก็ตั้งแต่สั่งเวียดนามทะลุลาวทะลุไทยไปพม่าอินเดียนะคะซึ่งแผนโลจิสติกเหล่านี้เนี่ยทำให้ดีมากนะคะรวมทั้งระบบท่อเรือท่าเรือน้ำลึกก็ตามนะคะหรือว่าสนามบินก็ตามซึ่งก็กำลังจะสร้างใหม่อีกที่หนึ่งใช่ไหมคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เห็นจริงๆกับตานะคะว่าความพร้อมขนาดไหนนะคะต่อมาตัวสำคัญอีกตัวหนึ่งคือแผน Power Development Plan ปี2026นะคะซึ่งได้จบประชาพิจารณ์ไปแล้วนะคะ
0: ค
2: แต่ในแผนนี้เนี่ยเป็นแม่เหล็กที่สำคัญเลยเพราะว่าโลกเราเปลี่ยนไปแล้วนะคะทุกคนต้องการ อะไรที่เป็นกรีนนะคะในแผนนี้นี่มี renewable energy ถึงถ้าไม่ผิดเนี่ย 68% ถ้าไม่ผิดนะคะซึ่งสูงนะคะซึ่งเป็นไฟฟ้าสีเขียวนะคะแล้วก็แผนนี้ก็ challenge ที่จะเป็น net zero ในปี2050ด้วยนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นอะไรที่นักลงทุนเนี่ยให้ความสำคัญนะคะแล้วก็คือเรียกว่าเป็นเสน่ห์ของประเทศเลยนะคะแล้วตัวที่สำคัญอีกตัวนึงคือการที่เราจะเข้าสู่ OECD นะคะภายใน3ปีนะคะนั่นคือการปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆนะคะให้เหมาะสมสอดคล้องกับประเทศ OECD ทั้งหมด

0: ฮะซึ่งประเทศเหล่านี้ก็คือที่เข้ามาประชุมนี่แหละค่ะแล้วในเมื่อเราคุยด้วยกฎหมายหลักเกณฑ์เดียวกันกับที่เขาเนี่ยจะมีอุปสรรคเรื่องความกังวลในการลงทุนไหมมันจะลดลงไปเยอะเลยใช่ไหมคะเพราะว่าในอดีตเขาก็ไม่รู้หรอกว่ากฎหมายเขาเป็นอย่างนี้หลักเกณฑ์เขาเป็นอย่างนี้มาที่ประเทศไทยจะเป็นอย่างไรแก็บเป็นอย่างไรพอเราเข้า OECD ปั๊บมันก็เหมือนหลักเกณฑ์อยู่ด้วยกันบนเกมเดียวกัน
1: ค
0: ่ะซึ่งเหล่านี้เป็นจุดแข็งที่เราเปิดเผยออกมาเห็นอย่างชัดเจนนะคะเป็นศักยภาพในการลงทุนนะคะที่ผู้ลงทุนมั่นใจนะคะอันนี้ฉันก็มองว่าโอกาสทองเนี่ยเปิดเต็มที่เลยนะคะ
1: ค่ะ
0: ลำดับที่สองคือการที่เขามาเรานะคะครั้งสุดท้ายนะคะ35ปีที่แล้วคือปี1991
2: ครับ
0: นะคะเขาก็ให้คอมเมนต์เลยว่าจาก1991มา2026เรา35ปีนี้เราพัฒนามากนะคะจากเดิมตอนสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะต้องเป็นเกษตรส่วนหนึ่งอุตสาหกรรมกำลังโตนะคะเสร็จแล้วจากวันถึงวันนี้เนี่ยเราเติบโตแข็งแรงมากในแง่อุตสาหกรรมนะคะ
2: ค
0: แล้วก็พัฒนาไปได้เกินกว่าคาดที่ IMF คาดไว้ในสมัยปี1991นะคะ
2: ครับ
0: อันนี้เป็นจุดดีนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็แผนต่อไปที่เขาแนะนำเราก็ต้องพัฒนาประเทศต่อนะคะแล้วก็อุตสาหกรรมที่ต้องไปก็ต้องไปในอุตสาหกรรมที่สมาร์ทยิ่งขึ้นทุกมูลค่ามากขึ้น higher value addedนะคะก็เป็น5อุตสาหกรรมที่เขาก็บอกว่าเราควรจะต้องสร้างขึ้นมาเช่นยานยนต์สมัยใหม่สมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์นะคะการที่จะ new generation ของผู้คนนะคะที่มีความศักยภาพความสามารถสูงรวมทั้ง modern city เมืองสมัยใหม่ต่างๆจะเป็นการพัฒนานะคะรวมทั้งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ซึ่งประเทศไทยเราก็เรื่องนี้โดดเด่นนะคะมาปั๊บเราก็มีเนเน่นะคะต้อนรับ
1: ใ
0: ช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เห็นชัดเลยว่าจากการประชุม IMF World Bank Annual Meeting ครั้งนี้เนี่ยก็นำโอกาสนะคะแล้วก็เรียกว่านาทีทองจริงๆนะคะ
1: ค่ะ
0: ในการลงทุนต่างๆเข้าสู่ประเทศอย่างชัดเจนค่ะ
2: ครับวาระเศรษฐกิจโลกเรื่องไหนในการประชุมในครั้งนี้ฮะที่เป็นประโยชน์กับไทยมากที่สุดฮะ
0: 1เรื่อง geopolitics ก็จะเป็นเรื่องที่คุยกันเยอะนะคะก็ทุกคนก็ยอมรับในความที่ประเทศไทยรักษาความเป็นกลาง
2: ครับ
0: นะอันนี้คีย์เวิร์ดนี่สำคัญมากนะคะเป็น neutrality country นี่สำคัญมากนะคะค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่คุยกันเยอะอยู่นะคะก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาทางด้าน AI
2: ครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าตัว AI นี่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตไปแล้วนะ
2: คะ
0: แต่ประเทศไทยและ SME ไทยเนี่ยจะพัฒนาไปกับ AI ได้อย่างไรที่จะก้าวทันนะคะทุกสเต็ปในโลกนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งที่ดูว่าไม่แพ้กันเลยก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาบุคลากรนะคะ
2: ครับ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: เมื่อกี้ท่านได้ค่ะ
0: คนเราน้อยลงนะคะเพราะประสิทธิภาพคนเราต้องเยอะขึ้น
1: ค่ะเมื่อกี้ได้พูดถึง SME ไทยด้วยนะคะทีนี้เนี่ยในการประชุมครั้งนี้เนี่ยท่านมองว่า SME ไทยบ้านเราจะสามารถหาโอกาสทองจากการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ในส่วนตรงไหนได้บ้างไหมคะ
0: คือเมื่อเศรษฐกิจโตนะคะจะไปทั้งองคาพยพนะคะ
2: ครับ
1: ค่ะ
0: เมื่อเศรษฐกิจโตเนี่ยบริษัทสายใหญ่มีโอกาสขึ้นก็จะดึงซัพพลายเชนที่เป็น SME ไปด้วยทั้งหมด
1: ค่ะ
0: อันนี้สำคัญนะคะแล้วก็เมื่อเศรษฐกิจโตคอนซูมการใช้จ่ายดีขึ้น SME ก็คือผู้ขายใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเศรษฐกิจโตเนี่ยจะไปจะยกระดับกันไปทั้งหมดนะคะ
1: ค่ะแบบนี้แล้วประเทศ
0: ตัวที่เราคุยอยู่เยอะก็เรื่องของการเอาเข้าสู่แหล่งเงินใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: การเข้าสู่โอกาสในการยกระดับทางด้านintelligent industry นะคะของ SME นะคะหรือว่าการเข้าสู่นวัตกรรมความสร้างสรรค์การจะต้องเป็นจาก OEM เป็น OBM หรือว่าการมีแบรนด์ของตัวเองมี IP นะคะ intellectual property ทรัพย์สินทางปัญญานะฮะ
1: แ
0: ล้วการออกไปตลาดที่กว้างไกลเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราก็ได้พูดถึงอีกตัวนึงที่สำคัญคือเรื่อง IP นะคะ Intellectual Property นะคะซึ่งตัวนี้เป็นสินทรัพย์ของที่แตะต้องไม่ได้นะคะแต่ในรอบนี้เนี่ย World Bank ให้ความสำคัญนะคะสำหรับ IP นะคะฉันก็อยากจะบอกว่าเรามีหลายอย่างนะคะที่เปลี่ยนจากค่าใช้จ่ายกลายเป็นแคปิตอลได้นะ
1: คะ
0: เช่นสินทรัพย์ที่แตะต้องไม่ได้นะคะหรือว่าก็อยากจะพูดว่ามรดกวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยเนี่ยเหล่านี้เนี่ยจะอยู่ในกลุ่มนี้นะคะซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยเมื่อเปลี่ยนเป็นแคปิตอลแล้วจะมูลค่ามหาศาลนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็คุยกันนะคะ
2: คร
0: ับ
1: ค่ะแบบนี้เนี่ยประเทศไทยแล้วก็ผู้ประกอบการภาคธุรกิจไทยจะต้องเตรียมความพร้อมยังไงบ้างคะเพื่อที่จะเปลี่ยนโอกาสในการจัดการประชุมครั้งนี้ให้เป็นเม็ดเงินในการลงทุน
0: ไทยที่อยู่ในธุรกิจที่ใน5หมวดที่เราบอกว่าเป็น New Growth Engine นะคะก็เตรียมพร้อมนะคะแสดงว่ากระแสของโอกาสทางธุรกิจมาแล้ว
1: ค่ะ
2: คร
0: ับแต่ส่วนใหญ่ที่ฉันมาอยู่นะคะมั่นใจมาอยู่
1: ค่ะ
2: ครับนี่คือโอกาสทองเศรษฐกิจไทยจากเวทีระดับโลกฮะ IMF World Bank 2026ฮะวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลนะฮะประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.ที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
1: ขอบพระคุณค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับนี่คือมุมมองภาคอุตสาหกรรมฮะครับมุมมองจากเวทีระดับโลกฮะ IMF World Bank 2026นะครับตัดมาเรื่องการเมืองกันบ้างนะครับการเมืองเนี่ยต้องจับตามองครับเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะฮะที่ฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็ยื่นยติแล้วว่าเขาจะอภิปรายรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีฮ
1: ะ
2: รวมทั้งหมด18ท่านรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยนะฮะโดยหลักการแล้วเนี่ยเท่าที่มองแล้วเนี่ยดูรายชื่อเนี่ยก็สีน้ำเงินล้วนๆนะฮะ18คนนะฮะไม่มีแดงเจือปนเลยนะฮะแล้วก็รัฐมนตรีสำนักนายกเนี่ยโดนครบทุกคนฮะ4คนไม่ค่อยจะเห็นแบบนี้มาก่อน
1: ไม่เคยเห็นเหมือนกัน
2: นะฮะส่วนฝากฝั่งพรรคเพื่อไทยสีแดงเนี่ยรอดพ้นทุกคนเลยนะครับคนก็ตั้งข้อสังเกตน
1: ะ
2: คร
1: ับ
2: บอกว่าเอ๊ะเพราะอะไรเพราะว่าถ้ามองไปแล้วปุ๊บเนี่ยปกติฝ่ายค้านเนี่ยเขาต้องอภิปรายหมดนะฮะการที่จะเว้นไว้เนี่ยมันไม่ค่อยจะ
1: ไม่ค่อย
2: ใจดีขนาดนั้น เพราะว่าบทบาทของฝ่ายค้านเนี่ยคือฝ่ายที่ตรวจสอบและถ่วงดุล นะฮะไม่ใช่ยอวาทีอยู่แล้ว เข้าไปถึงก็จะต้องติติงอ่ะยกตัวอย่างเช่นในกระทรวงของพรรคเพื่อไทยมีอะไรบ้างฮะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ
1: อ
2: ันนี้ก็รอดพ้นนะครับถ้าเป็นสมัยผู้กองธรรมนัสเนี่ยไม่น่ารอดนะ คือโดนคือไม่ใช่คือดูจากประวัติศาสตร์โดนทุกนัด แต่รอบนี้เนี่ยรอดนะฮะแม้จะมีปัญหาเรื่องอะไรประหมอคางดำ
1: ใช่ค่ะ
2: หรือการย้ายสถานที่จัดงานพืชสวนโล
1: ก
2: จากเดิมเนี่ยเป็นอำเภอจากอำเภอคงเนี่ยโคราชเนี่ยไปเป็นอีกที่หนึ่งก็คืออำเภอปากช่องใช่ไหมฮะคือฝ่ายค้านก็ดูแล้วอ๋อมันก็ผ่านไปได้นะฮะนะกยศนี่ก็กระทรวงศึกษาใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
2: คุณประเสริฐจันทร์รงทองนะที่บอกว่ามันมีเรื่องของเงินกองทุนอะไรตรงนี้อยู
1: ่
2: ใช่ไหมที่ถูกติติง
1: คร
2: ั้งนี้ก็รอดนะฮะ
1: เป็นไปได้ไง
2: คือการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยมันคือในทางการเมืองโดยแท้นะฮะเพราะว่าถ้าดูแล้วการอภิปรายคุณสันพรนะประวัติศาสตร์ชาติไทยนะฮะในระบบรัฐสภาเนี่ยตั้งแต่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในสภาไม่เคยมีครั้งไหนที่รัฐบาลเนี่ยจะเพียงพล้ำได้เสียงข้างมากตลอดนะฮะแต่ถามว่ายกมือในสภาเนี่ยผ่านไหมผ่านแต่ว่าพอภายนอกสภาปุ๊บเนี่ยมันจะเจอกระแสกดดันอีกนะฮะคือดูทิศทางฝ่ายค้านแล้วเนี่ยเชื่อว่าการอภิปรายในครั้งนี
1: ้ะ
2: นะฮะก็คือเป็นการเปิดแผลรัฐบาลตีแผลเรื่องของพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยให้ตอกย้ำอีกทีว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นนะฮะโอกาสที่จะล้มรัฐบาลด้วยการอภิปรายแล้วก็ยกมือกันแล้วฝ่ายค้านชนะเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยครับเพราะยังไงเสียงข้างมากแล้วก็ฝั่งสนับสนุนรัฐบาลเนี่ยยังไงก็ท่วมท้นอยู่แล้วขออภัยไม่ใช่ท่วมท้นก็คือต้องเป็นเสียงข้างมากอยู่แล้วนะครับแต่การอภิปรายนี้เนี่ยมันก็มีบทบาทที่สำคัญในการที่ ฝ่ายค้านเนี่ยจะได้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลรัฐบาลเพราะเรื่องของการเมืองเนี่ยมันคือความเชื่อมั่นของรัฐบาลถ้าเกิดการอภิปรายแล้วเนี่ยทำให้ประชาชนลดทอนความเชื่อมั่นเนี่ยนะก็เป็นอีกอันนึงนะที่รัฐบาลอาจจะต้องทบทวนนะครับการเมืองคือความเชื่อนะครับการเมืองคือความเชื
1: ่
2: อการเมืองคือความเชื่อพยานหลักฐานเนี่ยไม่ต้องมากก็ได้แต่ถ้าประชาชนเชื่อปุ๊บเนี่ยว่าเฮ้ยมันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็ฝ่ายค้านเนี่ยเท่าที่ดูแล้วเนี่ยมี 2-3 ประเด็นที่ตั้งเอาไว
1: ้
2: นะฮะแม้ผมจะไม่เห็นญัตติผมรู้เลยว่า1คือเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่น2เรื่องหัวสว3เนี่ยก็คือเรื่องของเศรษฐกิจ
1: ใช่
2: นะฮะเศรษฐกิจแล้วก็อะไรต่าง
1: ๆ
2: 3เรื่อง3ประเด็นเนี่ยแหละที่จะถูกหยิบยกมาอภิปรายนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยทั้ง18ท่าน
1: ค่ะ
2: นะฮะคำถามเวลาพอไหม18คนเนี่ยใช้เวลา4วัน
1: ก็ต้องควบคุมเวลาให้ดีนะคือตอนนี้ยังไม่ได้สรุปเวลาออกมาใช่ไหมคะว่าต้องให้เวลาอะไรยังไงเท่าไหร่
2: ใช่ 4-5 วันน
1: ะ
2: ฮะคือถ้าดูแล้วเนี่ยเชิงปริมาณ
1: มันเยอะมากนะคุณ
2: คุณภาพไม่ได้อภิปรายเดี๋ยว18คน4วันเนี่ยโอ้โห
1: จะพูดกันครบไหมอ่ะ18คน
2: คืออภิปรายเดี๋ยวอภิปรายแล้วยังต้องมีชี้แจงด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
2: แล้วยังจะมี
1: ระหว่างทางอันมีประท้วงอีกนะ
2: เออใช่ยังจะมีทดเวลาบาดเจ็บด้วยนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
2: นอกกฎกติกาอะไรกันอีกนะฮะ
1: กลัวจะไม่พอ
2: ประท้วงกันวุ่นวายเออนะ
1: ถ้าจะให้เต็มวัน24ชั่วโมงเลยเนี่ย
2: บริหารเวลาก็ไม่ไหวพอแต่ถ้าเกิดยืดเยื้ออะไรนานๆปุ๊บประชาชนก็ไม่ค่อยอยากดู
1: ใช่
2: แต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยคืออย่าลืมว่าในสภาเนี่ยมันมีเอกสิทธิ์คุ้มครองทำให้ฝ่ายค้านเนี่ยจะสามารถอภิปรายได้อย่างกว้างขวางเพราะว่าถ้าไปพูดนอกสภาโดนฟ้องหมิ่นประมาทนะครับจำได้ไหมฮะไอ้ที่ไปพูดอะเรื่องอะไรไปกล่าวหาเขาเนี่ยฝ่ายค้านเนี่ยเร
1: ื่
2: องหัวสวอะไรพวกเนี้ยแล้วก็
1: พูดข้างนอกใช่ไหมคุณ
2: โดนหมิ่นประมาทใช่ใช่เวทีในสภาเนี่ย
1: ให้พูดถึงได
2: ้อาจจะถูกใช้เป็นเวทีว่าเป็นเครื่องมือที่ฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็จะได้มีการอภิปราย
1: อ
2: ย่างกว้างขวาง
1: นะ
2: ส่วนเวลาเนี่ย
1: ยังว่าอีกทีย
2: ังว่ากันอีกทีเมื่อวานไปถามท่านนายกในการประชุมครม.นะฮะที่ท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเป็นประธานนายกก็เน้นย้ำในที่ประชุมครม.ฮะให้รัฐมนตรีดูแลเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยบริหารจัดการน้ำรวมถึงให้รัฐมนตรีทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมในการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านด้วยนะฮะซึ่งรัฐบาลก็ได้วางกรอบเอาไว้นี่รัฐบาลวางกรอบไว้นะฮ
1: ะ
2: 27-30 ตุลาคม4วัน3คืนอาจจะ4 คืนก็ได้เพราะทะลุเที่ยงคืนทุกที
1: ใช่ๆ
2: นะฮะแต่ต้องหารือระหว่างวิปฝ่ายค้านและวิปรัฐบาลก่
1: อ
2: นนะครับเนื่องจากหลังกรอบเวลานี้ท่านนายกก็มีภารกิจเดินทางไปต่างประเทศนายกไม่อยู
1: ่
2: แล้วก็คุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีอว.นะครับในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทยก็กล่าวในที่ประชุมครม.ในฐานะพรรคร่วมพรรคเพื่อไทยเตรียมพร้อมแล้วในการสนับสนุนนะฮะถ้าผมมองไปแล้วนะครับก็คงไปอภิปรายช่วยอะไรกันไม่ได้เพราะก็อภิปรายตัวบุคคล
1: ใช
2: ่เออพัก
1: สนับสนุนยังไงก่อน
2: สนับสนุนก็คงได้ในการยกมือ สนับสนุนในการออกคะแนนเสียงให
1: ้
2: ถ้าฟังดูทิศทางก็น่าจะเป็นแบบนี
1: ้
2: นะครับดังนั้นเรื่องของการลงมติเนี่ยไม่น่าเป็นห่วงนะถ้าผมมองแล้วในทางการเมืองแต่ว่าเรื่องของวาทกรรมในทางการเมืองเนี่ยในสภาเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่จะต้องจับตามองเพราะอย่างที่บอกการเมืองเป็นเรื่องของความเชื่อมันจะนำไปสู่กระแสกดดันรัฐบาลเดี๋ยวนี้นี่คือกระแสอะไรต่างๆในโซเชียลเนี่ยมันรุนแรงและรวดเร็วและสามารถที่จะทำให้คะแนนเสียงเนี่ยมันลดหรือมันเพิ่มได้นะครับและนอกจากนี้ฮะครม.ยังหารืออนุมัติจัดให้มีการประชุมครม.นอกสถานที่หรือครม.สัญจรฮะเดือนหน้า 2-3 พฤศจิกายนที่อุดรธานีเน้นเรื่องของการแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมอาหารยาเสพติดรวมถึงเรื่องอื่นๆที่เหมาะสมนะฮ
1: ะ
2: โดยทางสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.จะไปพิจารณาจัดทำโครงการคาดว่าการเสนองบประมาณก็จะคล้ายครม.สัญจรที่สงขลาโดยไม่ได้จำกัดพื้นที่จังหวัดละ100ล้านบาทนะฮะจะเปิดให้มีการยื่นเสนอโครงการแล้วก็การกรองอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็จะถือโอกาสไปร่วมงานพืชสวนโลกปี69ที่อุดรธานีฮะที่จะมีการจัดขึ้น1พฤศจิกายนถึง14มีนาคม70ฮะที่พื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดนะฮ
1: ะ
2: ตำบลกุดสะอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีฮะ
1: ค่ะอ่ะ นอกจากนี้นะคะในเรื่องของการอภิปรายซักฟอกรัฐบาลนะทางด้านประธานวิปรัฐบาลเองนะคะก็คุณกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยท่านก็ออกมาพูดถึงประเด็นนี้ว่าถึงแม้ว่าจะมีการเคาะวันอภิปรายแล้วเรียบร้อยแต่เดี๋ยวก็ต้องรอดูในเรื่องของการกำหนดการชั่วโมงประชุมอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าจะแบ่งอะไรยังไงนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าโอ้โหอภิปราย18ท่านด้วยกันจะต้องแบ่งเวลาอะไรกันยังไงแต่สิ่งสำคัญแล้วเนี่ยนะคะที่ท่านพูดถึงท่านพูดถึงว่าไม่ว่าจะยกเรื่องอะไรมาอภิปรายก็ตามต้องมีหลักฐานชัดเจนนะและที่สำคัญประเด็นที่ทุกคนเนี่ยอาจจะคาดเดาได้ว่าอาจจะเกิดขึ้นก็คือประเด็นหัวสวนี่แหละค่ะก็อาจจะมีการนำประเด็นนี้มาพูดซ้ำในสภาการอภิปรายในครั้งนี้ด้วยนะคะคุณกรวีก็บอกว่าอยากจะเห็นหลักฐานเชิงประจักษ์ล่ะค่ะว่ามีอำใช้อำนาจไม่ชอบอะไรอย่างไรขอให้มีหลักฐานที่ชัดเจนแล้วค่อยเอามาว่ากันไม่ว่าจะเป็นหลักฐานการโอนเงินหลักฐานคลิปหลักฐานภาพอะไรเอามาเปิดหน้าการในการประชุมเลยอย่าพูดลอยๆ อภิปรายได้แต่อย่าพูดลอยๆนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเมื่อถามถึงว่าพรรคภูมิใจไทยจะหารือหรือว่าเตรียมการอภิปราย เมื่อไหร่อะไรยังไงเนี่ยนะคะก็คุณกรวีบอกว่าน่าจะเป็นสัปดาห์หน้าละค่ะนะคะเพราะว่าก็หลังจากการต้องประชุม IMF ให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็ถึงจะมีการสรุปกันว่าจะมีการเก่งข้อสอบเตรียมตอบคำถามอะไรยังไงบ้างเพื่อที่จะได้จัดทีมสนับสนุนเพื่อที่จะได้ชี้แจงได้ถูกต้องด้วย
2: ครับคือมหาไทยเนี่ยแน่นอนอะเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นนะที่ฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็เตรียมซักฟอกไว้แล้วเนี่ยส่วนโอ้โห18คน พอนั่งนับแล้วบางคนก็ไม่ทราบนะฮะว่าโดนข้อหาอะไรเพราะข้อหาค่อนข้างกว้าง
1: ใช่ไม่ได้ชัดไม่ได้มีประเด็นชัดเจน
2: เออค่ะงงๆกันอยู่ไม่เป็นไรแต่ว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเขาอภิปรายเนี่ยแล้วก็รัฐมนตรีก็มีการตอบนะครับแล้วก็มีข้อมูลสนับสนุนอย่างชัดเจนแล้วก็ไม่มีปัญหา
1: ค่ะ
2: นะฮะเพราะว่าการอภิปรายเนี่ยทุกครั้งเนี่ยมันก็คือการเมืองวาทกรรมนะฮะก็ติดตามดูนะฮะก็สีสันในสภานะฮะแต่ส่วนว่ามติในการลงมติเนี่ยผมว่าถ้ามองแล้วนะนักวิเคราะห์หลายคนมองทิศทางตรงกัน
1: ค่ะ
2: ยังไงเนี่ยก็ผ่านยังไงก็ผ่านเสียงข้างมากอยู่แล้วนะแต่ว่าการอภิปรายในครั้งนี้มันจะสร้างบาดแผล
1: นั่นน่ะสิ
2: สร้างบาดแผลวาทกรรมทางการเมืองและนำไปสู่ความเชื่อแล้วก็กระแสวิกฤตศรัทธาเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนคือฝ่ายค้านเขาไม่ได้มองเป้าในการที่จะล้มรัฐบาลด้วยการยกมือหรือว่าคะแนนเสียงในสภาแต่มองว่าการสร้างวาทกรรมในการเมืองและนำไปสู่เรื่องของการจุดกระแสปลุกกระแสนอกสภาเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะอันนี้ต้องดูกันดีๆส่วนเรื่องของไทย PBS ฮะเมื่อวานนี้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินแถลงผลตรวจสอบไทย PBS 2ประเด็นหลักฮะเตรียมเปิดผลตรวจสอบการใช้ผู้บริหารรถผู้บริหารในสัปดาห์หน้านะฮะน
1: ี่
2: ก็ไม่ลงรายละเอียดนะฮะส่วนไทย PBS ก็โต้แถลงสตง.ครับ
1: เมื่อวานนี
2: ้บอกว่าสอบยังไม่เสร็จนะฮะแต่รีบแถลงเนี่ยก็ทำองค์กรเสียหายยันการบริหารงานไร้การทุจริตเร่งยกเรื่องระบบหลังบ้านพร้อมจับตาโหวตร่างแก้ไขกฎหมายหรือภาษีบาปนะฮะก็พุ่งผิดปกตินะฮะนี่ก็เป็นการโต้กันไปโต้กันมานะฮะระหว่างฝ่ายตรวจสอบคือสตง.แล้วก็ไทย PBS ครับส่วนพรรคฝ่ายค้านก็ตั้งข้อสังเกตนะคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิฮะสสบัญชีรายชื่อแล้วก็หัวหน้าพรรคประชาชนบอกว่าโอ้โหตรวจสอบไทย PBS เร็วผิดปกติเร็วผิดปกตินะฮะเร็วเกินไปตั้งเป้าอะไรหรือเปล่านะครับแล้วก็บอกว่าพร้อมใช้อำนาจผ่านกลไกสภาปกป้องพื้นที่สาธารณะส่วนเรื่องการใช้เงินจ้างคนนอกแพงเนี่ยคือรายละเอียดไม่จำเป็นต้องเถียงกันนะฮะอันนี้เป็นข้อถกเถียงกันนะฮะระหว่างฝ่ายตรวจสอบแล้วก็ผู้ที่ตกเป็นการตรวจผู้ที่ถูกตรวจสอบนะฮะนี่ก็ฝ่ายค้านนะ
1: ค่ะหมดเวลาไหมคุณสงพ
2: ร
1: นะต้องลาคุณผู้ฟังวันนี้แล้วนะคะพบกับบันทึกสถานการณ์จันทร์ถึงศุกร์ใช่ไหมคะ
2: ครับ
1: วันนี้ดิฉันสันพรปัญญาดีหรอกค่ะ
2: สงพรชูเวศลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่5เคยทำบุญมาก่อนหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับประชุม IMF World Bank ปี2026วันนี้เน้นหารือทิศทางเศรษฐกิจในการสร้างภูมิคุ้มกันทางการคลังอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีคัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันนี้เน้นหารือทิศทางเศรษฐกิจในการสร้างภูมิคุ้มกันทางการคลังรับมือวิกฤตยุคใหม
7: ่การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ยังคงมีความเข้มข้นอย่างต่อเนื่องโดยไฮไลท์สำคัญของวันนี้อยู่ที่เวทีเสวนาระดับโลก Debate on the Global EconomyWatching Resilient and Dynamic Economies for the Future มุ่งเน้นการหารือเพื่อสร้างเศรษฐกิจที่มีความยืดหยุ่นและมีพลวัตเพื่อรองรับอนาคตนำโดยนางคริสตาลีนากอร์เกียวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF พร้อมด้วยนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตลอดจนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจากกรีซและอาร์เจนตินารวมถึงผู้ว่าการธนาคารกลางไนจีเรียโดยมุ่งเจาะลึกถึงการสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจท่ามกลางข้อจำกัดด้านพื้นที่ทางการคลังและหนี้สาธารณะที่สูงขึ้นพร้อมหารือ3ประเด็นหลักได้แก่การรักษาเสถียรภาพเพื่อรับมือวิกฤตซ้ำซ้อนการรักษาการเติบโตอย่างสมดุลท่ามกลางความเหลื่อมล้ำระดับโลกที่ขยายตัวและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อยกระดับผลิตภาพในอนาคตปฏิพลสัตพมมารายงาน
1: ขณะที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยชูบทบาทการเงินอิสลามในเวทีประชุม IMF World Bank ปี2026ใช้กลไกการเงินขับเคลื่อนไทยสู่การเป็นพันธมิตรที่ได้รับความไว้วางใจ
8: นายทวีลาภฤทธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือ iBank เปิดเผยว่าธนาคารได้จัดกิจกรรมคู่ขนานขึ้นในการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2026 iBank ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการคลังให้เข้าร่วมสื่อสารบทบาทของการเงินอิสลามในเวทีโลกโดยได้ร่วมปาฐกถาพิเศษถึงทิศทางและแนวทางการเงินอิสลามในระดับโลกมีผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศในอาเซียนทั้งมาเล เซียและอินโดนีเซียเข้าร่วมเพื่อแสดงพลังและความร่วมมือในระดับภูมิภาคผ่านแนวคิดผูกพันเศรษฐกิจจริงรับมือวิกฤตและสนับสนุนการเงินเพื่อสังคมโดยการเงินอิสลามสามารถดำเนินงานคู่ขนานไปกับการเงินกระแสหลักสนับสนุนการเงินที่ผูกติดกับเศรษฐกิจจริงที่มีพื้นฐานรองรับมีแนวทางรับมือความเสี่ยงสูงกับความผันผวนทางเศรษฐกิจสอดรับกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านตราสารทางการเงินกรีนสุกูกซึ่งเทียบเคียงกับพันธบัตรสีเขียวในระบบการเงินทั่วไปมาริชโยรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสระบุสถานการณ์น้ำ3ลุ่มน้ำอย่างปกติจึงกำชับเฝ้าระวังน้ำหลากช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้
9: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าจากการประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยของสำนักงานชลประทานที่17พบสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำสายบุรีลุ่มน้ำบางนาราและลุ่มน้ำโกลกยังอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ยังต้องเฝ้าระวังปริมาณฝนสะสมและความเสี่ยงน้ำหลากช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้โดยบางพื้นที่อาจมีฝนสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติทั้งนี้สำนักงานชลประทานที่17ได้ติดตามระดับน้ำปริมาณฝนสะสมสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำการคาดการณ์ปริมาณน้ำท่าและระดับน้ำขึ้นน้ำลงพร้อมเตรียมความพร้อมสถานีตรวจวัดระดับน้ำและระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อให้สามารถประเมินสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างทันท่วงทีจึงเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการน้ำอย่างรอบด้านโดยให้อำเภอทั้ง13แห่งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่อุปกรณ์และแผนช่วยเหลือประชาชนให้พร้อมปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนปภิชาณันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: Metro Lifestyle
1: Metro Lifestyle
2: Wise Vision สารพันวิสัยทัศน์ธุรกิจพบกับแขกรับเชิญที่โดดเด่นคุยเรื่องเทรนด์ธุรกิจหลายรสชาติหลากมุมมองเรื่องของคนทำงานและการบริหารทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 95.5 MHz
3: Global Heart Mindful Health FM 95.5
4: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับสู่รายการ Wise Vision ประจำวันพฤหัสบดีในชื่อห่วงของวันพฤหัสบดีว่า Global Heart Mindful Health โลกแห่งสุขภาวะกับผมยงยุทธมัยลาภนายกสมาคมเวชศาสตร์วิถีชีวิตและสุขภาวะไทยหรือ Thai Lifestyle Medicine and Wellbeing Association ชื่อย่อว่า TLWA ครับท่านผู้ฟังสามารถอ่านข้อมูลความรู้เรื่องของเวชศาสตร์วิถีชีวิตหรือ Lifestyle Medicine ได้ทางเว็บไซต์ของสมาคมtlwa.or.th ครับรายการของเราเน้นการส่งเสริมการมีพฤติกรรมชีวิตที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีภายใต้6เสาหลักคือด้านอาหารที่เน้นประโยชน์จากการรับประทานอาหารที่มาจากธรรมชาติอาหารที่มีพื้นฐานมาจากพืชเสาหลักที่2การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างสม่ำเสมอเสาหลักที่3การนอนหลับอย่างมีคุณภาพเสาหลักที่4การบริหารจัดการความเครียดเสาหลักที่5การหยุดสูบบุหรี่และเลี่ยงสารอันตรายและเสาหลักที่6คือการมีจิตวิทยาเชิงบวกมองโลกในแง่บวกและมีความสัมพันธ์ที่ดีมีความเชื่อมโยงในสังคมครับสำหรับแขกรับเชิญพิเศษในรายการในวันนี้เป็นการนำเสนอการสัมภาษณ์เป็นตอนที่4ครับแขกของเราคือคุณฮักกี้ไอเคอร์มานนักกีตาร์คลาสสิกระดับโลกชาวเยอรมันท่านใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในเอเชียโดยเฉพาะในประเทศไทยซึ่งชื่อของท่านกลายเป็นสัญลักษณ์ของกีตาร์คลาสสิกคุณฮักกี้ไอเคอร์มานจบการศึกษาระดับปริญญาโทที่สถาบันดนตรีและศิลปะการแสดงแห่งรัฐเมืองสตุตการ์ดประเทศเยอรมนีคุณฮักกี้ไอเคอร์มานมาจากซูสบวร์กในมาร์เกรเฟอร์แลนด์ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเยอรมนีซึ่งการบันทึกเสียงการบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์อันไพเราะยิ่งของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยคุณฮักกี้ไอเคอร์มานซึ่งใช้กีตาร์คลาสสิกได้ทำให้กีตาร์คลาสสิกได้รับความสนใจจากประชาชนชาวไทยและกลายเป็นเครื่องดนตรีที่ได้รับความนิยมครับในตอนที่แล้วคุณฮักกี้ได้เล่าให้เราฟังถึงคอนเสิร์ตที่คุณฮักกี้กำลังจะจัดขึ้นในยุโรปในช่วงเดือนกันยายน2569ที่ผ่านมาโดยคอนเสิร์ตใช้ชื่อว่า Magical Melodies of Thailand and Beyondเมื่อหลายปีก่อนคุณฮักกี้เคยจัดทำอัลบั้มชื่อ Magical Melodies of Thailand และนับจากนั้นก็ได้ประพันธ์ดนตรีใหม่ดัดแปลงและเรียบเรียงบทเพลงใหม่ๆเพิ่มขึ้นอีกมากดังนั้นการแสดงครั้งนี้จึงเป็นเสมือนพัฒนาการต่อยอดจากอัลบั้มชุดนั้นการแสดงได้เริ่มต้นที่ซาสบูร์กเมืองบ้านเกิดของคุณฮักกี้ซึ่งมีโบสถ์ที่งดงามอย่างยิ่งและเป็นสถานที่ที่คุณฮักกี้เคยมีโอกาสบันทึกเสียงอัลบั้มบทเพลงพระราชนิพนธ์ชุดที่2ครับจากนั้นท่านได้เดินทางต่อไปยังกรุงบอนอดีตเมืองหลวงของประเทศเยอรมนีที่นั่นสมาคมไทยเยอรมันซึ่งเป็นสมาคมขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงเบอร์ลินจัดการแสดงคอนเสิร์ตครั้งนี้ขึ้นที่นั่นครับหลังจากนั้นคุณฮักกี้ได้เดินทางต่อไปยังกรุงบูดาเปสต์ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตไทยจัดเทศกาลไทยในรูปแบบงานกลางแจ้งและคุณฮักกี้มีส่วนร่วมในพิธีเปิดและในช่วงค่ำก็มีการแสดงดนตรีคอนเสิร์ตครับจากบูดาเปสต์คณะได้บินต่อไปยังกรุงบรัสเซลซึ่งสถานเอกอัครราชทูตไทยมีธรรมเนียบที่งดงามมากมีลักษณะคล้ายสวนขนาดใหญ่และเป็นสถานที่ที่เหมาะสมและงดงามอย่างยิ่งสำหรับการแสดงเนื่องจากผู้ฟังส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติซึ่งอาจไม่ได้คุ้นเคยกับดนตรีไทยคุณฮักกี้จึงนำเสนอดนตรีจากภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยทั้งจากภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางรวมทั้งดนตรีไทยคลาสสิกและดนตรีพื้นบ้านเพื่อให้ผู้ฟังได้เห็นภาพว่าดนตรีไทยมีความหลากหลายเพียงใดและด้วยเครื่องดนตรีของคุณฮักกี้คือกีตาร์ทำให้ดนตรีเหล่านี้เข้าถึงผู้ฟังชาวตะวันตกได้ง่ายขึ้นครับคุณฮักกี้มองว่า ประเทศไทยมีสิ่งดีงามและทรงคุณค่าอยู่มากมายในด้านการดนตรีที่สามารถนำเสนอสู่โลกได้โดยไม่ต้องรู้สึกเขินอายเพราะคุณภาพของดนตรีไทยไม่ได้ด้อยไปกว่าดนตรีตะวันตกแต่อย่างใดแต่นั้นคุณฮักกี้จึงมองว่าเราควรเห็นคุณค่าและนำสิ่งที่เรามีอยู่มาใช้เกิดประโยชน์แทนที่จะมองว่าสิ่งที่มาจากต่างประเทศที่ทรงอิทธิพลย่อมเหนือกว่าสิ่งที่เรามีอยู่เสมอขอเชิญรับฟังการสัมภาษณ์คุณฮักกี้ไอคอมานครับ
0: What do you think is the most important thing, most valuable things in your life?
1: The most valuable things, oh, that is difficult because there are so many valuable ones. The most valuable thing is probably being blessed with good health, more or less, even though we are small things. That is one thing. The other thing that I think is very important to have good friends. Mm-hmm. And like when I came to Thailand, I had no idea what will happen or who I will meet or what the result will be or something like that. But I always believed in the... My mom used to tell me you have to believe in people. Mm-hmm. And so I just try to treat everybody the same. And mostly you get the good feedback with that. And having good friends, I must say I was blessed to meet the right people here in Thailand and also other places I went to. I was really blessed. It's a blessing if you meet the right people and the right friends and you can work together, get along together. I also had very good luck, like working with some fantastic musicians also, like for Ravi Shankar, you remember him, he was the guru of the Beatles and the dad of Norah Jones. These days the people know him as the dad of Norah Jones. He's an amazing musician whom I, as a small kid, I remember he was playing on Woodstock Festival and he was like a god for me. And he came and he asked me to work with him, and that was like, for me, it was like Köppen Lum. And I was suddenly sitting with this maestro working, and if there was anybody in my life that I could call genius, I think it was him. Because Ravichi was my mentor also, and he couldn't do anything worldly. Like if you ask him to drive a car, no, cannot, doesn't want to. But as soon as you give him a sitar, the instrument, he became like a musical fountain. And everything just poured out of him, nonstop. So he wrote a concerto for me, for guitar and orchestra. And it's almost 1 hour long. And we worked and he kept on playing. I was always looking for the bottom. Where do I stop him? But that was one of the blessings, I think, to meet people like this and to work with them. And being in Thailand in general, I would say it was a blessing for me because, of course, people always ask me, you like the food? Of course I like the food, because otherwise I wouldn't be eating it every day. Mm-hmm. But more than that, it's the Thai people and the culture and the many facets that Thai life has, Thai culture has, Thai people have many, many different characters, many, many different styles of dealing with each other. Mm-hmm. And being able... Maybe because of the music, I was able to enter Thai society in a different way that many foreigners never experience. Because it's not easy, I think. But once you find one way, I didn't intentionally do this. It just happened with the music that I was so lucky to have many Thai friends and become part of the society and. Then everything starts being fun and everything. When you become part of a society, you also feel like you have responsibilities and you have to return something. And for me as a musician, what I can do is I can try to give my best in the music. And I also tried my luck with medical things, with acupuncture. I was able to study that for a couple of years. And yes, also can help some people sometimes, and also myself with it. And but altogether, I think Thailand was the right place for me to come to. I don't know who sent me here, but it must have been a very good power, and I'm grateful for that. And in fact, just thinking about 2 days from now going to Germany, I feel like I'm going to a foreign country. So Thailand has become the home and has become my home, and I'm grateful for that, and thank you very much for it.
5: Global Heart, Mindful Health, FM 95.5.
4: ผมได้เรียนถามคุณฮักกี้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดหรือมีคุณค่ามากที่สุดในชีวิตของคุณฮักกี้คุณฮักกี้กล่าวว่าสิ่งที่มีค่ามากที่สุดหรือครับเป็นคำถามที่ตอบยากเหมือนกันเพราะในชีวิตมีสิ่งที่มีคุณค่าอยู่มากมายสิ่งที่มีค่าที่สุดอย่างหนึ่งสำหรับผมน่าจะเป็นการที่เราได้รับพรให้มีสุขภาพที่ดีอีกสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าสำคัญมากก็คือการมีเพื่อนที่ดีคุณฮักกี้กล่าวว่าตอนที่ผมเดินทางมาประเทศไทยผมไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะได้พบใครบ้างหรือท้ายที่สุดแล้วชีวิตจะลงเอยอย่างไรแต่ผมเชื่อในสิ่งหนึ่งเสมอคุณแม่ของผมเคยสอนว่าเราต้องเชื่อมั่นในผู้คนผมจึงพยายามปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่เราได้รับกลับมาก็เป็นสิ่งที่ดีผมต้องบอกว่าผมโชคดีและรู้สึกเหมือนได้รับพรที่ได้พบกับผู้คนที่เหมาะสมที่นี่ในประเทศไทยรวมถึงในสถานที่อื่นๆที่ผมได้เดินทางไปการได้พบคนที่ใช่ได้พบเพื่อนที่ดีสามารถทำงานร่วมกันและใช้ชีวิตร่วมกันได้อย่างราบรื่นผมคิดว่านั่นเป็นพรอย่างหนึ่งของชีวิตผมยังโชคดีอย่างมากที่มีโอกาสได้ร่วมงานกับนักดนตรีชั้นเยี่ยมหลายคนเช่นอาจารย์ราวีสังกาคุณคงจำเขาได้เขาเป็นเสมือนครูทางดนตรีของวง The Beatles และเป็นบิดาของ Norah Jones ทุกวันนี้หลายคนอาจรู้จักท่านในฐานะคุณพ่อของ Norah Jones แต่สำหรับผมท่านเป็นนักดนตรีที่น่าทึ่งอย่างยิ่งผมจำได้ว่าตอนยังเด็กผมเคยเห็นท่านแสดงในเทศกาล Woodstock สำหรับผมในเวลานั้นท่านเปรียบเสมือนเทพเจ้าแห่งดนตรีและวันหนึ่งท่านกลับมาเป็นฝ่ายมาหาผมและชวนผมให้ไปร่วมงานกับท่านสำหรับผมนับเป็นเรื่องที่แทบไม่น่าเชื่อเกือบจะเป็นลมจู่ๆผมก็มานั่งกับปรมาจารย์ผู้นี้และได้ทำงานร่วมกันผมสามารถเรียกได้ว่าท่านเป็นอัจฉริยะอาจารย์ราวีเป็นทั้งครูและผู้ชี้แนะของผมด้วยในเรื่องทั่วไปของชีวิตท่านแทบไม่สนใจทำอะไรเลยอย่างเช่นถ้าขอให้ท่านขับรถท่านก็คงไม่ขับและไม่ต้องการทำแต่ทันทีที่คุณมอบซีต้าให้กับท่านท่านจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเรากลับกลายเป็นน้ำพุแห่งสิงดนตรีทุกสิ่งหลั่งไหลออกมาจากตัวท่านอย่างไม่หยุดยั้งท่านประพันธ์คอนแชร์โตสำหรับกีตาร์และวงออเคสตราให้ผม1บทมีความยาวเกือบ1ชั่วโมงตอนที่เราทำงานด้วยกันท่านจะบรรเลงต่อเนื่องไปเรื่อยๆส่วนผมก็คอยมองหาจังหวะว่าตรงไหนคือจุดที่ผมจะหยุดท่านได้บ้างนะแต่สิ่งดนตรีก็ยังคงหลั่งไหลออกมาผมคิดว่านั่นเป็นอีกหนึ่งพรในชีวิตของผมคือการได้พบคนเช่นนี้และมีโอกาสได้ทำงานร่วมกับพวกเขาและหากมองในภาพรวมผมคงต้องบอกว่าการได้มาอยู่ประเทศไทยเป็นพรอย่างหนึ่งในชีวิตของผมแน่นอนว่าผู้คนมักถามผมว่าคุณชอบอาหารไทยไหมแน่นอนครับผมชอบถ้าไม่ชอบก็คงไม่รับประทานอยู่ทุกวันแต่สิ่งที่มีความหมายสำหรับผมมากยิ่งกว่าอาหารก็คือคนไทยวัฒนธรรมไทยและความหลากหลายของวิถีชีวิตไทยวัฒนธรรมไทยมีหลายมิติคนไทยเองก็มีบุคลิกลักษณะและวิธีการปฏิบัติต่อกันที่หลากหลายบางทีอาจเป็นเพราะดนตรีที่ทำให้ผมสามารถก้าวเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยในแบบที่ชาวต่างชาติหลายคนอาจไม่มีโอกาสได้สัมผัสผมคิดว่าการจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคมใดสังคมหนึ่งอย่างแท้จริง ม่ใช่เรื่องง่ายแต่เมื่อคุณพบหนทางที่จะเข้าไปถึงได้ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปสำหรับผมไม่ได้วางแผนหรือจงใจให้เกิดขึ้นเช่นนั้นมันเกิดขึ้นเองผ่านดนตรีผมโชคดีมากที่มีเพื่อนชาวไทยจำนวนมากและค่อยๆได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยเมื่อคุณได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมแล้วทุกสิ่งก็เริ่มมีความหมายและมีความสุขมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันคุณก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองมีความรับผิดชอบต่อสังคมนั้นและควรตอบแทนบางสิ่งกลับคืนไปสำหรับผมในฐานะนักดนตรีสิ่งที่ผมสามารถทำได้ก็คือพยายามมอบสิ่งที่ดีที่สุดผ่านเสียงดนตรีของผมผมยังเคยลองศึกษาด้านการแพทย์ด้วยโดยเฉพาะเรื่องการฝังเข็มซึ่งผมมีโอกาสศึกษาอยู่ 2-3 ปีและบางครั้งก็สามารถนำความรู้เหล่านั้นไปช่วยเหลือผู้อื่นรวมถึงช่วยดูแลตัวเองได้ด้วยแต่เมื่อมองทุกสิ่งทุกอย่างรวมกันผมคิดว่าประเทศไทยคือสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับผมที่จะมาใช้ชีวิตผมไม่รู้ว่าใครหรือพลังใดเป็นผู้ส่งผมมาที่นี่แต่คงต้องเป็นพลังที่ดีมากๆและผมรู้สึกขอบคุณสำหรับสิ่งนั้นความจริงแล้วเพียงแต่คิดว่าอีก2วันผมกำลังจะเดินทางไปประเทศเยอรมนีผมกลับรู้สึกราวกับว่าตัวเองกำลังจะเดินทางไปต่างประเทศดังนั้นใช่ครับประเทศไทยได้กลายเป็นบ้านและเป็นบ้านของผมอย่างแท้จริงผมรู้สึกขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ประเทศไทยได้มอบให้แก่ผมและนั่นเป็นการสัมภาษณ์คุณฮักกี้ไอคอมานนักกีตาร์คลาสสิกระดับโลกชาวเยอรมันรายการ Wise Vision ขอขอบคุณคุณฮักกี้เป็นอย่างยิ่งครับและในโอกาสนี้รายการ Wise Vision Global Heart Mindful Health ขออัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรลำดับที่1ในบทเพลงชื่อแสงเทียนหรือ Candlelight Blues ลำดับที่10ในบทเพลงชื่อคำหวานหรือ Sweet Words และลำดับที่40ในบทเพลงชื่อเกาะในฝันหรือ Dream Island บรรเลงด้วยกีตาร์คลาสสิกโดยคุณฮักกี้ไอคอมานมานำเสนอครับขอเชิญรับฟังครับ

0: ในส่วนของ Wellness Economy เนี่ยก็มีเรื่องของการเข้ามาใช้บริการโดยชาวต่างประเทศนะครับคราวนี้ในมุมมองของผมก็เราเห็นความสำคัญของ Thainess นะฮะเป็นศักยภาพเชิง Soft Power ของไทยเราซึ่งก็อยากจะให้มีการสานต่อไปสู่รุ่นต่อๆไปเพราะว่าเป็นอะไรที่เราให้การต้อนรับผู้มาเยือนด้วยความเอื้ออาทรเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็อยากจะช่วยเหลือเขาท่านโฆษกมองเรื่องนี้ยังไงครับ
1: ตัวเรื่อง Thainess เนี่ยเป็นเสน่ห์มากๆแล้วก็เป็นอีกซับเซตหนึ่งของ Creative Economy ถ้าเวลาต่างชาติพูดถึงประเทศไทยเนี่ยแน่นอนเขาคิดถึงคนไทยนะคะคิดถึงสถานที่ท่องเที่ยวไทยถ้ากลับไปมุมในมองคนไทยเนี่ยคนไทยใจดีนะคะคนไทยยิ้มแย้มแจ่มใสคนไทยมีความมิตรไมตรีมีความเฟรนลี่ที่ต่างชาติเขาชอบอยู่แล้วแต่ความเป็น Thainess เนี่ยเราสามารถที่จะสร้างมูลค่าได้ผูกไปกับ Creative Economies ให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นนะคะมันเป็น Values แล้วกระทรวงอว.เนี่ยจะทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆให้คำว่า Thainess เนี่ยมันสู่ Data Driven มากขึ้นทำยังไงให้เวลาคนต่างชาติเนี่ยมา Wellness Retreat ในประเทศไทยเขาก็อยากมานั่งสมาธิค่ะอาจารย์พอเขานั่งสมาธิเขาไปรีสอร์ทเนี่ยทำยังไงให้เขาเห็น Data ว่าการนั่งสมาธิเนี่ยมันดีกับประโยชน์ร่างกายเขาเราอาจจะมีการวัดคลื่นสมองเราการสนับสนุนงานวิจัยคนไทยให้เขาเห็นเป็นรูปธรรมดังนั้นเนี่ยความเป็นไทยเนสเนี่ยมันมีต้นทุนอยู่แล้วแต่ว่าทำยังไงให้เราเพิ่มมูลค่าตรงนั้นได้แล้วอยากจะบอกทุกคนนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยความเป็นไทยเนี่ยมันมีมูลค่าของตัวมันเองไม่ว่าอาหารไทยในต่างประเทศเนี่ยเขาก็สนับสนุนความเป็นไทยทั้งนั้นไม่ว่าจะการเป็นแต่งร้านหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะมันก็ทำให้อาหารไทยเนี่ยมันสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าได้มากขึ้นหรือว่าสตอรี่เทลลิ่งของอาหารต่างๆเราเห็นได้ว่าอาหารไทยเนี่ยก็เป็นยาแล้วทำอย่างไรให้สมุนไพรไทยเนี่ยสามารถที่จะ scientific proof ได้มี key ingredient ที่สามารถที่จะทำให้มูลค่านั้นเนี่ยมันเยอะขึ้นเหมือนโสมเหมือนสมุนไพรของประเทศอื่นๆซึ่งขมิ้นชันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็คงไม่ได้ด้อยไปกว่าใครหรือว่าหญ้าแฝกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราสามารถเพิ่มมูลค่าตรงนี้แล้วก็ทำให้ประเทศไทยเนี่ยนอกเหนือจากการเป็น service based tourism แล้วเนี่ยกลับไปสู่ว่าเขาได้เห็น data driven เขาได้เห็นว่ามันเป็น evidence based approved ที่ทำให้เขารู้สึกสบายใจทุกครั้งที่มาประเทศไทยแล้วเราก็ต้องสนับสนุนอุตสาหกรรมอื่นๆต่อไปอีกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาพยนตร์นะคะก็ตอนนั้นเนี่ยตู่ได้มีโอกาสทำงานที่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเป็นเลขานุการรัฐมนตรีได้มีโอกาสพูดคุยกับคนที่ทำหนังเรื่องเอเลี่ยนเขาเลือกโลเคชันที่เมืองไทยเพราะเขาก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยทุกครั้งที่ไอมาเนี่ยไอรู้สึกอบอุ่นมากไม่ว่าจะเป็นศักยภาพของกราฟิกตัดต่อที่คนไทยคือเขาเห็นงานที่คนไทยทำอะค่ะในราคาเนี้ยเขาตกใจมากว่าคนไทยเนี่ยเรามีศักยภาพทางด้านของการตัดต่อกราฟิกวิดีโอเอดิเตอร์อย่างมากนะคะแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวก็เอื้อหมดฉะนั้นเนี่ยไอเรื่องเนี้ยเราก็ควรที่จะสนับสนุนต่อว่าทำยังไงให้รายได้เข้าประเทศเยอะขึ้นนะคะอย่างมี one stop service ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ต้องการทำหนังในประเทศไทยไม่ใช่ให้เขาเตรียมเอกสารเองทุกอย่างจากกระทรวงนี้ไปกระทรวงนี้ไปกระทรวงนี้มันก็ทำให้รายได้เข้าประเทศไทยช้าลงดังนั้นเนี่ยมันก็เลยจะต้องร่วมกันทุกภาคส่วนเพราะว่า Thainess เนี่ยเป็นฟาวเดชั่นสำคัญที่ทำให้เราโตได้เป็นทุนที่ดีมากแต่ว่าทุกภาคส่วนต้องมาช่วยกันว่าทำยังไงให้เราสามารถที่จะปิดแก็บที่มันเกิดขึ้นแล้วก็โตไปอย่างมั่นคงและยั่งยืนมากขึ้นค่ะอาจารย
2: ์ Global Heart Mindful HealthFM 95.5
0: ดร. เป็นพิสุทธิ์มองเรื่องของปัญหาเบิร์นเอายังไงครับโดยเฉพาะกับเยาวชนกับนักศึกษาเนี่ยมีความเครียดสูงแล้วก็ต้องเรียนคะแนนก็ต้องทำให้ดีก็ทำให้เกิดปัญหาความเครียดค่อนข้างเยอะ
1: เรื่องความเครียดเนี่ยตู่ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างเรื่องใหญ่กับคนที่อยู่ในเมืองหรือว่านอกเมืองนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยการแข่งขันก็สูงเทคโนโลยีก็ไปเร็วแล้วก็บางทีเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าเราก็ต้องทำตัวให้ปรับตัวให้ทันค่ะอาจารย์เรื่องของเบิร์นเอาท์เนี่ยก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะคะแล้วก็ตู่คิดว่าการที่เราจะมีprevention ในการป้องกันเรื่องนั้นเนี่ยคือเราต้องทำให้สุขภาพใจเราดีนะคะซึ่งสุขภาพใจเราดีเนี่ยเราก็ต้องอยู่กับตัวเองนะคะเราก็อะไรที่เรารู้สึกว่าเราไม่ชอบทำหรือว่าเราอะไรอย่างเงี้ยเราลองหันกลับมาคิดนั่งสมาธิดีๆนั่งตั้งสติหันกลับมาคิดทบทวนตัวเองว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยใช่หรือไม่ใช่นะคะแล้วก็ขอพูดในมุมของตัวเองในอายุที่ใกล้เลข4แล้วกันค่ะอาจารย์ใกล้อายุ40ตู่ก็มองว่าใน

0: วัยเนี้ยมันเป็นวัยที่เราค่อนข้างตกผลึกอะไรเยอะแล้วพอสมควรเรารู้ว่าเราชอบอะไรเรารู้ว่าเราไม่ชอบอะไรเราทำอะไรแล้วมีความสุขเราทำอะไรแล้วเราไม่มีความสุขดังนั้นเนี่ยการที่เราได้รู้จักตัวเองแล้วก็ได้หันกลับมาดูแลจิตใจตัวเองว่าอะไรที่ทำให้เรารู้สึกเรามีคุณค่าหรือมีความสุขอ่ะเราก็ทำฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้กำลังใจคนที่รู้สึกว่าท้อแท้หรือว่าเบิร์นเอาท์กับการทำสิ่งใดสิ่งนั้นอยู่เนี่ยคุณลองตั้งโกลเล็กๆที่คุณทำแล้วคุณรู้สึกคุณมีความสุขได้แล้วให้รางวัลกับตัวเองสนับสนุนความคิดของตัวเองสนับสนุนในสิ่งที่เราทำไม่จำเป็นต้องรอคนอื่นเพื่อที่จะชมเราเราชมตัวเองได้วันที่เราเหนื่อยเรากอดตัวเองได้เราก็บอกตัวเองได้ว่าเราสู้ต่อไปนะหรือว่าถ้าวันนี้เราทำอะไรแล้วเจ้านายชมเรานิดนึงแล้วเรามีความสุขเราก็บอกกับตัวเองได้ว่าเฮ้ยฉันเก่งมากการให้รางวัลตัวเองชมตัวเองกอดตัวเองมันก็จะเป็นกำลังใจให้เราสะสมกำลังใจไปเรื่อยๆแล้วก็ทำให้เราสามารถต่อสู้กับความเครียดได้ต่อสู้กับความกดดันได้ต่อสู้กับการแข่งขันได้ฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออยากจะให้ทุกคนที่ฟังรายการกลับมาได้ดูหัวใจตัวเองนะคะแล้วก็คนที่ดีที่สุดและอยู่กับเราได้ดีมากที่สุดก็คือตัวเราเองฉะนั้น best friend ของเราคือตัวเราค่ะก็ให้กำลังใจทุกๆคนค่ะ
1: ท่านโฆษกดร.เป็นพิสุทธิ์มีปรัชญาในการทำงานแต่ละวันยังไงครับ
0: ก็ถ้าเป็นปรัชญาในการทำงานก็ตู่คิดว่าตู่ค่อนข้างเต็มที่กับทุกเรื่องย้อนกลับไปเมื่อคำถามที่แล้วค่ะอาจารย์ก็เป็นวัยที่ตกผลึกแล้วว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรดังนั้นเนี่ยตู่เชื่อว่าสิ่งที่ตู่ทำทุกวันนี้ค่ะตู่ทำด้วยใจไม่มีใครสามารถที่จะบังคับตู่ในสิ่งที่ตู่ไม่อยากทำได้เพราะว่าเราผ่านประสบการณ์ในการเรียนรู้มาแล้วเราจะเรียกว่าแก่แล้วจะเรียกว่าเราผ่านรู้ว่าเราไม่ชอบอะไรมาหมดแล้วแล้วเรารู้ว่าเราทำอะไรแล้วเรามีความสุขหมดแล้วฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำทุกวันนี้ค่ะคือตู่มั่นใจว่าตู่ทำแล้วมีความสุขแล้วอะไรที่ไม่มีความสุขเนี่ยเราจะลองก่อนค่ะอาจารย์เราจะไม่ปิดกั้นตัวเองเราจะลองก่อนเราจะเลิร์นไปเรื่อยๆว่ามันใช่หรือยังและถ้าเราอยากรู้เรามีพลังของการอยากรู้เรื่อยๆแสดงว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เราคิดอะเราคิดไปเองว่าเราทำไม่ได้แต่เราก็เอาอันนั้นนะคะเป็นการชาเลนจ์ตัวเองว่าอะไรที่ฉันไม่ชอบแล้วฉันลองเรียนรู้แล้วฉันชอบฉันถือว่าอันนั้นคือชนะใจตัวเองแล้วก็จะมีความสุขมากฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำทุกวันเนี่ยตู่ก็คิดว่าตู่ทำทุกอย่างอย่างเต็มที่เพราะว่าเรารู้ว่าเราทำสิ่งนั้นแล้วเรามีความสุขก็อยากจะเห็นสิ่งที่ตัวเองทำแล้วก็มันสามารถเกิดผลิตผลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานบริหารเรื่องส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการภายในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องการทำงานนะคะก็อยากจะให้ทุกอย่างเนี่ยมันไปอย่างที่เราคิดแต่ถ้ามันไปอย่างที่เราคิดเราก็สามารถที่จะปลอบตัวเองและให้กำลังใจตัวเองได้ค่ะ
1: เวลาที่คุณตู่เจอกับอุปสรรคในการทำงานมีแนวทางหลักการในการแก้ปัญหายังไงครับ
0: ก็ก่อนอื่นเลยก็อาจจะอยู่เงียบๆแป๊บนึงค่ะอาจารย์ก็เวลาอาจจะเจอเรื่องที่เรารู้สึกท้อแท้หรือว่ามีอุปสรรคเราก็จะอยู่เงียบๆแป๊บนึงแล้วเราก็จะเอาเวลาที่เรานั่งเงียบๆอะค่ะมากลั่นกรองข้อมูลให้ทุกรอบด้านว่าแฟกต์มันคืออะไรแล้วเราจะทำยังไงให้เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านั้นเราก็จดเป็นกระดาษคือการคิดบนสมองแล้วเนี่ยค่ะอาจารย์บางทีเนี่ยตู่อาจจะไม่เห็นภาพแต่ถ้าเราเขียนลงไปในกระดาษว่าปัญหาคืออย่างนี้ทางแก้ข้อที่1ทางแก้ข้อที่2ทางแก้ข้อที่3มันจะทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้นแล้วเราก็พยายามบอกตัวเองว่า1 2 3 4เราจะมีการวิธีการปฏิบัติการยังไงเพื่อที่ทำให้เราแก้ปัญหาสิ่งเหล่านั้นแล้วก็บางทีเนี่ยถ้ามีเรื่องอยู่ในสมองเยอะๆค่ะตู่ก็ใช้วิธีในการจดลงกระดาษเหมือนกันว่าอะไรที่เรายังไม่ทำแล้วเสร็จเราก็จดใส่กระดาษเพื่อที่พรุ่งนี้เช้าเนี่ยเราจะได้กลับมาดูและวันที่เราจดใส่กระดาษก่อนนอนเนี่ยเป็นวันที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเราสบายใจเราวางแล้ววันนี้แล้วเราเข้านอนอย่างมีความสุขเราได้สกอร์สลีปที่ดีขึ้นแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าว่ากันใหม่ฉะนั้นถ้าตอบคำถามของอาจารย์ก็คือตู่พยายามจดทุกอย่างเป็นโน้ตแล้วก็พยายามแก้ปัญหาทีละเรื่องแล้วก็พยายามประกอบภาพในกระดาษให้ได้ว่าเราจะเดินไปยังไงเพื่อแก้ปัญหาเหล่านั้นจะไม่ใช้วิธีการคิดยาวๆคิดลอยไปลอยมาอะไรอย่างนั้นนะคะคิดว่าเคยทำแล้วนะคะอาจารย์เคยใช้เวลาคิดลอยไปลอยมาแล้วแต่ว่ามันไม่เวิร์กก็เลยลองเปลี่ยนวิธีดูก็ทำให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้นค่ะ
2: Global Heart Mindful Health FM 95.5
1: คุณตู่มองเป้าหมายในชีวิตว่ายังไงครับ
0: เป้าหมายในชีวิตก็แบ่งเป็นหลายเรื่องมากๆเลยค่ะอาจารย์ถ้าเป็นเป้าหมายในชีวิตก็ตู่ก็อยากเป็นคนที่ประสบความสำเร็จแต่ในขณะเดียวกันการประสบความสำเร็จเนี่ยมันก็ต้องมีรากฐานที่ค่อนข้างแข็งแรงแล้วรากฐานนั้นก็คือรากฐานเรื่องของสุขภาพกายใจต้องดีก่อนถ้าสุขภาพใจเราไม่ดีเราก็ไม่สามารถทำเรื่องยิ่งใหญ่ในชีวิตได้ถ้าสุขภาพไม่ดีเราก็จะไม่มีแรงในการทำให้สมองเนี่ยเป็นไปอย่างสั่งการไปอย่างที่สมองคิดดังนั้นก็คือเป้าหมายรากฐานเบื้องต้นเนี่ยก็คือใช้หลักการไลฟ์สไตล์เมดิซีนคือทำให้ชีวิตเรามีเฮลท์สแปนที่ดีขึ้นเพื่อมีโอกาสในการทำสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันท้าทายแล้วเรามีความสุขการทำธุรกิจแล้วประสบความสำเร็จเฟส1เฟส2เฟส3นั่นก็คือเป้าหมายที่จะต้องทำแล้วก็การได้เห็นลูกมีความแข็งแรงนะคะมีสุขภาพกายดีสุขภาพจิตดีนั่นก็เป็นสิ่งที่อยากเห็นนะคะแล้วก็คิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราไม่ได้ปูพื้นฐานในเรื่องของตัวเราใจไม่สู้พอก็ไปไม่ได้กายไปไม่ถึงก็ทำไม่ได้ดังนั้นก็คือหลักการไลฟ์สไตล์ดิเพนดิซินต้องมาก่อนแล้วเป้าหมายในชีวิตเนี่ยหนูมีเยอะมากเลยค่ะอาจารย์มีดอกนับนิ้วได้เลยคือเยอะมากก็เลยคิดว่าถ้าหลักการไลฟ์สไตล์เมดิซีนได้แล้วเนี่ยต่อให้เราคิดอะไรเนี่ยมันก็จะเป็นไปได้ค่ะอาจารย
1: ์มีบุตรกี่คนครับ
0: มีลูก1คนค่ะลูกสาวค่ะอาจารย์7ขวบค่ะ
1: มีความคาดหวังกับลูกยังไงบ้างมั้ยครับ
0: โอ้คำถามนี้เป็นคำถามที่ยากมาก ความคาดหวังค่ะอาจารย์ก็จริงๆแล้วพ่อแม่ทุกคนคาดหวังก็คาดหวังให้เขาสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็สามารถที่จะมี growth mindset ที่ดีเมื่อก่อนก็คิดมากกว่านี้ค่ะอาจารย์คิดว่าอยากให้เขาทำธุรกิจต่อในสิ่งที่เราสร้างไว้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้มุมในการคิดมันเปลี่ยนไปก็อยากที่จะให้เขามีgrowth mindset ที่ดีแล้ว growth mindset ที่ดีค่ะมันก็จะมีหลายเรื่องประกอบกันไม่ว่าจะมีความสามารถในการ resilience ล้มแล้วต้องลุกขึ้นให้ได้คือตู่คิดว่าไม่ว่าจะเป็นรุ่นตู่หรือว่ารุ่นลูกอะค่ะทุกคนเนี่ยมันปฏิเสธการแข่งขันไม่ได้และปฏิเสธความท้าทายในชีวิตไม่ได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเขามี resilience เนี่ยเขาจะสามารถที่จะอยู่กับสังคมปัจจุบันได้คือคนเราเนี่ยล้มไม่เป็นไรล้มเราต้องลุกมาให้เร็วเพราะว่ามันไม่มีใครคอนโทรลโลกได้ฉะนั้นจิตใจตัวเองเป็นเรื่องสำคัญนะคะแล้วก็อันที่สองก็คืออยากให้เขามีเป็นคนที่มีเอมพัตตี้ค่ะอาจารย์การเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเนี่ยจะทำให้เขาเห็นภาพกว้างขึ้นว่าโลกไม่ได้หมุนรอบตัวเองนะคะโลกมันหมุนจากที่ทุกๆคนอยู่ร่วมกันฉะนั้นเนี่ยเอมพัตตี้เห็นใจผู้อื่นเนี่ยมีการดีฟลิสเทนนิ่งเวลาเพื่อนมาปรึกษาเขาแล้วเขาสามารถที่จะฟังด้วยหัวใจฟังได้อย่างลึกซึ้งก็อยากจะให้เขาเป็นคนแบบนั้นนะคะแล้วก็เรื่องของ adaptability ความสามารถในการปรับตัวอยากให้เขาปรับตัวได้เร็วแม้แต่เทคโนโลยีที่มาทุกวันนี้ค่ะตู่ยังมีความรู้สึกว่าบางทีตู่ปรับตัวช้าเลยแต่ถ้าเขาปรับตัวได้เร็วอะค่ะอาจารย์ก็จะทำให้เขา surviveอยู่รอดในโลกที่มันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างวันนี้เราคุยกันเรื่อง AI อีก3เดือนข้างหน้าเราอาจจะคุยเรื่องควอนตัมแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเขาปรับตัวเร็วเรียนรู้เร็วมันจะทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะอยู่รอดได้แล้วเรื่องสุดท้ายก็คือ Love of Learning ตัวอยากให้เขาเป็นคนที่เรียนรู้ตลอดเวลาอย่าเหนื่อยกับการเรียนรู้เรียนรู้เนี่ยมันเปิดโอกาสชีวิตเราเยอะขึ้นมากแม้สิ่งนั้นเราจะคิดว่าเราทำไม่ได้เราไม่ชอบตั้งแต่แรกแต่การได้เรียนรู้ได้เริ่มลองทำจะทำให้เราเนี่ยชนะใจตัวเองแล้วและที่สำคัญก็คือความรู้ไม่เคยทำลายใครความรู้มีแต่ทำให้คนเนี่ยเติบโตขึ้นแล้วก็ทำให้เรามีศักยภาพมากยิ่งขึ้นและ4สิ่งนี้ค่ะทั้ง4เรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ adaptability resilience love of learning empathy เป็นเรื่องสำคัญมากๆของเด็ก7อัลฟาค่ะอาจารย
1: ์คุณตู่เป็นพิสุทธิ์เนี่ยมองว่าอะไรเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตครับของคุณตู่เอง
0: ตู่คิดว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตก็แบ่งเป็นหลายเรื่องได้ไหมคะอาจารย์แต่ว่าถ้าเป็นที่สุดแล้วเนี่ยตู่ก็คิดว่าจริงๆก็แข่งกันเป็นที่หนึ่งอยู่ในหัวตอนนี้นะคะแต่ว่ามันก็จะมีหลายเรื่องเรื่องแรกก็คือ เรื่องของหลักการไลฟ์สไตล์เมดิซีนคือตู่ว่าจิตใจต้องดี กายต้องดีก่อนนะคะถ้าเราไม่มี2สิ่งนี้เราจะไม่มีแรงทำในสิ่งที่เรื่องอื่นถ้าเราสุขภาพไม่ดีเราก็ไม่สามารถเลี้ยงลูกให้เติบโตมาได้เพราะตอนนี้ลูกเพิ่ง7ขวบดังนั้นเนี่ยการดูแลตัวเองให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็สุขภาพจิตที่ดีเนี่ยก็คือเราก็พยายามที่จะมีสเปซในการทำพวกดิจิตอลดีท็อกซ์นิดนึงค่ะอาจารย์เนื่องจากชีวิตประจำวันเราก็ค่อนข้างยุ่งไม่ว่าจะเป็น notification อะไรต่างๆเรื่องโดพามีนที่มันหลั่งมากเกินไปก็พยายามที่จะมีเวลาช่วงอยู่กับลูกที่จะเป็นดิจิตอลดีท็อกซ์โดยไม่ติดโทรศัพท์มือถือเลยเพราะไม่อยากให้ลูกติด iPad นะคะก็เลยคิดว่าอันเนี้ยถ้าเราสามารถที่จะ control balance เรื่องของไลฟ์สไตล์เมดิซีนได้เนี่ยมันก็จะทำให้เรามีแรงทำเรื่องอื่นๆนะคะแล้วก็เรื่องของครอบครัวนะคะเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวก็เป็นเรื่องจำเป็นว่าทำยังไงที่การบริหารจัดการแต่ละคนเนี่ยทุกคนอย่างลูกมาเนี่ยบางทีเขาก็มีวันที่แบดเดย์ตู่กลับบ้านมาบางวันก็มีวันที่แบดเดย์สามีกลับบ้านมาก็มีวันที่แบดเดย์แต่ทำยังไงให้แบดเดย์อันนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะแชร์กันได้แล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ปัญหาของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่เราสามารถที่จะถ่ายทอดให้คนใกล้ตัวรู้เพื่อที่จะสื่อสารว่าทุกคนเป็นคนปกติแล้วทุกคนต้องมีวันที่ไม่สบายใจแล้วทุกคนต้องมีวันที่มีความสุขที่สุดดังนั้นการหันหน้าเข้าหากันถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ทำให้เรามีกำลังความสัมพันธ์ของครอบครัวเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบที่ทำให้เรามีกำลังในทุกๆเรื่องก็เลยคิดว่า2 สิ่งนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆค่ะอาจารย
2: ์ Global Heart Mindful Health FM 95.5
1: และนั่นเป็นการสัมภาษณ์ดร.เพ็ญพิสุทธิ์จินตโสพลโฆษกกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรายการ Wise Vision ขอขอบคุณดร.เพ็ญพิสุทธิ์เป็นอย่างยิ่งครับและเวลาสำหรับรายการ Wise Vision Global Heart Mindful Health โลกแห่งสุขภาวะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพฤหัสบดีหน้าเวลา 9:10 นถึง 10:00 นทาง FM 95.5 MHzและในวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์นี้นะครับจะมีการประชุมนานาชาติซึ่งจัดโดยสมาคมเวชศาสตร์วิถีชีวิตและสุขภาวะไทยหรือ Thai Lifestyle Medicine and Wellbeing Association จะจัดขึ้นเป็นการประชุมนานาชาติทางด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิตและสุขภาวะที่โรงแรมเซนจูรีพาร์คกรุงเทพท่านที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดของการประชุมและรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ของสมาคมนะครับ tlwa.or.th หรือติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์080-989-7415 080-989-7415ครับสำหรับวันนี้รายการ Global Heart Mindful Health โลกแห่งสุขภาวะขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: Global Heart Mindful Health FM 95.5
3: Wise Vision สารพันวิสัยทัศน์ธุรกิจพบกับแขกรับเชิญที่โดดเด่นคุยเรื่องเทรนด์ธุรกิจหลายรสชาติหลากมุมมองเรื่องของคนทำงานและการบริหารทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 95.5 MHz
4: Metro Lifestyle. Metro Lifestyle.
5: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤฒแก้วพิบูลครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีติดตามโครงการบ้านมั่นคงชนบทมอบขาเทียมและทุนพัฒนาอาชีพแก่ประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
5: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีติดตามโครงการบ้านมั่นคงชนบทมอบขาเทียมและทุนพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน
7: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์ชายแดนรวมถึงความก้าวหน้าการดำเนินโครงการบ้านมั่นคงชนบทพร้อมพบปะพูดคุยกับประชาชนโดยเดินทางไปที่ศูนย์การพัฒนาพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านทุ่งสมเด็จหมู่ที่17ตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนบ้านมั่นคงชายแดนพร้อมมอบขาเทียมแก่ผู้พิทักษ์ชายแดนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวจำนวน20รายจากนั้นเป็นพิธีมอบบ้านมั่นคงชายแดนแก่ทหารผ่านศึกแก่นายชาวิลานันอายุ84ปีณบ้านเลขที่65หมู่ที่17ตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีอดีตเคยเป็นทหารผ่านศึกปี2521ประจำการเขาพระวิหารผาหมอไอแดงพร้อมทั้งมอบถุงกำลังใจมอบเงินรับฝากเงินเยี่ยมบำรุงขวัญและเงินช่วยเหลือชั่วคราวและเครื่องอุปโภคบริโภคโดยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและมีการปล่อยพันปลาเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารแก่ชุมชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาพื้นที่ชายแดนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนกรกฎภูมิสวทบราชธานีรายงาน
1: จังหวัดเพชรบูรณ์รายงานความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงฤดูฝนปี2569โอนเงินผ่านพร้อมเพย์แล้วกว่า17ล้านบาท
8: นายธงชัยสนอศรีตระกูลหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์รายงานความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ซึ่งข้อมูลณวันที่14ตุลาคม2569สามารถโอนเงินช่วยเหลือผ่านบัญชีพร้อมเพย์สำเร็จแล้ว 1,982 ครัวเรือนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,654,000 บาททั้งนี้สำหรับผู้ประสบภัยที่ยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชัน ชันทางรัฐแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือสามารถติดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ประสบภัยเพื่อตรวจสอบสถานะการรับเงินและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปหากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยสามารถแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย1784เพลินจิตสวนสินพงษ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสร่วมกับกำลัง3ฝ่ายสกัดการลักลอบขุดแร่ทองปกป้องทรัพยากรของชาติน
9: ายพิชิตรุ่งประเสริฐในอำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าพื้นที่สุขิรินทร์มีประวัติศาสตร์แหล่งสายแร่ทองคำทำให้มักตกเป็นเป้าหมายการลักลอบขุดแร่ทองคำของผู้ไม่หวังดีโดยเฉพาะช่วงนี้ที่มีฝนตกชุกเสี่ยงต่อดินถล่มทางอำเภอจึงประสานกำลัง3ฝ่ายร่วมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลาบาลาหน่วยป้องกันรักษาป่าที่นท.5สุขิรินทร์และชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่4407เพื่อบูรณาการการทำงานปกป้องทรัพยากรทางธรรมชาติของประเทศทางนี้ล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้สนธิกำลังจับกลุ่มผู้กระทำความผิด3รายบริเวณจุดสกัดเหมืองทองโต๊ะโมะบ้านโต๊ะโมะพร้อมของกลางหินแร่ทองคำ3กระสอบในฐานความผิดเข้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานอื่นใดซึ่งต้องเข้าไปปฏิบัติตามหน้าที่เก็บหานำออกไปกระทำด้วยประการใดๆให้เป็นอันตรายหรือทำให้เสื่อมสภาพซึ่งไม้ดินหินกรวดทรายแร่ปิโตรเลียมหรือทรัพยากรธรรมชาติอื่นหรือกระทำการอื่นใดอันส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศหรือความหลากหลายทางชีวภาพพร้อมกันที่ทางอำเภอได้เพิ่มจุดตรวจจุดสกัดอีก3จุดเพื่อเสริมประสิทธิภาพการดูแลทรัพยากรสำคัญในพื้นที่ในอำเภอสุขิรินทร์ขอความร่วมมือประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาหากพบเบาะแสการลักลอบขุดแร่ทองผิดกฎหมายขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ในทันทีวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: เก็บเบี้ยใต้
1: Metro Lifestyle Metro Lifestyle สุขภาพดีไม่มีขายมาร่วมดูแลสุขภาพกายและใจกับเราในรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการชั่วโมงสุขภาพนะคะพบกันในวันนี้ค่ะเช้าวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569ค่ะเช้าวันนี้อยู่กับดิฉันสีส้มเพ็ญประภัยวงศ์เสงี่ยมค่ะ
3: ครับผมเอิร์ธรัชภาคนะครับ
2: ค่ะพร้อมกับทีมงานของเราวันนี้นะคะพี่ออมชิดสินนะคะเป็นช่างเทคนิคของเราค่ะทีมเฟซบุ๊กค่ะว่าที่รติคุณากรซิมพิทักษ์นะคะสวัสดีคุณผู้ฟังที่รับฟังทางบ้านไม่ว่าจะเป็นจากช่องทางไหนบ้างคะ
3: ไม่ว่าจะเป็นจากช่องทางFM 95.5 MHz นะครับหรือว่าทางออนไลน์นะครับ Facebook Page Metro Life FM 95.5 MHz นะครับซึ่งแน่นอนครับถึงแม้ช่วงนี้นะคุณส้มก็จะมีการ Work From Home เพราะว
2: ่
3: าอยู่ในช่วงของการประชุม IMF แล้วก็ World Bank Groupแต่ว่าเราก็ยังมาจัดรายการตามปกติ
2: ใช่แล้วค่ะก็มาพบกับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะส่วนใครมีคำถามอะไรนะอยากเห็นหน้าอยากทักทายกันนะคะก็อย่างที่บอกไว้มาทักทายกันได้นะคะที่เพจ Metro Life FM 95.5 MHz นะคะ
3: ใช่ก็อย่างที่บอกนะครับสำหรับวีคนี้เนาะคือเขาจะมีการประชุม IMF World Bank Group เนี่ย 12-18 ตุลาคมซึ่งวันที่12 14 15เนี่ยก็คือจะเป็นการ work from home ของหน่วยงานรัฐเนอะ
2: ใช่ค่ะ
3: แล้วก็ถ้าเป็นวันที่13กับ16เนี่ยก็คือจะเป็นวันหยุดราชการ
2: ใช่ค่ะนะครับก็มาดูแลสุขภาพกันในช่วงแบบนี้นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะใครที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องของสายตานะเดี๋ยวนี้ยุคนี้สมัยนี้เนี่ยคนใช้สายตากันเยอะนะคะคุณ
3: แน่นอนเพราะว่าตื่นมาเนี่ยคุณผู้ชมก็คือบางคนเนี่ยสิ่งที่ทำเป็นอ่ะส้มก่อนอย่างแรกเลย
2: ว่าเช็คแต่เช้า
3: อย่างแรกเลยทำอะไร
2: ก็ทำกิจวัตรประจำวันช่วงเช้านะดิฉันพยายามจะไม่ใช้โทรศัพท์ช่วงเช้าบอกไว้ก่อน
3: แต่หลายๆคนเนี่ยคืออันนี้แต่ก็ไม่แปลกนะเพราะว่ามันก็เป็นเหมือนกับสังคมยุคใหม่เนี่ยหลายคนตื่นขึ้นมาเนี่ยดูอย่างแรกเลยดูโทรศัพท์ดูว่าเฮ้ยวันนี้มีอะไรหรือบางทียังไม่ตื่นยังไม่ลุกเนี่ยดูคลิปดูนู่นดูนี่สัก5ที10นาทีแล้วถึงจะลุกผมเห็นเป็นกันเยอะนะ
2: พยายามจะไม่เป็นกันอยู
3: ่ที่ต้องบอกว่าไม่นั่นก็คือว่าพยายามจะห้ามตัวเองไม่ให้ไปยุ่งกับมัน
2: แต่หลายท่านก็เป็นบางครั้งที่ฉันก็เผลอๆก็หยิบโทรศัพท์เข้ามาอ่านแต่เช้าเหมือนกันก็จะเห็นได้ว่าหลายๆท่านเนี่ยใช้สายตากันแต่เช้านะคะ
3: ใช่ๆซึ่งเอาจริงมันก็ไม่แปลกเนอะที่ทำให้ตาของเราเนี่ยเสื่อมแล้วก็บางครั้งเนี่ยไวกว่าที่ควรจะเป็นนะ
2: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลรักษาดวงตาของเราให้ดี
3: ใช่ครับ
2: นะคะ
3: ก็วันนี้นะครับเราก็เลยจะมาคุยกันเรื่องของการชะลอความเสื่อมนะครับบำรุงตาด้วยสมุนไพรนะครับก็วันนี้จะมาคุยกับแพทย์แผนไทยประยุกต์นะครับปนัดดาจรัสรัตนโชติหรือคุณหมอฟิชนะครับจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาไปภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้คุณหมอ
2: จะเข้ามาแล้วอ
3: ยู่ในสตรีมกับเราหรือยังเอ่ย
2: อาจจะต้องเดี๋ยวรอสตรีมสักครู่นะคะ
3: ครับผมระหว่างนี้ก็เราก็คุยกันไปก่อนนะครับระหว่างรอคุณหมอก็อย่างที่บอกเนอะคุณส้มเนอะคือผมเนี่ยสนใจนะว่าโอเคตาเราเนี่ยมันเสื่อมลงเรื่อย
2: ๆ
3: แต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสมุนไพรเนี่ยที่เราจะเอามาดูแลรักษาดวงตาของเราคุณส้มว่ามันคืออะไรถ้าจำเท่าที่เรารู้หรือว่า
2: เท่าที่คุ้นเคยคุยกับคุณหมอบ่อยนะก็จะเป็นเรื่องของอัญชันกับดาวเรืองเน
3: า
2: ะจะเป็นสูตรที
3: ่ดาวเรืองเลยเหรอคุณ
2: อัญชันกับดาวเรืองเป็นสูตรที่เจอบ่อยมากในการบำรุงรักษาดวงตานะคะตอนนี้คุณหมออยู่ในสายกับเราแล้วหรือยังเอ่ยคุณหมอพร้อมไหมคะคะพี่ออมนะคะสำหรับในวันนี้นะคะ
3: อัน
2: น
3: ี้
2: จริ งๆเรื่องของดวงตาวันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งด้วยก็คือเป็นวันไม้เท้าขาวสากลนะซ
3: ึ่
2: งก็ตรงกับวันที่15ตุลาคมของปีค่ะเป็นวันที่สร้างความตระหนักรู้แก่สังคมถึงเรื่องของสิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยของการเดินทางของคนตาบอด
3: ค
2: นตาบอดก็ต้องใช้ไม้เท้านะก็เลยเป็นวันไม้เท้าขาวนะคะมีกิจกรรมมากมายเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะซึ่งไม้เท้านั้นก็ต้องบอกว่าไม่ได้เป็นแค่อุปกรณ์ช่วยนำทางของคนตาบอดเท่านั้นแต่ว่ายังเป็น ็นสัญลักษณ์ของสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ด้วยนะคะ คนตาบอดเนี่ยคือเขาก็อาจจะมีความบกพร่องด้านร่างกายแต่เขาก็ไม่ได้บกพร่องด้านอื่นๆนะคะมีศักยภาพในการเรียนรู้ประกอบอาชีพและเดินทางได้ด้วยตนเองเหมือนเราๆท่านๆเลยนะคะถ้าแค่เขาได้รับโอกาสที่เท่ากันนะมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะคือเรื่องของทางเท้าสำคัญมากเลยนะทั้งทางเท้าระบบขนส่งสาธารณะและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้นะคะสำคัญมากเพราะว่าคนตาบอดไม่ได้ต้องการเพียงความช่วยเหลือจากสังคมแต่ว่าต้องการโอกาสและก็สภาพแวดล้อมที่ทำให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระการเดินทางอย่างปลอดภัยจึงเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรได้รับอย่างเท่าเทีย
3: ม
2: เราอยากให้เห็นเราอยากเห็นวันที่คนตาบอดนั้นสามารถออกจากบ้านไปเรียนไปทำงานหรือว่าเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆได้อย่างมั่นใจโดยไม่ต้องกังวลว่าจะมีอุปสรรคใดมาขัดขวางการใช้ชีวิตนะคะที่สำคัญคือโอกาสอย่างที่บอกไป
3: เห็นด้วยเห็นด้วยมากๆเลยเพราะว่าจริงๆแล้วความสามารถของคนเราเนี่ยมันไม่ได้ถูกจำกัดเพียงแค่การมองเห็นการได้ยินการรับรู้รสกลิ่นเสียงอะไรเงี้ยคุณส้มเชื่อไหมว่าสมมติว่าอ่ะบางทีอาจจะบกพร่องทางการมองเห็นแต่เชื่อไหมว่าความสามารถของเขาด้านอื่นๆเนี่ยมันถูกคอมเพนเซตขึ้นมาเชื่อไหมคุณส้มบางทีเนี่ยความสามารถของคนแบบมองไม่เห็นหรืออะไรเงี้ยสูงกว่าเราเนี่ยในด้านอื่นๆเนี่ยเกินเราไปเยอะเลยนะ
2: ใช่ค่ะมีคนหลายๆท่านเลยนะคะที่เป็นผู้ที่มีความสามารถสูงนะคะเพราะว่าอย่างของเราเนี่ยต้องบอกว่าเราก็มีพี่เอกนะที่มีความสามารถเยอะมากนะหลายๆท่านก็ติดตามรับฟังรายการของพี่เอกกันอยู่นะคะ
3: ใช่ก็คือพี่เอกเนี่ยจะมีความสามารถเรื่องการใช้เสียงดีเยี่ยมเลยแล้วก็การฟังเนี่ยที่สำคัญนะคุณส้มคือเซนส์ความจำหรือการเหมือนเป็น natural senseของเขาอะเน
2: า
3: ะเวลาเดินไปไหนมาไหนเนี่ยแกจำได้หมดเลยนะว่าตรงนี้มีอะไรอะไรแล้วก
2: ็
3: พูดเนี่ยได้ยินเนี่ยคือบางทีถ้าเกิดให้ผมหลับตานะ ผมไม่รู้นะว่าเสียงใครนะ แต่ถ้าพี่เองนะรู้เลยทีเดียว แล้วเสียงแกนะจะมีความแบบกังวานนิ่ม
2: ค่ะ
3: เป็นความสามารถเฉพาะตัว
2: เป็นคนที่เก่งคนนึงนะคะก็
3: เห็นได้ว่าสนับสนุนเลยอ
2: าจจะไม่ได้จำกัดอยู่เท่านี้นะคะสตรีมยานดูเหมือนจะมีปัญหานะคะลองเปลี่ยนเป็นโฟนอินไหมคะวันนี้อาจจะต้องเปลี่ยนเป็นโฟนอินนะเด
3: ี๋
2: ยวเ
3: รา
2: ติดตามอาจจะต้องติดต่อคุณหมอสักครู่นะคะ
3: ไม่แน่ใจไม่เป็นไรก็ระหว่างนี้เราก็คุยกันไปก่อนแล้วเดี๋ยวทางทีมงานให้สัญญาณก็ได้ครับถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วเนาะ
2: ค่ะพูดถึงกิจกรรมกันสักหน่อยละกันนะคะสำหรับเรื่องของวันไม้เท้าขาวสากลนะคะวันนี้ไม่ใช่วันนี้เนาะมีการจัดกิจกรรมแรลลี่ไม้เท้าขาวตามล่าหาอาซีค่ะกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่17ตุลาคมนี้นะคะโดยจะไปเริ่มพิธีเปิดที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพถนนราชวิถีกรุงเทพมหานครนะคะก็ก่อนออกเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะผ่านจุดกิจกรรมตามเส้นทางที่กำหนดแล้วไปสิ้นสุดกิจกรรมที่ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็มีทีมสมัครเข้าร่วมจำนวน24ทีมด้วยกันนะคะแต่ละทีมก็ประกอบไปด้วยคนตาบอด3ท่านนะคะแล้วก็ผู้มีสายตาเลือนราง1ท่านนะคะโดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยก็จะจัดเตรียมอาสาสมัครสนับสนุนให้ทีมละ1คนเพื่อร่วมกิจกรรมตลอดทั้งเส้นทางนะคะเพราะฉะนั้นทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยก็ขอเชิญชวนมานะคะทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสื่อมวลชนและทางประชาชนทั่วไปด้วยนะคะมาร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญของวันไม้เท้าขาวสากลเคารพสิทธิในการเดินทางของคนตาบอดและสนับสนุนการสร้างสังคมที่ทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเสมอภาคปลอดภัยและมีศักดิ์ศรีค่ะ
3: สนับสนุนนะครับอย่างที่คุณส้มบอกนะคือที่สำคัญเนี่ยคือเวลาบางทีคนตาบอดเนี่ยเวลามองไม่เห็นนะครับเดินเส้นทางทางเท้านี่สำคัญมากเลยน
2: ะ
3: การที่อ่ะมาเรามาคุยกันหน่อยดีกว่าเพราะว่าในโอกาสที่คุณส้มเนี่ยได้ไปร่ำเรียนที่ญี่ปุ่นเพิ่งกลับมานะมาคอมเพลกันหน่อยระหว่างทางเท้าที่ประเทศไทยกับทางเท้าที่ญี่ปุ่นมันต่างกันเยอะไหม
2: พูดถึงการเปรียบเทียบเนาะเรียกว่าให้เห็นภาพก็แล้วกันนะจริงๆคือถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นนะคะเท่าที่จะไปเห็นมาเนี่ยทางเท้าของเขาเนี่ย
3: เป็นไงบ้าง
2: ค่อนข้างกว้างนะคะค่อนข้างกว้างเลยทีเดียว
3: มอเตอร์ไซค์ขึ้นมาวิ่งไหม
2: ไม่มี
3: อันนี้ต่างละอย่าง
2: แล้วก็จะมีเส้นนำสายทาเขาให้ค่ะเป็นเขาเรียกว่าเป็นกระเบื้องสำหรับ ็นำทางคนตาบอดเนี่ยคือมีทุกที่เท่าที่ไป
3: เ
2: ท่าที่ไปโดยเฉพาะ
3: เป็นเฮลเปอร์ของเขาเลยใช่ไหม
2: ก็เหมือนในประเทศไทยประเทศไทยเราก็มีนะคะที่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังเดินตามถนนเนี่ยตอนขึ้นฟุตบาทเนี่ยอาจจะเคยเห็นกระเบื้องที่เป็นร่องยาวๆเนาะเป็นสีเหลืองตรงนี้เนี่ยเป็นกระเบื้องที่ทำพิเศษเพื่อเป็นเส้นนำทางให้สำหรับคนผู้พิการทางสายตานะคะซึ่งจริงๆก็จะมีทุกที่นะแต่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะมีความกว้างขวางไม่ไปชิดกับทางใดหลายทางใดหลายทางหนึ่งประมาณนี้แต่ว่าจะเจอได้เกือบทุกเส้นทางที่เดินทาง
3: แล้วอย่างความเรียบเนี่ยความเรียบบนทางเท้าที่เดินอะไรเงี้ยถ้าเทียบกันเนี่ยที่ประเทศไทยกับทางญี่ปุ่นของเนี่ยไอ้นี่ไหมคุณส้มความเรียบต่างกันไหม
2: จริงๆก็ถ้าในตัวเมืองอะนะคะก็ค่อนข้างโอเคแล้วค่ะแต่ว่าอย่างที่ว่านะคะว่าถ้าเกิดว่าเราไปอาจจะต่างจังหวัดหน่อยก็อาจจะมีความครุขระบ้าง
3: ของญี่ปุ่นใช่ไหม
2: บ้านเราคล้ายๆกันแต่ว่า เขาก็อาจจะแบบมีการบำรุงรักษานะให้ดีอย่างน้อยก็คือในเขตเมืองเราจะไม่มีปัญหาประมาณนี้นะคะ
3: ความสะอาดล่ะความสะอาด
2: ดีเลย
3: พื้น
2: ดีเลยนะคะก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะขออนุญาตเปลี่ยนนะคะตอนแรกว่าจะสตรีมอยากคุยกับคุณหมอนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตเปลี่ยนเป
3: ็
2: นฟอนอินนะคะ
3: ค่
2: ะเดี๋ยวรอคุณหมอสักครู่นะคะสำหรับคุณเอิร์ธนี่ตอนนี้รู้สึกว่าสุขภาพตาตัวเองเป็นยังไงบ้างคะ
3: ตอนนี้ใช่ไหมครับคือผมเนี่ยต้องยอมรับเหมือนกันว่าไอ้ที่ผมบอกส้มตอนที่เริ่มรายการมาเนี่ยว่าเอ๊ะดวงตาของเราเนี่ยเริ่มจะเสื่อมเริ่มจะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมต
2: ้
3: องบอกว่าบางทีเราตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยอย่างแรกที่เราทำบางทีผมก็เช็คน
2: ะ
3: ผมเช็คไลน์ก่อนเลยว่าเอ๊ะวันนี้ผมมีอะไรต้องไปทำบ้างหรือว่ามีรายการหรือว่ามีเรื่องราวที่ต้องอัปเดตกับครอบครัวไหมใช่ป่
2: ะ
3: ผมก็เช็คก่อนซึ่งบางทีพอผมเช็คเสร็จเนี่ยพอลุกขึ้นมาจริงๆเนี่ยเราเช็คไปแล้ว5-10 นาทีลุกขึ้นมาจริงๆเนี่ยเรารู้สึกแล้วว่าตามันเริ่มแบบมันเหมือนมันไม่ได้ fresh ไม่ได้สดใสขนาดนั้น
2: อะ
3: ยอมรับเลยก็แล้วเราใช้มันบ่อยๆกลางคืนบางทีเราปิดไฟไปแล้วผมดูกีฬาใช่ไหมผมก็ชอบดูก็ยังเอามาดูอีกก็เลยหลับไปบางทีก็ตาแห้งมั่งผมเชื่อเลยนะว่าดวงตาผมเนี่ยจากอายุที่ผม30 กว่าเนี่ยใช่ไหมก็ผมคิดว่าดวงตาผมเนี่ยอาจจะบวกเกินอายุไปสักนิดนึงจริงๆผมอยากฟังมากเลยนะเรื่องวันนี้ก็คือเหมือนกับว่าการบำรุงดวงตาด้วยสมุนไพรเนาะชะลอความเสื่อมก็ยังไงก็ตามเนี่ยคือถึงมันจะเสื่อมไปแล้วเนี่ยมันอย่างน้อยมันก็ได้ช่วยชะลอเนาะส้มเนาะ
2: ค่ะก็ยังไงก็ต้องดูแลสุขภาพดวงตา
3: ใช่ใช่สำหรับคุณส้มเองนี่ดวงตาโอเคเน
2: าะจริงๆก็อาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆมา
3: ตามสายตาสั้น
2: เนี่ยมีสายตาสั้นประมาณนี้วันนี้ก็ใส่แว่นมานะคะ
3: ก็มันก็เป็นเรื่องปกติส้มคือสายตาสั้นสายตายาวเนี่ยมันเป็นเรื่องความปกติของสายตาแต่ว่าก็ไม่ได้ว่าทำให้สุขภาพดวงตาของเราเนี่ยเสื่อมลงแต่อย่างใดอันนั้นมันเป็นเหมือนกับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเราไม่ได้ไป
2: เร่งแรง
3: มัน
2: ยังไงก็ตามมาดูกันดีกว่าว่าวันนี้เราจะดูแลดวงตากันได้อย่างไรบ้างนะคะวันนี้ขอต้อนรับค่ะคุณหมอฟิตนะคะแพทย์แผนไทยประยุกต์มนัดดาจรัสรัตนโชติค่ะจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะได้ยินไหมคะ
2: ขออภัยสำหรับความผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยขัดข้องเล็กน้อยนะคะคุณหมอคะ
3: ครับผมฮัลโหลได้ยินไหมครับคุณหมอครับ
0: ได้ยินค่ะได้ยิน
2: ทางนี้ได้ยินชัดเจนดีค่ะคุณหมอ okay. เป็นยังไงบ้างคะสำหรับในตอนนี้นะคะทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรตอนนี้เข้าสู่สภาวะปกติแล้วหรือยังคะ
0: ค่ะหลังจากอุทกภัยน้ำท่วมนะคะทางโรงพยาบาลตอนนี้กลับมาเปิดให้บริการแล้วค่ะแต่อาจจะยังไม่ได้เปิดให้บริการเต็มรูปแบบค่ะยังเหลือพื้นที่ที่เราจะต้องทำความสะอาดแล้วก็เหมือนกับปรับโครงสร้างให้มันแข็งแรงค่ะว่าบางพื้นที่น้ำขังค่อนข้างนานแล้วก็เช็คระบบน้ำระบบไฟค่ะตอนนี้
2: แต่ว่าคนไข้ตอนนี้กลับเข้ามาได้แล้วหรือยังคะคุณหมอคะ
0: กลับเข้ามาในระบบเรียบร้อยแล้วค่ะแต่อาจจะมีบางวอร์ดบางคลินิกพิเศษที่ยังไม่ได้เปิดให้บริการแล้วก็พื้นที่ในโรงพยาบาลบางส่วนนี่ค่ะก็ น้ำท่วมขังเป็นเวลานานดังนั้นอาจจะต้องมีการประเมินเรื่องของดินซุบเรื่องของการจอดรถที่อาจจะมีปัญหาได้ค
2: ่
0: ะ
2: อ๋อค่ะอันนี้ก็อาจจะต้องดูเป็นที่ที่ไปแล้วก็ในส่วนที่ตรงไหนอาจจะต้องโทรศัพท์เข้าไปสอบถามก่อนไหมคะคุณหมอ
0: ดีค่ะถ้าท่านผู้ฟังหรือว่าใครอยากจะเข้ามารับบริการอยากจะแนะนำให้ติดต่อสอบถามก่อนว่าคลินิกนั้นเปิดไหมแล้วก็ยังมีให้บริการอยู่หรือเปล่าค่ะแต่ว่าสำหรับบริการทางด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรเนี่ยจะเปิดให้บริการแล้วก็มีเขาเรียกว่าบริเวณจัดการพื้นที่หรือว่าเราย้ายอย่างร้านยาไทยพงษ์นินที่เคยให้บริการที่ตึกเจ้าพยาค่ะแล้วก็จะย้ายสถานที่มาอยู่ที่อพาร์ตเมนต์เอสปาก็คือเหมือนย้ายตึกค่ะย
2: ้
0: ายสถานที่มาเลยค
2: ่
0: ะ
2: ค่ะก็หวังว่าเดี๋ยวจะกลับเข้าสู่สภาพปกติเนาะแล้วก็สามารถรักษาได้ 100% ในเร็วๆนี้นะคะมาที่ประเด็นวันนี้ค่ะคุณหมอเรื่องของชะลอความเสื่อมบำรุงสายตาด้วยสมุนไพรต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วก็ในยุคนี้สมัยนี้นี่คนมีปัญหาสายตาเยอะเกินขึ้นมากหรือเปล่าคะคุณหมอคะ
0: ค่ะที่หยิบประเด็นนี้มาพูดคือเรื่องหนึ่งคือปัญหาสายตาหรือว่าปัญหาตาเสื่อมตาล้าตาอ่อนเพลียเนี่ยเกิดขึ้นมากเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เด็กเลยมีท่านผู้ฟังหรือว่ามีคนไข้ค่ะมาปรึกษาเรื่องของดวงตาให้กับลูกๆก่อนนะคะว่าในลูกๆเนี่ยเล่นสมาร์ทโฟนเล่น iPad เล่นคอมนานๆเนี่ยก็มีความกังวลว่าอาจจะเกิดปัญหาดวงตาเกิดขึ้นในอนาคตนะคะจริงๆสาเหตุของกลุ่มสายตาที่มีปัญหาค่ะจริงๆไม่ได้เกิดจากอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างเดียวเมื่อก่อนเนี่ยเราจะสังเกตว่าปัญหาดวงตามักจะเกิดกับคนอายุเยอะๆนะคะหรือว่าในคลินิกพิเศษดวงตาเนี่ยถ้าเราไปใช้บริการเมื่อก่อนจะเป็นคนไข้ที่มีอายุแบบ60ปีขึ้นไปเริ่มมาเช็คอัพดวงตาแล้วแต่ปัจจุบันเนี่ยหมอเข้าไป follow up หรือว่าเข้าไปดูคนไข้อะค่ะร่วมด้วยกับหมอแผนปัจจุบันปรากฏว่ามีเด็กๆแล้วก็มีวัยรุ่นค่อนข้างเยอะนะคะสาเหตุเนี่ยคิดว่าหลักๆก็คือเรื่องของการใช้จอดิจิทัลค่ะหรือว่าการใช้สื่อการใช้โทรศัพท์การดูคอมพิวเตอร์หรือว่าลักษณะงานลักษณะกิจกรรมที่เราทำเนี่ยค่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่มีผลทำลายจอประสาทตาหรือว่าทำให้เกิดอาการไม่สบายตานั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะก็จะมีเรื่องของโรคประจำตัวร่วมด้วยบางท่านเนี่ยเป็นเบาหวานแล้วขึ้นตาหรือว่าเป็นเบาหวานแล้วส่งผลให้หลอดเลือดในตาเนี่ยค่ะมันมีปัญหาบางคนก็คือตาเริ่มพร่ามัวเนื่องจากคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้นะคะก็มีแบบนี้เหมือนกัน
2: ค่ะซึ่งซึ่งสำหรับโรคเบาหวานก็ต้องบอกว่าคนเป็นเบาหวานอายุน้อยขึ้นก็แปลว่าคนจะมีปัญหาสายตาเร็วขึ้นด้วยใช่ไหมคะคุณหมอ
0: ถูกต้องค่ะ
4: เชื่อมกัน
0: ถูกต้องเลยใช่เบาหวานเนี่ยเขาก็พูดกันในคำพูดแบบในวงการแพทย์นะคะก็คือมีตามีไตมีตีนก็คือนั่นหมายความว่าเบาหวานเนี่ยถ้าคุมไม่ได้นะคะหนึ่งก็คือจะกระทบที่ดวงตาส่งผลให้การกรองของหน่วยไตไม่ดีไตก็จะเสื่อมเร็วนะคะแล้วก็ตีนนี่หมายถึงเท้าเนาะเพราะเมื่อเบาหวานเนี่ยคุมไม่ได้เท้าเนี่ยก็จะเริ่มไม่รู้สึกอาจจะไปเดินติอะไรแล้วอาจจะเกิดแผลซึ่งเราจะไม่ได้รู้สึกเลยบางคนเนี่ยก็จะมีการตัดนิ้วตัดเท้าเกิดขึ้นได้นะคะถ้าเบาหวานคุมไม่ได้เพราะฉะนั้นบางคนที่ไม่ได้สนใส่ใจเรื่องของน้ำตาลเรื่องของการควบคุมเบาหวานเนี่ยมักจะมีผลเรื่องพวกนี้ตามมาได้เร็วขึ้นหรือว่าในสุขภาพของเด็กๆนะคะถ้าเราเป็นผู้ปกครองเนี่ยก็จะต้องควบคุมเรื่องของการบริโภคน้ำตาลหรือการบริโภคแป้งขัดขาวหรือว่าแบบบริโภคเบเกอรี่ต่างๆนี่ค่ะต้องควบคุมปริมาณ
2: ค่ะค่ะคุณหมอกลับมาที่ดวงตาค่ะนอกจากเรื่องของการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เยอะนะคะเรื่องของปัญหาจากเบาหวานมีปัจจัยอื่นที่ทำให้ดวงตาของเราเสื่อมเร็วขึ้นไหมคะ
0: ค่ะปัจจัยอื่นๆก็จริงๆเป็นปัจจัยทั่วไปนะคะเรื่องตั้งแต่การพักผ่อนนะคะก็คือ เรานอนไม่พอใช้สายตาเยอะนะคะก็คือลืมตาตลอดทำงานตลอดไม่ได้พักทั้งพักระยะยาวก็คือการนอนหรือว่าไม่ได้พักในระยะสั้นหรือพักแบบชั่วคราวบางคนใช้วิธีการหลับตาเป็นระยะหรือว่าใช้วิธีการมองไกลนะคะวิธีการนี้ก็ช่วยเรื่องของการพักสายตาได้ค่อนข้างดียกตัวอย่างเช่น ถ้าท่านผู้ฟังว่าถ้าท่านทำงานหน้าจอคอมนานๆหรือมีการใช้สื่อใช้โทรศัพท์ใช้ iPad เป็นเวลานานนานมากกว่า1ชั่วโมงอยากจะให้ท่านหลับตาแล้วก็หรือมองไประยะไกลที่ไกลประมาณ6เมตรขึ้นไปนะคะ
2: ค่ะ
3: ครับ
0: มองไปแบบเป็นเหมือนปรับเลนส์สายตาให้เราได้มองไกลอันนี้จะเป็นการลดเหมือนกับลดการเพ่งทำให้สายตาผ่อนคลายทำให้ดวงตาผ่อนคลายมากขึ้นอันนี้ก็เหมือนกับเป็นวิธีการที่ดูแลสุขภาพดวงตาได้ด้วยนะคะรวมถึงโภชนาการที่ไม่สมดุล นะคะก็คือขาดการเติมสารอาหารดีๆนั่นแหละหรือเรียกว่าเราไม่ได้รับประทานสารต้านอนุมูลอิสระที่จำเป็นต่อดวงตาที่มากพอนะคะอันนี้ก็จะเชื่อมโยงไปสู่การบริโภคกลุ่มสมุนไพรหรือว่ากลุ่มพืชผักบางชนิดนะคะบางคนเนี่ยไม่ได้สนใจว่าจะต้องเป็นอะไรแล้วเดี๋ยวฉันทานอาหารเสริมเอาหรือว่าฉันทานตัวแคปซูลที่ผสมตัวสารสำคัญเอาจริงเรียกว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีนวัตกรรมใหม่ๆนะคะเข้ามาในบ้านเราทั้งอาหารเสริมที่ผสมไปด้วยลูซีนซีเซนทีนที่เป็นพืชสีต่างๆนะคะจากผักใบเขียวก็ดีหรือว่าจากสมุนไพรที่ให้สีสันก็ดีนะคะมันก็เป็นส่วนช่วยนะคะในเรื่องของการบำรุงหรือว่าเรื่องของการปกป้องดวงตาจากแสงสีฟ้าจากแสง UV ค่ะก็มีเป็นส่วนช่วยได้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คืออยากจะแนะนำให้สวมแว่นตาที่อาจจะมีการกรองแสง
2: อันนี้
0: สำคัญนะคะเหมือนกับเราเป็นอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งอย่างหมอเองก็สวมถ้าต้องทำงานหน้าคอมหรือถ้าต้องออกแบบข้างนอกเนี่ยค่ะก็จะสวมแว่นตาเพื่อปรับแสงที่จะเข้าดวงตาก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยได้ดีเลยทีเดียวค่ะ
3: ครับอย่างแสงเนี่ยครับคุณหมอคืออันนี้ถามส่วนตัวเลยนะคือเหมือนกับว่าผมเนี่ยเล่นกีฬากลางแจ้งถ้าอย่างในกลุ่มนักกีฬาเองเนี่ยถ้าตาโดนแสงอาทิตย์บ่อยๆเนี่ยมันจะทำให้เสื่อมลงเร็วด้วยใช่ไหมนอกจากแสงจากสีฟ้าจากคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ดวงอาทิตย์ก็เป็นแสง UV เนาะจริงๆคำว่าเสื่อมเนี่ยถ้าในจักษุแพทย์เนี่ยเขาก็จะมองว่ามันมีผลกระทบแต่ถ้าพูดถึงเราอยู่ในแสงพระจ้ารูม่านตาเราก็จะปรับมันก็จะเหมือนกันค่ะก็คือปรับให้รูม่านตาเนี่ยถ้าแสงเยอะรูม่านตาก็จะปรับให้มันเป็นดูเล็กตรงนะคะทีนี้เกิดการที่ตากแดดนานๆเนี่ยแสง UV มันก็จะมีผลกระทบทำลายทั้งผิวทั้งตาทุกอย่างเพียงแต่ว่าอาจจะทำให้เราหนึ่งเกิดการระคายเคืองเกิดอาการปวดตาภาวะตาล้าได้ง่ายนะคะแล้วก็ตาแห้งพวกอันเนี้ยเล็กๆน้อยๆแบบเนี้ยอาการมันจะเกิดขึ้นวนไปจนก่อให้เกิดเหมือนสภาวะตาอักเสบเฉียบพลันหรือว่าบวมแดงนั่นนะคะก็ความไม่สบายตาที่สำคัญคือถ้าเกิดซ้ำๆเกิดบ่อยๆนะคะเราก็จะหนึ่งไม่สบายตาน้องสองคือมันอาจจะก่อให้เกิดภาวะต้อหินหร
3: ือ
0: ว่าต้อกระจกได้ใช่มันก็สะสม
3: น่ากลัวจัง
2: ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นพฤติกรรมต่างๆที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านดวงตานะคะทีนี้กลับมาที่ทางแพทย์แผนไทยบ้างค่ะเรามีสมุนไพรตัวไหนบ้างคะที่เราจะช่วยชะลอความเสื่อมของดวงตาของเราได้ค่ะคุณหมอคะ
0: ค่ะสำหรับตัวสมุนไพรนะคะคิดว่าหลายท่านน่าจะรู้จักดีตัวแรกคือดอกอัญชันหรือว่าจะสมุนไพรที่ให้สีในเชิงสีม่วงนะคะซึ่งมีดอกอัญชันหรือว่าถ้าใครไม่มีดอกอัญชันแล้วมีดอกสีม่วงหรือว่าสีออกอมแดงที่ทานได้หรือเป็นพืชที่ให้ลักษณะสีม่วงอมแดงอย่างบางคนไม่มีดอกอัญชันใช้ลูกหน่อยได้ไหมใช้ได้นะคะเหมือนกันเนื่องจากดอกอัญชันเนี่ยมีสารสีม่วงที่หลายคนอาจจะมีความเข้าใจว่าไอสารสีม่วงเข้มสีน้ำเงินเข้มเนี่ยมันดูแลเส้นผมบางคนเอาไปทำเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผมบำรุงร่างกายนะคะอีกตัวอีกสารสำคัญของมันเนี่ยที่จะช่วยก็คือช่วยเรื่องของการบำรุงสายตาด้วยเพราะเขาก็มีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็มีสารที่เรียกว่าแอนโทไซยานินหรือว่าเพิ่มความสามารถหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นช่วยชะลอความเสื่อมนะคะในตำรับยาไทยเนี่ยจริงยาบำรุงสายตาเนี่ยจะส่วนใหญ่จะเป็นไม่ได้มียาหลักที่ช่วยนะคะหรือว่าไม่ได้มียาแล้วเรียกว่ายาตำรับที่ช่วยได้ทีเดียว นี้จากการเก็บข้อมูลของหมอยาพื้นบ้านเนี่ยเขาก็จะมีการผสมดอกอัญชันแล้วก็ผสมตัวอย่างอื่นๆที่เป็นสมุนไพรว่าเป็นเครื่องที่ให้สีนะคะไปในเชิงเดียวกันถึงไปในสีกับสีสันเดียวกันอย่างเช่นสีแดงสีม่วงสีเหลืองสีนี้ค่ะก็มีการเหมือนกับผสมตัวเครื่องสมุนไพรกลุ่มนี้แล้วก็ให้คนไข้กลับไปรับประทานเพื่อช่วยในเรื่องของการบำรุงดวงตาด้วยนะคะตัวแรกดอกอัญชันจริงๆดอกอัญชันกินง่ายทานง่ายผสมน้ำหรือว่าไปต้มก็สกัดสีออกมาได้แล้วไม่มีกระบวนการยุ่งยากฉะนั้นถ้าจะให้ดีเนี่ยการรับประทานดอกอัญชันถ้าเรามีเวลาก็ชงเป็นชาน้ำชาน้ำอัญชันบีบก็ได้ถ้าไม่มีเวลาก็กินเป็นอัญชันแคปซูลก็ได้ค่ะ
2: ค่ะ
4: ครับผมนอกจากดอกอัญชันครับคุณหมอฟิตมีสมุนไพรตัวอื่นที่ช่วยในเรื่องของการบำรุงสายตาหรือชะลอความเสื่อมไหมฮะ
0: ค่ะนอกจากดอกอัญชันก็จะมีดอกดาวเรืองนะคะที่ให้สีเหลืองสีเหลืองนี้ก็มีสารลูซีนซีเซนซีนที่กล่าวไปว่าเขาช่วยในเรื่องของการปกป้องดวงตาปกป้องเซลล์ประสาทตาลูซีนซีเซนซีนเขาช่วยดูดซับของสีฟ้าแสง UV ก็คือเหมือนกับเป็นกลุ่มสารอาหารตัวหนึ่งที่ร่างกายเราสร้างเองไม่ได้นะคะตัวนี้ร่างกายเราสร้างเองไม่ได้อาจจะต้องรับประทานเสริมเป็นอัญชันดาวเรืองหรือว่าดอกดาวเรืองแห้งทำเป็นชาชงทำเป็นแคปซูลรับประทานก็ได้สองตัวนี้ค่ะไม่มีการตกค้างหรือว่าไม่มีผลกระทบต่อตับต่อไปท่านสามารถทานระยะยาวหรือทานต่อเนื่องได้นะคะสำหรับหมดไปสองตัวนี้นอกจากนี้เนี่ยในการแนะคำแนะนำนะคะก็จะมีสมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับดวงตาอีกหลายๆกลุ่มอย่างเช่นกลุ่มที่มีกลิ่นหอมกลุ่มที่มีเราเรียกว่ากลุ่มที่มีคุณสมบัติในเรื่องของการขับลมการขับลมที่ตาก็เป็นเหมือนกับการลดเราเรียกว่าลดความดันลดการปวดขับลมทั่วร่างกายขับลมเบื้องสูงอะค่ะให้ลมเบื้องสูงลมบริเวณศีรษะมันถูกกระจายลมออกกระบอกตาเนี่ยมันถูกกระจายออกก็จะเป็นสมุนไพรในกลุ่มยาหอมสมุนไพรในกลุ่มยาที่เข้าสมุนไพรขับลมยาที่เข้ากระเพราเข้าพริกไทยนะคะหรือว่าเข้ากลุ่มเราเรียกว่ากลุ่มพืชที่กระตุ้นกระจายลมทุกประเภทนั่นเองนะคะ
2: ถ้า
0: สมมติมีอาการเนาะปวดหัวปวดกระบอกตาที่คล้ายๆกับไมเกรนถ้าเราปวดไมเกรนแล้วก็จะปวดหัวปวดกระบอกตาเนี่ยค่ะแนวทางแผนไทยเราจะให้รับประทานยาหอมเพื่อกระจายลมออกแล้วก็อาจจะแนะนำเรื่องของการพอกยาเย็นที่ดวงตาเพื่อลดความร้อนนะคะแล้วก็ทำให้สบายตามากขึ้นค่ะ
2: ค่ะพอกยาเย็นตรงนี้เป็นยังไงคะคุณหมอคะ
0: การพอกยาเย็นตรงนี้จริงๆท่านผู้ฟังทำได้เองที่บ้านได้เลยนะก็อาจจะต้องใช้สมุนไพรที่มีรสเย็นสมุนไพรที่มีรสเย็นเนี่ยจะใช้เป็นพืชแห้งหรือพืชสดก็ได้นะคะยกตัวอย่างสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็นรสเย็นเนาะชนิดที่หนึ่งเราแนะนำนิยมใช้ฟ้าทะเลโจรกัน

0: อยค่ะเย็นฝาพองให้มันเกาะตัวกันเนาะจากนั้นเราก็เอามาพอกที่บริเวณดวงตาถ
1: ้
0: าวิธีการจะพอกให้ไม่เข้าตาท่านอาจจะต้องวางเป็นแผ่นสำลีบางๆผ้าก๊อซบางๆกรอบชั้นหนึ่งจะได้ไม่เข้าตาจะได้ไม่อักเสบนะคะแล้วก็โปะสมุนไพรดังกล่าวนะคะลงไปแล้วก็รอทิ้งนั่งสักพักเราจะได้สัมผัสความเย็นจากสมุนไพรก็จะช่วยลดอาการตาร้อนแสบตาตาแดงได้ค่ะ
1: ใครอยากลองนะเป็นแบบภายนอกพอกพุงตาหลับตาก่อนนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็วางอาจจะวางสำลีตามที่คุณหมอบอกเนาะแล้วก็ตามด้วยสมุนไพรอย่างที่คุณหมอบอกนะคะอาจจะเป็นการบดแล้วก็ผสมกับดินสอพองใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
2: แล้วทิ้งไว้ประมาณกี่นาทีอะคุณหมอฟิต
0: ทิ้งไว้จริงๆไม่เกิน5 นาทีมันจะเริ่มแห้งคือเราจะทำโดยประมาณนะคะกระบวนการทั้งหมดประมาณ5 นาทีจริงๆตำรับนี้หรือสูตรนี้ค่ะเป็นสูตรที่ง่ายท่านสามารถเอาไปครอบบริเวณอื่นได้นะที่มีการแดงบวมอย่างโดยที่คลินิกอะค่ะคลินิกที่โรงพยาบาลก็เนี่ยเอาไปดูเรามีการรักษาผื่นแพ้สะเก็ดเงินเนาะก็จะมีผู้ป่วยที่ผื่นแดงนะคะหน้าแดงมาเนี่ยเราก็จะมีการครอบยาให้ที่บริเวณผื่นแล้วก็เช็ดออกก็จะเป็นสมุนไพรกลุ่มนี้ค่ะในการพอกให้กับคนไข้การพอกยาหรือว่าการทําให้ร่างกายเย็นหรือว่าการทําให้บริเวณที่แดงที่บวมที่ปวดเนี่ยมันเย็นลงมันก็เป็นเหมือนการลดอาการอักเสบทําให้อาการคนไข้ดีขึ้นค่ะ
1: ค่ะคุณหมอคะถ้าสำหรับในเรื่องของการใช้สมุนไพรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทั้งรับประทานเนาะการรับประทานสมุนไพรที่มีสีม่วงแดงเหลืองรวมถึงการรับประทานยาหอมขับลมแล้วก็การพอกยาเย็นตรงนี้ค่ะมีข้อควรระวังอะไรบ้างไหมคะ
0: สำหรับข้อควรระวังของการรับประทานสมุนไพรเนี่ยข้อที่หนึ่งเลยในกรณีนะคะกรณีสมุนไพรกลุ่มอัญชันดาวเรืองเนี่ยอันนี้ก็คือทานได้ทุกคนนะคะแล้วก็ทุกเพศทุกวัยอยู่ที่ว่าผู้ป่วยมีโรคประจำตัวอะไรไหมแต่ว่า2กลุ่มเนี่ยสามารถทานได้แม้ว่าผู้ป่วยจะมีโรคประจำตัวไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันอันนี้ทานได้นะคะไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้ากรณีผู้ป่วยมีโรคร้ายแรงอย่างเช่นกลุ่มมะเร็งหรือว่ากลุ่มที่ต้องได้รับคำปรึกษากลุ่มที่ทานยาละลายริ่มเลือดนะคะที่เป็นพิเศษเนี่ยอาจจะต้องได้รับคำปรึกษาเพิ่มเติมเพราะเนื่องจากการรับประทานยาสมุนไพรที่เราอาจจะไม่รู้นะว่ามันมีผลต่อยาละลายริ่มเลือดไหมหรือว่ามีผลต่อยาเดิมไหมแนะนำให้ปรึกษาแพทย์คนไทยหรือเภสัชกรก่อนรับประทานค่ะแล้วก็ในกลุ่มผู้ป่วยหรือว่าคนที่แพ้ยาสมุนไพรอยากจะทดลองสมมติเราแพ้สมุนไพรง่ายมากหรือแพ้อะไรได้ง่ายมากเราอยากลองพักใจเย็นแนะนำให้ทำจะน้อยแล้วก็ทาที่ท้องแขนหลังใบหูดูก่อน
1: ทดสอบการแพ
0: ้ท้องแขน
1: ค่ะ
0: ใช่ถ้าทดสอบการแพ้ดูก่อนว่าถ้าทาท้องแขนทาหลังใบหูแล้วไม่แดงไม่คันก็ลองพอกที่ดวงตาบางๆดูก่อนได้ค่ะ
1: ค่ะก็เป็นวิธีที่ควรทำนะคะแล้วก็เรื่องของการแพ้อันนี้ควรจะทำอย่างมากนะคะเพราะว่าดวงตาตรงเปลือกตาเนี่ยค่อนข้างบอบบางกว่าท้องแขนหรือเปล่าคะคุณหมอ
0: ใช่ถ้าจริงๆเคยมีเราเคยทำแล้วเรามันจะมีตำรับนึงที่ผสมไข่ขาวของไข่เป็ดซึ่งไข่ขาวของไข่เป็ดเนี่ยมีความเย็นแต่เนื่องจากว่าเขามีน้ำค่อนข้างเยอะพอเขามีน้ำเยอะเนี่ยมันก็จะไหลหกเลอะเทอะจริงๆสูตรที่ผสมไข่ขาวไข่เป็ดเนี่ยท่านทุกคนทำได้แต่ว่าเรามาระวังการไหลย้อนเข้าดวงตานิดนึงเราเลยจะให้ลองแผ่นสำลีหรือแผ่นผ้าก๊อซนะคะไว้เสมออาจจะหนาอาจจะสัก2 ทบก็ได้ค่ะลองที่ดวงตาก่อนแล้วก็ค่อยปกสมุนไพรหรือว่าเอาสมุนไพรที่เราผสมให้มันเป็นลักษณะของลักษณะคล้ายเนื้อยาสีฟันให้มันเกาะตัวกันหน่อยไม่เหลวมากค่อยๆปกลงไปค่ะ
1: ค่ะ
0: ระวังเข้าดวงตาเพราะว่าแสบตาด้วยละไข่เคืองแน่นอน
2: ครับผม
1: ค่ะหลากหลายวิธีนะคะที่คุณผู้ฟังสามารถจะทำได้เพื่อชะลอความเสื่อมของดวงตานะคะดวงตาเรามีคู่เดียวนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้
2: รักษา
1: ไว้ให้ดีที่สุดให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดกับเราไปนานๆนั่นเองนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักกันสักครู่ช่วงหน้าเปิดสายให้คุณผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาสอบถามปัญหาสุขภาพนะคะสามารถโทรมาได้นะคะที่เบอร์026918437นะคะเดี๋ยวมาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้าตอนนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะ
2: ครับ

0: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
3: ได้เลยเช็คมา
2: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
3: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
2: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
3: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
4: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
6: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
0: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: 10:43 น.ค่ะกลับเข้าสู่รายการชั่วโมงสุขภาพนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเรามาตอบคำถามจากคุณผู้ฟังทางบ้านกันนะคะใครที่มีคำถามเกี่ยวกับสุขภาพวันนี้เราอยู่กันกับคุณหมอฟิตนะคะคุณหมอปนัดดาจรัสรัตนโชตนะคะโทรมาได้ค่ะที่เบอร์026910476นะคะ026910ขออภัยค่ะ026918437นะคะเบอร์026918437โทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ตอนนี้มีสายแรกเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะ
9: ค่ะสวัสดีค่ะอยากทราบว่า
8: แนะนำตัวกันหน่อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตรบกวนปิดวิทยุคุยกันทางโทรศัพท์นะคะจะได้ไม่มีเสียงสะท้อนนะคะ
9: ค่ะชื่ออนงอยู่นครปฐมค่ะ
8: ค่ะอายุเท่าไหร่แล้วคะ
9: อายุ68ปีค่ะ
8: ค่ะถามคุณหมอได้เลยค่ะ
9: ถามว่าไอ้เม็ดเดือยอ่ะลูกเดือยอ่ะมีสรรพคุณยังไงคะ
10: คะสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะ
9: ได้ยินค่ะ
10: ได้ยินนะคะลูกเดือยมีสรรพคุณอย่างไรจริงๆลูกเดือยเป็นพันธุ์พืชค่ะแล้วก็มีคาร์โบไฮเดรตมีใยอาหารที่สำคัญถ้ากินลูกเดือยเป็นอาหารเป็นลักษณะของการกินเป็นขนมหรือว่าเป็นลูกเดือยต้มลูกเดือยผสมนมลูกเดือยผสมกระชี้อันนี้ทานได้นะคะเพียงแต่ว่าถ้ามาดูที่สรรพคุณลูกเดือยเนี่ยเนื่องจากเขาเป็นธัญพืชแล้วก็มีคาร์โบไฮเดรตแบบเชิงซ้อนนะคะก็จะมีส่วนช่วยนะคะในเรื่องของการขับถ่ายแล้วก็มีส่วนช่วยในเรื่องของการลดความร้อนค่ะลูกเดือยลดความร้อนในร่างกายได้ค่อนข้างดีแต่ถ้าทานมากๆเนี่ยอาจจะมีภาวะท้องอืดหรือว่าลักษณะของลมไม่เดินได้เพราะฉะนั้นการทานลูกเดือยเนี่ยถ้าให้ดีแนะนำให้ทานผสมหรือว่าทานกับผสมตัวถั่วในลักษณะถั่วรูปแบบอื่นๆร่วมด้วยนะคะ
9: เขาเป็นเหมือนถั่วเขียวถั่วเขียวต้มรวมกันได้ไหม
10: ถั่วเขียวต้มก็เป็นสมุนไพรหรือว่าเป็นเราเรียกว่าเป็นยาเย็นอีกชนิดหนึ่งเหมือนกันค่ะแต่ว่าในการทานลูกเดือยเนี่ยส่วนใหญ่เนาะส่วนใหญ่เราจะไม่แนะนำให้ทานแบบทุกวัน หรือว่าไม่แนะนำให้ทานอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออย่างเดียวอาจจะผสมถั่วหรือว่าผสมธัญพืชอื่นๆเข้าไปด้วยหรือให้ได้รับสารอาหารที่หลากหลายเพิ่มขึ้นนะคะ
11: บำรุงสมองบำรุงสมองได้ไหม
10: บำรุงสมองได้ไหมถ้าถามหมอนะบำรุงสมองได้ไหมอาหารทุกชนิดน่ะมันมีสารอาหารที่มีส่วนช่วยในเรื่องของการบำรุงร่างกายบำรุงสมองได้เหมือนกันแต่ว่าถ้ามีสภาวะเบลอสมองช้าหรือว่าคิดช้าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องมองหาสมุนไพรตัวอื่นเนาะอย่างเช่นบัวบกเนี่ยบัวบกในบำรุงสมองตัวอัญชันที่กล่าวไปเรื่องของบำรุงสายตาอันนี้ก็มีส่วนช่วยบำรุงสมองเพราะอะไรเพราะเขากระตุ้นหลอดเลือดหรือว่ากระตุ้นการไหลเวียนที่หลอดเลือดเล็กๆส่วน
11: แล้วเข้าฟ่างเข้าฟ่าง
10: จะทำเป็นจะทำเป็นอะไรคะเข้าฟ่าง
11: นี่เอามาบดแล้วแล้วก็เอามาต้มกินได้ไหมมันมีสรรพคุณอะไรมันมีสาร
10: เข้าฟ่างบดแล้วก็กินได้ที่ส่วนใหญ่เขาจะต้องสกัดถ้าสกัดน่ะก็จะได้เยอะแต่ถ้าไม่ได้สกัดก็ทานได้นะคะจริงๆไม่ได้เป็นดีมันไม่ได้เป็นตัวยาที่หลักที่เราใช้ส่วนใหญ่เข้าเป็นอาหารข้าวฟ่างเนี่ยบ้านเราไม่ค่อยนิยมทานเพราะว่าบ้านเรามีข้าวแบบอื่นทานเยอะแต่ส่วนใหญ่จะทานเยอะทานบ่อยที่ประเทศจีนข้าวฟ่างข้าวฟ่างต้มข้าวฟ่างสีเหลืองๆใช่ไหมคะหมายถึงอันนั้นใช่ไหม
11: ไม่ใช่อันนี้ข้าวฟ่างไทยเลยที่มันขึ้นเหมือนต้นข้าวโพดอ่ะ
10: ข้าวฟ่างไทยเป็นเม็ดใหญ่เหรอคะ
11: ม
10: ัน
11: ม
10: ี
11: ฮะมันเม็ดใหญ่เท่าเม็ดเท่าเม็ดกระเจี๊ยบอ่ะเท่าเม็ดกระเจี๊ยบเขียวอ่ะ
10: ไม่ในยาไทยไม่มีข้าวฟ่างเป็นยาสมุนไพรแต่ว่าจะมีพืชตระกูลข้าวฟ่างที่เป็นเม็ดเล็กๆค่ะที่เอาไปผสมน้ำหรือทำเป็นน้ำข้าวต้มให้กับผู้ป่วยอ่อนเพลียได
11: ้จะมีสารอะไรนะทริปโตฟานที่ทำให้หลับได้ดีใช่ไหมอ่านในหนังสือจ้ะ
10: อ่านในหนังสือ
11: ไม่เอามาต้มกินแล้ว
10: แล้วหลับดีไหม
11: ก็หลับบ้างไม่หลับบ้าง
10: หลับบ้างไม่หลับบ้างหมอไม่แน่ใจว่ามีทริปโตฟานหรือทริปโตเฟนเยอะไหมนะคะอันนี้อาจจะต้องไปดูเรื่องของการวิธีการทำหรือการสกัดอีกทีนึงแต่ว่าถ้าถามตัวหมอนะตัวที่ช่วยเรื่องการนอนหลับที่ดีอีกตัวนึงเนี่ยนอกจากข้าวฟ่างหรือว่าที่เราจะหาทานได้ง่ายๆนะคะหนึ่งก็คือสมุนไพรที่ชื่อว่าดีบัวไม่แน่ใจว่ารู้จักไหมดีบัวเป็น
11: อ๋อดีบัว
10: ใช่
11: ดีบัวที่มันอยู่ในฝักเขียวๆใช่ไหมในเม็ดเขียว
10: ๆในเมล็ดบัวใช่อยู่ในเมล็ดบัวเป็นเกสรอยู่ด้านในมีรสขมอันนั้นช่วยให้การนอนหลับได้ค่อนข้างดี
11: อ๋อช่วยให้เราหลับดีใช่ไหม
10: ได้ค่ะตอนนั้นมาทานก็ได้ค่ะ
8: คุณนรงค์ลองเลือกรับประทานดูนะคะเรื่องของการนอนหลับก็อยากที่คุณหมอบอกได้เลยอยากกินลูกเดือยก็มีสรรพคุณตามที่คุณหมอบอกเลยนะคะ
11: ค
8: ่
11: ะ
8: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
12: ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ
11: สวัสดีค่ะ
8: ค่ะ
12: ครับผม
8: ย้ำเบอร์หน่อยค่ะเธอเบอร์อะไรคะ
12: สายหนึ่งนะครับ026918437นะครับโทรเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการปรึกษาปัญหาสุขภาพหรืออยากแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพก็สามารถโทรมาได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปทักทายคุณผู้ฟังทางออนไลน์กันหน่อยนะครับอ่ะคุณพิสมัยจึงสวัสดิ์นะครับสวัสดีค่ะน้องเอิร์นน้องสีส้มทีมงานแล้วก็คุณหมอด้วยนะฮะ
8: สวัสดีนะคะ
12: ชาตรีชื่นสุขรักนะครับสวัสดีครับพี่เอิร์ธพี่ส้มมารอฟังข้อมูลสุขภาพดีๆวันนี้นะครับคุณพิกุลสวัสดีค่ะแล้วก็เป็นการแชร์นะคุณชาตรีเขาแชร์มาว่าตอนช่วงล็อกดาวน์ผมเคยมีปัญหาเรื่องสายตาอยู่อาการปวดตาทั้งวันเวลาใช้หน้าจอต้องใส่แว่นกรองแสงและลดเวลาหน้าจอหลังจากนั้น 3-4 ปีต่อมาอาการปวดตาก็ไม่ค่อยเจอแล้ว
8: ขอบคุณที่มาแชร์กันนะคะไปที่สายต่อไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่ในสายกันค่ะแนะนำตัวกันหน่อยค่ะ
13: ทำแข็งสวยครับ
8: ค่ะ
13: น้ำแข็งคนป่วยอายุ40 ที่สองอุบัติเหตุพาหัวแล้วมันพอพาแล้วกลับมาบ้าน
12: ถามแทนใช่ไหมฮะ
13: ข้างซ้ายหมดเลย
8: ผ่าตัดใช่ไหมคะหลังจากผ่าตัดมาใช่ไหมคะ
13: ครับหลังผ่าตัดมา
8: ผ่าตัดตรงไหนคะ
13: ซ้ายเป็นทั้งแขนเลยขาข้างขวาแขนเป็นทั้งซ้ายเป็นอัมพฤกษ์ข้างซ้ายหมดทั้งขาทั้งแขนเลย
8: ค่ะคุณหมอฟิชเชนค่ะ
10: ค่ะผ่าที่ไหนเนาะที่ศีรษะหรอ
13: ศีรษะครับผ่าเลือดข้างในสมอง
10: อ๋อเส้นเลือดตีบหรือแตกไหมอ่ะใช่ไหมคะ
13: ยารักษาครับ
10: คนไข้ผ่าศีรษะมาแล้วพบว่ามีเลือดออกที่สมองแล้วตอนนี้เป็นอัมพฤกษ
13: ์เนาะข้างซ้ายครับ
10: ข้างซ้ายเคลื่อนไหวไม่ได้ยกแขนไม่ได้เดินได้เองไหม
13: นั่งก็ยังไม่ได้เลยมันกระดึกไม่ได้
10: นั่งยังไม่ได้โอเคคำถามของคนไข้วันนี้คืออะไร
13: ถามว่าจะมียาอะไรรักษาบ้างครับ
10: ยาอะไรรักษาโอเคในลักษณะผู้ป่วยอัมพฤกษ์นะคะหรือว่าอัมพฤกษ์อัมพาตซีกเดียวหรือสองข้างนะคะที่เกิดจากการผ่าตัดเนาะขอเดาว่าคนไข้น่าจะมีภาวะเส้นเลือดในสมองตีบหรือแตกนะคะจนอาจจะออกที่สมองส่วนใหญ่คนไข้กลุ่มนี้ก็จะเป็นอัมพฤกษ์หนึ่งซี่คือข้างเดียวอาจจะเป็นข้างไหนก็แล้วแต่นะคะคำถามคือจะมียาสมุนไพรตัวไหนกินได้บ้างนะคะสิ่งที่มากกว่ายาสมุนไพรคือเรื่องของการฟื้นฟูร่างกายนะเรื่องของการเหมือนกับการบริหารการนวดการประคบตอนนี้มีการฟื้นฟูอะไรบ้างไหม
13: ได
10: ้การนวดหรือมีการบริหารบ้างไหมคะ
13: บริหารในทุกวันครับ
10: ทุกวัน
13: เยอะยิ่งขึ้นเลยอาว่าตั้งแต่66นี
10: ่ค่ะบริหารทุกวันแล้วอาการดีขึ้นไหม
13: ไม่ดีขึ้นเลยครับ
10: ไม่ดีขึ้นนิ้วขยับได้ไหมคะมันเกร็งใช่ไหม
13: มันเกร็งมันแข็งไปหมดมันกระดิกไม่ได้เลยนะ
10: ก่อนอื่นต้องบอกคนไข้ว่ามันเป็นลักษณะของโรคนะโรคที่คนไข้เป็นก็คือหลักๆเนี่ยทำได้ก็คือเรื่องของการฟื้นฟูส่วนใหญ่ผู้ป่วยกลุ่มนี้จะได้รับยาละลายริ่มเลือดการหายาสมุนไพรมาทานค่อนข้างยากนะคะอันนี้เรียนแจ้งคนไข้ไว้ก่อนหมายถึงว่า
13: ลายริ่มเลือดหมอไม่ให้ครับ
10: ไม่ให้หรอ
13: ไม่ให้ไอ้ยาเพิ่มเลือดแล้วก็ยาใครเรียกเนี่ย
10: เออก็นั่นแหละเป็นกลุ่มยาละลายเลือดทีนี้จะหายาสมุนไพรหรือยาอะไรมาทานเสริมเนี่ยน่าจะต้องเช็คตัวยาอีกทีนึงนะยังไม่แนะนำให้หายาอะไรมาทานนะเดี๋ยวมันมีผลกับยาละลายเลือดเดี๋ยวจะเป็นอีกรอบนึง
13: จะไปหาหมอในดาวที่กำลังจะไป
10: ที่แนะนำอีกอันนึงนะอยากให้ท้องผูก
13: ท้องผูกครับท้องผูก
8: อย่าให้ท้องผูกค่ะ
10: หายาระบายมาช่วยหรือว่าแจ้งคุณหมอว่าขอยาระบายเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยถ้าท้องผูกแล้วลมมันไม่เดินมันจะฟื้นฟูยาก
13: หมอก็ให้มาขามแขกมาครับ
10: ทานตอนนั้นได้มะขามแขก
13: ทีแรกต้องสวนตลอดเลยไม่ออกกินก็อะไรก็ไม่ออก
10: ใช่หลายคนสวนไม่แปลกไม่ใช่คือเป็นสิ่งที่ควรทำถ้าไม่ออกต้องสวน
13: ครับ
8: ค่ะ
10: ค่ะ
8: ประมาณนี้นะคะถ้าอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมหรือจะมีคุยเรื่องของยาเพิ่มเติมอาจจะต้องคุยกับคุณหมอตัวต่อตัวนะคะเพราะว่าคุณหมออาจจะต้องมีวินิจฉัยอาการเพิ่มเติมใช่ไหมคะคุณหมอ
12: รายละเอียด
13: ครับ
10: ใช่มันมีรายละเอียดมีรายละเอียดเรื่องตัวยาเรื่องของอาการคนไข้เรื่องของรอยโรคเดิมค่ะ
8: นะคะขอบคุณมากนะคะขอให้หายไวๆนะคะ
12: ครับผมสวัสดีครับ
8: ค่ะท้ายรายการค่ะคุณหมอช่วงนี้นะคะก็ยังมีฝนตกอยู่ถึงกรมอุตุบอกว่าอาจจะฝนน้อยลงแล้วนะคะหลายๆพื้นที่ก็ยังมีน้ำท่วมขังกันอยู่คุณหมอมีคำแนะนำอะไรส่งท้ายไหมคะ
10: สำหรับพื้นที่ที่ฝนตกนะคะสิ่งที่อยากจะแนะนำเป็นพิเศษก็คือถ้าพื้นที่ไหนฝนตกเนี่ยการตากฝนในช่วงจะต้นฤดูหนาวแบบนี้ค่ะก็จะมีลมหนาวก็จะไม่แนะนำให้ตากฝนนานนะคะควรที่จะอาบน้ำหรือเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นผ้าแห้งไม่งั้นอาจจะมีหวัดคัดจมูกได้นะคะช่วงนี้เนี่ยยาที่คนไข้เริ่มปัญหาจะเป็นกลุ่มยาฟ้าทลายโจรเป็นกลุ่มยาแก้ไอนะคะแก้หวัดเริ่มมีคนเป็นหวัดกันมากขึ้นนะคะน่าจะมาจากเริ่มมีอากาศเริ่มมีลมหนาวอย่างปราจีนบุรีเนี่ยเริ่มมีลมหนาวมาบางวันแล้วก็ฝนปรอยนะคะแล้วก็สำหรับคนที่น้ำท่วมอันนี้อยากฝากนิดนึงถ้าอยู่ในสภาวะหรือว่าเท้าเราเนี่ยแช่ในน้ำนานๆเนี่ยแล้วเกิดสภาวะแสบเนี่ยอาจน่าจะต้องได้รับยานะคะให้ติดต่อศูนย์ช่วยเหลือนะคะเพื่อขอยาน้ำตัดเท้าเพราะว่าอย่างช่วงที่ปราจีนบุรีน้ำท่วมมากๆเนี่ยก็จะมีคนไข้นะคะมาติดต่อขอรับยาน้ำตัดเท้ามันก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆครีมที่พึ่งอะค่ะล
8: ้
10: างเท้าให้สะอาดแล้วก็ป้ายไปตามซอกนิ้วซอกมันจะกัดน้ำมันจะกัดแล้วก็ซอกนิ้วเราเนี่ยจะเริ่มฉีกเริ่มเป็นรูหรือว่าเริ่มมีลอกนะก็จะป้ายบริเวณนั้นเนี่ยทุกวันนะคะล้างเท้าสะอาดซักให้แห้งแล้วก็ป้าย
12: ครับผมคุณหมอฝากครับผมฝากช่องทางการติดต่อของโรงพยาบาลหน่อยครับ
10: ค่ะสำหรับช่องทางการติดต่อนะคะเบอร์โทรจะเป็น0372111088นะคะอันนี้เป็นเบอร์กลางโรงพยาบาลและถ้าจะติดต่อไปที่ศูนย์สมุนไพรนะคะก็ต่อไปอีกเบอร์34ตัวนะคะ0372111088ต่อ3333ค่ะ
8: ค่ะแล้วมีช่องทางให้รับชมข้อมูลดีๆจากทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศมั้ยคะ
10: ค่ะถ้าไหนเล่น Facebook นะคะก็จะเสิร์ชไปที่สถาบันการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศนะคะก็สามารถหาบทความหรือว่าติดต่อสอบถามจองอะไรเงี้ยค่ะได้ที่ Facebook สถาบันการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศได้เลยนะคะหร
8: ือ
10: ใครที่เล่นหรือฟัง YouTube นะคะก็สามารถเปิดไปที่อภัยภูเบศ YouTube Channel นะคะเพื่อที่จะติดตามสาระที่ดีหรือว่าจะมีช่องสมุนไพร DIY ถ้าท่านไปดูแล้วเกิดแรงบันดาลใจอยากที่จะทำสมุนไพรใช้เองเนี่ยก็แนะนำค่ะ
8: ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณความรู้ดีๆจากคุณหมอฟิตนะคะแพทย์แผนไทยประยุกต์ปนัดดาจรัสรัตนโชติจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
12: ขอบคุณนะครับคุณหมอฟิต
10: ขอบคุณค่ะ
12: สวัสดีครับส้มก็หมดลงแล้วเนอะกับช่วงแรกนะครับเดี๋ยวช่วงที่2เราจะมาคุยกับคุณหมอคณัฐเนอะประเด็นในวันนี้คืออะไรครับคุณส้ม
8: สำหรับวันนี้นะคะใครเป็นคอกาแฟนะคะจะต้องรับฟังนิดนึงนะคะเพราะว่าหลายๆท่านพอทานกาแฟบ่อยๆเป็นคนติดกาแฟแล้วขณะนึงพอหยุดรับประทานกาแฟดันรู้สึกว่าปวดหัวเอ๊ะอันนี้จะเป็นอาการอย่างไรเป็นเร
12: ื่อง
8: จริ ง
12: หรือว่า
8: อะไรนะคะเดี๋ยวต้องไปคุยกันกับคุณหมอคณัฐในช่วงหน้านะคะตอนนี้ไปพักฟังข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่ค่ะ
1: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไปร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตรบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11 นาฬิกาเป็นต้นไป
14: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
15: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 ประเทศไทยนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ผ่านขนมไทยสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
16: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
17: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
18: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีคัตติยะนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
2: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
19: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
15: บรรยากาศการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ยังคงคึกคักโดยประเทศไทยนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ผ่านขนมไทยสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุมชาวต่างชาติ
20: บรรยากาศการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เช้าวันนี้ยังคงคึกคักมีผู้แทนจากนานาประเทศทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจผู้บริหารองค์กรการเงินระหว่างประเทศภาคธุรกิจและสื่อมวลชนจากไทยและต่างประเทศเข้าร่วมและติดตามความเคลื่อนไหวของการประชุมอย่างต่อเนื่องซึ่งนอกจากการหารือประเด็นเศรษฐกิจโลกแล้วอีกหนึ่งสีสันของงานคือการนำเสนอเสน่ห์ของขนมไทยให้ชาวต่างชาติได้สัมผัสผ่านรถเข็นขนมไทยบริเวณหน้าห้องประชุมโซนจีซึ่งนำขนมไทยหลากหลายชนิดทั้งฝอยทองขนมสอดไส้และขนมน้ำดอกไม้มาให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลิ้มลองสร้างความสนใจให้กับผู้เข้าร่วมประชุมชาวต่างชาติที่แวะเข้ามาชิมโดยหลายคนชื่นชมจนต้องกลับมารับประทานซ้ำและเป็นการเปิดประสบการณ์พร้อมถ่ายภาพและบันทึกคลิปวิดีโอเก็บไว้สะท้อนถึงการนำเสนอประเทศไทยบนเวทีนานาชาติที่ไม่ได้มีเพียงเรื่องเศรษฐกิจและการลงทุนแต่ยังใช้ขนมไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตไทยเป็นสื่อกลางให้ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกได้รู้จักสัมผัสอัตลักษณ์ไทยผ่านรสชาติและประสบการณ์ตรงปริมปรัชโสภาภาครายงาน
15: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งลงพื้นที่ส่งมอบเสบียงอาหารสัตว์และเวชภัณฑ์พระราชทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง
21: นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคุณอธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยและทรงมีพระเมตตาต่อประสบกรณิกรและสัตว์เลี้ยงจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมปศุสัตว์เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยได้ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่นำอาหารสัตว์พระราชทานและเวชภัณฑ์ไปส่งมอบเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลสัตว์เลี้ยงรวมถึงสุนัขและแมวสำหรับรายงานผลกระทบด้านปศุสัตว์ล่าสุดมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ30จังหวัด142อำเภอเกษตรกรกว่า 30,000 รายซึ่งกรมปศุสัตว์ได้สนับสนุนหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานแล้วกว่า 450,000 กิโลกรัมช่วยเหลืออพยพสัตว์กว่า 1,300,000 ตัวพร้อมสนับสนุนชุดส่งเสริมสุขภาพสัตว์อีกกว่า 110,000 ชุดทั้งนี้กรมปศุสัตว์ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อดำเนินการมาตรการเยียวยาตามระเบียบกระทรวงการคลังพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์หลังน้ำลดและขอความร่วมมือเกษตรกรให้เร่งขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงข้อมูลการเลี้ยงสัตว์เพื่อความสะดวกในการรับความช่วยเหลือเกษตรกรที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดห ือสำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่โทรศัพท์026534444ต่อ3315หรือแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ได้ตลอด24ชั่วโมงชวนันท์มาลีรายงาน
3: ประชาชนและนักศึกษาชาวแอลเบเนียหลายหมื่นคนยังคงออกมาชุมนุมประท้วงอย่างต่อเนื่องเพื่อแสดงจุดยืนต่อต้านรัฐบาลสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประชาชนและนักศึกษาชาวแอลเบเนียหลายหมื่นคนยังคงออกมาชุมนุมประท้วงในกรุงติรานาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อแสดงจุดยืนกดดันให้นายกรัฐมนตรีเอดีรามาแห่งแอลเบเนียลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากประสบความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาการทุจริตพร้อมกันนี้กลุ่มผู้ประท้วงยังเรียกร้องให้รัฐบาลปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านการศึกษาอย่างไรก็ตามกลุ่มผู้ประท้วงบางส่วนเกิดการเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่พยายามเข้าสลายการชุมนุมและจุดไฟเผาอาคารที่ตั้งกระทรวงศึกษาธิการจนได้รับความเสียหายขณะที่ประธานาธิบดีบาชรัมเบกาดแห่งแอลเบเนียออกแถลงการประณามเหตุการณ์จราจรที่เกิดขึ้นบริเวณหน้าอาคารที่ตั้งกระทรวงศึกษาธิการพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายอยู่ในความสงบด้านนายซาลีเบริชาผู้นำฝ่ายค้านของแอลเบเนียออกมายกย่องบรรดา นักศึกษาที่เข้าร่วมการประท้วงต่อต้านรัฐบาลและขอให้ประชาชนสนับสนุนกลุ่มผู้ประท้วงเหล่านี้ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกา
14: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
22: ขอบคุณค่ะจากผลการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา11นาฬิกาปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดสงขลาตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมที่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลารวมทั้งในอ่าวไทยและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีความแรงเพิ่มขึ้นพื้นที่ลดลงเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักในบางพื้นที่ปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางทิศตะวันตกของจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงรสปิยาโลนุชิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: Metro Lifestyle Metro Lifestyle
1: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: สิบเอ็ดนาฬิกาเก้านาทีนะครับกลับมาในชั่วโมงสุขภาพนะครับช่วงที่สองกันนะก็ยังอยู่กับผมเอิร์ธแล้วก็อยู่กับคุณส้มเนอะอย
3: ู่
2: ด้วยกันในชั่วโมงที่สองนะเดี๋ยวช่วงนี้เราก็จะมาอัปเดตนะครับเรื่องราวข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพนะต้องบอกว่าช่วงนี้ฝนเนี่ยน้อยลงไปเยอะนะคุณส้มนะแต่ว่าอากาศในแต่ละวันเนี่ยมันก็ยังร้อนนะอยู่
3: ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เพราะว่ายังมีฝนตกอยู่บ้างก็เลยยังค่อนข้างจะเย็นจากละอองฝนอยู่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าช่วงไหนไม่ตกก็อาจจะร้อนบ้างนะคะ
2: แน่นอนก็ช่วงนี้ผมระหว่างกลางวันระหว่างไปเดินไปไหนมาไหนหรือว่าถ้าไม่ได้เปิดแอร์เนี่ยต้องบอกจริงว่าอากาศค่อนข้างร้อนนะครับแต่เรามาดูข่าวแรกกันเลยนะครับตอนนี้เขาบอกว่านะโรคหัดเนี่ยระบาดในนิวยอร์กนะครับใครกำลังจะไปเดินทางเนี่ยต้องรู้นะครับว่านิวยอร์กตอนนี้เขาประกาศภาวะฉุกเฉินนะครับหลังพบผู้ป่วยโรคหัดสะสม108รายนะครับ108รายโดยผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยพบในชุมชนที่มีคนได้รับวัคซีนที่ไม่ครอบคลุมนะครับกรมควบคุมโรคเนี่ยก็บอกด้วยครับว่าการประกาศภาวะฉุกเฉินเนี่ยไม่ได้หมายถึงการปิดเมืองหรือห้ามเดินทางเนาะแต่ว่าใครที่มีแผนที่จะเดินทางไปที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเนี่ยยังเดินทางได้ตามปกติแต่ก่อนเดินทางเนี่ยง่ายๆเนื้อก็อย่าลืมนะครับเช็คประวัติการได้รับวัคซีนหากไม่แน่ใจหรือได้รับไม่ครบเนี่ยก็ต้องปรึกษาแพทย์เนื้อว่าเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรส่วนหลังกลับจากการเดินทางเนี่ยเขาแนะนำนะครับว่าให้สังเกตอาการต่อเนื่องประมาณ3สัปดาห์ถ้าเกิดว่ามีไข้ร่วมกับผื่นโดยเฉพาะมีอาการไอนะครับน้ำมูกหรือตาแดงเนี่ยแน่นอนเลยครับเราก็ต้องหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้อื่นแล้วก็โทรแจ้งสถานพยาบาลด้วยนะก่อนที่จะเข้าไปตรวจสุขภาพหรือว่าไปดูว่าเอ้ยเราเสี่ยงว่าเป็นเจ้าโรคหัดหรือเปล่านะครับที่สำคัญก็บอกประวัติการเดินทางไว้ด้วยเพราะว่าที่โซนสหรัฐโซนนิวยอร์กเนี่ยก็มีการระบาดของโรคหัด
3: ค่ะ
2: นะส้มจริงๆโรคหัดเนี่ยผมไม่ได้ยินนานแล้วนะส้มเน
3: อะส่วนใหญ่ประเทศไทยของเรามีการให้วัคซีนนะตั้งแต่เด็กๆนะคะส่วนใหญ่ก็เลยไม่มีโอกาสได้เป็นโรคนี้ซึ่งเป็นเรื่องดีแล้วนะคะซึ่งเป็นเรื่องดีแล้วเนาะที่จะให้เด็กๆเนี่ยเขาเข้ารับวัคซีนตั้งแต่เด็กๆนะคะเพื่อป้องกันการเป็นโรคหัดซึ่งโรคหัดต้องบอกว่ามีหลายสายพันธุ์เนาะซึ่งจะมีบางสายพันธุ์ที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะคะใครที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองอย่าลืมพาลูกไปรับวัคซีนตามช่วงเวลาด้วยนะคะส่วนถ้าเกิดว่าใครอาจจะโตมาแล้วอาจจะยังอย่างที่คุณเอิร์ธบอกไปนะคะว่าไม่ทราบว่าตัวเองเคยได้รับวัคซีนโรคหัดหรือเปล่าสามารถไปตรวจภูมิได้นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครภูมิอาจจะหายแล้วนะโตขึ้นมาภูมิหายแล้วก็อาจจะไปรับวัคซีนกระตุ้นได้อีกครั้งหนึ่งเช่นเดียวกันค่ะ
2: แต่ว่ามันไม่ใช่คือเป็นวัคซีนนะจะไม่ได้เป็นเหมือนกับที่เราแบบปลูกฝีไว้ที่แขนอะไรอย่างงี้นะ
3: คนละอันกัน
2: คนละอันกัน
3: คนละโรคกันนะคะจะเป็นโรคหัดจะเป็นวัคซีนเนาะจะเป็นส่วนใหญ่อาจจะเป็นวัคซีนรวมเป็นหัดหลายๆสายพันธุ์รวมเข้าด้วยกัน
2: อ๋อแล้วพอฉีดไปเนี่ยพอตัวภูมิคุ้มกันเนี่ยมันเริ่มแบบหายไปจากการเวลาเนี่ยมันต้องไปกระตุ้นด้วยใช่ไหม
3: อันนี้อาจจะแล้วแต่คนไปปรึกษาคุณหมอดีกว่านะคะไปปรึกษาคุณหมอดีกว่าแต่อย่างไรก็ดีนะคะควรจะมีภูมิไว้สำหรับเรื่องนี้นะคะไปที่เรื่องต่อไปค่ะพาไปขึ้น
2: ไปคุณต้ม
3: ขึ้นไปทางผู้ที่ได้รับผลกระทบจะบอกว่าขึ้นเหนือไปทางแม่น้ำทางภาคเหนือนะคะตอนนี้ก็มีข่าวเรื่องของการได้รับสารพิษนะจากแม่น้ำต่างๆนะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะพาไปที่แม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะทางกรมควบคุมโรคนะคะกระทรวงสาธารณสุขค่ะมีการเร่งเฝ้าระวังที่พื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะเร่งเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยงจากกรณีที่มีการตรวจพบโลหะหนักปนเปื้อนมาในแม่น้ำสายสูงเกินค่ามาตรฐานค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะทางนายแพทย์อเนกมุ่งอ้อมกลางค่ะท่านรองอธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะพร้อมด้วยบุคลากรจากกองโรค จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายและองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายนะคะท่านก็ไปลงพื้นที่กันนะคะที่จังหวัดเชียงรายค่ะไปที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่สายและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายตามมาตรการยกระดับการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายของจังหวัดเชียงรายเพื่อดำเนินการคัดกรองและเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสสัมผัสกับสารหนูเข้าสู่ร่างกายโดยมีประชาชนกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการคัดกรองสุขภาพและให้เก็บตัวอย่างปัสสาวะเพื่อตรวจวิเคราะห์สารหนูทางห้องปฏิบัติการรวมจำนวน400คนด้วยกันนะคะโดยทางท่านรองอธิบดีกรมควบคุมโรคท่านกล่าวนะคะว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเสี่ยงการรับสัมผัสสารหนูของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่พบการปนเปื้อนเกินค่ามาตรฐานค่ะโดยมีการดำเนินงานดังนี้ค่ะ1เลยนะคะก็คือไปประเมินความเสี่ยงค่ะโดยมีการซักประวัติว่าได้รับสัมผัสกับสารหนูจากสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมเสี่ยงของประชาชนเป็นอย่างไรบ้างนะคะ2ค่ะมีการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการค่ะโดยการเก็บตัวอย่างปัสสาวะเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารหนูในพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะช้างจำนวน233ตัวอย่างและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่สายจำนวน167ตัวอย่างรวมเป็น400ตัวอย่างด้วยกันนะคะขั้นตอนที่3ค่ะคือการสื่อสารความเสี่ยงค่ะโดยให้ความรู้และคำแนะนำแก่ประชาชนเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันตนเองจากการรับสัมผัสสารหนูซึ่งการดำเนินการดังกล่าวได้รับความร่วมมืออย่างดีจากประชาชนนะคะหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและอาสาสมัครสาธารณสุขหรือว่าอสม.ก็ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่เช่นเดียวกันค่ะทางนี้ทางกรมควบคุมโรคก็มีการติดตามเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนจากกรณีสารหนูปนเปื้อนในแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรวกแม่น้ำสารวินและแม่น้ำโขงค่ะตามแผนเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย5ปีระหว่างปีพุทธศักราช2568ถึงปี2572ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการหารือร่วมกับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขทั้งเรื่องของการดูแลรักษาการส่งต่อผู้ป่วยรวมไปถึงการสอบสวนโรคในกรณีพบผู้ป่วยหรือว่าสงสัยว่าได้รับสารหนูจากสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแนวทางในการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อมสำหรับหน่วยบริการสุขภาพในพื้นที่ต่อไปนะคะทางกรมควบคุมโรคก็ย้ำมาเลยนะคะว่าให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนของสารหนูติดตามข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพน้ำนะคะการตรวจปริมาณสารหนูในพืชผักสัตว์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนะไม่ใช่แค่น้ำอย่างเดียวนะคะพร้อมกับปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานในพื้นที่อย่างเคร่งครัดกันด้วยค่ะถ้าหากว่ามีอาการผิดปกติหรือว่าสงสัยว่าอาจจะได้รับสัมผัสสารหนูควรรีบไปพบแพทย์ทันทีนะคะหากประชาชนมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามไปได้เพิ่มเติมที่สายด่วนกรมควบคุมโรคเบอร์โทรศัพท์1422ค่ะ
2: ครับพูดถึงสารหนูเนี่ยคุณส้มปกติแล้วเนี่ยสารหนูเนี่ยเขาจะใช้ในอะไรครับ
3: อุตสาหกรรมหนักค่ะอาจจะเป็นอย่างอื่นอันนี้ดิฉันก็ไม่ได้มีข้อมูลแน่นอนนะคะแต่ว่าอาจจะมีปนเปื้อนมาในอุตสาหกรรมหนักส่วนใหญ
2: ่แล้วโอกาสที่มันจะปนเปื้อนมาอยู่ในอะไรนะผักหรือว่าสิ่งที่เรามาบริโภคเนี่ยมันมาจากอะไรนะ
3: ถ้า
2: เราแบบไม่จากชาวบ้านทั่วไปเนี่ยเราคิดว่ามันจะมาจากอะไร
3: หมายถึงอันนี้ท่านน่าจะหมายถึงการใช้น้ำในแม่น้ำต่างๆรดน้ำแล้วก็พืชผักก็จะดูดซับสารอุณหะหนักเหล่านี้มาอันนี้ก็คือต้องเพราะฉะนั้นต้องระวังทั้งหมด
2: นะ
3: คะระวังทั้งหมดทั้งไม่ว่าจะเป็นน้ำโดยตรงจากแม่น้ำนะคะรวมไปถึงผลผลิตต่างๆที่มาจากบริเวณนั้นเนาะเพราะว่าอาจจะมีสารเนี่ยปนเปื้อนไปทั้งน้ำแล้วก็น้ำเนี่ยซึมมาจากดินเนาะเข้าไปสู่อาหารต่างๆได้นะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะสำหรับใครที่อยู่ในพื้นที่ค่ะ
2: แปลว่ามันจะกระจายอยู่ในหลายๆผลิตภัณฑ์นะครับไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้หรือแม้แต่คือการใช้น้ำเนี่ยมันถูกเอามาใช้เรียกได้ว่าแทบจะครอบคลุมทุกชีวิตประจำวันเราอะเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งแบบล้างมือหรือว่าเอามาล้างหน้าแปรงฟันอะไรอย่างเงี้ยก็มีโอกาสสิคุณชม
3: ก็อาจจะต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นก็เลยตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วก็มีคำเตือนมาเลยว่าอย่าใช้น้ำในแม่น้ำกกแม่น้ำสายเพื่อการขออภัยค่ะแม่น้ำสายนะเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่อำเภอเสียงตำบลเสียงที่มีการพบสารปนเปื้อนของสารหนูกันอยู่นะคะ
2: โอเคพูดถึงสารหนูกันไปแล้วนะครับ ก็มาดูเนาะคือแม่น้ำก็คู่กับน้ำนะใช่ไหมครับทีนี้น้ำเนี่ยตอนนี้น้ำหลายๆที่เนี่ยก็ยังท่วมขังอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมจะพามาดูกันนะครับว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าน้ำเนี่ยมันท่วมขังเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปย่ำน้ำไปเดินไปต้องสัญจรแล้วพอดีน้ำเข้าเท้าอะไรเงี้ยมีวิธีที่จะทำยังไงกันบ้างคุณพาดูสารหนูใช่ไหมเด
3: ี๋
2: ยวผมพามาดูฉี่หนูเลยก็ลุยน้ำนะครับต้องล้างเท้าเขาบอกว่าคือน้ำตอนนี้หลายๆพื้นที่ก็คือน้ำขังจะบอกว่าน้ำที่ขังตอนนี้เป็นเวลานานเนี่ยหลายๆที่มันก็เน่าแล้วเนา
3: ะ
2: เพราะฉะนั้นทำยังไงถ้าเกิดว่าเราลุยน้ำมานะครับ1 นะครับล้างเท้าทันทีแน่นอนครับคืออย่าปล่อยให้มันผ่านระยะเวลามันผ่านไปล้างเท้าและง่ามนิ้วเท้านะครับด้วยน้ำสะอาดและสบู่ซับซอกนิ้วให้แห้งสนิทนะครับอันนี้คือเป็นการรักษาความสะอาดเบื้องต้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีแผลนะครับมีแผลเนี่ยเขาบอกเลยว่ารีบทำความสะอาดนะล้างด้วยน้ำสะอาดและสบู่นะครับเช็ดให้แห้งปิดแผลถ้าเกิดมีแผลเนี่ยถ้าเกิดว่ามีสบู่เนี่ยก็ใช้ในการทำความสะอาดช่วยด้วยน้ำสะอาดอย่างเดียวอาจจะไม่พอซ่อม
3: ค่ะ
2: สองนะครับตรวจประวัติวัคซีนฉีดบาดทะยักด้วยนะสำหรับถ้าเกิดคนที่มีแผลเนี่ยเราก็ต้องไปดูว่าอ่ะเราฉีดบาดทะยักมาล่าสุดเมื่อไหร่มันมีโอกาสเนอะถ้าเป็นบาดทะยักนี่เรื่องใหญ่เนอะ
3: ค่ะ
2: บาดทะยักนี่ผมไม่แน่ใจนะสมมติว่ามันสามารถรักษาหายไหมอ
3: ่
2: ะ
3: บาดทะยักเป็นโรคที่ไม่ค่อยแน่ใจแต่คือเป็นโรคที่ร้ายแรงมากนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังฉีดวัคซีนกันกันบาดทะยักเกิน10ปีแล้วสามารถไปฉีดซ้ำได้นะคะดิฉันก็ไปรับเข็มซ้ำมาแล้ว
2: กระตุ้นมาก
3: ระตุ้นมาแล้วนะคะ
2: ค่ะถ้าเกิดว่ามีแผลเนอะแล้วถ้าแผลลึกบวมแดงร้อนปวดหรือว่ามีหนองนะครับแน่นอนนะครับมีการติดเชื้อให้พบแพทย์นะครับแล้วก็ยาฆ่าเชื้อที่แผลไม่ได้ป้องกันโรคฉี่หนูได้โดยตรงอ่ะแสดงว่ามันมีเรื่องของฉี่หนูเข้ามาเกี่ยวแล้วเพราะว่าในน้ำที่มันขังน้ำที่มันเน่าอยู่เนี่ยครับมันโอกาสมีฉี่หนูมันก็สูงเนาะ
3: ที
2: นี้ต้องให้คุณหมอดูแลยาฆ่าเชื้อบางตัวเนี่ยไม่ได้ป้องกันหรือว่าฆ่าเชื้อที่มีสารของเจ้าฉี่หนูนะครับ3นะครับถ้าเกิดว่ามีอาการคันลอกเปื่อยนะครับอย่าทายามัวๆนะครับแน่นอนครับรักษาเท้าให้สะอาดแล้วก็แห้งนะครับถ้าเกิดว่ามีอาการคันลอกเปื่อยเนี่ยถ้าอาการไม่ดีขึ้นให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรดีที่สุดเนา
3: ะ
2: ไม่ใช่ว่าทำรักษาเองบางทีบางคนทำตัวเป็นหมอเองเนี่ยสุดท้ายเชื่อดิไม่หายหรอกน
3: ะ
2: คือโอกาสที่จะไปเจอเรียกว่ากินระยะเวลานานขึ้นหรือว่ากินได้ยาไม่ตรงเนี่ยรักษาไม่ตรงจุดเนี่ยมันก็เปลืองทั้งเวลาทั้งเงินใช่ไหมครับอ่ะมาดูเขาบอกนะครับว่าตอนนี้หลังการลุยน้ำหนึ่งถึงสองสัปดาห์เนี่ยถ้าเกิดว่ามีไข้สูงปวดหัวปวดน่องมากตาแดงคลื่นไส้หรืออ่อนเพลียผิดปกติก็รีบพบแพทย์นะครับแล้วก็แจ้งว่าเคยสัมผัสน้ำท่วมซึ่งมันมีความเสี่ยงนะสำหรับอาการของโรคฉี่หนู
3: ค่ะ
2: น่ากลัวเนอะฉี่หนูคือเหมือนเราดูเหมือนเป็นแบบโรคเหมือนชื่อเบาๆอะไรเงี้ยฉี่หนูแต่ว่าผมว่ามันดูเป็นอาการติดเชื้อนะไม่ว่าจะเป็นมีไข้ปวดน่องตาแดงคลื่นไส้หรือว่าอ่อนเพลียเนี่ยมันดูเป็นการติดเชื้อนะ
3: อันนี้อาจจะต้องเป็นเรื่องทางเฉพาะทางของทางแพทย์นะคะอย่างไรก็ตามก็ต้องระมัดระวังทุกโรคนะคะโดยเฉพาะฉี่หนูอย่างที่บอกเป็นโรคที่มาพร้อมกับน้ำนะคะต้องระวังทุกครั้งยิ่งใครที่สัมผัสกับน้ำบ่อยๆอาจจะต้องระมัดระวังนะคะก็ตามที่คุณเอิร์ธบอกนะคะอาจจะต้องระมัดระวังแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีอาการก็อาจจะต้องไปพบแพทย์ด้วยนะคะ
2: นะหรือว่าat least ก็คือหรือเภสัชกรก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดว่ายาที่ใช้เนี่ยยังไงก็ตามถ้ามาใช้ด้วยตัวเองเนี่ยผมมั่นใจอะถ้าคือเราไม่ได้มีความรู้ตรงนั้นเนี่ยไม่ยากนะที่จะถูกตัวถูกอะไร
3: ใช่ค่ะต้องระวังทุกอย่างเลยนะคะพูดถึงเรื่องของน้ำท่วมนะคะนอกจากพื้นที่น้ำท่วมทั่วไปแล้วนะคะก็มีพื้นที่หนึ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะเพราะว่ามีการเจอกับสารเคมีในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนั่นเองนะคะสำหรับใครที่ติดตามข่าวตรงนี้อยู่นะคะทางกรมควบคุมโรคค่ะมีการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนกรณีสัมผัสกับสารปริโตเคมีในพื้นที่น้ำท่วมค่ะพร้อมกับวางแผนตรวจเพิ่มเติมในกลุ่มเสี่ยงด้วยนะคะ ดยเมื่อวานนี้ค่ะทางท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์นะคะท่านก็ออกมากล่าวนะคะว่าทางกรมควบคุมโรคเองให้ความสำคัญแล้วก็ติดตามผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะเลยค่ะผู้ที่อาจจะไปสัมผัสน้ำหรือว่าคราบน้ำมันในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบซึ่งจำเป็นจะต้องประเมินประวัติและลักษณะการสัมผัสระยะเวลาที่สัมผัสตลอดจนอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นค่ะเพื่อประกอบการจำแนกกลุ่มเสี่ยงและกำหนดแนวทางติดตามสุขภาพให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลนะคะโดยผลการคัดกรองและรวบรวมข้อมูลประชาชนเบื้องต้นนะคะแค่เบื้องต้นนะไปรวบรวมผลมาจาก73รายนะคะใน73รายนี้ค่ะพบว่าร้อยละ52เกินครึ่งเลยทีเดียวค่ะพบอาการผิดปกติค่ะโดยอาการที่พบมากที่สุดนะคะเป็นบริวารเป็นอาการผื่นผิวหนังค่ะและมีผู้ให้ข้อมูลว่ามีประวัติเดินลุยน้ำหรือว่าได้กลิ่นสารเคมีด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะก็ยังไม่สามารถสรุปได้โดยตรงว่าอาการดังกล่าวนั้นเกิดจากสารปิโตรเคมีจำเป็นต้องพิจารณาประวัติการสัมผัสและข้อมูลทางการแพทย์ประกอบกันโดยจะให้ความสำคัญกับผู้ที่มีอาการร่วมกับมีประวัติสัมผัสเสี่ยงสูงเพื่อประเมินความจำเป็นในการตรวจเพิ่มเติมและติดตามสุขภาพอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าที่ผ่านมานั้นทางกรมควบคุมโรคเองได้มีการประชุมวางแผนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีลงพื้นที่ไปประเมินสถานการณ์และความเสี่ยงร่วมกับประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบค่ะพร้อมกับดำเนินการคัดกรองสุขภาพในตำบลโคกปีบตำบลคูลำพันตำบลอำเภอศรีมโหสถนะคะและที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีค่ะรวมทั้งจัดทำสื่อแจ้งเตือนและเผยแพร่คำแนะนำในการป้องกันตนเองผ่านทางช่องทางต่างๆสำหรับแผนในระยะต่อไปนะคะก็จะเป็นการพัฒนาแบบสัมภาษณ์เพื่อรวบรวมข้อมูลประวัติการสัมผัสและอาการของประชาชนจำแนกระดับความเสี่ยงเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงเสี่ยงปานกลางและเสี่ยงต่ำเพื่อกำหนดแนวทางการติดตามสุขภาพเป็นรายบุคคลค่ะนอกจากนี้นะคะทางกรมควบคุมโรคมีการส่งปัสสาวะเพื่อตรวจหาสารอินทรีย์และเหยเพิ่มเติมจากโลหะหนักในกลุ่มที่ได้รับกลิ่นคราบน้ำมันชัดเจนค่ะและมีอาการสัมผัส VOC เพื่อนำผลตรวจมาประกอบการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพร่วมกับประวัติการสัมผัสและอาการของแต่ละบุคคลค่ะทั้งนี้นะคะทีมประเมินผลกระทบต่อสุขภาพก็มีแผนสำรวจประชาชนตามแนวเส้นทางน้ำนะคะโดยจะไปแบ่งพื้นที่ตามระยะห่างจากจุดเกิดเหตุเป็น3กลุ่มด้วยกันค่ะกลุ่มแรกนะคะเป็นระยะที่ใกล้ชิดที่สุดคือระยะเวลาขออภัยค่ะคือระยะทาง 1-3 กิโลเมตรนะคะซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายหลักในการประเมินค่ะกลุ่มที่2รองลงมาก็คือที่ระยะทาง 3-5 กิโลเมตรและกลุ่มที่3นะคะก็จะเป็นระยะทาง 5-7 กิโลเมตรตามลำดับค่ะเพื่อประเมินขอบเขตและระดับผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในแต่ละพื้นที่นะคะในขณะที่ทางท่านรองอธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะนายแพทย์อเนกมุ่งอ้อมกลางท่านกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าประชาชนควรที่จะหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำและตะกอนที่สงสัยว่าปนเปื้อนสารเคมีโดยเฉพาะการเดินลุยน้ำถ้าหากจำเป็นจริงๆนะคะก็ต้องสวมรองเท้าบูทและอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมถ้าหากมีบาดแผลควรที่จะปิดแผลให้มิดชิดหลังสัมผัสน้ำควรรีบล้างร่างกายด้วยน้ำสะอาดและเปลี่ยนเสื้อผ้ารวมทั้งงดบริโภคสัตว์น้ำหรือผลผลิตจากพื้นที่ที่อาจจะปนเปื้อนจนกว่าจะมีข้อมูลยืนยันความปลอดภัยค่ะถ้าหากมีอาการผื่นคันระคายเคืองผิวหนังแสบตาไอเวียนศีรษะหรือว่ามีอาการผิดปกติอื่นๆควรออกมาจากบริเวณเสี่ยงก่อนและเข้ารับการประเมินจากบุคลากรทางการแพทย์นะคะพร้อมกับแจ้งประวัติให้ทราบด้วยนะคะว่าเคยไปในสถานที่นี้มานะคะในสถานที่นี้เคยมีประวัติว่ามีการปนเปื้อนของโลหะและสารเคมีต่างๆนะคะก็แจ้งให้คุณหมอทราบด้วยนะคะโดยประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลด้านโรคและภัยสุขภาพไปได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ค่ะก็ต้องบอกว่าตอนนี้เป็นการประเมินเบื้องต้นนะคะส่วนในเรื่องของรายงานรายละเอียดลึกๆนะคะอาจจะต้องรอสักระยะเวลาหนึ่งนะคะให้เหตุการณ์ผ่านพ้นไปแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลกันก่อนด้วยค่ะ
2: ครับคือเรื่องของน้ำท่วมจริงๆหลายพื้นที่นะคุณส้มที่ได้รับผ ผลจากอุทกภัยเนี่ยยังมีบางพื้นที่บางส่วนคือที่ไม่ใช่กรุงเทพเราเนี่ยก็ตอนนี้น้ำยังท่วมอยู่เลย
3: ค่ะหลายๆพื้นที่
2: ฟังข่าวรู้สึกว่าเราเห็นใจเนาะเวลาน้ำท่วมคือบ้านตอนนั้นบ้านผมเองเนี่ยก็ตอนนั้นท่วมมัน40เซนนะ40 50เซนก็จริงๆก็ไม่ต่ำนะ
3: สูงเหมือนกันนะ
2: แค่นั้นน่ะเรายังดำเนินชีวิตลำบากเลยคุณผู้ชมไม่ว่าเราจะแบบบางทีเข้าห้องน้ำใช่ไหมครับหรือว่าจะคือบางทีจะเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยลำบากเปิดไม่ได้เลย
3: ต้องผิดอยู่แล้วค่ะ40เซนติเมตรน่าจะเข้าปลั๊กนะคะอันนี้อันก็อันตราย
2: ก็ต้องสับคัทเอาท์หลายๆที่ก็คือบางทีชีวิตเราเนี่ยเราดำเนินชีวิตปกติเนี่ยเราใช้ไฟฟ้าใช้อะไรอย่างเงี้ยน้ำที่เราใช้เนี่ยบางทีมันก็คือผมก็ไม่ได้ชัวร์นะว่าน้ำที่ใช้ณตอนนั้นเนี่ยมันสะอาด
3: อาจจะต้องให้แน่ใจนิดนึงว่าสะอาดนะคะในพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมอยู่ในตอนนี้นั่นเองค่ะ
2: ใช่ใช่ใช่ก็วันนี้นะครับก็จริงๆวันนี้ก็วันที่15ตุลาคมเนาะแต่ต้องบอกว่าหลายๆคนนะครับคือช่วงการเกษียณอายุราชการการทำงานหลายๆที่นะครับราชการด้วยเนา
3: ะ
2: เขาก็จะเกษียณตัดที่30กันยานะครับแล้วหลังจากวันนั้นเนี่ย1ตุลาเนี่ยก็คือคุณก็จะเป็นคนเกษียณได้อย่างเต็มรูปแบบละก็คือ60อายุ60ก็คือเกษียณแล้วแต่ว่าหลายๆที่นะครับในหน่วยงานเอกชนบางทีก็55อะไรเงี้ยก็ยังมีเห็นนะครับสำหรับหน่วยงานรัฐเนี่ยก็60เพราะฉะนั้นเรามาพูดกันเรื่องนี้ดีกว่าเพราะว่าผ่านมาแล้ว2สัปดาห์นะสำหรับหลายๆคนที่เกษียณไปแต่ต้องบอกว่าแต่ละท่านที่เกษียณไปเนี่ยอันนี้ผมชื่นชมนะคุณส้มว่าผ่านการทำงานอายุการทำงานเนี่ย60ปีเนี่ยโอ้แน่นอนประสบการณ์แน่นความรู้แน่นมากที่ก็แล้วคือบางทีการทำงานเนี่ยมันไม่ได้อาศัยแค่ความรู้หรือประสบการณ์นะแต่ว่ามันอาศัยว่าคุณต้องติดต่อกับคนนู้นคนนี้คุณผ่านไปได้ถึง60เนี่ยคุณต้องเก็บเกี่ยวอะไรไว้เยอะมีสกิลมี IQ EQ ต่างๆนะส้มเนอะ
3: ค่ะ
2: อ่ะเพราะฉะนั้นนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับว่า60แล้วเนี่ย60บวกแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเรากลับไปบ้านบางทีเหงาหรือว่าไม่ได้ทำอะไรเนี่ยเราอยากจะมาดูว่าจริงๆเนี่ยความสามารถของเราเนี่ยมันยังตรงกับกลุ่มอาชีพบางอย่างอยู่นะครับซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพยอดฮิตเนาะ1นะครับกลุ่มใช้ทักษะและประสบการณ์แน่นอนครับหลายๆคนเนี่ยยังสามารถไปเป็นที่ปรึกษาบริษัทได้วิทยากรพิเศษก็เป็นได้นะหรือใครที่ชอบอ่านชอบเขียนเนี่ยก็ไปเป็นนักเขียนหรือว่าล่ามแปลภาษาได้หลายๆคนเนี่ยคือเรียนจบเกี่ยวกับคณะเกี่ยวกับภาษาได้ใช้ภาษามาเนี่ยการเป็นนักเขียนหรือล่ามแปลภาษาเนี่ยถ้าเกิดว่าความสามารถหรือว่าการติดต่อสื่อสารคุณยังเท่าเดิมเนี่ยความสามารถยังเท่าเดิมผมว่าการเป็นนักเขียนหรือการเป็นล่ามเนี่ยผมว่าทำได้ง่ายสบายเลยนะสองนะครับกลุ่มเทคโนโลยีและก็ออนไลน์แน่นอนครับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เนี่ยไม่ได้จำกัดนี่ถูกไหมว่าต้องอายุเท่าไหร
3: ่ค่ะ
2: ก็ยังสามารถเป็นได้นะครับยูทูบเบอร์นะครับหลายคนนะครับตอนนี้เราดูตามช่องทางโซเชียลออนไลน์เนี่ยคือยูทูบเบอร์เนี่ยหลายๆคนมีอายุเยอะเหมือนกันนะเขาไม่ได้จำกัดนะแบบคุณแม่คุณพ่อคุณปู่คุณย่าอะไรเงี้ยบางคนทำช่องแล้วก็ให้หลานๆเนี่ยช่วยตัดคลิปช่วยยิงโปรโมทอะไรเงี้ยดูไปดูมาเพลินกันนะส้มนะ
3: ค่ะ
2: ครับผมอ่ะ3ครับครูสอนหนังสือออนไลน์อันนี้ก็น่าสนใจไม่ใช่ว่าเราเนี่ยคือเกษียณมาแล้วเนี่ยเราความรู้หายไปไหนเนี่ยความรู้ก็ยังอยู่กับตัวเราเนี่ยแหละแต่ครูเนี่ยคือสอนหนังสือเนี่ยไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องเดินทางไปถึงที่แล้วเดี๋ยวนี้คุณสามารถสอนผ่านออนไลน์แล้วก็มีนักเรียนเนี่ยมาดูเราผ่านช่องทางออนไลน์โซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยได้ความรู้กลับไปบางทีเราสร้างรายได้ได้ด้วย
3: ค่ะ
2: นะครับ3นะครับกลุ่มงานอดิเรกและงานบริการมีอะไรบ้างบางคนเนาะชอบปลูกต้นไม้ปลูกผักเนาะก็ไปทำปลูกผักปลอดสารพิษเอาไปขายได้อีกอันนี้ผมชอบมากเลย2ครับรับดูแลสัตว์เลี้ยงปกติส้มดูชอบสัตว์เลี้ยงไหม
3: ครับค่ะ
2: ชอบอะไร
3: ชอบแมวค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติว่าผมชอบสุนัขนะชอบหมาเงี้ยสมมติว่าวันหนึ่งเราอายุเยอะอายุ มากขึ้นเนี่ยผมเชื่อนะว่าเราสามารถอยู่กับสัตว์เลี้ยงได้แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมีหลายๆคนหลายๆครอบครัวเนี่ยบางคนไม่มีลูกไม่มีอะไรเนาะเขาก็ออกไปทำงานเขาก็สัตว์เลี้ยงเขาก็เป็นห่วงเนาะไม่รู้จะทำไงเขาก็ต้องหาคนมาดูแลผมว่ากลุ่มคนตรงเนี้ยรักสัตว์เนาะอายุมากขึ้นมากขึ้นผมเชื่อเหอะยังไงก็สามารถอยู่กับเขาได
3: ้ค่ะ
2: นะสามครับทำงานฝีมือศิลปะอันนี้อาจจะไกลตัวผมหน่อยนะแต่ว่าเชื่อนะว่าหลายๆคนนะครับผู้สูงอายุมีความสามารถในด้านการทำศิลปะครีเอทนะครับผู้สูงวัยก็มีความรู้ประสบการณ์และทักษะที่ยังต่อยอดเป็นอาชีพได้มาดูหลักการเลือกงานที่ใช่ว่าเขาเลือกกันยังไง อย่างแรกเลยครับเน้นความสุขมากกว่ารายได้ทำอะไรแล้วไม่เครียดสบายใจก็ทำนะครับสองครับเหมาะสมกับสภาพร่างกายพิจารณาความคล่องตัวเพื่อป้องกันการบาดเจ็บก็แน่นอนครับอะไรที่เราคือถึงวัยนั้นเนี่ยการทรงตัวการเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยถ้าเกิดพลาดมาเนี่ยล้มทีเจ็บนาน
3: นะ
2: ก็ต้องดูว่าความคล่องตัวแล้วก็การที่ร่างกายเราประมาณเนี้ยก็อาจจะไปทำเป็นกีฬาหรือไปทำเคลื่อนไหวอะไรเยอะเนี่ยนี้ก็ค่อยๆดูไปถ้าไม่เหมาะก็ลองลดนะครับหรือว่าไปทำอย่างอื่นถ้าชอบกีฬาจะเป็นโค้ชก็ได้นะแต่อาจจะไม่ใช่ผู้เล่นเองนะครับ3นะครับดูนะครับก็ค่าจ้างขั้นต่ำก็ลองดูว่าถูกไหมถูกต้องไหมเขาก็แนะนำมาว่าค่าจ้างขั้นต่ำจริงเนี่ย45บาทต่อชั่วโมงงานพาร์ทไทม์เนี่ยก็ไม่ควรเกิน7ชั่วโมงต่อ1วันนะครับถ้าเกิดว่าเกินกว่านี้เนี่ยคิดไปเนาะเราสมมติว่าเกษียณแล้วสูงอายุแล้วไปทำงานหนักกว่าเดิมอีกเนี่ยบางทีก็เหนื่อยกว่าตอนนี้ทำงานอยู่อีกก็ไม่รู้จะทำแบบนั้นทำไมนะครับเราก็ดูให้มันเหมาะสมแล้วก็เป็นไปตามกฎหมายค่าจ้างขั้นต่ำแล้วก็จำนวนวันนะครับว่าไม่ควรเกินกี่วันต่อสัปดาห์กี่ชั่วโมงต่อวันนะครับ
3: ค่ะ
2: ประมาณนี้เนาะสำหรับคนที่เกษียณแล้วยังอยากทำงานอยู
3: ่ข้อมูลดีๆจังเลยค่ะจากไหนคะ
2: นะก็มาจากสสส.นะฮะ
3: เป็นหน่วยงานดีๆนะคะที่ให้ข้อมูลดีมาตลอดนะคะก็สามารถนำไปปฏิบัติตามกันได้นะคะค่ะพูดถึงเรื่องของผู้สูงอายุนะคะในสัปดาห์ที่แล้วนะคะหลายๆท่านอาจจะเห็นข่าวนะคะเรื่องของการที่นำผู้สูงอายุนะคะไปอยู่ที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนะคะทำให้ก่อให้เกิดความกังวลในหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุเองหรือว่าญาติๆนะคะที่ต้องการจะนำผู้สูงอายุไปฝากไว้ไปฝากดูแลว่าที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนะคะว่าอยากจะให้ท่านได้รับการดูแลที่ดีจะทำอย่างไรนะคะทางสปสค่ะกรมสนับสนุนบริการสุขภาพก็เลยออกมาแนะนำนะคะให้เช็ค5ข้อก่อนเลือกศูนย์

0: เนื่องจากบางครอบครัวนั้นก็ไม่สามารถดูแลผู้สูงอายุได้นั่นเองค่ะดังนั้นการเลือกสถานดูแลผู้สูงอายุจึงควรตรวจสอบการก่อนนะคะว่ามีการขอใบอนุญาตและดำเนินกิจการอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีระบบการดูแลที่เหมาะสมอย่างรอบด้านหรือไม่ค่ะเพราะว่าหากเลือกใช้บริการจากสถานที่ที่ไม่ได้มาตรฐานย่อมก่อให้เกิดความเสี่ยงทางด้านสุขภาพความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตค่ะทางกรมสปสนะคะจึงมีการแนะนำให้ประชาชนเช็ค5ข้อก่อนเลือกใช้บริการดังนี้ค่ะข้อแรกเลยนะคะ1เลยก็ต้องเช็คก่อนค่ะว่ามีใบอนุญาตประกอบกิจการและความเหมาะสมของสถานที่นะคะ2ค่ะบุคลากรที่ดูแลตรวจสอบจำนวนบุคลากรให้เพียงพอต่อผู้ให้บริการขออภัยค่ะต่อผู้รับบริการนะคะและจะต้องมีความรู้ผ่านการอบรมตามที่กำหนดค่ะ3ค่ะระบบรับมือเหตุฉุกเฉินมีอุปกรณ์ช่วยเหลือระบบป้องกันอัคคีภัยทางหนีไฟและแนวทางส่งต่อผู้รับบริการไปอย่างสถานพยาบาลนะคะเช็คลิสต์ที่4ค่ะเป็นเรื่องของกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตมีกิจกรรมเหมาะสมกับวัยและสภาพร่างกายส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตและลดความรู้สึกโดดเดี่ยวนะคะและสิ่งที่ต้องเช็คอย่างสุดท้ายค่ะก็คือช่องทางการติดต่อกับครอบครัวค่ะสามารถติดต่อกับผู้รับบริการได้นะคะพร้อมกับได้รับข้อมูลสุขภาพและความเป็นอยู่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถติดตามดูแลและประสานงานได้ทันทีหากเกิดเหตุความผิดปกติหรือว่าเหตุจำเป็นขึ้นนั่นเองค่ะส่วนทางท่านรองอธิบดีกรมสปสนะคะทางทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณนะคะท่านกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่าการเลือกสถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงที่ดีไม่ควรพิจารณาเพียงเพราะว่ามีสถานที่ที่สวยงามหรือว่าค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมเท่านั้นนะคะแต่จะต้องให้ความสำคัญกับความถูกต้องตามกฎหมายคุณภาพของการดูแลผู้สูงอายุด้วยแล้วก็ความปลอดภัยของผู้รับบริการเป็นสำคัญค่ะและขอให้ประชาชนและครอบครัวที่กำลังเลือกสถานดูแลผู้สูงอายุใช้เวลาในการตรวจสอบข้อมูลและเข้าเยี่ยมชมสถานที่จริงก่อนตัดสินใจเลือกใช้บริการเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงต้องตกอยู่ในความเสี่ยงนะคะอันนี้ก็เป็นเช็คลิสต์ที่ทางสปส.บอกมานะคะก็สำหรับตอนนี้ประเทศไทยของเรานะคะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยสมบูรณ์แล้วนะคะมีผู้สูงวัยเยอะแยะมากมายนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะเลือกแล้วนะว่าอาจจะอยากมีคนดูแลอยู่ในสถานดูแลดีกว่านะคะอาจจะต้องไปเช็คไปดูแลกันสักนิดนึงนะคะว่าสถานที่นั้นเหมาะสมหรือเปล่าหรือบางท่านถ้าเป็นผู้สูงอายุอาจจะให้ท่านเลือกเองเลยก็ได้นะนะถ้าเกิดว่าท่านอยากจะเข้าไปอยู่ในสถานที่นั้นๆหรือเปล่านะคะ
1: ใช่ครับก็นะครับตอนนี้ 11:39 นะครับแล้วสักเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปพักฟังสปอตสักครู่นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราคุยกับคุณหมอขนัดเนี่ยคุณส้มครับวันนี้เราจะคุยกับคุณหมอขนัดเรื่องอะไรผมได้ยินมาว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับกาแฟอะไรทั้งอย่าง
0: แน่นอนค่ะประเด็นวันนี้นะคะไม่ได้กินกาแฟทำไมถึงปวดหัวนะคะเป็นคำถามที่หลายๆคนอาจจะถามอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งใครเป็นคอกาแฟนะคะคำถามนี้นะคะจะมีคำตอบอย่างไรมีวิธีการแก้ไขหรือไม่เดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อในช่วงหน้าตอนนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะ
2: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999 บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
4: ่อตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้า

0: กเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: พ่อพ่อค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
2: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
1: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
2: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
1: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี
3: ้มาส่งเสริมผู้สูงวัยให้สมองไม่เสื่อมด้วยหลัก4สมาร์ทสมาร์ทวอล์คออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ่งเดินยิ่งดีสมาร์ทเบรนดูแลฝึกฝนทักษะทางสมองสมาร์ทสลีปแอนด์อิโมชันแนลนอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดและสมาร์ทอีทกินครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มไม่หลงไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ
0: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเค็มมากไปไม่ดีนะ
5: เย็นเนี้ยกินอะไรกันดีจ๊ะตะเอง
6: ไปชาบูร้านใหม่กันดีกว่าเขามีน้ำซุปให้เลือก10แบบน้ำจิ้ม20ชนิด
5: โอ้โหอีกแล้วเหรอที่รักน้ำจิ้มหมูกระทะเมื่อวานน่ะยังเค็มสยองติดอยู่ในคอเลยเนี่ย
7: กินเค็มมากไปก็ไม่ดีนะครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบลลนากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
8: สวัสดีค่ะเรายังคงอยู่กับเรื่องสุขภาพกันนะคะ
7: วันนี้มากับเรื่องความเค็มมันไม่ใช่แค่เกลือขาวๆนะครับแต่ว่ามันคือโซเดียม
8: ใช่แล้วค่ะมันจะมาในรูปแบบซีอิ๊วน้ำปลาซอสน้ำจิ้มพริกเกลือน้ำปลาหวานอาจาดน้ำพริกต่างๆซึ่งถ้าร่างกายได้รับโซเดียมในปริมาณที่มากเกินไปนะคะก็จะก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆตามมาเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคไตองค์การอนามัยโลกนะคะก็ตระหนักถึงเรื่องนี้จึงแนะนำให้บริโภคเกลือไม่เกิน1ช้อนชาหรือ5กรัมต่อวันต่อคนหรือโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันค่ะ
7: ลดความเค็มลงลดการปรุงเพิ่มไม่ซดน้ำแกงอย่างบ้าคลั่ง
8: ใช่ค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้เวลาไม่นานเราจะคุ้นชินและชอบอาหารที่มีรสอ่อนลงได้นะคะ
7: วันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะลดเค็มกันหน่อยนะคะ
4: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fdathai เช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
9: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
10: 11:45 นค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการชั่วโมงสุขภาพนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะมาพูดคุยกันกับคุณหมอคณัฐกันนะคะนายแพทย์คณัฐครุฑกูลอายุรแพทย์และนายกสมาคมโภชนาการเพื่อกีฬาและสุขภาพในประเด็นไม่ได้กินกาแฟทำไมถึงปวดหัวสวัสดีคุณหมอคณัฐค่ะ
11: สวัสดีครับคุณหมอ
12: ครับครับสวัสดีครับผม
11: ครับผมอ่ะก่อนอื่นเราต้องมาคุยกันก่อนนะครับในเรื่องของกาแฟนะครับต้องถามคุณหมอก่อนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือหลายๆคนนะคุณหมอติดกาแฟทานกาแฟเป็นประจำไม่ว่าจะตอนเช้าหรือบางคนเนี่ยทานตอนเที่ยงแต่ว่าตอนเย็นเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นนะยิ่งผมอยากรู้มาก่อนนะครับคุณหมอว่าสารในกาแฟเนี่ยอะไรที่ทำให้คนเราเนี่ยติดที่จะต้องดื่มต้องบริโภคมันถ้าไม่บริโภคมันแล้วเนี่ยมันอยากจะต้องแบบซื้อมาดื่มให้ได้เลย
12: คือกาแฟเนี่ยนะครับปกติมันจะมีในส่วนของคาเฟอีนนะ
11: ครับ
12: ซึ่งไอ้ตัวคาเฟอีนตัวเนี้ยนะครับเป็นตัวที่ทำใ ติดได้นะครับผมก็คือถ้าบุกไม่กินเนี่ยอาจจะมีปัญหานะครับในเรื่องของการถอนคาเฟอีนได้ซึ่งก็สัมพันธ์กับอาการปวดศีรษะอย่างที่เราจะเล่ากันต่อไปนะครับผมนอกจากนี้ในส่วนของที่เป็นตัวน้ำมันหอมระเหยเองหรือสารต่างๆเนี่ยก็มีส่วนช่วยชูรสซึ่งมันทำให้เราติดหรือเรียกว่าทานแล้วรู้สึกอร่อยเพิ่มมากขึ้นนะครับผมแต่หลักๆสารที่ทำให้เรียกว่าเราติดเนี่ยก็คือในส่วนของคาเฟอีนครับผม
11: คาเฟอีนคาเฟอีนเนี่ยนะครับมันเป็นสารที่ช่วยอะไรอ่ะคุณหมอทำไมหลายๆคนถึงติดมันหรือว่าติดเจ้ากาแฟเนี่ยครับมันช่วยบูสต์อะไรล่ะครับ
12: จริงๆคาเฟอีนเนี่ยมันก็เป็นสารชนิดหนึ่งนะครับซึ่งมันไม่ได้เป็นสารที่แบบเรียกว่าเป็นประโยชน์หรืออะไรเพียงแต่ว่ามันเป็นสารตัวหนึ่งที่อยู่ในกาแฟซึ่งหลักๆของมันเองเนี่ยก็คือมันมีหน้าที่ก็คืออาจจะช่วยเรียกว่าของเรื่องของการปรับสมดุลต่างๆนะครับของร่างกายได้นะครับผมดังนั้นพอเวลาเราไม่มันมีตัวรับที่เรียกว่าเฉพาะกับในส่วนของคาเฟอีนเพราะพอเราไม่ทานเนี่ยก็เลยอาจจะเกิดปัญหาในเรื่องของการปวดศีรษะขึ้นมาได้ครับผม
10: ค่ะคุณหมอคะฉะนั้นการที่ไม่ได้กินกาแฟแล้วเกิดอาการปวดหัวอันนี้เป็นอาการปวดหัวจริงไม่ใช่การอุปทานไปเองใช่ไหมคะ
12: ใช่ครับใช่ครับผม
10: ค่ะทำไมถึงปวดหัวคะคุณหมอพอจะอธิบายกลไกได้ไหมคะ
12: คือปกติแล้วเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของหลอดเลือดนะครับผมปกติแล้วคาเฟอีนเนี่ยมีฤทธิ์ทำให้สมองหลอดเลือดในสมองเนี่ยมีการหดตัวนะครับพอเวลาเราไม่ได้ทานกาแฟเนี่ยนะครับบางทีมันทำให้เกิดการขยายตัวของหลอดเลือดนะครับบางคนก็เลยมีอาการที่เรียกว่าปวดศีรษะนะครับสังเกตมันจะเป็นปวดศีรษะเป็นตุบๆเหมือนกับเรื่องของเส้นเลือดมันมีการบีบตัวนะครับผมนอกจากนี้เนี่ยในสมองเนี่ยเองนะครับคือถ้าการดื่มกาแฟเป็นประจำเนี่ยจะทำให้สมองสร้างตัวรับหรือรีเซพเตอร์ของสารที่ทำให้รู้สึกง่วงนอนนะครับแล้วก็พอเวลาไม่ได้ทานเนี่ยมันก็เลยทำให้ตัวรับเหล่านี้ไม่ได้รับสารก็เคยกระตุ้นให้เกิดอาการปวดศีรษะเวียนศีรษะหรือมีอาการต่างๆเกิดขึ้นมาได้ครับผม
10: ใช้เวลานานไหมคะคุณหมอกว่าคนเราสักคนเนี่ยจะเกิดอาการติดกาแฟจนถึงขนาดว่าเมื่อไหร่ขาดจะต้องเกิดอาการปวดหัวนะคะ
12: ก็ต้องเรียกว่ามันก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรนะครับไม่ใช่ว่ากินมันต้องมีระยะเวลาพอสมควรที่ทำให้ติดได้นะครับผม
10: ค่ะ
11: แต่แปลกนะครับคุณหมอคณะทำไมปกติแล้วเนี่ยเราใช้ชีวิตอยู่ปกติเนี่ยก็ไม่ได้มีอาการปวดหัวอะไรพอไปดื่มกาแฟปุ๊บเกิดแบบทำให้กลไกหรือการทำงานในร่างกายของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วสุดท้ายเนี่ยพอเราไม่ได้ดื่มมันเนี่ยอยู่ดีทำให้เราปวดหัวได้นะคุณหมอนะ
12: อันนี้ก็เป็นเหมือนปกติเหมือนเราเสพไอสารบางอย่างนะครับผมมันก็จะติดก็คือพอมันติดเข้าไปปุ๊บมันเกิดภาวะการถอนนะครับก็เลยทำให้มีอาการอยากอาการกระหายเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นสาเหตุหนึ่งที่บอกว่าไม่แนะนำให้ดื่มชาหรือกาแฟเพราะว่ามันอาจจะทำให้เกิดการติดได้สาเหตุติดก็คือตัวสารคาเฟอีนที่เราพบนี่แหละนะครับผมซึ่งแต่เนื่องจากว่ามันไม่ได้เป็นฤทธิ์ที่รุนแรงเหมือนกับพวกสารเสพติดอื่นๆนะครับผมตรงนี้เนี่ยพอกินกาแฟเนี่ยถ้าเราไม่ได้กินแค่กินต่อเนื่องมาแล้วบางเดือนไม่ได้กินเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดอาการถอนทำให้มีอาการปวดศีรษะเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ครับผม
11: ครับผมอย่างนี้ถ้าสมมติว่าเกิดอาการปวดศีรษะขึ้นมาแล้วเนี่ยครับวิธีเบื้องต้นง่ายๆเลยครับที่เราจะดูแลตัวเองนี้คุณหมอแนะนำให้ทำอะไรครับ
12: จริงๆถ้าเกิดมีอาการปวดศีรษะนะครับเราไม่ได้ทานกาแฟเนี่ยคือพยายามทานน้ำอุ่นนะครับพักสักพักหนึ่งหรือพักผ่อนตรงเนี้ยสักหน่อยหนึ่งอาการก็จะเริ่มค่อยๆดีขึ้นมาได้นะครับผม
10: ค่ะ
11: ผม
10: มีวิธีอื่นๆด้วยไหมคะทานน้ำอุ่นค่ะ
12: ใช่ครับผม
10: หลักๆ ก็เน้นย้ำเป็นการทานน้ำอุ่นนะคะที่จะสามารถช่วยอาการปวดหัวได้นะคะค่ะ
12: แล้วมันทำให้เรากินคือปกติถ้าเรากินกาแฟเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีส่วนช่วยแต่ถ้าเกิดไม่ได้ทานเลยเนี่ยพอเวลาทานน้ำอุ่นนะครับพักผ่อนสักนิดหนึ่งลงคนกินยาแก้ปวดศีรษะเนี่ยก็จะช่วยบรรเทาอาการเหล่านี้ได้นะครับ
10: ค่ะแล้วในระยะยาวล่ะคะคุณหมอถ้าเราไม่อยากมีอาการหยุดกาแฟแล้วกลับมาปวดหัวอีกครั้งทำอย่างไรดีคะ
13: ที่แนะนำนะครับสำหรับบางคนนะครับบางคนเนี่ยไม่ก็ไม่ต้องไม่แนะนำให้ดื่มกาแฟตั้งแต่แรกนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการเหล่านี้นะครับไม่ติดนะครับแต่ถ้าเกิดบางคนที่เป็นกินกาแฟเป็นประจำแล้วเนี่ยนะครับหนึ่งเนี่ยก็คืออาจจะต้องเริ่มในการปรับปริมาณของกาแฟลดกาแฟลงเบียดผ่านปริมาณที่มากนะครับผมกินปริมาณที่เหมาะสมนะครับผมก็จะทำให้เราเรียกว่าไม่เกิดภาวะที่เรียกว่าถอนคาเฟอีนอย่างทันทีแล้วก็ที่สำคัญก็คือพยายามอยากกินปริมาณเยอะมากเกินไปนะครับผม
10: มีปริมาณแนะนำไหมคะว่าไม่มากเกินไปประมาณเท่าไหร่ดีคะ
13: คือปกติแล้วเนี่ยไม่ควรกินเกินวันละ2แก้วนะครับผมกาแฟนะครับผมเพราะถ้าเยอะกว่านั้นจะได้รับปริมาณของคาเฟอีนมากเกินไปนะครับแล้วยิ่งได้รับปริมาณมากเกินไปมันก็อาจจะเกิดภาวะเรื่องของการติดขึ้นมาได้ง่ายกว่านะครับเพราะฉะนั้นพยายามกินกาแฟได้ก็วันหนึ่งก็ไม่เกินประมาณ 1-2 แก้วเนี่ยก็เพียงพอแล้วนะครับผม
11: ครับผมหลายคนนะคุณหมอพยายามไม่ว่าจะเป็นคนทำงานอย่างเราๆนะมนุษย์ออฟฟิศนะครับหรือว่านักกีฬาเอ่ยนะครับคนทำอาชีพต่างๆเนี่ยหลายคนบอกว่าถ้าไม่ได้กินกาแฟเนี่ยคือทำให้ร่างกายเนี่ยมันไม่สดชื่นมันง่วงเหงาหาวนอนต่างๆนานาคุณหมอทีนี้ถ้าเกิดว่าไม่แนะนำนะครับว่าให้ดื่มกาแฟหรือเทคเจ้าคาเฟอีนเข้าไปในร่างกายเนี่ยคุณหมอมีวิธีหรือทิปเล็กๆน้อยๆแนะนำไหมครับว่าถ้าสมมติว่าไม่อยากดื่มกาแฟไม่อยากเอาคาเฟอีนเข้าไปในร่างกายเนี่ยถ้าจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยสดชื่นแล้วก็มีแรงกระปี้กระเป๋าเนี่ยคุณหมอแนะนำอะไรครับแทนกาแฟ
13: คือผมเองก็ไม่ได้เป็นคนทานกาแฟเลยนะครับ
11: ครับ
13: เพราะฉะนั้นการไม่ทานการทานกาแฟก็ไม่ได้ทำให้สุขภาพเนี่ยดีขึ้น
11: ครับผม
13: นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มปรับพฤติกรรมได้หยุดทานกาแฟได้อันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดแต่ถ้าเราทานกาแฟแล้วนะครับลดปริมาณลงนะครับก็จะเป็นวิธีการที่เรียกว่าค่อยๆปรับนะครับแล้วก็หาวิธีหยุดกาแฟนะครับผมลง อันนี้จะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายเราไม่มีความจำเป็นที่ต้องได้รับคาเฟอีนนะครับผมหรือกาแฟเลยเพราะฉะนั้นหยุดได้เนี่ยก็หยุดนะครับในเด็กเล็กเองเนี่ยนะครับพยายามอย่าสอนปรับพฤติกรรมเหล่านี้ให้กับเด็กนะครับหยุดไม่ต้องถ้าเกิดเราไม่บริโภคเนี่ยเราก็สามารถที่จะดำเนินการได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราพยายามลดตั้งแต่แรกนะครับก็จะไม่ได้มีอาการเหล่านี้ขึ้นและถ้าเราต้องดื่มเนี่ยเราก็คงจะค่อยในการลดเนี่ยก็คงจะค่อยๆลดปริมาณลงจนเหลือประมาณ 1-2 แก้วและหยุดไปในที่สุดครับผม
11: โอ้จริงๆต้องบอกแชร์คุณส้มกับคุณหมอเหมือนกันนะว่าจริงๆผมก็เป็นอีกคนนึงที่ไม่ทานกาแฟแล้วก็อยู่ได้โดยที่เรารู้สึกว่าเราตื่นเรามีแรงหรือว่าสดชื่นเนี่ยเราเป็นไปด้วยความออร์แกนิกไม่ได้ใช้ตัวช่วยอะไรเงี้ย
10: ค่ะก็อาจจะก็ตามคำแนะนำของคุณหมอเลยนะคะสายกาแฟอาจจะต้องมีการกินกาแฟแต่พอดีนะคะจะได้ไม่เกิดอาการปวดหัวนะคะแล้วก็ทำตามคำแนะนำของคุณหมอคณัฐได้เลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอคณัฐนะคะถ้าเกิดว่ามีเรื่องของอยากทราบเรื่องของความรู้ต่างๆเพิ่มเติมค่ะคุณหมอคณัฐมีช่องทางไหนให้ได้ติดตามกันบ้างคะ
13: ครับผมก็อย่างที่ผมนำเรียนนะครับกาแฟก็ไม่ได้มีประโยชน์แต่ถ้าทานแล้วเนี่ยก็ทานในปริมาณที่เหมาะสมนะครับก็จะทำให้สุขภาพดีขึ้นแต่หากมีคำถามนะครับหรือข้อสงสัยก็สามารถสอบถามมาได้ที่นะครับเพจคุยกับหมอคณัฐนะครับผมหรือทิ้งคำถามไว้ที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0982656000นะครับทิ้งคำถามไว้บอกว่าเป็นแฟนรายการอยากจะให้คุณหมอนำเรื่องเหล่านี้เนี่ยไปออกในรายการก็สามารถทิ้งคำถามไว้ได้ครับผม
10: ค่ะ
11: ครับผมวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับนายแพทย์คณัฐคุตกูลนะครับอายุรแพทย์และนายกสมาคมโภชนาการเพื่อกีฬาและสุขภาพนะครับขอบคุณครับคุณหมอคณัฐ
10: ขอบคุณค่ะ
13: ครับสวัสดีครับผม
11: ต้องวันนี้คุยเรื่องกาแฟนะส้มอย่างกาแฟเนี่ยคุณส้มทานไหมปกติ
10: ไม่ดื่มไม่ดื่ม
11: ปกติไม่เหมือนกันเหรอ
10: ไม่ดื่ม
11: โอ้โหงั้นวันนี้เท่ากับ3คนคุยกัน ไม่มีใครทานกาแฟสักคนเลย
10: แต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็ยังดื่มนะ
11: ไม่กินกาแฟ
10: แล้วจริงๆคือได้ยินบ่อยมากเลยว่าใครที่เขามาดื่มกาแฟบ่อยแล้ววันไหนที่ไม่ดื่มก็จะได้ยินคำบ่นว่าวันนี้ปวดหัวจังเลยประมาณนี้ก็จะได้ยินบ่อยนะคะแล้วก็จะต้องนำคำแนะนำของคุณหมอคณะนี่แหละไปให้เขาฟังนะว่าลดปกติก็ลดลงหน่อยเถอะ
11: เพราะว่า
10: ปกติเนี่ยไม่ได้ดื่มหนักขนาดนั้นอาจจะ ไม่มีอาการปวดหัวก็ได้
11: ใช่ไหมเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยก็คุณหมอก็บอกนะว่าร่างกายของเราเนี่ยมันไม่ได้ต้องการคาเฟอีนหรืออะไรหรอกแต่ว่าเราเนี่ยไปอินเทคมันเติมเข้าไปเพื่อให้เรารู้สึกแบบอยากสดชื่นมากขึ้นอาจจะเพราะอะไรบางคนบางทีนอนน้อย
10: เ
11: ม
10: ื่อคืน
11: นะแต่สำหรับผมเนี่ยคืออาจจะโชคดีที่ว่าเรานอนตรงเวลาแล้วถ้าเกิดว่าวันนั้นเราง่วงหรือเราทำอะไรเนี่ยเราเพลียเนี่ยเราอาจจะมีแบบ power nap นิดหน่อยหร
10: ือ
11: ไม่เราก็ดื่มน้ำออกกำลังกายเนี่ยเราออกกำลังกายตอนเช้าหรือว่าตอนช่วงเย็นๆหลังเลิกงานเนี่ยผมว่าแค่นิดเดียวเนี่ยมันทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมันแข็งแรงแล้วก็ตื่นตัวนะมันไม่คือมันแอคทีฟอะ
10: ประมาณนั้น
11: ใช้วิธีเนี่ยใน
10: อาจจะเดินไปเดินมาก็พอลุกขึ้นมาแล้วได้ออกกำลังกายบ้างเล็กน้อยขยับตัวเล็กน้อยก็อาจจะทำให้ตื่นขึ้นประมาณนี้ใช้วิธีนี้ก็แล้วกันนะคะคุณผู้ฟังแล้วแต่เลยนะคะว่าจะเลือกใช้วิธีไหนอย่างน้อยก็อย่าปวดหัวกันต่อไปนะก่อนปิดท้ายกันไปค่ะวันนี้เป็นวันสำคัญนะคะก็คือวันล้างมือโลกนะคะหลายท่านอาจจะเพิ่งเคยได้ยินดิฉันก็เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันนะคะ15ตุลาคมค่ะวันล้างมือโลกค่ะปีนี้กรมอนามัยออกมารณรงค์ด้วยแนวคิด20วินาทีเพื่อภารกิจมือสะอาดนะคะชวนคนไทยทุกคนทุกวัยล้างมือด้วยน้ำและสบู่อย่างถูกวิธีย้ำหลัก2ก่อน5หลังพร้อมแนะนำการล้างมือ7ขั้นตอนลดเสี่ยงโรคติดต่อทางเดินอาหารและทางเดินหายใจสร้างสุขอนามัยที่ดีอย่างยั่งยืนค่ะเพราะว่าการล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสบู่และเป็นวิธีการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่ง่ายที่สุดแล้วก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสไข้หวัดต่างๆปกติเราก็จะมีเชื้อเหล่านี้ติดมาจากการที่เราไปสัมผัสสิ่งของต่างๆนะโดยเฉพาะสัมผัสกับสิ่งของในที่สาธารณะเนี่ยเราไม่รู้มาก่อนเลยว่าคนที่สัมผัสก่อนหน้าเนี่ยเขาจะมีเชื้อหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ไปสัมผัสกับสิ่งของต่างๆมาหลายคนอาจจะเอามาจับหน้าจับอาหารเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดอาการป่วยได้นั่นเองเพราะฉะนั้นก็ร่วมใจกันนะคะรณรงค์กันเลยนะคะล้างมือให้เป็นกิจวัตรประจำวันนะคะโดยเฉพาะช่วงเวลาสำคัญได้แก่2ก่อนและ5หลังก่อนอะไรบ้าง1ค่ะก็คือก่อนเตรียมอาหารและก่อนรับประทานอาหารนะคะ5หลังค่ะก็คือหลังเข้าห้องส้วมหลังหยิบจับสิ่งสกปรกหลังเยี่ยมผู้ป่วยหลังสัมผัสหรือว่าเล่นกับสัตว์และหลังกลับมาจากนอกบ้านนั่นเองนะคะไปทำตามกันได้เลยค่ะตามขั้นตอนนี้นะคะเราจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงเริ่มต้นที่ล้างมือค่ะ
11: ครับผมก็วันนี้นะอย่าลืมนะล้างมือเสร็จก็ไปซื้อกาแฟทานน
10: ะได้ค่ะ
11: ครับผมวันนี้นะครับรายการชั่วโมงสุขภาพของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับผมเอิร์ธรัชภาครับ
10: ค่ะดิฉันเป็นประภัยวงศ์เสงี่ยมนะคะพี่ออมชิดศิลป์นะคะคุณกรซิมพิทักษ์นะคะลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
11: สวัสดีครับ
9: ชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนอีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศแนะไทยยกระดับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจัดสรรนโยบายแบบพุ่งเป้าและรักษาวินัยการคลังอย่างเข้มงวดรับมือกับวิกฤตพลังงานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแล้วกว่า 390,000 ครัวเรือนวงเงิน 3,037 ล้านบาทครอบคลุม42จังหวัดทั่วประเทศนายกรัฐมนตรีอิสราเอลไม่เห็นด้วยหากกองทัพอิสราเอลจะโจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งทั่วไปของอิสราเอลในช่วงปลายเดือนนี้ทีมนักแบดมินตันไทยทำผลงานยอดเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบ2ในการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์เดนมาร์กโอเพ่น2026ทั้งประเภทหญิงเดี่ยวชายเดี่ยวและชายคู่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กองทุนการเงินระหว่างประเทศแนะไทยยกระดับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจัดสรรนโยบายแบบพุ่งเป้าและรักษาวินัยการคลังอย่างเข้มงวดรับมือกับวิกฤตพลังงาน
2: นายกฤษณะศรีนิวาสันผู้อำนวยการฝ่ายเอเชียแปซิฟิกกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF แถลงรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยประเมินว่าการเติบโตของภูมิภาคจะชะลอตัวลงสู่ระดับร้อยละ 4.8 ในปี2026และร้อยละ 4.4 ในปี2027แต่ยังคงเป็นกลไกหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกกว่าร้อยละ 68ท่ามกลางแรงกดดันจากวิกฤตพลังงานความเฟื่องฟูของเทคโนโลยีและความตึงเครียดทางการค้าขณะที่เศรษฐกิจไทยมีความเปราะบางต่อวิกฤตพลังงานอย่างมากเนื่องจากมีสัดส่วนการใช้พลังงานสูงถึงร้อยละ 7ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDPโดย IMF ได้เสนอแนะให้รัฐบาลไทยเริ่มต้นนโยบายรัดเข็มขัดทางการคลังที่เป็นมิตรต่อการเติบโตควบคู่กับการนำระบบดิจิทัลและฐานข้อมูลทางสังคมมาใช้จัดสรรความช่วยเหลือแบบมุ่งเป้าไปยังกลุ่มครัวเรือนที่เปราะบางและมีหนี้สินสูงแทนการอุดหนุนราคาในวงกว้างซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่กระทบต่อกรอบความสมบูรณ์ทางการคลังระยะกลางขณะที่ภาพรวมของประเทศอื่นๆในภูมิภาค IMF ได้เสนอแนะให้ธนาคารกลางรักษาความเป็นอิสระเพื่อควบคุมเงินเฟ้อและเตือนให้รัฐบาลดำเนินนโยบายการคลังอย่างระมัดระวังเนื่องจากระดับหนี้สาธารณะที่ยังคงสูงกว่าช่วงก่อนการแพร่ระบาดปฏิพลตระพมมารายงาน
1: นอกจากนี้ IMF เตือนโลกเผชิญวิกฤตอาหารซ้ำซ้อนเอลนีโญต้นทุนปุ๋ยและราคาพลังงานจะส่งผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจและกระทบคนยากจนทั่วโลก260ล้านคน
3: นายโรดริโกวาลเดสผู้อำนวยการฝ่ายกิจการการคลังกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวถึงความมั่นคงทางอาหารในยุคแห่งความผันผวนว่าช่วงหลายปีที่ผ่านมาโลกเผชิญแรงกระแทกด้านราคาอาหารหลายครั้งทั้งจากความขัดแย้งการหยุดชะงักของการค้าระบบขนส่งสภาพอากาศรุนแรงรวมถึงต้นทุนพลังงานและปุ๋ยที่ผันผวนโดยในเดือนสิงหาคมราคาอาหารปรับตัวสูงสุดนับตั้งแต่ปลายปี2022ขณะที่ปรากฏการณ์เอลนีโญที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบรุนแรงแล้วและมีแนวโน้มทวีความรุนแรงต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าส่งผลให้บางพื้นที่อาจสูญเสียผลผลิตทางการเกษตรอย่างหนักขณะที่บางพื้นที่อาจได้รับผลกระทบน้อยหรือได้รับประโยชน์ทำให้ผลผลิตอาหารโลกโดยรวมไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญจากปรากฏการณ์ครั้งนี้โดย IMF มีความกังวลว่าหากต้นทุนเชื้อเพลิงและปุ๋ยสูงขึ้นอาจทำให้ราคาอาหารในพื้นที่เพิ่มขึ้นความไม่มั่นคงทางอาหารรุนแรงขึ้นผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ลดลงและฐานะการคลังของรัฐบาลอ่อนแอลงซึ่ง IMF ประเมินว่าความผิดปกติของอุณหภูมิที่สูงขึ้นเพียงอย่างเดียวกำลังสร้างความเสียหายต่อ GDP ราวร้อยละ 0.5 ในประเทศที่ได้รับผลกระทบโดยปัจจุบันมีประชาชนทั่วโลกราว260ล้านคนเผชิญกับปัญหานี้เนื่องจากอาหารเป็นค่าใช้จ่ายสัดส่วนสูงของครัวเรือนยากจนนอกจากนี้แรงกระแทกด้านอาหารยังส่งผลต่อฐานะการคลังของประเทศทั้งจากการเพิ่มงบประมาณเพื่อช่วยเหลือครัวเรือนและรายได้ภาครัฐที่ลดลงโดยสิ่งสำคัญคือการปกป้องครัวเรือนกลุ่มเปราะบางควบคู่กับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในช่วงเวลาที่หลายประเทศกำลังเผชิญแรงกดดันทางการคลังนันทิกาจิตปาโลรายงาน
1: ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยชูบทบาทการเงินอิสลามในเวทีประชุม IMF World Bank ปี2026ใช้กลไกการเงินขับเคลื่อนไทยสู่การเป็นพันธมิตรที่ได้รับความไว้วางใจพร้อมผลักดันผู้ประกอบการ SME ในตลาดเศรษฐกิจฮาลาล
4: นายทวีลาภฤทธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือไอแบงค์เปิดเผยว่าธนาคารได้จัดกิจกรรมคู่ขนานขึ้นในการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2026 IMF World Bank ไอแบงค์ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการคลังให้เข้าร่วมสื่อสารบทบาทของการเงินอิสลามในเวทีโลกโดยได้ร่วมปาฐกถาพิเศษถึงทิศทางและแนวโน้มการเงินอิสลามในระดับโลกโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศในอาเซียนทั้งมาเลเซียและอินโดนีเซียเข้าร่วมเพื่อแสดงพลังและความร่วมมือในระดับภูมิภาคผ่านแนวคิดผูกพันเศรษฐกิจจริงรับมือวิกฤตและสนับสนุนการเงินเพื่อสังคมโดยการเงินอิสลามสามารถดำเนินงานคู่ขนานไปกับการเงินกระแสหลักสนับสนุนทางการเงินที่ผูกติดกับเศรษฐกิจจริงที่มีพื้นฐานรองรับมีแนวทางรับมือความเสี่ยงสูงกับความผันผวนทางเศรษฐกิจโลกสอดรับกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านตราสารทางการเงินกรีนสุกูซึ่งเทียบเคียงกับพันธบัตรสีเขียวในระบบการเงินทั่วไปอีกทั้งยังมีเครื่องมือด้านการเงินเชิงสังคมในการช่วยเหลือและกระจายเงินทุนไปสู่ผู้ด้อยโอกาสตามหลักศาสนาสามารถนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกับการเงินกระแสหลักเพื่อสร้างประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม
5: ในโลกของการเงินมันมีการเงินกระแสหลักอีกข้างนึงคือการเงินอิสลามก็ต้องตอบว่ามันเกิดคู่ขนานกันนะครับมันมีบางส่วนที่ทางการเงินอิสลามได้ถูกกำหนดโดยหลักการของศาสนาคือหลักชะรีอะห์ที่ไม่พึงเข้าไปเกี่ยวข้องซึ่งมีไม่เยอะนะครับแต่ก็เรียนว่าหัวใจสำคัญของการเงินอิสลามเนี่ยเน้นการสนับสนุนทางการเงินไปกับเศรษฐกิจจริงนะครับเศรษฐกิจที่มีพื้นฐานเพราะฉะนั้นเวลามันมีปัญหาเรื่องความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจเนี่ยผลกระทบมันจะมีได้น้อยกว่าโดยหลักการเพราะฉะนั้นมันเป็นตัวที่แสดงให้เห็นในหลายวาระแล้วว่าเวลาประเทศมีปัญหานะครับไม่ว่าจะที่ไหนในโลกก็ตามเนี่ยการเงินอิสลามมักจะอยู่ในจังหวะที่พูดง่ายว่าผลกระทบกับแบงก์อิสลามต่างๆเหล่านั้นไม่มาก
4: สำหรับการต่อยอดในระดับนานาชาตินั้นธนาคารมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือและเครือข่ายในระดับภูมิภาคเป็นอันดับแรกสอดรับกับเป้าหมายภาครัฐที่ต้องการให้ไทยเป็นพันธมิตรที่ได้รับความไว้วางใจในฐานะประเทศขนาดกลางโดยอยู่ระหว่างการหารือกับธนาคารพัฒนาอิสลามเพื่อขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคและการพัฒนาความรู้ด้านต่างๆพร้อมย้ำถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฮาลาลโดยสนับสนุนผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SMEให้เข้าถึงระบบการเงินและการขยายธุรกิจไปยังตลาดที่มีการเติบโตสูงมาริชโยรายงาน
1: ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ประเทศไทยได้นำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ผ่านขนมไทยสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุมชาวต่างชาติ
6: บรรยากาศการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเช้าวันนี้ยังคงคึกคักมีผู้แทนจากนานาประเทศทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจผู้บริหารองค์กรการเงินระหว่างประเทศภาคธุรกิจและสื่อมวลชนจากไทยและต่างประเทศเข้าร่วมและติดตามความเคลื่อนไหวของการประชุมอย่างต่อเนื่องซึ่งนอกจากการหารือประเด็นเศรษฐกิจโลกแล้วอีกหนึ่งสีสันของงานคือการนำเสนอเสน่ห์ของขนมไทยให้ชาวต่างชาติได้สัมผัสผ่านรถเข็นขนมไทยบริเวณหน้าห้องประชุมโซนจีซึ่งนำขนมไทยหลากหลายชนิดทั้งฝอยทองขนมสอดไส้และขนมน้ำดอกไม้มาให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลิ้มลองสร้างความสนใจให้กับผู้เข้าร่วมประชุมชาวต่างชาติที่แวะเข้ามาชิมโดยหลายคนชื่นชมจนต้องกลับมารับประทานซ้ำและเป็นการเปิดประสบการณ์พร้อมถ่ายภาพและบันทึกคลิปวิดีโอเก็บไว้สะท้อนถึงการนำเสนอประเทศไทยบนเวทีนานาชาติที่ไม่ได้มีเพียงเรื่องเศรษฐกิจและการลงทุนแต่ยังใช้ขนมไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตไทยเป็นสื่อกลางให้ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกได้รู้จักสัมผัสอัตลักษณ์ไทยผ่านรสชาติและประสบการณ์ตรงปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสมพันธรัฐสวิตในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการกระชับความสัมพันธ์และสานต่อความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีนวัตกรรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
7: ์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายกีตาเมืองแรงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตและภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล ซึ่งเป็นการเยือนประเทศไทยครั้งแรกในรอบ22ปีและตรงกับวาระครบรอบ95ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยสวิตเซอร์แลนด์โดยนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตร่วมพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศบริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลก่อนถ่ายภาพร่วมกันณบันไดโถงกลางตึกไทยคู่ฟ้าและร่วมลงนามในสมุดเยี่ยมของรัฐบาลพร้อมชมของที่ระลึกที่ทั้งสองฝ่ายมอบให้แก่กันจากนั้นนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตหารือข้อราชการกลุ่มเล็กต่อด้วยการหารือเต็มคณะทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันอาทิการส่งเสริมการค้าและการลงทุนความตกลงการค้าเสรีไทยสมาคมการค้าเสรียุโรปความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศตลอดจนความร่วมมือในกรอบอาเซียนและกรอบพหุภาคีภายหลังการหารือผู้นำทั้งสองประเทศร่วมกันแถลงข่าวถึงการขับเคลื่อนความร่วมมือในด้านต่างๆเพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจส่งเสริมการค้าการลงทุนรวมไปถึงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการสร้างโอกาสให้คนไทยและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นสภาพงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตและภริยาณตึกพักดีบรินทร์ทำเนียบรัฐบาลผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ไทยและกัมพูชาประชุมคณะกรรมการประนอมภายใต้อันคลอสนัดที่2เป็นวันแรกที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์โดยมุ่งเน้นด้านข้อกฎหมายและหลักฐานที่แต่ละฝ่ายใช้กำหนดเส้นเขตแดนทางทะเล
8: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนไทยตลอดจนผู้แทนและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรืออันคลอสครั้งที่2ระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมณศาลประจำอนุญาโตตุลาการหรือ PCA พระราชวังสันติภาพกรุงเฮกราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ขณะที่ฝ่ายกัมพูชานำโดยนายปรากสุพลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาโดยในวันนี้ถือเป็นการประชุมวันแรกและเป็นการประชุมแบบปิดซึ่งก่อนหน้านี้นายศิริศักดิ์พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนไทยเปิดเผยว่าการประชุมรอบนี้จะมุ่งเน้นการหารือในประเด็นทางเทคนิคและข้อกฎหมายโดยคณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้แต่ละฝ่ายนำเสนอหลักฐานข้อกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดเส้นเขตทางทะเลซึ่งฝ่ายไทยได้เตรียมเอกสารพร้อมแล้วและจะมีการสรุปประเด็นต่างๆรวมถึงตอบข้อสักถามของคณะกรรมการประนอมโดยเฉพาะหลักการที่แต่ละฝ่ายใช้ในการกำหนดเส้นเขตแดนที่ต่างอ้างสิทธิ์ขณะที่นายศิริศักดิ์จะเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมในวันที่17ตุลาคมนี้ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมยังคงเดินหน้าไปตามขั้นตอนของกฎหมายส่วนกระแสข่าวการล้มการเลือกตั้งเป็นเพียงประเด็นที่มีการพูดคุยกันบนโลกออนไลน์ยังไม่มีการยื่นเรื่องร้องเรียนเข้ามาน
9: ายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์และความพยายามยื่นตรวจสอบให้การเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมเป็นโมฆะโดยอ้างประเด็นการเมืองแทรกแซงว่าภาพรวมการเลือกตั้งที่ผ่านมามีผู้มาใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นอย่างมากถึงร้อยละ500-600ถือเป็นสัญญาณที่ดีและผลคะแนนที่ออกมาค่อนข้างชัดเจนขณะนี้สำนักงานประกันสังคมอยู่ระหว่างกระบวนการรวบรวมคะแนนตามระเบียบซึ่งหากมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยก็เชื่อว่าไม่มีน้ำหนักพอที่จะเปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้งได้สำหรับกระแสข่าวเรื่องการล้มการเลือกตั้งนั้นเป็นเพียงประเด็นที่มีการพูดคุยกันบนโลกออนไลน์ยังไม่มีการยื่นเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นทางการเข้ามาทุกอย่างยังคงเดินหน้าไปตามขั้นตอนของกฎหมายส่วนประเด็นที่สำนักงานประกันสังคมจะตรวจสอบความเชื่อมโยงทางการเมืองของผู้สมัครกับพรรคการเมืองนายจุลพันธ์ชี้แจงว่าเป็นการตอบประเด็นคำถามนำของสื่อมวลชนซึ่งตามขั้นตอนปกติจะต้องมีการตรวจคุณสมบัติตามระเบียบข้อบังคับอยู่แล้วเช่นการตรวจสอบว่าไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือไม่ได้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองส่วนการเป็นเพียงสมาชิกพรรคการเมืองหรือการที่นักการเมืองช่วยรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิไม่ได้มีข้อห้ามไว้ในระเบียบจึงสามารถทำได้และไม่ถือเป็นความผิด
10: กระบวนการนี้เนี่ยสำนักงานประกันสังคมมีหน้าที่ในการที่จะดำเนินการในการรวบรวมคะแนนรวบรวมอะไรต่างๆเนี่ยโดยไม่ให้มีข้อผิดพลาดไม่ว่าจะมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยตรงไหนก็ตามเนี่ยไม่มีนัยยะเพียงพอที่จะเปลี่ยนเรื่องของผลการเลือกตั้งได้สองก็คือในประเด็นที่ตั้งประเด็นไว้เมื่อสักครู่เนี่ยมันเป็นประเด็นที่คุยกันในโลกออนไลน์เท่านั้นยังไม่มีกระบวนการในการเดินเรื่องเพื่อมีข้อร้องเรียนใดๆซึ่งทั้งนี้มันทุกอย่างมันอยู่ตามกระบวนการตามกฎหมายตรวจสอบได้ตามระเบียบข้อบังคับเท่านั้นเป็นสมาชิกพรรคได้ครับไม่ได้มีความผิดอะไร
9: ขณะที่สำนักงานประกันสังคมเปิดเผยขั้นตอนการดำเนินงานภายหลังการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาโดยวันที่19ตุลาคมนี้เป็นวันสุดท้ายที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและประจำกรุงเทพมหานครจะรายงานผลคะแนนระดับจังหวัดจากนั้นวันที่20ถึง30ตุลาคมจะมีการตรวจสอบผลคะแนนพร้อมจัดทำรายงานผลการรวมคะแนนการเลือกตั้งตามลำดับคะแนนจากมากไปน้อยเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาออกประกาศผลการรวมคะแนนการเลือกตั้งจากนั้นภายในเดือนพฤศจิกายนจะประชุมสรุปผลการรวมคะแนนและเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณารับรองผลคะแนนและออกประกาศผลการรวมคะแนนการเลือกตั้งพร้อมประกาศบัญชีบุคคลสำรองผู้แทนฝ่ายในจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนทั้งนี้เมื่อประกาศรับรองผลการเลือกตั้งแล้วผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วสามารถยื่นคำคัดค้านเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งภายใน7วันนับแต่วันที่ประกาศหากไม่มีการคัดค้านสำนักงานประกันสังคมจะเสนอรายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้งฝ่ายในจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนจากผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดฝ่ายละ7ลำดับต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมพร้อมย้ำว่าจะดำเนินการตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้นิตยาคุณสิมรายงาน
11: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนตกหนักในช่วงเย็นถึงค่ำวันนี้ขณะที่ในพื้นที่ภาคใต้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนตามฤดูกาลแล้วคาดว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนหลัง20ตุลาคมเป็นต้นไป
13: นายสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศและรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงแนวโน้มสภาพอากาศประเทศไทยในวันนี้ว่าบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนตกช่วงเย็นถึงค่ำและอาจมีฝนตกหนักในช่วงระยะเวลาสั้นๆในลักษณะฝนปลายฤดูจึงขอให้ประชาชนระมัดระวังการเดินทางสัญจรจากนั้นตั้งแต่วันที่16ถึง17ตุลาคมเป็นต้นไปฝนทางตอนบนของประเทศจะเริ่มลดลงโดยภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือสภาพอากาศจะเริ่มแห้งลงอย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกยังอาจมีฝนตกแปรปรวนสลับทุก 3-4 วันไปจนถึงช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนก่อนจะเข้าสู่ฤดูหนาวเต็มตัวโดยยืนยันว่ายังไม่มีปัจจัยก่อให้เกิดอุทกภัยขนาดใหญ่ในระยะนี
14: ้ในช่วงนี้ที่ต้องเฝ้าระวังนะครับเรื่องของสภาวะอากาศในช่วงนี้ก็พื้นที่ภาคกลางนะครับทางด้านซีกตะวันตกไม่ว่าจะเป็นทางด้านอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็เพชรบุรีนะครับก็ยังมีเรื่องของฝนตกหนักฝนสะสมได้นะครับเพราะนั้นก็ระวังเรื่องอย่างแรกก็คือเรื่องของน้ำป่านะครับอย่างที่สองก็คือเรื่องของพื้นที่ลุ่มที่อยู่ใกล้ทางน้ำนะครับซึ่งมีน้ำสูงอยู่แล้วยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าสถานการณ์ฝนยังมีสะสมเข้ามาอยู่ในช่วงของสัปดาห์นี้นะครับส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับก็คงเป็นฝนตกหนักในช่วงสั้นๆในช่วงของวันที่13ถึงวันที่15นะครับก็เพิ่มความระวังในการสัญจร
13: ผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศและรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยายังกล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับภาคใต้ได้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนต่างฤดูกาลแล้วโดยเฉพาะตั้งแต่จังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีลงไปซึ่งจะมีฝนตกหนักบางแห่งและคาดว่าฝนจะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนหลังวันที่20ตุลาคมเป็นต้นไปส่วนคลื่นลมในทะเลอันดามันบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงเกือบ2เมตรขอให้ชาวเรือและนักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการออกเรือในช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองนันทภาแสนตุ้มรายงาน
12: กรมชลประทานลดการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทลงมาอยู่ในอัตรา 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลง
15: นายวรพจน์เพชรนรชาติรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่องหลังปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลงวันนี้ที่สถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน1,684 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มลดลงกรมชลประทานจึงทยอยลดการระบายน้ำผ่านสถานี43เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทลงมาอยู่ในอัตรา 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนขณะที่เขื่อนพระราม6ในลุ่มน้ำป่าสักจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระบายน้ำอยู่ที่478ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยแม่น้ำป่าสักไหลมารวมกับแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนจะไหลลงสู่สถานี C29B อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีบริเวณจุดวัดน้ำเจ้าพระยาก่อนไหลผ่านกรุงเทพมหานครปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 1,640 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังยังคงเร่งสูบและผลักดันน้ำออกจากชุมชนโดยได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมอีก97เครื่องตามข้อร้องขอของประชาชนในหลายพื้นที่พร้อมประสานหน่วยงานต่างๆและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วมสำหรับการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบหน่วยงานต่างๆได้พิจารณาสถานการณ์น้ำในทุกพื้นที่ที่เชื่อมโยงกันเพื่อหาแนวทางเร่งระบายน้ำที่ยังท่วมขังและตกค้างอยู่ในระบบให้ลดลงโดยเร็วที่สุดทั้งการควบคุมระดับน้ำการสูบและผลักดันน้ำการเปิดทางระบายน้ำให้ไหลออกสู่ทะเลอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมประสานการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุดทั้งนี้กรมชลประทานยังคงเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพและบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งการเร่งระบายน้ำท่วมขังการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียและการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยยืนยันจะยังคงระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วที่สุดและช่วยให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติปิยาพันยางเทียนรายงาน
12: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแล้วกว่า 390,000 ครัวเรือนวงเงิน 3,037 ล้านบาทครอบคลุม42จังหวัดทั่วประเทศ
16: นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปภ.ร่วมกับธนาคารออมสินเร่งรัดขับเคลื่อนการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลวันนี้เวลา 7:30 น.ธนาคารออมสินได้ทำการโอนเงินเยียวยาแล้วรวม 390,366 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 3,037 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่ประสบภัย42จังหวัดทั่วประเทศนอกจากนี้ปภ.ได้จัดส่งชุดข้อมูลผู้ประสบอุทกภัยให้แก่ธนาคารออมสินเพิ่มเติมเพื่อเตรียมดำเนินการโอนเงินเยียวยาอีกจำนวน 149,911 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 1,078 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่17จังหวัดได้แก่กำแพงเพชรฉะเชิงเทราเชียงรายเชียงใหม่ตราดนครนายกน่านปทุมธานีปราจีนบุรีพิจิตรเพชรบูรณ์สระแก้วสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีอุทัยธานีรวมถึงกรุงเทพมหานครเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครจะมีการโอนเงินเยียวยาให้แก่ผู้ประสบภัยจำนวน 65,778 ครัวเรือนทางนี้ธนาคารออมสินจะเริ่มทยอยโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับผู้ที่มีข้อมูลครบถ้วนตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
12: กรมปศุสัตว์เร่งฟื้นฟูสุขภาพสัตว์และเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วมกว่า 30,000 รายพร้อมเปิดช่องทางแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ตลอด24ชั่วโมง
17: นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคนอธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยและทรงมีพระเมตตาต่อประสบกรณิกรและสัตว์เลี้ยง ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมปศุสัตว์ให้การช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่องโดยสนับสนุนเสบียงอาหารสัตว์และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นพร้อมดูแลสุขภาพสัตว์ในพื้นที่ประสบภัยอย่างทั่วถึงโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์กรมปศุสัตว์ได้รายงานผลกระทบด้านปศุสัตว์จากสถานการณ์น้ำท่วมน้ำไหลหลากและน้ำท่วมขังมีจังหวัดได้รับผลกระทบ30จังหวัด142อำเภอเกษตรกรกว่า 30,000 รายโดยได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนนับตั้งแต่เกิดอุทกภัยพร้อมสนับสนุนหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน 450,420 กิโลกรัมอพยพสัตว์กว่า 1,300,000 ตัวสนับสนุนชุดส่งเสริมสุขภาพสัตว์ประกอบด้วยแร่ธาตุยาปฏิชีวนะวิตามิน 118,057 ชุดรวมถึงการรักษาสัตว์และมอบถุงยังชีพสัตว์อธิบดีกรมปศุสัตว์ยังเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่เร่งสำรวจความเสียหายและบูรณาการกับหน่วยงานท้องที่ท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูสุขภาพสัตว์เลี้ยงและอาชีพเกษตรกรพร้อมดำเนินการเยียวยาตามระเบียบกระทรวงการคลังรวมถึงกำชับให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงข้อมูลการเลี้ยงสัตว์เพื่อรับความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีและเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ที่อาจเกิดขึ้นหลังน้ำลดเพื่อป้องกันความสูญเสียเพิ่มเติมโดยเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัยและต้องการความช่วยเหลือจากกรมปศุสัตว์สามารถติดต่อสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกรมปศุสัตว์หมายเลขโทรศัพท์026534444ต่อ3315หรือแจ้งขอรับความช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงชวนันท์มาลีรายงาน
12: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเผยสถานการณ์น้ำ3ลุ่มน้ำอย่างปกติกำชับเฝ้าระวังน้ำหลากในช่วงนี้ถึงเดือนพฤศจิกายนเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
18: วันนี้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยของสำนักงานชลประทานที่17ว่าสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำสายบุรีลุ่มน้ำบางนาราและลุ่มน้ำโกลกขณะนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ยังต้องเฝ้าระวังปริมาณฝนสะสมและความเสี่ยงน้ำหลากในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน2569ซึ่งบางพื้นที่อาจมีฝนสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติทั้งนี้สำนักงานชลประทานที่17ได้ติดตามระดับน้ำปริมาณฝนสะสมสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำการคาดการปริมาณน้ำท่าและระดับน้ำขึ้นน้ำลงพร้อมเตรียมความพร้อมสถานีตรวจวัดระดับน้ำและระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อให้สามารถประเมินสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างทันท่วงทีผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการน้ำอย่างรอบด้านทั้งการป้องกันและรับมืออุทกภัยควบคู่กับการเตรียมรับมือภัยแล้งพร้อมกำหนดจุดเสี่ยงเตรียมแผนสำรองและบูรณาการความช่วยเหลือประชาชนโดยให้อำเภอทั้ง13แห่งติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่อุปกรณ์และแผนช่วยเหลือประชาชนให้พร้อมปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั้งนี้จังหวัดได้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลและความเข้าใจสถานการณ์ที่ถูกต้องและทำให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดปภิชานันทเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
12: กรมอนามัยร่วมกับกรมควบคุมโรคและหน่วยงานในจังหวัดเชียงรายลงพื้นที่อำเภอแม่สายติดตามสถานการณ์สารหนูปนเปื้อนในแม่น้ำสายเผยระบบประปาหมู่บ้านที่ใช้น้ำบาดาลเป็นแหล่งน้ำดิบ38ระบบใน3อำเภอผ่านเกณฑ์เร่งยกระดับน้ำสะอาดปลอดภัยนายแพทย์ทิติแสวงธรรมอธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่ากรมอนามัยให้ความสำคัญกับการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคและการป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการปนเปื้อนสารเคมีในสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สารหนูในแม่น้ำสายซึ่งต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดควบคู่กับการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชนกรมอนามัยจึงร่วมกับกรมควบคุมโรคสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่เทศบาลตำบลแม่สายและองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างเพื่อติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมเฝ้าระวังคุณภาพน้ำและตรวจติดตามคุณภาพน้ำตั้งแต่แหล่งน้ำดิบจนถึงจุดใช้น้ำและนำผลตรวจมาวางมาตรการแก้ไขอย่างเหมาะสมพร้อมขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการและเลือกใช้น้ำจากแหล่งที่ผ่านการตรวจสอบเพื่อร่วมกันลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและสร้างความมั่นใจในการเข้าถึงน้ำสะอาดอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ผลการเฝ้าระวังที่ผ่านมาพบว่าระบบประปาหมู่บ้าน38ระบบใน3อำเภอได้แก่แม่สายเชียงแสนและเวียงเชียงรุ้งซึ่งใช้น้ำบาดาลเป็นแหล่งน้ำดิบมีผลตรวจสารหนูผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมดอย่างไรก็ตามผลตรวจดังกล่าวครอบคลุมเฉพาะระบบที่ได้รับการตรวจสอบจึงยังจำเป็นต้องเฝ้าระวังแหล่งน้ำอื่นๆอย่างต่อเนื่องโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ยังเน้นให้ความรู้ประชาชนว่าการตรวจพบสารหนูในแม่น้ำสายไม่ได้หมายความว่าน้ำประปาทุกระบบจะมีสารหนูเกินมาตรฐานโดยควรเลือกใช้น้ำดื่มและน้ำประกอบอาหารจากแหล่งที่มีผลตรวจยืนยันคุณภาพและหลีกเลี่ยงการใช้น้ำจากแม่น้ำสายโดยตรงตามประกาศเตือนของจังหวัดนอกจากนี้กรมอนามัยได้ตรวจคุณภาพน้ำด้วยชุดทดสอบภาคสนามพร้อมเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทั้งด้านสารหนูและการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียควบคู่กับการสนับสนุนระบบประปาหมู่บ้านตามแนวทาง 3C ได้แก่เคลียร์การจัดการระบบประปาให้สะอาดตามหลักวิชาการคลีนการผลิตน้ำให้ได้มาตรฐานคุณภาพและคอรีนการควบคุมคอรีนอิสระคงเหลือเพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรคอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
19: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุของกองทัพอิสราเอลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าไม่เห็นด้วยกับการที่อิสราเอลจะชิงโจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งทั่วไปของอิสราเอลในวันที่27ตุลาคมนี้หลังคู่แข่งทางการเมืองกล่าวหาว่าเขาพยายามสร้างสถานการณ์การเผชิญหน้าทางทหารก่อนการเลือกตั้งทั่วไปที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูยืนยันว่าอิสราเอลพร้อมตอบโต้อย่างรุนแรงหากอิหร่านและกลุ่มติดอาวุธที่อิหร่านให้การสนับสนุนเปิดฉากโจมตีอิสราเอลซึ่งในเวลานี้มีรายงานว่ากลุ่มติดอาวุธที่เป็นพันธมิตรของอิหร่านกำลังวางแผนโจมตีอิสราเอลก่อนการเลือกตั้งทั่วไปกระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์กออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าหากสหรัฐต้องการที่จะสำรวจทรัพยากรธรรมชาติบนเกาะกรีนแลนด์ดินแดนกึ่งปกครองตนเองของเดนมาร์กจะต้องดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายของเดนมาร์กและกรีนแลนด์เท่านั้นพร้อมย้ำว่าข้อตกลง3ฝ่ายที่เห็นชอบร่วมกันเมื่อเดือนที่แล้วที่ให้สหรัฐเพิ่มกำลังทหารบนเกาะกรีนแลนด์ไม่ได้มอบสิทธิพิเศษใดๆให้กับนักลงทุนจากสหรัฐที่เหนือกว่านักลงทุนจากสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้และสหภาพยุโรปในการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติของเกาะกรีนแลนด์ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าการสำรวจน้ำมันก๊าซธรรมชาติและแร่ธาตุมหาศาลในเกาะกรีนแลนด์กำลังจะเริ่มขึ้นในเร็ววันนี้พร้อมกล่าวยกย่องถึงผลประโยชน์ของสหรัฐจากการลงนามข้อตกลงด้านความมั่นคงกับเดนมาร์กและกรีนแลนด์เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาทางการยูเครนเปิดเผยว่า SpaceX บริษัทด้านการขนส่งทางอวกาศเทคโนโลยีการสื่อสารและปัญญาประดิษฐ์สัญชาติอเมริกันของนายอีลอนมัสก์มหาเศรษฐีระดับโลกจำกัดการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านเครือข่ายดาวเทียมวงโคจรต่ำ Starlink ในยูเครนเมื่อวันพุธที่ผ่านมาจนส่งผลกระทบต่อภารกิจโจมตีและป้องกันภัยทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของยูเครนด้านประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนกล่าวว่าการจำกัดการใช้บริการระบบ Starlink สำหรับกองทัพยูเครนถือเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่และจะนำมาซึ่งการสูญเสียของประชาชนจำนวนมากขณะที่นายอีลอนมัสก์อ้างว่าระบบ Starlink อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลสหรัฐดังนั้นข้อจำกัดการใช้งานหรือการควบคุมความเร็วของระบบ Starlink จะถูกกำหนดโดยกองทัพสหรัฐและท้ายที่สุดจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของประธานาธิบดีสหรัฐสำนักข่าว AFP รายงานว่านางคลอเดียชัยบามประธานาธิบดีของเม็กซิโกสั่งการให้บริษัทเทคโนโลยีอาทิเมตาติ๊กต็อก X และ Microsoft ดำเนินการลบเนื้อหาที่เป็นการส่งเสริมให้เกิดความรุนแรงในสถานศึกษารวมถึงการล่วงละเมิดการฆ่าตัวตายการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์และเนื้อหาที่แสดงความเกลียดชังในบัญชีผู้ใช้งานของเยาวชนออกจากแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียโดยกำหนดระยะเวลา1เดือนหากไม่ปฏิบัติตามจะถูกลงโทษทั้งนี้เม็กซิโกเผชิญเหตุการณ์ความรุนแรงในโรงเรียนหลายครั้งนับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาโดยเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาเกิดเหตุชายวัย18ปีจำนวน2คนใช้อาวุธมีดโจมตีในโรงเรียนแห่งหนึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1รายและบาดเจ็บ4รายซึ่งเหตุการณ์ความรุนแรงในโรงเรียนถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักในเม็กซิโกต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
20: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการเดนมาร์กโอเพ่น2026ในรอบแรกหญิงเดี่ยวหมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ9ของโลกเอาชนะเดวิกาสิหักมือ35ของโลกจากอินเดีย2ต่อ0เกม21-13และ21-14ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับริโกกุนจิมือ21ของโลกจากญี่ปุ่นในวันนี้ส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่เมซ้ายสุภนิดาเกตทองมือ26ของโลกแพ้ให้กับปูตรีกุสุมาวาดานีมือ6ของโลกจากอินโดนีเซีย0ต่อ2เกม16-21และ13-21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายด้านชายเดียวพนิชพลธีระรัศกุลมือ18ของโลกโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมตบเอาชนะนัดเหงียนมือ25ของโลกจากไอร์แลนด์2ต่อ1เกม19-21 21-17และ21-16ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปเจองานยากอย่างคริสโตโปปอฟมือ3ของโลกจากฝรั่งเศสในวันนี้ขณะที่ชายคู่พีรัชชัยสุขพันธ์กับภคพลธีระรัศกุลคู่มือ33ของโลกเอาชนะลีเจ๋อฮุยกับหยางโปซวนคู่มือ16ของโลกจากไชนีสไทเป

ไปถล่มเอาชนะลาสลินจากออสเตรียถึงถิ่น6ประตูต่อ3มี6คะแนนเต็มจาก2นัดอยู่ที่5ส่วนลินแพ้รวด2นัดยังไม่มีแต้มรั้งอันดับ32ส่วนผลคู่อื่นที่น่าสนใจโรม่าแพ้เรอัลมาดริด3ประตูต่อ4แมนเชสเตอร์ซิตี้แพ้ปารีสแซงต์แชร์แมง2ประตูต่อ4แอสตันวิลล่าถล่มเฟเนบาเช่6ประตูต่อ0และโบโลกริมชนะดอร์ทมุนด์1ประตูต่อ0การแข่งขันฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกอีลิตรอบลีกสเตจนัดที่2สิงห์เจ้าท่าการท่าเรือ FC ยังหาชัยชนะนัดแรกในบอลถ้วยเอเชียไม่เจอบุกไปแพ้คาชิวะเรโซยับเยิน1ประตูต่อ5ทำให้ท่าเรือแข่ง2นัดยังไม่มีแต้มรั้งรองบ้วยของตารางคะแนนทำให้ผลงานสโมสรไทยใน AFC แชมเปี้ยนลีกอีลิต3ทีมผ่าน2นัดยังไม่มีทีมใดชนะเลยบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมี1แต้มจากการเสมอ1แพ้1และราชบุรี FC กับการท่าเรือแพ้รวด2นัดไม่มีแต้มงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอล AFC Champions League 2รอบแบ่งกลุ่มF นัดที่2ระหว่าง BG ปทุมยูไนเต็ดตัวแทนจากไทยพบแอดิเลดยูไนเต็ดตัวแทนจากออสเตรเลียโดยการแถลงข่าวครั้งนี้นำโดยวลาดิเมียร์บูโยวิชหัวหน้าผู้ฝึกสอนและลูคัสอันเดอร์เซนกองกลางของทีมร่วมแถลงข่าวโดยบูโยวิชกล่าวว่าทีมได้ใช้ช่วงพักเบรกตามปฏิทิน FIFA Day ในการพัฒนาศักยภาพของทีมปรับปรุงข้อบกพร่องและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นโดยตั้งเป้าหมายที่จะทำผลงานให้เป็นที่น่าพอใจในการแข่งขันนัดนี้แม้การเจอกับแอดิเลดจะเป็นงานที่ยากแต่การได้เล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลก็จะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดและคว้า3แต้มให้ได้สำหรับการแข่งขันฟุตบอล AFC Champions League 2รอบแบ่งกลุ่มF นัดที่2ระหว่าง BG ปทุมยูไนเต็ดพบแอดิเลดยูไนเต็ดจะมีขึ้นในวันนี้ที่สนาม True BG Stadium เวลา 19:15 น.ถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport นายมงคลวิมลรัตน์อธิบดีกรมพละศึกษามอบโอวาทกับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ก่อนการเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศนักเรียนโลกระหว่างวันที่17-26ตุลาคมนี้ณเมืองซูโจสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยทัพนักเตะไทยชุดนี้มีจำนวน20คนโดยมีโค้ชต้นสุกฤตโยธีเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนสำหรับผลงานของทีมฟุตบอลนักเรียนไทยครั้งที่ผ่านมาจบด้วยอันดับ21จากทั้งหมด36ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันโดยครั้งนี้ทีมนักเรียนไทยอยู่สาย A ร่วมกับบราซิลเบนินและเฮติซึ่งทีมนักเรียนไทยเก็บตัวมาเป็นเวลา1เดือนและลงทีมอุ่นเครื่องไปทั้งหมด6นัดคาดว่าจะสร้างผลงานทำอันดับให้ดีกว่าครั้งที่ผ่านมาความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18-24ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งเจ้าภาพจัดการแข่งขันทั้งหมด18ชนิดกีฬาชิง492เหรียญทองทัพไทย265คนเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาในส่วนของพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในวันที่18ตุลาคมนี้ที่สนามกีฬาปาโลมามิซูโฮะโดยทัพไทยเลือกให้จักรินดัมบุนีนักกรีฑาพาราทีมชาติไทยผู้พิการทางสายตาคลาส T13 เจ้าของ2เหรียญทองในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่4ที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นผู้ถือธงชาติไทยนำขบวนนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามโดยจักรินดัมมุนีกล่าวว่าเป็นเกียรติที่ได้รับหน้าที่ถือธงชาติไทยส่วนในการแข่งขันจะลงสนาม2รายการเป็นการป้องกันแชมป์วิ่ง100เมตรและ400เมตรชายคลาส T13 ขณะที่การกีฬาแห่งประเทศไทยได้เปิดให้บริการศูนย์อำนวยการและศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาหรือศูนย์ไทเฮ้าที่เมืองนาโกย่าเพื่อให้บริการนักกีฬาในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการอย่างเต็มที่โดยมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ทัพนักกีฬาไทยวางเป้าหมายไว้ไม่น้อยกว่าครั้งที่แล้วที่ทำไว้27เหรียญทองสมาคมกีฬาพิคเกิลบอลจัดการแข่งขันพิคเกิลบอลไทยแลนด์แกรนด์โอเพ่น2026ที่เซ็นทรัลเวิลด์พลัสชั้น7ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์มีนักกีฬาจากหลายประเทศเข้าร่วมการแข่งขันรวมกว่า500คนชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทนายทยาทิพย์สุวรรณนายกสมาคมกีฬาพิคเกิลบอลกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้มุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาไทยเปิดโอกาสให้นักกีฬาทั้งชาวไทยและต่างชาติได้แข่งขันตามมาตรฐานสากลพร้อมขยายฐานผู้เล่นให้ครอบคลุมทุกเพศทุกวัยและผลักดันกีฬาพิ

0: ื่อนบอลไทยสู่การแข่งขันระดับภูมิภาคในอนาคตสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัท KFU จำกัดผู้นำเข้าแบรนด์คิสปี้ครีมเตรียมจัดการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J60 โดยมีการต้อนรับทัพนักหวดทั้งชายและหญิงอายุระหว่าง 13-18 ปีจากหลากหลายประเทศร่วมประชันฝีมือระหว่างวันที่ 17-31 ตุลาคมที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและสตูลลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:07 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร70เซนติเมตรและเวลา 19:44 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร1เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:41 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง51เซนติเมตรและเวลา 15:40 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร43เซนติเมตร วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:11 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 17:59 น.
4: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี11000ตั้งแต่บัดนี้ถึง31ตุลาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086366-9314และ089444-3201สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือสำนักงานปปส.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน5อัตราเจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงาน8อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน5อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในทุกสาขาวิชาและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน1อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกับที่กพ.รับรองในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมหรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ที่ oncb.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง19ตุลาคมนี้กรมทางหลวงรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการกลุ่มงานเทคนิคทั่วไปตำแหน่งพนักงานโยธา70ตำแหน่งปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอัตราเงินเดือน 16,700 บาทคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้สมัครต้องมีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธาสาขาวิชาสำรวจหรือสาขาวิชาการก่อสร้างผู้สนใจสมัครได้ที่เว็บไซต์ doh.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่19ถึง26ตุลาคมนี้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570ภายใต้แนวคิด The Power of Women Transforming Thailand ในระดับจังหวัดและระดับประเทศจะส่งแบบเสนอชื่อพร้อมผลงานได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10ตามพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง12พฤศจิกายนนี้ดูรายละเอียดการสมัครและดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อได้ที่ shortur.asia/lahsg สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานแรงงานหญิงเด็กและเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานกองคุ้มครองแรงงานหมายเลขโทรศัพท์02660-2052หรือที่สายด่วน1506-3ในวันและเวลาราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
3: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง2ก่อน5หลังวันล้างมือโลก ท่านผู้ฟังครับวันล้างมือโลกตรงกับวันที่15ตุลาคมของทุกปีจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีคริสตศักราช2008ณเมืองสตอกโฮล์มประเทศสวีเดนโดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UN พร้อมกันนี้ได้มีการกำหนดให้เป็นปีสากลแห่งการรักษาอนามัยด้วยเพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาคมโลกเห็นถึงความสำคัญของการล้างมือด้วยสบู่ว่าจะช่วยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้รวมถึงต้องการสร้างวัฒนธรรมการล้างมือให้สะอาดถูกสุขอนามัยขึ้นทั่วโลกการล้างมืออย่างถูกวิธีด้วยน้ำและสบู่สามารถใช้หลัก2ก่อน5หลัง7ขั้นตอนได้ดังนี้2ก่อนได้แก่ก่อนรับประทานอาหารและก่อนเตรียมปรุงอาหาร5หลังได้แก่หลังเข้าห้องน้ำหลังไอหรือจามหลังสัมผัสหรือเล่นกับสัตว์เลี้ยงหลังสัมผัสสิ่งสกปรกหรือหลังทิ้งขยะและหลังกลับมาจากนอกบ้านหรือหลังเยี่ยมผู้ป่วยในสถานพยาบาลการล้างมือสำคัญอย่างมากสามารถป้องกันการติดเชื้อโรคต่างๆเช่นแบคทีเรียไวรัสและเชื้อราอาศัยอยู่บนมือและสามารถแพร่กระจายไปสู่ร่างกายผ่านการสัมผัสตาจมูกหรือปากการล้างมือจะช่วยกำจัดเชื้อโรคเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อมีเชื้อโรคติดอยู่ที่มือการสัมผัสกับคนอื่นหรือวัตถุต่างๆจะทำให้เชื้อโรคแพร่กระจายไปสู่ผู้อื่นได้การล้างมือจึงเป็นการช่วยป้องกันไม่ให้โรคระบาดแพร่กระจายการล้างมือเป็นประจำจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคติดต่อทางเดินหายใจโรคท้องเสียและโรคผิวหนังต่างๆและช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันการล้างมือเป็นการฝึกให้ร่างกายคุ้นเคยกับเชื้อโรคในปริมาณที่น้อยทำให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันได้ดีขึ้นสำหรับเคล็ดลับมือสะอาดปราศจากเชื้อโรคก่อนล้างมือควรถอดแหวนสร้อยข้อมือหรือนาฬิกาออกใช้น้ำและสบู่หรือแอลกอฮอล์ล้างมือเป็นเวลา 40-60 วินาทีและปฏิบัติตาม7ขั้นตอนล้างมือที่ถูกวิธีคือล้างฝ่ามือด้านหน้าฟอกหลังมือและง่ามนิ้วด้านหลังฟอกง่ามนิ้วมือบริเวณตรงกลางฟอกนิ้วและข้อนิ้วมือด้านหลังฟอกรอบนิ้วหัวแม่มือฟอกปลายนิ้วและเส้นลายฝ่ามือฟอกรอบข้อมือและเช็ดมือด้วยผ้าสะอาดท่านผู้ฟังครับจะเห็นได้ว่าการล้างมืออย่างถูกวิธีเป็นมาตรการป้องกันที่มีประสิทธิภาพสูงนอกจากช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคและลดโอกาสการเจ็บป่วยจากโรคต่างๆแล้วยังสามารถช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดเชื้อด้วยครับจบบทความประจำวันเรื่อง2ก่อน5หลังวันล้างมือโลกเรียบเรียงและนำเสนอโดยยุทธพรบานเย็นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยradiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ศูนย์กระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
5: ระวังนะลูก
6: ค่อยๆวิ่งนะลูก
5: อย่าปีนสูงนะ
6: เดี๋ยวล้มนะลูก
7: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: ร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตรบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11 นาฬิกาเป็นต้นไป
4: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวยุทธพรบรรเย็นและพฤทธิ์แก้วพิบูลอา

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังรายการเส้นทางสุขภาวะรายการที่จะนำคุณสู่หนทางชีวิตที่เป็นสุขพร้อมมีสุขภาพที่ดี

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Together ที่ FM 93.5 MHz Art and Culture Radio สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสุขภาพดีไปด้วยกันกับดีเจเจี๊ยบรัชนีนะคะ13:00 น.ถึง14:00 น.วันจันทร์ถึงวันศุกร์พอข่าวเที่ยงจบเราก็มาพบกันที่นี่ชั่วโมงนี้ลิงก์สัญญาณไปที่ FM 95.5 MHz ด้วยเราเริ่มกันด้วยงานเพลงที่ดีต่อใจนะคะดีต่อใจกับงานของไมเคิลโบตันชื่อเพลง A Love So Beautiful นะคะอีกเพลงหนึ่งซึ่งนำมาเริ่มรายการก็คือเพลงของกูริโออิเกเซียส I Want To Know What Love Is นะคะซึ่งอยู่ในอัลบั้ม Romantic Classicไพเราะทั้งสองเพลงเลยขอบคุณสำหรับการทักทายกันนะคะสื่อสารกันในช่องทางเดิมค่ะที่ LINE 935AD หรือจะเป็น SMS 4689935รวมทั้งทางหน้าเพจ Facebook รายการ Afternoon Delight ก็ได้นะคะก็ได้ทุกช่องทางละค่ะขอบคุณที่ทักทายกันนะคะวันนี้ก็มีเรื่องราวต่างๆนะคะคุณผู้ฟังทักเข้ามาทั้งรายงานสภาพอากาศทั้งเรื่องอาหารการกินรวมทั้งเรื่องอื่นๆด้วยซึ่งวันนี้เนี่ยตรงกับวันล้างมือโลกก็มีคนส่งมาให้ได้ดูนะคะเกี่ยวกับเรื่องวันสำคัญวันนี้วันล้างมือโลกเมื่อสักครู่ถ้าใครฟังในช่วงข่าวภาคเที่ยงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะมีบทความเกี่ยวกับเรื่องวันล้างมือโลกเนี่ยนะคะอาจจะตรงกับวันที่15ตุลาคมของทุกปีค่ะโดยปีนี้ก็จะมีการดำเนินกิจกรรมภายใต้คำขวัญ20วินาทีเพื่อภารกิจมือสะอาดมือจะสะอาดนั้นก็ไม่ต้องอะไรมากเลยนะคะเขาบอกว่าแค่ล้างมือด้วยน้ำกับสบู่แค่นั้นเองนะคะมือก็จะสะอาดแล้วแต่ว่าควรที่จะล้างบ่อยๆแล้วก็ล้างให้ถูกวิธีการนะคะเขาจะมีขั้นตอนที่กำหนดไว้20นาทีเป็นอย่างน้อยเนี่ยกับ7ขั้นตอนด้วยกันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะเราก็มาเน้นย้ำกันเพื่อที่จะได้มือสะอาดแล้วก็ปราศจากการติดเชื้อลดการแพร่กระจายของโรคติดต่อก็หันมาล้างมือกันนะคะส่วนใหญ่เราจะเห็นพวกบุคลากรในวงการแพทย์นะคะเราจะเห็นหมอเนี่ยล้างมือบ่อยมากเลยสังเกตดูสิคะเวลาที่เราไปพบหมอเนี่ยจะล้างมือบ่อยแล้วก็ล้างด้วยสบู่นะคะแล้วก็แอบสังเกตเหมือนกันอ๋อก็ต้องมีสเต็ปมีวิธีการล้างไม่ใช่แค่สักแต่ว่าล้างนะคะก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะเชิญชวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งอ๋อเขามีหลักการจำ2ก่อน5หลังคือการล้างมือเป็นประจำเนี่ยจะช่วยตัดวงจรโรคทางเดินอาหารและทางเดินหายใจโดยควรล้างมือในช่วงเวลาสำคัญ2ก่อนก็คือก่อนเตรียมหรือปรุงอาหารแล้วก็ก่อนรับประทานอาหารส่วน5หลังนะคะก็จะเป็นหลังจากเข้าห้องน้ำห้องส้วมนะคะหลังหยิบจับสิ่งสกปรกหลังเยี่ยมผู้ป่วยหลังสัมผัสหรือเล่นกับสัตว์เลี้ยงแล้วก็
หลังกลับมาจากนอกบ้านอันนี้คือหลักการ2ก่อน5หลังที่ควรจะจำที่ควรจะจำขอบคุณสำหรับข้อมูลที่ได้แบ่งปันส่งมาให้ดีเจทางไลน์ 935AD

Love is love สั้นๆ นะคะเข้าใจง่ายรักแบบไม่มีเงื่อนไขคือสรุปว่ารักก็คือรักนั่นแหละนะคุณฟังคงเคยได้ยินเพลงดวงใจใช่ไหมคะดวงใจเพลงไทยเรานี่แหละเพลงเก่าที่เขาบอกว่าดวงใจทุกคนมีสิทธิ์จะรักกันได้เนี่ยใช่เลยใช่เลยนะคะเข้ากับเพลงนี้เลยงานของ Culture Club กับ Love is Love มาตามหลัง Linda Ronstadt Love is Eros เพลงนี้เขาเปรียบว่าความรักเหมือนดอกกุหลาบนะคะคือดอกกุหลาบความรักเนี่ยมันใช้กุหลาบมาเป็นสิ่งแทนได้แล้วดอกกุหลาบเนี่ยเราเคยคุยกันส่วนใหญ่ก็จะคุยกันในช่วงวันวาเลนไทน์ใช่ไหมคะว่าดอกกุหลาบเขาจะแทนความรักโดยการนับดอกกี่ดอกหมายถึงอะไรยังไงเนี่ยเราก็เคยนำมาคุยกันขอบคุณที่บอกว่าชอบทั้งลินดาและบอยจอร์จนะคะขอบคุณอาหารที่ส่งมาให้ด้วยได้รับแล้วนะคะได้รับทางนี้ทาง LINE 935 AD แถวๆซอยรังน้ำนี่เขามีก๋วยเตี๋ยวราดหน้านะเส้นหมี่ราดหน้าหมูเลือกได้เฉพาะก้านผักคะน้าโอ้ก็มาแต่ก้านเลยเนี่ยส่งภาพมาให้ได้ดูน่าทานเพราะว่าดีเจก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบก๋วยเตี๋ยวราดหน้าเหมือนกันผัดซีอิ๊วก็ชอบจะบอกว่ามันก็ชอบไปทุกอย่างนะขอให้ไม่หวานไม่เค็มจัดอะไรเงี้ยค่ะชอบหมดแหละชอบหมดแหละขอบคุณอีกเมนูหนึ่งกระเพาะปลาเจมีแปะกล้วยแล้วก็มีเกากี้ด้วยเนาะน่าทานน่าทานกับฟงกาแฟมาหมดมีคนบอกว่าเพลงดวงใจนี่ขับร้องโดยคุณสวรีภกาพันธ์จากภาพยนตร์เรื่องโอ้ข้อมูลลึกนะเชิงลึกเพชรตัดเพชรประมาณนี้นะถ้าจำไม่ผิดขอบคุณมากมากค่ะแล้วก็คนป่วยบอกว่าตอนนี้อาการดีขึ้น 80% คิดว่าอีก 2-3 วันก็คงดีหมอนัดไป follow up จันหน้าผลจากการป่วยทำให้หุ่นดีขึ้นใช่ไหมคะน้ำหนักลดไป1โลกว่า พูดถึงเรื่องเจเนี่ยกินเจนี่ก็เริ่มกินกันมาตั้งแต่วันที่10ใช่ไหมคะ10ถึง18เนี่ยเป็นวันกินเจนะคะเทศกาลกินเจ9วันด้วยกันโดยจะมีการล้างท้องในวันที่9ก่อนที่จะเข้าสู่วันกินเจคือ10ถึง18ล้างท้องวันที่9ตุลาล้างท้องเพื่อที่จะให้ร่างกายและระบบย่อยและระบบย่อยอาหารค่อยๆปรับตัวขึ้นในการลดเนื้อสัตว์เพราะว่าเราคุ้นชินกับการที่ต้องมีเนื้อสัตว์แทบทุกมื้อทีนี้พอเราจะไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยมันก็จะต้องมีการล้างท้องในการล้างท้องก็ถือได้ว่าเป็นวันแรกแหละก่อนเข้าสู่เทศกาลกินเจเขาเรียกถือศีลกินเจนะก็จะตรงกับวันขึ้น1ถึง9ค่ำตามปฏิทินจีนทีนี้การกินเจเมื่อสักครู่มีส่งมาให้เมนูหนึ่งคือเมนูกระเพาะปลาเจใช่ไหมคะแล้วคุณผู้ฟังท่านอื่นล่ะคะมีใครที่ถือศีลกินเจกันบ้างทานอะไรกันบ้างคะเพราะว่าเขามีการห้ามนะการห้ามการงดอาหารเพราะว่าหลักปฏิบัติก็จะมีการห้ามจะมีการงด
แต่ว่าอาจจะแตกต่างกันตามความเคร่งครัดแล้วก็ธรรมเนียมของแต่ละศาลเจ้าแต่โดยทั่วไปเนี่ยวัตถุดิบก็จะมีเนื้อสัตว์ทุกชนิดใช่ไหมคะงดนะอันนี้งดต้องงดเนื้อสัตว์ทุกชนิดรวมถึงอาหารทะเลไข่นมและผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์อันนี้ก็ต้องงดน้ำปลาซอสหอยนางรมแล้วก็เครื่องปรุงที่มีส่วนประกอบจากสัตว์อันนี้ก็ไม่ได้นะคะไขมันหรือน้ำมันที่มาจากสัตว์ผักกลิ่นฉุนตามข้อปฏิบัติของการกินเจอย่างเช่นกระเทียมหัวหอมกุยช่ายหลักเกี่ยวหลักเกี่ยวเป็นยังไงแล้วก็ใบยาสูบหลักเกี่ยวนี่ไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี่ก็ห้ามค่ะต้องห้ามรวมทั้งของมึนเมานะคะอาหารที่ใช้ภาชนะหรืออุปกรณ์ร่วมกับอาหารประเภทเนื้อสัตว์อันนี้ก็ไม่ได้คือบางคนเนี่ยก็จะเคร่งครัดมากเลยก็จะเป็นที่ต้องห้ามแต่ไม่เคร่งก็พออนุโลมละมั้งนะคะกับภาชนะหรืออุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันแต่ก็ต้องล้างทำความสะอาดใช่ไหมคะก่อนเลือกซื้ออาหารสำเร็จรูปควรที่จะต้องอ่านฉลากส่วนประกอบเนื่องจากอาหารบางชนิดอาจดูเหมือนไม่มีเนื้อสัตว์นะคะแต่มีพวกนมไข่เจลาตินน้ำปลาหรือว่าสารปรุงรสจากเนื้อสัตว์ผสมอยู่เพราะฉะนั้นต้องอ่านนะคะหากซื้ออาหารจากร้านค้าสามารถสังเกตธงสีเหลืองและอักษรที่พิมพ์ลงไปว่าสระเอจอจานก็คือเจที่เป็นสีแดงประกอบได้เพราะฉะนั้นก็สังเกตไม่ยากนะคะไม่ยากส่วนเรื่องอื่นคุณผู้ฟังวันนี้เนี่ยเราเลยมาถึงวันกินเจแล้วก็เข้าไปวันที่เท่าไหร่แล้วล่ะคะวันนี้วันที่15นะวันนี้วันที่15เรา15ตุลาคมเรากินเจกันมาตั้งแต่วันที่10 11 12 13 14วันนี้วันที่6ละที่กินเจอันนี้ท่านนี้บอกว่ากินเจครับแต่แค่ไม่กินเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์เท่านั้นอ๋ออันนี้ก็แบบไม่เคร่งวันที่กินก็เหมือนกันค่ะบางคนก็ไม่สามารถที่จะกินได้ครบ9วันอันนี้ก็อาจจะเลือกเป็นวันก่อนกับวันสุดท้ายหรือจะเป็นบางวันก็ได้นะคะคือบางคนไม่สะดวกเนี่ยก็ไม่เคร่งอ๋อนี่อะไรคะเนี่ยเหมือนขนมถังแตกเลยอะที่ส่งมาเนี่ยใช่หรือเปล่าคะใช่ขนมถังแตกก็แบบมีงาเป็นแป้งเหมือนแป้งทอดอะนะมีงาโรยลงไปน้ำตาลด้วยใช่ไหมขนมน่าจะเป็นขนมถังแตกนะ ส่งมาให้ดูบางทีขนมถังแตกอะแต่ก็มีราคานะคะมีราคาไม่มีราคาก็ใครกินเจกินอะไรก็ส่งกันมาบ้างนะคะเราจะได้เป็นตัวเลือกเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เห็นมันก็จะเป็นพวกหมี่แล้วก็ผัดผักใช่ไหมคะรวมถึงพวกเต้าหู้ต่างๆที่เขาทำมาในรูปแบบนั้นรูปแบบนี้อะไรเงี้ยอ๋อกะหล่อจีอันนี้เจอร่อยเนี่ยมีบอกว่าอร่อยเข้ามาด้วย

Thicker Than Water ก็หลายปีล่วงมาแล้วนะคะเราก็ยังฟังกันอยู่ส่วนตัวแล้วก็ชอบเพลงนี้นะคะฟังแล้วคิดถึงช่วงวัยรุ่นใช่ไหมช่วงที่ยังเป็นโกกี้กันอยู่จะเป็นเรฟเป็นมอสเป็นดอสอะไรก็ว่ากันไปนะคะก็คิดว่าคุณผู้ฟังก็คงคิดเหมือนดีเจเหมือนกันนะว่าพอฟังเพลงพวกนี้แล้วเราก็ย้อนรำลึกไปถึงวันวานที่มันทำให้เรายังมีรู้สึกยังมีความรู้สึกว่าเป็นความหวานที่ยังคงอยู่นะคะแม้ว่าบทเพลงจะเป็นรักเศร้าสมหวังผิดหวังนะคะก็มาทุกรูปแบบที่ทำให้เรามีความสุขคุณผู้ฟังจะมีความสุขกับบทเพลงต่างๆเหล่านี้ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับ Healthy Together นะคะพอข่าวเที่ยงจบก็พบดีเจเจี๊ยบรัชนี TFM 93.5 ค่ะเทคนิครายการวันนี้เป็นน้องต่อรัฐพลแก้วสุขนะคะก็อยู่ด้วยกันที่ห้อง FM 93.5 แต่ว่าเสียงไปออกที่ FM 95.5 ด้วยมีท่านหนึ่งบอกว่าวันนี้มาทำงานแต่รู้สึกนะรู้สึกแค่รู้สึกว่าที่บ้านจะทำขนมจีนเจโดยใช้เต้าหู้ทำสงสัยกำลังทำอยู่อ๋อนี่แค่รู้สึกกับสงสัยใช่ไหมคะวันนี้ได้ทานแน่นอนเลยน่าจะเป็นอย่างนั้นนะขอบคุณคุณผู้ฟังที่ช่วยเลือกเพลงมาด้วยนะคะเพลงอะไรถ้าวันนี้ยังไม่ได้ฟังเนี่ยเดี๋ยวเตรียมให้พรุ่งนี้แล้วบางเพลงก็จะเป็นเพลงที่เหมาะกับเสาร์อาทิตย์นะคะเราก็จะเก็บไว้ไปฟังด้วยกันเสาร์อาทิตย์ในบางเพลงวันจันทร์ถึงศุกร์ก็จะเป็นแนว easy listening คือฟังกันแบบเพลินๆสบายๆชิวๆทำงานไปฟังเพลงไปพักผ่อนอยู่บ้านหลายท่านเกษียณแล้วนะคะนี่ก็เพิ่งเกษียณมาได้ไม่กี่วันก็คงจะมีความสุขใช่ไหมคะคือคนเกษียณก็มักจะพูดว่าเกษียณอย่างมีความสุขนะคะเกษียณอย่างเกษมก็ความสุขมีจริงหลังเกษียณนี่แหละเรื่องของเจคุณผู้ฟังบอกว่างดแอลกอฮอล์แล้วก็ได้พักร่างกายด้วยถ้าสมมติว่าเราได้กินเจแต่การกินเจท่านนี้บอกว่าไม่เคร่งก็แค่ไม่กินเนื้อสัตว์แล้วก็ผลิตภัณฑ์จากสัตว์เท่านั้นขอบคุณมากๆค่ะที่บอกว่าเพลงเพราะทุกวันขอบคุณเข้ามาสำหรับเพลงเพราะขอบคุณเช่นกันค่ะที่ติดตามกัน

นี่แหละค่ะเรื่องราวของความรักนะคะเป็นอิทธิพลโดยตรงเลยของความรักที่ลึกซึ้งแล้วก็ยิ่งใหญ่งานของแอนดี้กิฟต์ Love is

ถือว่าเป็นบทเพลงแห่งกำลังใจที่น่ารักมากเลยนะคะเพลงนี้ I Play and Sing งานของโทนี่ Orlando and Don ก็ยังมีเพลงที่คุณผู้ฟังรีเควสต์มานะคะงานของ Sir Cliff Richard กับเพลงมีจังหวะมีจังหวะคิดว่าจะเคยได้ฟังกันหรือเปล่านะหรือว่าได้ฟังกันไม่บ่อย

นึกแล้วว่าบ่ายนี้ต้องมีฝนเพราะว่าดูครึ้มๆบอกไม่ถูกนะคะแดดก็ทำงานนะในขณะที่ก็มีเมฆเทาแฝงตัวเข้ามาด้วยแล้วก็มีสายรายงานมาจากเมืองนนท์ค่ะแถวสนามบินน้ำบอกว่าฝนตกแล้วจ้า

บ่ายนี้ลากันด้วยงานของไดโด้นะคะ thank you ก็ขอบคุณ thank you คุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังกันนะคะสื่อสารถึงกันในทุกช่องทางดีเจเจี๊ยบรัชนีไปก่อนพรุ่งนี้มาใหม่สวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับไทยและสวิตเซอร์แลนด์กระชับความสัมพันธ์ครบรอบ95ปีพร้อมเดินหน้าความตกลงการค้าเสรีไทยและสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ไทยและสวิตเซอร์แลนด์กระชับความสัมพันธ์ครบรอบ95ปีพร้อมเดินหน้าความตกลงการค้าเสรีไทยและสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วเพื่อดึงดูดการลงทุนอุตสาหกรรมมูลค่าสูง
5: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกับนายกีปามือแรงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิสแถลงข่าวภายหลังการหารือข้อราชการเต็มคณะในโอกาสการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการซึ่งถือเป็นการเยือนไทยของประธานาธิบดีสวิตเซอร์แลนด์ครั้งแรกในรอบ22ปีและตรงกับวาระครบรอบ95ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง2ประเทศทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการหารือเป็นไปอย่างสร้างสรรค์โดยทั้งสองฝ่ายมุ่งมั่นผลักดันความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมในด้านสำคัญได้แก่ด้านการค้าการลงทุนผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยและสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วเพื่อดึงดูดการลงทุนอุตสาหกรรมมูลค่าสูงด้านสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งเสริมการวิจัยร่วมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรมด้านการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มุ่งเน้นการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนอกจากนี้ทั้งสองประเทศยังได้หารือถึงแนวทางรับมือความท้าทายระดับภูมิภาคและระดับโลกโดยเฉพาะการปราบปรามแก๊งหลอกลวงออนไลน์และการเคลื่อนย้ายเงินทุนผิดกฎหมายนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าการเยือนครั้งนี้จะช่วยยกระดับความเป็นหุ้นส่วนระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปปริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลลงพื้นที่แยกพระราม4ติดตามสถานการณ์ในช่วงการประชุมระดับนานาชาติเน้นลดผลกระทบต่อประชาชน
6: พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมกำลังตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลลงพื้นที่บริเวณแยกพระราม4เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยและติดตามการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ไปจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้ทั้งนี้กองบัญชาการตำรวจนครบาลให้ความสำคัญกับผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนโดยมุ่งบริหารจัดการจราจรให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด หากต้องการสอบถามข้อมูลการจราจรหรือขอความช่วยเหลือติดต่อสายด่วน1197ได้ตลอด24ชั่วโมงดลภาสุภรสมบัติรายงาน
0: อิทธิพลของพายุโซนร้อนราเชลที่พัดถล่มในหลายพื้นที่ของเม็กซิโกทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการเม็กซิโกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าอิทธิพลของพายุโซนร้อนราเชลซึ่งทำให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของเม็กซิโกรวมทั้งรัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายและมีผู้สูญหายอีก2รายขณะที่กองทัพเม็กซิโกยังคงดำเนินปฏิบัติการการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องโดยมีประชาชนอย่างน้อย32คนได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยด้านศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐเปิดเผยว่าพายุขนาดใหญ่อีก2ลูกกำลังเคลื่อนตัวอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกใกล้กับประเทศเม็กซิโกได้แก่พายุเฮอริเคนไซมอนและพายุโซนร้อนทรูดี้อย่างไรก็ตามพายุดังกล่าวยังไม่เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งในเวลานี้1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกา
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ขอบคุณค่ะจากผลการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา14นาฬิกาปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมที่อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภูอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยอำเภอวิเชียรบุรีอำเภอน้ำหนาวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอสูงเนินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาอำเภอโนนสุวรรณอำเภอชำนิอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีแนวโน้มความแรงและพื้นที่เพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดสงขลาตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมที่อำเภอฉวางอำเภอพรหมคีรีอำเภอช้างกลางอำเภอลานสกาอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอห้วยยอดอำเภอกันตังอำเภอปะเหลียนอำเภอหาดสำราญจังหวัดตรังอำเภอละงูอำเภอมะนังอำเภอควนกะหลงอำเภอท่าแพอำเภอควนโดนอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอรัตภูมิอำเภอสะเดาอำเภอหาดใหญ่อำเภอนาหม่อมอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาอำเภอเบตงจังหวัดยะลาอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสรวมทั้งในอ่าวไทยและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีแนวโน้มความแรงและพื้นที่เพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางและหนักในบางพื้นที่ปกคลุมที่อำเภอกาญจนาดิษฐ์อำเภอบ้านนาสารอำเภอเวียงสะอำเภอพนมอำเภอบ้านตาขุนอำเภอกาญจนาดิษฐ์อำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีและในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางทิศตะวันตกของจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงรสปิยาโลนุชิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5
1: Easy Hour FM 93.5

วัสดีค่ะคุณที่รักค่ะเวลาตอนนี้บ่าย 2:17 นาทีค่ะดีเจอึ๋งและท็อปเซเลคชั่นช่วงบ่ายนะคะช่วงเช้าก็มีท็อปเซเลคชั่นเช้าๆมาแต่เช้าเลยค่ะ 8:00 นถึงเที่ยงดีเจพี่เทวีแย้มสวนช่วงบ่ายก็มาบ่ายๆนะคะบ่าย 2:00 ถึง 4:00 เย็นชั่วโมงแรกเรามีชั่วโมงพิเศษให้คุณผู้ฟังได้ฟังเพลงต่อเนื่องแล้วก็พิเศษเพราะว่าได้ออกอากาศ2คลื่นพร้อมกันนะคะแม้เท่จริงๆทางท็อปเรดิโอ FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์ลิงก์สัญญาณไปที่ FM 95.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ดีเจอึ๋งมะทุรสโอสถานนท์เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในบ่ายวันพฤหัสบดีวันนี้วันที่15ตุลาคมกลางเดือนพอดีเป๊ะเลยนะคะแล้วก็วันนี้ฝนฟ้าทำท่าว่าบ่ายนี้ไม่รอดแน่เช้าๆก็ยังพอมีแดดบ้างแต่ว่าพอสายสักหน่อยนี่แดดเริ่มเก็บตัวเองเข้าที่เข้าทางนะคะเมฆครึ้มมาแทนในหลายพื้นที่มีคุณผู้ฟังก็บอกมาว่าครึ้มมาเลยทีเดียวนะคะในหลายที่รวมทั้งแถวนี้ก็ครึ้มเช่นกันก็ดูกันต่อไปบ่ายวันนี้นะคะสุขสันต์วันพระศุกร์ดีกัน15ตุลาคมค่ะเริ่มกันด้วย The Commodores โดย Lionel Richie นะคะเขาเป็นสมาชิกสำคัญของวงนี้ก่อนที่ Lionel Richie จะเป็นศิลปินเดี่ยวเขาอยู่กับ The Commodores แล้วก็สร้างสรรค์เพลงไพเราะและโด่งดังมากมาย Easy เป็นหนึ่งในนั้นเลยนะคะEasy จาก The Commodores แล้วก็ตามมาด้วยเพลงจากภาพยนตร์เรื่อง Stardust ซึ่งเพลงนี้วง Take That เนี่ยทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้โดยเฉพาะนะคะจะทำเพลงจากหนังเรื่องไหนก็ต้องดูหนังกันก่อนวง Take That ก็ได้ดูหนังเรื่อง Stardust ก่อนเลยนะคะถึงจะลงมือทำเพลงแล้วก็พอดูเสร็จก็คงนึกถึงดวงดาวดาวตกที่เป็นนางเอกของเรื่องในเพลงก็เลยบอกว่าโอ้โหดวงดาวนี่ส่องประกายสว่างสวัยเจิดจ้านะคะรู้ the world เพลงจากหนัง Stardust ที่หลายคนดูแล้วเรียบร้อยแต่ไม่ได้ดูรอบเดียวใช่ไหมคะดูกันหลายรอบเลยดีเจอึ๋งรักหนังเรื่องนี้มากๆถ้าเปิดไปแล้วเจอว่ามี Stardust ฉายอยู่ไม่ว่าเขาจะฉายตอนไปได้สักครึ่งเรื่องค่อนเรื่องอะไรก็แล้วแต่จะหยุดดูจนจบเพราะว่าหนังเรื่องนี้น่ารักจริงๆนะคะเพลงนี้จากหนังเรื่องนี้ซึ่งหนังเรื่องนี้เนี่ยคุณผู้ฟังที่ดูแล้วก็คงจะนึกตามไปด้วยเขาเป็นหนังน่ารักนะคะภาพยนตร์รักแฟนตาซีความรักระหว่างผู้ชายคนหนึ่งนะคะกับดาวตกซึ่งเป็นผู้หญิงซึ่งดาวตกนั้นผู้ชายคนนี้นะครับจะนึกตามไปด้วยเขาเป็นหนังน่ารักนะคะภาพยนตร์รักแฟนตาซีความรักระหว่างผู้ชายคนหนึ่งนะคะกับดาวตกซึ่งเป็นผู้หญิงซึ่งดาวตกนั้นผู้ชายคนนี้นะครับจะนึกตามไปด้วยเขาเป็นหนังน่ารักนะคะภาพยนตร์รักแฟนตาซีความรักระหว่างผู้ชายคนหนึ่งนะคะกับดาวตกซึ่งเป็นผู้หญิงซึ่งดาวตกนั้นผู้ชายคนนี้นะครับไปแล้วแฟนเขาบอกว่าไปเก็บดาวตกให้ฉันหน่อยถ้าเก็บได้มาให้ฉันนำดาวตกกลับมาให้ฉันจะแต่งงานกับเธอผู้ชายคนนี้แค่หวังว่าแฟนตัวเองจะแต่งงานด้วยก็เลยรีบไปเก็บดาวตกนะคะแต่ว่าเรื่องราวมันมีหลังจากนั้นมากมายเป็นการผจญภัยระหว่างผู้ชายคนนี้และดาวตกดวงนี้นี่เองนะคะต้องเผชิญกับตัวร้ายอีกเยอะเลยซึ่งตัวร้ายทุกตัวจ้องจะเอาชีวิตดาวตกเพราะว่า อย่างแม่มดในเรื่องเนี่ยที่หนึ่งในนั้นก็คือมิเชลไฟเฟอร์แม่มดอยากจะเป็นสาว 3,000 ปีแล้วแม่มดเชื่อว่าถ้ากินดาวตกก็จะเป็นแบบนั้น ก็เลยตามล่าดาวตกรวมทั้งมีเหล่าร้ายแบบแก๊งอื่นก็ตามล่าดาวตกเหมือนกันสุดท้ายพระเอกของเราพบว่าคนที่เขาหลงรักซะแล้วก็คือ
ดาวตกสาวคนนี้นี่เองหนังสนุกมากๆนะคะเทคแดดดูเรื่องนี้ก็คงจะรู้สึกสนุกไปด้วยเลยแต่งเพลง Rule the World ได้ไพเราะจริงๆแล้วก็เป็นเพลงที่ขายดี

ที่สุดเป็นอันดับที่2รองจากเพลง Back for Good เพลงของ Take That ที่เพลงนั้นขายดีเป็นอันดับที่1นะคะสถิติของตัววงนี้เองเพลงนี้มาเป็นอันดับที่2เพลงขายดีเพลงที่ชื่อ Rule the World จาก Take That นะคะฟังเพลงกันต่อค่ะเพลงนี้คุณผู้ฟังถามถึงเป็นเพลงของ Neil Diamond ซึ่งระยะหลังเราฟังเพลงนี้จากการร้องของ Hugh Jackman และ Kate Hudson นะคะในภาพยนตร์เรื่อง Song Sang Blue วันนี้กลับไปฟังเพลงนี้ Play Me จากอัลบั้มชุด Moods ย้อนกลับไปนู่นเลยปี1972นะคะที่เพลงนี้ออกขายเป็นครั้งแรกในอัลบั้มชุดที่8ของ Neil Diamond เพลงนี้ค่อนข้างดังขึ้นไปถึงอันดับที่11ในอเมริกาเกือบได้ท็อป10แล้วนะคะแล้วก็หลายคนฟังช่วงหลังที่ไม่ได้ฟังเวอร์ชันของ Neil Diamond มาฟังเวอร์ชันจากหนังก็ชอบเพลงนี้เหมือนกัน Play Me จาก Neil Diamond ค่ะ

เราได้ฟังนิวไดมอนด์เพลง Play Me นะคะแล้วก็ฮิวจ์แจ็คแมนเลยร้องเพลงของนิวไดมอนด์ I Am I Said เพลงนี้จากอัลบั้มซาวด์แทร็กแล้วก็จากหนังเรื่องซองซังบลูนะคะเพลง I Am I Said นี่ฟังเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเลยไพเราะเสมอเลยค่ะมีคุณผู้ฟังที่อยู่แถวบางบัวทองบอกว่าฝนตกหนักนะครับต้องเร่งเสียงวิทยุไม่งั้นไม่ได้ยินเสียงเพลงเสียงดีเจรวมทั้งสาทรนะคะฝนตกเช่นกันก็ดูแลเทคแคร์สุขภาพร่างกายกันให้ดีอากาศก็วันหนึ่งหลายอย่างนะคะRobbie Williams กับ Eternity ค่ะ

Another Rainy Day in Bangkok City จาก Bay City Rollers นะคะ Robbie Williams เพลงนี้ไพเราะจริงๆไม่ได้ฟังนานมากๆก็คือนานๆจะเล่นสักที Eternity ค่ะมีหลายท่านบอกมาฝนฟ้าตกแถวบ้านเรียบร้อยนะคะฝนตกที่ไหนบอกกันได้คุยกันได้ด้วยนะคะใน LINE @topradio ค่ะแล้วก็คุณสมภพบอกว่าตอนแรกที่ฟังดีเจอึ๋งเล่าเรื่องเพลงในหนังเรื่อง Stardust ก็ยังนึกว่าเอ๊ะนึกไม่ออกว่าเคยดูหนังเรื่องนี้ไหมแต่พอดีเจเล่าว่าแม่มดจะกินวิญญาณก็คือจะเก็บดาวตกมากินกันจะได้ไม่แก่อยู่กันนานๆแบบนั้นนางเอกก็ต้องหนีนะคะก็เลยคิดขึ้นได้ว่าดูแล้วเรื่องนี้คุณสมภพดูแล้วเรื่องนี้หลายครั้งตอนจบนี่สู้กันในห้องโถงใช่นะคะมีวิญญาณเก่าๆคอยเชียร์ใช่เลยเรื่องนี้แหละนะคะดาวตกแสนสวยที่มีคนหมายตามล่านี่กันหลายกวนหลายแก๊งเลยนะคะสุดท้ายไม่ต้องบอกนะหนังก็ต้องจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งดูเสร็จก็เป็นหนังที่คนดูก็ฟีลกู๊ดด้วยเพราะว่าหนังเขาน่ารักแถมมีแขกรับเชิญที่ไม่คิดว่าจะมาปรากฏตัวก็มาช่วงกลางๆเรื่องคือเป็นหนังที่น่ารักจริงๆนะคะ Stardust ใครยังไม่เคยดูหาดูไม่น่ายากนะคะแล้วก็เป็นหนังที่ดีช่วงท้ายพอหนังจบก็จะได้ฟังเพลง Rule the World ของ Take Thatเพลงที่เราได้ฟังกันไปช่วงต้นๆรายการค่ะแล้วก็ฝากข่าวมานะคะจากมูลนิธิภูมิพโลภิกขุค่ะว่ามูลนิธิเนี่ยกำหนดจัดการบำเพ็ญกุศลในวันภูมิพโลภิกขุนะคะเพื่ออุทิศกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะอย่างที่ทางมูลนิธิภูมิพโลภิกขุเคยปฏิบัติมาปีนี้งานจะมีในวันพระศุกร์ที่22ตุลาคมนี้นะคะก็คือพระศุกร์หน้านะคะ22ตุลาคมงานเริ่ม 10:30 น.

ณศาลาบำเพ็ญกุศลตรงข้ามศาลาการเปรียญวัดสักเกตราชวรมหาวิหารค่ะในการนี้ทางมูลนิธิภูมิพโลภิกขุได้นิมนต์สมเด็จพระวชิระสิทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดสักเกตเป็นประธานสงฆ์และหลังจบพิธีธรรมแล้วจะมีการถวายภัตตาหารเพลแก่พระพิธีธรรม10รูปนะคะและถวายภัตตาหารเพลแก่พระสงฆ์และสามเณรอีก89รูปเท่ากับพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ณศาลาบำเพ็ญกุศลด้วยค่ะจึงเรียนมาเพื่อทราบนะคะก็ฝากข่าวมาจากมูลนิธิภูมิพโลภิกขุค่ะฟังเพลงฝนๆกันเพลงมีจังหวะร้องตามได้อัลเบิร์ตแฮมมอนด์แต่งเพลงนี้ร้องเพลงนี้เองเพลงนี้มีอัลสตูดมาช่วยร้องด้วยค่ะ

In Your Letter ด้วยความคิดถึงนะคะ REO Speedwagon คุณผู้ฟังไลน์มาบอกว่าคิดถึงเพลงนี้มากๆเลยขอบคุณดีเจอึ๋งเล่นเพลงนี้ให้ฟัง Credence Clearwater Revival นะคะ CCR มาก่อนหน้า In Your Letter กับเพลงใครจะหยุดฝน Who Stop the Rain Rod Stewart Have You Ever Seen the Rain และ Albert Hammondกับ Our Stewart นะคะกับเพลง It Never Rains in Southern California เราจะทิ้งท้ายกันด้วยเพลงที่คุณผู้ฟังที่ตอนนี้บ้านฝนตกหนักเลยฟ้าร้องด้วยอยากฟังเรนของ Jose Feliciano เดี๋ยวเราพักสักครู่ฟังข่าวนะคะแล้วกลับมาทาง 93.5 ค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนวิกฤตตะวันออกกลางเสี่ยงฉุดเศรษฐกิจโลกพร้อมแนะเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีรับมือความเสี่ยงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
8: บ้านที่แข็งแรงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคต
4: ร่วมกันออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
1: กองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนวิกฤตตะวันออกกลางเสี่ยงฉุดเศรษฐกิจโลกพร้อมแนะรักษาวินัยการคลังและชูยุทธศาสตร์กระจายความเสี่ยงสู่เอเชีย
9: นายจีฮัตอาซูผู้อำนวยการแผนตะวันออกกลางและเอเชียกลางกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวแถลงในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยเตือนถึงผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางที่อาจสร้างแรงสั่นสะเทือนต่อห่วงโซ่อุปทานและเศรษฐกิจโลกอย่างรุนแรงหากความขัดแย้งยืดเยื้อจนการชนทางเศรษฐกิจและพลังงานสำรองลดลงจะส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ต้นทุนการกู้ยืมและภาวะการเงินโลกตึงตัวขึ้นเพื่อรับมือกับความผันผวนดังกล่าว IMF ได้เน้นย้ำถึงยุทธศาสตร์การกระจายความเสี่ยงมายังภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในด้านการค้าการลงทุนและเทคโนโลยี ร้อมเสนอแนะให้ผู้กำหนดนโยบายทั่วโลกเร่งฟื้นฟูการชนทางการคลังเปลี่ยนมาใช้มาตรการช่วยเหลือแบบพุ่งเป้าเปราะบางแทนการอุดหนุนแบบหวานแหและคงนโยบายการเงินที่เข้มงวดเพื่อสกัดเงินเฟ้อนอกจากนี้ IMF เสนอให้เร่งบูรณาการเศรษฐกิจผ่านระเบียงเศรษฐกิจสายกลางโดยเน้นย้ำว่าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพจะต้องดำเนินคู่กับการปฏิรูปกฎระเบียบและพิธีการศุลกากรเพื่อลดความล่าช้าและรักษาเสถียรภาพของโซ่อุปทานโลกให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดปฏิพลสัทธคมมารายงาน
1: ขณะเดียวกันกองทุนการเงินระหว่างประเทศยังได้แนะนำประเทศต่างๆเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและการบริหารงบประมาณรับมือความเสี่ยงเศรษฐกิจโลก
10: นายแดนแคทรองกรรมการผู้จัดการเอกของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวในงานเสวนาหัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นทางการคลังในโลกที่เผชิญแรงกระแทกว่าปัจจุบันประเทศต่างๆเผชิญผลกระทบทางเศรษฐกิจบ่อยขึ้นทั้งอัตราดอกเบี้ยและภาระหนี้สาธารณะที่สูงขึ้นแต่ความช่วยเหลือทางการเงินจากต่างประเทศกลับลดลงโดยเฉพาะประเทศรายได้น้อยและประเทศกำลังพัฒนายังมีข้อจำกัดในการรับมือกับวิกฤตและจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาดังนั้นประเทศต่างๆจำเป็นต้องพัฒนาระบบบริหารการเงินภาครัฐให้เข้มแข็งทั้งการจัดเก็บภาษียังมีประสิทธิภาพการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและการสำรองเงินไว้รองรับวิกฤตรายงานวิจัยของ IMF พบว่าประเทศที่จัดเก็บรายได้ภาษีมากกว่าร้อยละ15ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP จะมีความพร้อมรับมือกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนได้ดีขึ้นทั้งนี้ IMF ยังสนับสนุนประเทศสมาชิกผ่านการให้คำปรึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และการใช้จ่ายภาครัฐตลอดจนเสริมสร้างความสามารถในการรับมือกับวิกฤตในระยะยาวปริมปรัชสภาภาครายงาน
1: กรมประมงเร่งพิสูจน์สาเหตุปลาตายเป็นจำนวนมากจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีควบคู่กับสำรวจความเสียหายภาคประมงเพื่อชดเชยเกษตรกรตามระเบียบให้แล้วเสร็จภายใน3เดือน
11: นายมานพหนูสอนรองอธิบดีกรมประมงกล่าวถึงแนวทางการตรวจสอบและพิสูจน์หาสาเหตุปัญหามลพิษในแหล่งน้ำจากน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีส่งผลให้สัตว์น้ำของกลุ่มเกษตรกรตายเป็นจำนวนมากว่าขั้นตอนและมาตรการดำเนินการได้ทำงานร่วมกันในระดับพื้นที่ด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลในเรื่องนี้โดยเฉพาะสำหรับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่จัดเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อนำไปตรวจวัดค่าน้ำพื้นฐานซึ่งผลการตรวจวิเคราะห์ระบุค่าออกซิเจนในน้ำต่ำหรือสภาพน้ำไม่เหมาะสมต่อการอาศัยของสัตว์น้ำส่วนการตรวจสารปนเปื้อนในเนื้อปลากรมประมงได้จัดเก็บตัวอย่างปลาและซากสัตว์น้ำที่ได้รับความเสียหายส่งเข้าห้องปฏิบัติการหรือห้องแลบแล้วเพื่อตรวจวิเคราะห์สารตกค้างและปนเปื้อนเบื้องต้นจะใช้เวลาตรวจวิเคราะห์ในห้องแลบประมาณ1สัปดาห์เพื่อยืนยันให้ชัดเจนว่าสัตว์น้ำตายจากมลพิษประเภทใดคาดว่าภายในสัปดาห์หน้าจะรู้ผลส่วนการสืบหาและพิสูจน์ข้อเท็จจริงยังไม่ชี้ชัดยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบข้อเท็จจริงหากสืบหาต้นตอของมลพิษได้ชัดเจนจะดำเนินคดีทางกฎหมายทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาชวนันท์มาลีรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้บันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

0: Metro Lifestyle Metro Lifestyle Good Time
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกับรายการ Good Time ผมเฉลิมชัยยอดมาลัยครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569นะครับก็มากลางเดือนตุลาแล้วนะครับผมวันนี้บางพื้นที่ในกรุงเทพนะครับอย่างเช่นแถวๆหลักสี่วิภาวดีช่วงใกล้ๆกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เนี่ยนะครับรวมทั้งแถววงเวียนหลักสี่เมื่อกี้ผ่านมานะครับก็มีเมฆฝนครึ้มๆนะครับครึ้มๆแต่ฝนยังไม่ตกลงมานะครับผมดูเหมือนแบบเป็นละอองอ่ะแต่ยังไม่ตกแต่ว่าฟ้าครึ้มมืดตื้อๆนะครับผมก็ตอนนี้หลายคนก็อาจจะไม่ค่อยวิตกกังวลกับเรื่องของน้ำท่วมมากนักนะเพราะว่าน้ำในหลายพื้นที่ที่เคยท่วมเมื่อประมาณปลายเดือนหมายถึงในกรุงเทพก่อนนะครับปลายเดือนกันยายนเนี่ยนะครับก็แห้งไปนะยกเว้นบางที่เท่านั้นครับที่ยังมีน้ำอยู่บ้างแต่ก็ถือว่าในกรุงเทพเนี่ยความน่ากลัวความน่าวิตกกังวลความประสาทเสียเนี่ยก็จะถือว่าบรรเทาลงไปนะครับก็ตอนนี้ก็ฝนตกครั้งเนี้ยนะครับก็ผู้คนก็อันนี้ผมได้ยินผมก็ยังแซวๆแบบว่าโหร้อนมากเลย2วันที่แล้วร้อนมากแบบไม่มีฝนผมอ้าวไหนวะเห็นเมื่อไม่นานไม่ก็ยังบ่นว่าฝนมันตกนะครับก็อย่างงี้แหละพี่มันก็พอไม่มีฝนร้อนๆก็อยากได้ฝนนะครับนะครับก็เอาเป็นว่าดูฟ้าฝนแล้วก็ดูมืดครึ้มนะครับก็จะบอกว่าไงดีครับก็ตอนนี้เช้าๆเนี่ยนะครับก็บางวันนะเราก็จะได้คล้ายๆกับสัมผัสอากาศเย็นนิดๆ นะเป็นพลิ้วๆมานะฮะแต่ว่าคุณต้องตื่นเช้าพอสมควรตีสี่กว่าตีห้าเนี่ยเราออกมานอกบ้านนะครับแล้วก็ในบริเวณที่มันจะมีลมพัดก็จะได้เหมือนกับได้สัมผัสอากาศเย็นๆสักหน่อยหนึ่งลงมานะครับผมแต่ก็กลางวันก็ร้อนระเบิดนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับช่วงนี้มันจะเปลี่ยนฤดูนะครับจากฤดูหมดจะหมดฤดูฝนนะจะเข้าฤดูหนาวเนี่ยนะมันก็จะมีฝนหลงๆฤดูมานะครับผมทีนี้เวลาพูดถึงไอ้ช่วงปลายฝนต้นหนาวเนี่ยนะครับก็ตอนนี้คนที่นิยมเที่ยวทะเลนะฮะตอนนี้ก็ต้องถือว่าเปิดฤดูท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทางฝั่งทะเลอันดามันนะครับอันนี้ก็เริ่มเปิดวันนี้นะครับผมปกติแล้วในช่วงของฝั่งทะเลอันดามันเนี่ยปกติแล้วเราจะไม่เที่ยวในฝั่งอันดามันเนี่ยก็ตั้งแต่ประมาณนะครับตั้งแต่ประมาณเมษาพฤษภาเป็นต้นไปพฤษภาเนี่ยครับส่วนใหญ่เมษาก็จะเริ่มไม่เที่ยวแล้วนะครับผมก็จะรอจนเริ่มมีลมหนาวมาเนี่ยนะครับก็ฝั่งทะเลอันดามันก็จะเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวคือจริงๆก็ช่วงที่เป็นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยนะครับอันนั้นน่ะทางฝั่งอันดามันก็จะรับลมมรสุมรับลมฝนเต็มที่นะฮะแล้วก็ทะเลบริเวณนั้นก็คลื่นแรงลมแรงนะครับผมทีนี้อย่างที่บอกเนี่ยพอเราเข้าหน้าหนาวในเขตภาคกลางเนี่ยภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งทะเลอันดามันก็จะถือว่าเป็นฤดูการท่องเที่ยวนะเป็นไฮซีซันนะครับส่วนฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยนี่ก็จะรับฝนนะครับผมนั่นก็ทุกคนก็จะหนีไปเที่ยวทางฝั่งอันดามันกันนะครับผมก็อย่างที่เรียนนะครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นอะไรบ้างอ่ะหมู่เกาะทั้งหลายทั้งปวงนะซิมิรันนะครับหรือหมู่เกาะสุรินอะไรทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้นะครับที่คนที่นิยมไป ดำน้ำทะเลดูปลาดูกะลังอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็จะเริ่มออกไปเที่ยวกันครับทีนี้ไม่แน่ใจว่าปีนี้มันจะยังไงนะเพราะว่าเห็นบอกว่ามันจะเอลนีโญอานีโญอานีโญนะครับแล้วถ้ามันเอลนีโญมากๆก็ถ้าเรียกซูเปอร์เอลนีโญเนี่ยมันก็จะร้อนนะแต่ว่าตอนเนี้ยทะเลไทยก็ยังไม่ถึงกับร้อนนะครับเพราะว่ามันยังมีอิทธิพลของฝนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกซิมิลันหมู่เกาะสุรินหรือหมู่เกาะพีพีนะผมจะไม่บอกเลยหมู่เกาะลันตานะครับก็คือฝั่งที่อยู่ด้านทะเลอันดามันเนี่ยนะครับก็จะคึกคักนะครับจะคึกคักแต่ว่าตอนนี้ก็เหลืออย่างเดียวว่านักเที่ยวต่างชาติจะเข้ามาเที่ยวเยอะไหมนะครับเพราะว่าจะมีค่าเหยียบแผ่นดินจะมีค่าใช้จ่ายที่สนามบินเพิ่มขึ้นนะจะออกก็ต้องเสียอีก1,000อะไรประมาณนี้แต่ถ้าถามผมนะผมว่าฝรั่งต่างชาติเนี่ยเขาจะมานะถ้าเขาจะมาเขาไม่รู้สึกเดือดร้อนนะครับเพราะว่าสำหรับเขาเนี่ย450เนี่ยก็แค่ประมาณถ้าคิดเป็นเงินUS ดอลลาร์นะถ้าสมมติดอลลาร์ละสัก33 บาทนะครับก็10กว่าดอลลาร์เองนะครับ10กว่าดอลลาร์ส่วนค่าออกนอกประเทศนะครับพลพันนะครับพลพันก็ถ้าดอลลาร์ละ33บาทก็ประมาณสักเท่าไหร่20กว่าดอลลาร์นะ25 27ดอลลาร์อะไรประมาณนั้นก็ถามว่าฝรั่งคงไม่เดือดร้อนมากมั้งไม่เดือดร้อนมากถ้าเขาจะเที่ยวนะแต่ถ้าเขาไม่อยากมาเที่ยวเขาก็จะไม่อยากมานะครับก็ทีนี้มีคนถามผมเหมือนกันบอกว่าหลังๆไม่เห็นพาไปเที่ยวทะเลอะไรแบบบางทีขี้เกียจนะเบื่อแล้วก็บางทีมันเรียกอะไรดีอะเราก็ไม่ได้ทำในเชิงกำไรนะครับแล้วก็เหนื่อยก็ต้องรับผิดชอบดูแลบางทีก็ควักเงินตัวเองอีกนะหลังๆผมก็เลยไม่เอาเที่ยวผมไม่เที่ยวเองดีกว่ามีคนบอกว่าไม่เห็นพาเที่ยวเลยตอนนี้ก็อย่างที่บอกครับเบื่อเหนื่อยก็มันมีงานอื่นๆยุ่งเข้ามาก็เลยไม่ได้พาใครไปเที่ยวที่ไหนยังไงบ้างนะครับทั้งเมืองไทยเมืองนอกก็ไม่ไปนะครับก็คือผมเองก็ไม่ได้ไปนะครับตอนนี้ถ้ามันไม่มีอะไรสำคัญไม่มีอะไรประชุมผมก็ไม่ไปนะครับมันถามว่าทำไมจึงขี้เกียจไปบางทีไปก็เป็นห่วงหมาเป็นห่วงแมวนะครับก็ขี้เกียจเดินทางแล้วก็บางทีก็ไม่ได้มีอะไรนึกไม่ออกว่าจะไปเที่ยวที่ไหนนะครับก็ไม่ใช่หมายความว่าเที่ยวมาจนปุโปร่งนะก็ถือว่าเที่ยวมาหลายที่แล้วล่ะแต่ว่าพอมานึกอีกทีมันขี้เกียจจัดกระเป๋าขี้เกียจเดินทางก็เลยไม่อยากไปไหนก็มีคนแซวว่าแก่แล้วเหรอไม่อยากเดินทางก็ไม่เกี่ยวหรอกครับแก่ไม่แก่นะฮะมันก็อยู่ที่ว่าเวลาอยู่ที่ว่าอันดับแรกคือเวลาอันที่สองคือค่าใช้จ่ายนะครับผมก็เลยยังไม่รู้จะไปไหนแล้วก็ไม่ได้คิดจะไปไหนนะครับเอาเป็นว่าถ้าจะไปไหนอย่างไรก็จะมาบอกกล่าวให้ทราบนะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้ไปไหนนะครับอีกเรื่องนึงนะครับอ่ะเรื่องน้ำท่วมนะครับผมเห็นข่าวอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนิรัตพงศิทธิถาวรนะครับก็ออกมาบอกว่ากรมปภ.เนี่ยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยระบุว่าจ่ายเงินเยียวยาให้กับคนไทยที่ประสบปัญหาอุทกภัยโดยผ่านธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วนะครับเขาบอกว่างี้นะฮะข้อมูลตั้งแต่วันที่15ตุลาคมนะฮะก็คือวันนี้ตั้งแต่7:30 นธนาคารออมสินโอนเงินให้ผู้ประสบภัยแล้วจำนวน 390,366 ครัวเรือนเป็นเงิน 3,037,350 บาทครับในพื้นที่42จังหวัดนะครับผมก็ทั้งหมดคือ390,000เอาตัวกลมๆนะ390,000ครัวเรือน เป็นเงินอ๋อผมพูดผิดไม่3 ล้านจำนวนเงินเนี่ยคือ3,037 ล้านนะครับ3,037 ล้านแต่จำนวนครอบครัวเรือนที่ประสบอุทกภัยเนี่ยคือ390,000นะครับก็ครอบครัวเท่าไหร่ฮะ1,000เหรอหมายถึงผู้ที่ประสบผลกระทบได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเนี่ยได้10,000เหรอใช่ไหมฮะถ้า390,000เอา10,000คูณเป็น3,037นะครับ3,037 ล้านนะครับมันมีตัวเศษอีกหน่อยนะครับแต่ผมเอาตัวกลมๆแล้วกันนะครับเขาก็บอกว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยส่งข้อมูลให้กับธนาคารออมสินเพื่อให้ธนาคารออมสินเป็นผู้โอนเงินให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยนะครับก็จังหวัดที่ได้รับเงินนะครับอย่างเช่นกรุงเทพผมก็เห็นได้เลยครับผมเห็นได้เลยครับคนอื่นเขาได้ยังไงผมก็โดนน้ำท่วมนะกรุงเทพกำแพงเพชรฉะเชิงเทราเชียงรายเชียงใหม่ตราดไม่เชียงใหม่น้ำท่วมด้วยเหรอหมายถึงว่าครั้งล่าสุดเชียงใหม่น้ำท่วมอ่ะงงว่ะนะฮะนครนายกน่านประทุมจีนพิจิตรเพชรบูรณ์สระแก้วสิงห์บุรีสระบุรีสุพรรณบุรีอุทัยธานีนะครับไปแล้วนะครับเขาบอกว่าเฉพาะในเขตกรุงเทพเนี่ยก็โอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัย65,778ครัวเรือนโดยธนาคารออมสินจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีให้กับผู้ประสบภัยที่ผูกเลขบัตรประชาชนกับธนาคารหมายถึงว่าก็คือหมายถึงมีพร้อมเพย์นะฮะเขาบอกว่าโอนตั้งแต่วันเนี้ย11 นาฬิกาได้กันยังครับได้กันยังครับผมตอนนี้ฝนเริ่มตกลงมาแล้วครับแต่ยังตกไม่แรงเท่าไหร่นะตกไม่แรงมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องเล็กน้อยนะครับเรื่องอื่นๆนะครับเอาเท่านี้แล้วกันเรื่องน้ำท่วมก็มีอีกเรื่องเนี้ยอันนี้ก็มีคนถามเยอะนะคุณภาพน้ำในคลองรังสิตนะครับที่บอกว่ามีคราบนะฮะเป็นคราบน้ำมันเหมือนกับสารเคมีอะไรลอยฟ่องอยู่นะครับแล้วก็เป็นฟองเต็มไปหมดนะครับเขาไปตรวจสอบนะครับเขาบอกว่ามีค่า DO ต่ำครับแล้วก็แนะนำว่าอย่าไปสัมผัสน้ำนะครับส่วนประชาชนที่อยู่ริมคลองแสนแสบเขาบอกว่าก็ให้ระมัดระวังน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นครับมีอะไรนะครับแล้วก็เขาจะมีคำเตือนนะครับจังหวัดที่เสี่ยงจะมีน้ำป่าไหลหลากมีดินถล่มนะครับในช่วงวันพรุ่งนี้นะครับอย่างเช่นอะไรอ่ะคือจังหวัดที่จะมีน้ำป่าไหลหลากที่เขาเตือนอยู่เลยนะครับก็อย่างเช่นอุทัยเมืองกาญสุพรรณราชบุรีเพชรบุรีนะครับอันนี้ก็ฝนก็ไปทางเรื่องง่ายคือฝั่งตะวันตกของกรุงเทพนะครับเอาเท่านี้แล้วกันนะครับผมเท่านี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวไปว่ากันใหม่นะครับฟังไปก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกันต่อจริงๆมีข่าวเยอะเลยครับถ้าพูดเรื่องข่าวนี่คุณไม่ได้ฟังเพลงแน่ฟังเพลงกันก่อนนะครับฟังเพลงฝนตกฟังเพลงอะไรดีล่ะครับเอาเพลงมีผู้อยากฟังเพลงญี่ปุ่นเดี๋ยววันหน้าแล้วกันนะวันนี้ผมไม่ได้เตรียมนะฮะเอาเพลงญี่ปุ่นเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับฟังเพลงนี้แล้วกันนะครับกลางๆดีนะครับผม Nothing gonna change my love for you ครับ

โอเคครับผมก็เปิดเพลงสองเพลงด้วยกันนะครับวันนี้จริงๆแอบเล่าให้ฟังแล้วกันก่อนจะเข้ามาจัดรายการเนี่ยนะครับก็วันนี้พาน้องหมานะครับพาน้องหมาไปบริจาคโลหิตหรือบริจาคเลือดก็คือผมก็เลี้ยงหมาไว้หลายตัวนะครับแต่ว่ามีอยู่ตัวหนึ่งเนี่ยนะครับซึ่งก็บริจาคโลหิตบริจาคเลือดมาแล้วเนี่ยครั้งนี้ครั้งที่5หรือ6หรือเพราะจริงๆเนี่ยมันควรจะต้องไปบริจาคเมื่อประมาณเดือนกันยาใช่ไหมแต่ช่วงนั้นมันมีปัญหาน้ําท่วมก็เลยไม่ได้ไปก็เลยเลื่อนมานะครับตัดสินใจไปวันนี้เพราะคิดเอาเองว่ามันน่าจะคนไม่มากเพราะว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นวันหยุดพิเศษที่รัฐบาลเขาประกาศอยู่เฉพาะในกรุงเทพใช่ไหมแต่ผมปรากฏก็คนไปบริจาคหมายถึงคนที่พาหมาไปบริจาคเลือดนะครับผมเรียกสั้นๆเลยกันไม่ต้องเรียกแบบเรียกภาษาชาวบ้านเลยกันนะหมาไม่มีหรอกวันนี้ผมไปมีผมอยู่คนเดียวที่พาหมาไปบริจาคแต่มันบางทีผมก็บ่นแล้วเบื่อนะคือบางทีเนี่ยก็ไม่อยากจะบ่นเจ้าหน้าที่หรอกเขาก็มีงานแต่ว่ามันเบื่อคือมันต้องไปเสียเวลารอนานมากเลยผมไปตั้งแต่ประมาณเดี๋ยวนะผมไปที่โรงพยาบาลสัตว์เกษตรที่บ้านประมาณ9 โมงเสร็จก็ตอนอยากออกไปเร็วเพราะรู้ว่าเช้ารถมันติดนะก็9โมงผมกดรถมันก็โล่งเพราะเข้าใจว่าคนก็รัฐบาลเขาอยากให้ work from home from home อะไรของเขาเนี่ยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกวันพรุ่งนี้เขาประกาศเป็นวันหยุดพิเศษนะคนก็แต่ไปต่างจังหวัดกันเยอะพอสมควรนะแต่ว่าบางคนก็ไม่ไปไหนนะเขาบอกว่าขี้เกียจไปมีตังค์จะเที่ยวแล้วนะก็พาสัตว์พาหมาไปนะครับก็ไปลงทะเบียนไปอะไรเนี่ยก็ขั้นตอนไม่ได้ยุ่งวุ่นวายนะครับแต่มันเสียเวลาตอนที่เขาต้องเอาเลือดของหมาเนี่ยนะครับไปเข้าห้องแลบเพื่อจะดูว่ามันมีปัญหาโน่นนี่นั่นหรือเปล่าผมก็รอไปแบบคือไปถึงโน่นก็ประมาณ11 โมงอ่ะผมออกไปประมาณ9 โมงกับ10 โมง9 โมงกว่า10 โมงไปโน่นนี่นั่นกว่าจะได้รถเข็นกว่าจะอะไรเนี่ยนะก็พอเจาะเลือดเสร็จแล้วผลแลบเนี่ยก็ต้องรอพอสมควรยังเสร็จแล้วเจ้าที่เขาต้องกินข้าวอ่ะกินข้าวเที่ยงอันนี้เราก็รู้เขาต้องกินเขาก็มาบอกว่าคุณพ่อของหมาไปกินข้าวก็ได้นะเพราะว่าเนี่ยต้องรออีกเป็นชั่วโมงผมก็เลยจะว่ากินเนี่ยก็เขาไปกินก็กินได้ก็ลากหมาเข้าไปด้วยนะแต่ว่ามันวุ่นวายผมก็เลยไม่เป็นไรครับผลเมื่อก่อนก็รอผลแลบในการตรวจเลือดก็ประมาณชั่วโมงแล้วก็รอเจ้าที่กินข้าวเสร็จชั่วโมงเพราะมันไปเจอช่วงเที่ยงอ่ะก่อนจะเสร็จก็บ่ายคือให้เลือดจริงๆอ่ะไม่นานมากหรอกครับนะแต่ว่าการให้เลือดหมานี่มันหมายถึงว่าพาหมาไปบริจาคเลือดเนี่ยเป็นเรื่องยุ่งนะเพราะมันต้องฉีดยาซึมให้หมาไม่กระดุกกระดิกนะเพราะว่าถ้าหมาที่ผมพาไปเป็นหมาไทยใช่ไหมครับเวลาให้เลือดเนี่ยอย่างที่ผมเคยเล่าคุณฟังอ่ะหมายถึงว่าบริจาคเลือดไม่ให้เลือดบริจาคเลือดก็ต้องเจาะบริเวณใต้คอตรงบริเวณหน้าอกนะใต้คอลงมาบริเวณหน้าอกเส้นเลือดหมาก็เส้นเล็กมากเลยเส้นพอเขาต้องพยายามให้หมามันซึมถ้าบางทีหมามันกระดิกนิดนึงมันก็เข็มที่มันแทงเข้าไปในเส้นเลือดเนี่ยมันก็จะหลุดออกมาก็ต้องแทงเข้าไปใหม่ครับเจ้าหน้าที่เขาก็จะต้องเอามือเนี่ยจับเข็มไว้ก็ปกติแล้วก็2,500ไม่ใช่2,500 250 ซีซีนะก็พอๆกับคนนะครับแต่สองครั้งหลังเนี่ยนะครับพาไปเนี่ยบริจาคได้ไม่ครบ250นะเพราะว่าบางทีคนที่ออกมาทำเนี่ยจริงๆผมพูดได้ตรงนะคนที่เจาะเลือดได้เก่งเนี่ยไม่ใช่สัตวแพทย์นะเพราะสัตวแพทย์เนี่ยเป็นผู้เหมือนต้องมายืนดูแต่ว่าให้สัตวแพทย์เจาะเนี่ยสัตวแพทย์บางคนเจาะไม่เจอนะเจาะไม่เจอเพราะว่าเส้นเลือดหมาเนี่ยมันเขาบอกมันเล็กยิ่งเป็นหมาไทยนะยิ่งเส้นเลือดเล็กครับแล้วก็เจาะยากขนาดเจาะอยู่เนี่ยบางทีเลือดไหลอยู่สักพักเลือดไม่ไหลละมันใหม่นะทีนี้อย่างที่บอกหมามันก็เรียกอะไรมันก็ใช้ยาซึมอยู่ใช่ไหมแต่เวลาไปควานมันก็จะเหมือนกับเราอะเวลาเราถูกยาชาเนี่ยแต่เวลาคุณทำฟันแล้วบางทีมันเจ็บมากๆเนี่ยมันก็ชาๆเขายาชาเถอะอะไรแบบนี้
คือไม่มีอะไรครับก็แค่จะบอกว่าบางทีผมก็เคยคุยกับหมอในโรงพยาบาลสัตว์ที่เกษตรบอกไม่ทำไมหมอไม่พยายามแบบโอเคคนที่พาหมามาบริจาคเลือดเนี่ยโอเครู้ว่าไอ้ผลแลบเป็นไงก็ต้องรอนะแต่ไอ้ชนิดเจ้าหน้าที่แบบอันนี้ก็ไม่ได้บ่นนะเดี๋ยวเขาจะหาว่าบ่นแต่ผมก็บอกว่าเนี่ยพอคนมันมารอนานๆแล้วมันไม่อยากมาอย่างผมเนี่ยถ้าวันไหนผมมีงานเยอะๆผมก็ไม่มานะผมจะมาเสียเวลารออยู่นั้นก็ไม่ได้หรอกใช่ไหมแล้วเวลาพาหมาไปให้เลือดเนี่ยหมอเขาก็จะต้องบอกว่าคนที่เป็นเจ้าของหมาเนี่ยต้องอยู่ด้วยนะเขากลัวเดี๋ยวหมาเหมอไปกัดเขาไงแล้วก็บอกหมาใจดีไม่ต้องกลัวเขาบอกไม่ยังไงก็ต้องอยู่นะครับอะไรประมาณนี้นะครับคือจะบอกสองเรื่องเรื่องหนึ่งก็คือถ้าคุณมีหมาไทยหรือหมาฝรั่งก็แล้วแต่นะอายุตั้งแต่7 โมงอายุตั้งแต่1 ขวบฮะหรือเกือบ1 ขวบอ่ะ10 เดือน11 เดือนเนี่ยก็ได้นะถ้ามันแข็งแรงนะครับแล้วก็ไม่เกิน7 ปีนะอายุไม่เกิน7 ปีงั้นคุณพาบริจาคได้ตัวผู้ตัวเมียบริจาคได้หมดนะครับเพียงแต่ว่าก่อนจะไปบริจาคเนี่ยก็จะต้องไม่มีคือจะต้องไม่ท้องเสียสุขภาพต้องดีนะสุขภาพต้องดีแข็งแรงแล้วก็ไม่ไปฉีดวัคซีนอะไรมาก่อนนะครับแล้วก็ไม่ไปใช้ยาหยอดเห็บหยอดหมัดอะไรมาก่อนจะให้เลือดหมายถึงก่อนจะพาบริจาคเลือดเนี่ยคุณจะต้องไม่ไปหยอดเห็บหยอดหมัดมันก่อนถึงวันที่พาไปให้เลือดเนี่ยสัก7 วันเนี่ยประมาณ

ไปพาหมานะซึ่งก็เป็นหมาของญาติๆเนี่ยนะครับไปรักษาให้เลือดไปสองครั้งให้เลือดหมาสองครั้งแต่โอเคสุดท้ายหมาก็ตายแต่ยังไงเราก็รู้ว่ามันตายเพราะว่ามันเป็นเนื้องอกในกระเพาะปัสสาวะนะครับโอเคก็การให้เลือดก็เพื่อชะลอชีวิตมันเท่านั้นแหละครับเพราะว่าเวลามันเป็นเนื้องอกในกระเพาะปัสสาวะเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวกระเพาะปัสสาวะเนี่ยมีเลือดพูดง่ายคือแตกเลือดเส้นเลือดเนี่ยมันก็แตกมันก็เข้าไปในตัวกระเพาะปัสสาวะเวลามันฉี่มามันจะเป็นเหมือนน้ำคอกอะไรประมาณนั้น anyway คือเวลาให้เลือดหมาเนี่ยนะครับแพงพอให้เลือดนะคุณให้เลือดหมาเนี่ยครั้งหนึ่งก็ประมาณตัวเลขง่ายๆคือประมาณ15,000ขึ้นไปอ่ะนะครับตอนแรกหมอเขาถามว่าเนี่ยก็พาหมาไปให้เลือดอยู่บ่อยๆก็พาไปเกษตรสิเกษตรเขาจะมีส่วนลดให้ผมบอกโอ้ยใครจะไปรออย่างไงอ่ะคือแล้วหมามันก็ไม่สบายหมายถึงว่าหมาตัวที่มันเป็นเนื้องอกที่กระเพาะปัสสาวะอะไรประมาณนี้อันนั้นคือหมายถึงตายไปแล้วนะแล้วหลายเดือนแล้วก็เฉพาะค่าให้เลือดเนี่ยหมดเข้าไปประมาณ30,000นะครับจะเวลาเราพาหมาไปบริจาคโลหิตปุ๊บเนี่ยเจ้าที่เขาจะถามเลยทันทีว่าอันนี้บริจาคให้กับใครเป็นพิเศษไหมเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็เหมือนกับคนที่หมาป่วยนะครับแล้วต้องการเลือดเนี่ยเขาก็บอกไปถึงนะไปเสร็จแล้วไปแจ้งความจำนงว่าเราจะบริจาคเลือดจากหมาตัวนี้ไปให้กับหมาอีกตัวนึงบอกอ๋อไม่ได้มีให้ใครเป็นพิเศษเพราะที่พูดอย่างเงี้ยเพราะว่าบางคนเขาขายเลือดกันไงนะครับเช่นสมมติบางคนเลี้ยงหมาไว้แล้วหมาป่วยเนี่ยเขาบอกใครที่มาบริจาคเลือดให้หมาเขาเนี่ยเขาจ่ายค่าเลือดให้นะครับซึ่งผมบอกว่าไม่ผมก็บอกให้โรงพยาบาลไปโรงพยาบาลก็ได้เลือดจากสุนัขไปแล้วจากหมาไปแล้วเนี่ยก็จะไปช่วยสัตว์ตัวอื่นก็ตามสบายแต่เขาก็ไปขายนะคือเขาก็มีค่าบริการอะไรของเขาแหละนะครับแต่มันไม่ค่อยมีคนพาไปบริจาคคุณนะอย่างที่ผมบอกวันเนี้ยผมไปแต่ละครั้งเนี่ยผมไม่เคยต้องไปรอคิวหมาตัวอื่นเลยแต่ที่ต้องรอคือรอคิวตรวจผลแลบเลือดกับรอเจ้าหน้าที่ไปพาหมาไปบริจาคเลือดแต่ละครั้งเนี่ยไม่ต่ำกว่า3 ชั่วโมงเดี๋ยวนะวันนี้ถามสามไหมเดี๋ยวนะไปถึงนู่นประมาณ10 โมงกับ11 โมง11 เที่ยงบ่ายก็ประมาณเนี่ย3 ชั่วโมงถึง4 ชั่วโมงครับโอ้นานอ่ะนานผมก็เลยบอกว่าผมเคยถามบางคนที่เขาไม่ใช่ผมเคยถามบางคนที่เขามีหมาเขาก็รู้ว่าผมพาหมาไปบริจาคเลยเขาบอกโอ้ย3-4 ชั่วโมงไม่ไหวครับไม่ปัญญาไม่เอาเขาก็เลยไม่พาไปไงเขาบอกจริงๆหมาเขาก็น่าจะบริจาคได้นะเพราะว่ามันก็หมาแค่3 ปี2-3 ปีอะไรประมาณแต่เขาบอกเขาได้ยินเสียงที่หมายถึงว่าได้ยินเรื่องราวที่ผมบอกเล่าบอกว่าไปทีนึง3-4 ชั่วโมงเขาก็บอกไม่สบายไม่เอาเขาไม่ไปแล้วก็มีคนถามผมว่าทำไมผมเนื่องจากผมทำโครงการทำหมันหมาแมวจรจัดกับคณะสัตวแพทย์จุฬาใช่ไหมจะถามว่าทำไมไม่พาหมาเนี่ยไปบริจาคเลือดที่โรงพยาบาลสัตว์จุฬาผมโอ้บ้านผมอยู่วงเวียนหลัก 4ผมไปเกษตรนี่ก็ไม่ใช่ว่าใกล้นะครับคุณก็ไกลพอสมควรแต่ก็ยังใกล้กว่าจุฬาแต่ถ้าพาหมาจากแถวๆวงเวียนหลัก 4ไปโรงพยาบาลสัตว์ที่จุฬานะครับหมามันอยู่บนรถนานๆมันก็ไม่ชอบหรอกคุณมันก็กระวนกระวายผมก็เลยไม่เอาก็เลยพาไปโรงพยาบาลเกษตรก็มีคนบอกว่าไปโรงพยาบาลสัตว์จุฬาจะเลยไหมผมบอกว่าก็เขาก็บอกพอๆกันแหละแต่ว่าที่นู่นอาจจะรัดเวลาแล้วก็หมอเขาจะมาทำให้ทันทีแต่เพียงแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ต้องรอผลหลักดีๆนะครับไม่มีอะไรครับก็จะบอกครับว่าถ้าคุณมีหมามีแมวแล้วก็คิดจะทำบุญให้หมาให้แมวได้บุญด้วยก็พาไปบริจาคเลือดแต่ว่าไอ้เรื่องรอนานไม่นานอันนี้ก็แล้วแต่คุณแล้วกันนะครับเพราะผมไปครั้งหนึ่งก็3 ชั่วโมงกว่าเป็นประจำนะครับผมอ่ะตอนนี้ฝนตกลงมาแล้วครับเปลี่ยนเรื่องตอนนี้ฝนตกลงมานะครับก็ตกหนักพอประมาณตกหนักพอประมาณนะครับมีฝนฟ้าคะนองเล็กน้อยเสียงฟ้าพึมได้ยินใช่ไหมครับผมโอเคฟังเพลงต่อแล้วกันนะครับฟังเพลงต่อครับก่อนจะฟังเพลงต่อขอนิดเดียวเมื่อวานวันที่14นะครับคนที่ได้ชมข่าวในพระสำนักจะเห็นว่ากรมสมเด็จพระเทพรัตนเสด็จ

ำเนินทรงถ้าใช้คำชาวบ้านก็คือเหมือนกับทรงทำพิธีบวงสวงราชยศประทานโทษราชยานราชรถเนี่ยนะครับราชรถเหมือนกันนะที่จะใช้อันเชิญพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยก็เมื่อวานหลายคนดูนะก็เรียกอะไรดีใจหายนะครับผมเพราะว่าก็คือใกล้วันถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงเข้ามาแล้วนะครับฉะนั้นเมื่อวานเนี่ยใครที่ได้ดูข่าวนะครับก็จะเห็นว่ากรมสวยพระเทพรัตน์เสด็จพระดำเนินทรงบวงสรวงราชรถแล้วก็พญานามาตนะครับผมที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่อาคารเก็บราชรถนะครับโดยเมื่อวานเนี่ยมีพิธีบวงสรวงเพื่อจะอัญเชิญราชรถและพญานามาตออกจากโรงเก็บราชรถเพื่อเตรียมในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรายการเนี่ยนะครับท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซ่นนะครับท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซ่นซึ่งรับราชการอยู่ในกรมศิลปากรเนี่ยก็รอรับเสด็จแล้วก็ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพวงมาลัยแด่สมเด็จพระนิพพานธิราชเจ้านะแล้วก็หลังจากนั้นตัวพระราชพิธีเนี่ยนะครับก็มีพระราชพิธีจัดที่พระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ครับเดี๋ยวนะตัวพระราชพิธีทำที่โรงราชรถนะครับแต่ว่าเมื่อวานว่าในข่าวนั้นในรัฐสำนักนะสมเด็จพระนิพพานธิราชเจ้าเสด็จไปยังพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ครับแล้วก็ทรงนมัสการพระพุทธสิหิงค์นะครับอ๋อแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจึงเสด็จลงที่พระพลาพิธีซึ่งก็มาวางประเด็นว่ามีทหารนะฮะที่อัญเชิญพระราชรถออกมาเนี่ยนะครับอย่างเมื่อวานเนี่ยก็จะมีพระมหาพิชัยราชรถนะครับเราก็จะเห็นเกลินนะฮะเกลินบันไดนาคสององค์ครับเราเนี่ยนะครับก็มีราชรถปืนใหญ่นะครับแล้วพระที่นั่งราเชนนะฮะพระที่นั่งราเชนยานนะฮะหรือว่าเรียกว่าราเชนทรยานเนี่ยนะครับราเชนทระนะฮะแล้วก็ยานบางคนก็เรียกว่าราเชนทยานนะครับราเชนทยานพระที่นั่งราเชนทยานมีทั้งราเชนทยานน้อยแล้วก็พระที่นั่งราเชนทยานวศรีวิกาการและพญานามาตรสามลำคานรวมทั้งเวชยันราชรถน้อยอันนี้ก็จะเป็นในราชรถที่ใช้ในพระราชพิธีอัญเชิญพระบรมศพสำเร็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับก็บางคนก็รู้ละนะครับว่าเดี๋ยวสิ้นปีเนี้ยจะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะทุกคนก็ใจหายนะครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกคือพระองค์ท่านเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคมปีที่แล้วนะครับเดี๋ยววันที่24ตุลาคมนี้ก็จะครบรอบวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต1ปีโอเคเท่านี้แล้วกันนะครับคุยยาวแล้วฟังเพลงดีกว่านะครับฟังเพลงเอาไปนี้นะครับJust When I Needed You Most ครับเสร็จครับ

to say I'm sorry คงฟังไม่จบนะครับก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังขอบคุณนักร้องนักดนตรีนักประพันธ์เพลงขอบคุณทีมงานห้องส่ง 95.5 FM สัมพันธ์นะครับก็โอเคฝนก็หยุดลงไปแล้วนะครับแถวๆบริเวณที่ผมอยู่นะครับไม่ทราบที่คุณอยู่นี่ฝนตกหนักแค่ไหนนะครับงั้นก็ดูแลสุขภาพแล้วกันนะครับผมวันพรุ่งนี้กลับมาพบกันนะครับวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดพิเศษของคนที่ทำงานราชการในกรุงเทพนะครับและที่อื่นไม่หยุดนะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาพบกันใหม่ครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหารือธนาคารพัฒนาเอเชียแลกเปลี่ยนสัญญาเงินกู้พัฒนาระบบสาธารณสุขพร้อมขยายความร่วมมือรับมือน้ำท่วมและการลงทุนสีเขียวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหารือธนาคารพัฒนาเอเชียแลกเปลี่ยนสัญญาเงินกู้พัฒนาระบบสาธารณสุขพร้อมขยายความร่วมมือรับมือน้ำท่วมและการลงทุนสีเขียว
7: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้การต้อนรับและหารือทวิภาคีกับนายมาซาโตะคันดะประธานธนาคารพัฒนาเอเชียพร้อมร่วมพิธีแลกเปลี่ยนสัญญาเงินกู้โครงการรายจ่ายลงทุนเพื่อใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขของประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยการหารือครั้งนี้ยังครอบคลุมถึงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างการขยายการลงทุนสีเขียวการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและการระดมทุนจากภาคเอกชนตลอดจนการหารือเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมFinance in Common Summit 2027ณกรุงเทพมหานครและการสนับสนุนบทบาทของประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนปี2571เพื่อขับเคลื่อนความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับภูมิภาคปฏิพลสัทพรมารายงาน
1: คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเสริมคันกั้นน้ำพร้อมกำชับดูแลกลุ่มเปราะบางพร้อมเตรียมแผนเยียวยาฟื้นฟูครบมิติน
8: ายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนณศาลากลางจังหวัดนครปฐมโดยเปิดเผยว่าตั้งแต่ช่วงต้นเดือนตุลาคมลุ่มน้ำท่าจีนมีปริมาณน้ำเกินความจุลำน้ำในหลายพื้นที่ประกอบกับมีการแจ้งเตือนฝนตกหนักระลอกใหม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนพื้นที่เกษตรกรรมและเขตเศรษฐกิจที่ประชุมจึงได้สั่งการให้กรมชลประทานพิจารณาลดการรับน้ำผ่านประตูระบายน้ำพลเทพเพื่อลดปริมาณน้ำสะสมพร้อมเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และเสริมความแข็งแรงของคันกั้นน้ำริมแม่น้ำท่าจีนควบคู่กับการนำแผนที่เสี่ยงภัยจากกิสต้ามาประมวลผลร่วมกับข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพื่อคาดการณ์สถานการณ์แม่นยำยิ่งขึ้นนอกจากนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารเพื่อแจ้งเตือนประชาชนอย่างกระชับเข้าใจง่ายและป้องกันข่าวปลอมที่สร้างความตื่นตระหนกโดยเน้นยกระดับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อช่วยเหลือและอพยพกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกตลอดจนสั่งการให้เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อจ่ายเงินเยียวยาอย่างโปร่งใสขณะที่ภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่ริมแม่น้ำท่าจีนล่าสุดแม้ระดับน้ำเริ่มทรงตัวและมีแนวโน้มลดลงแต่ยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัยใน3จังหวัดได้แก่ชัยนาทสุพรรณบุรีและนครปฐมรวม12อำเภอ120ตำบล945หมู่บ้านส่งผลกระทบต่อประชาชนรวม 44,067 ครัวเรือนชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: พรรคประชาธิปัตย์เผยเตรียมข้อมูลอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเน้น3ประเด็นตรวจสอบทั้งความสามารถในการบริหารการรับมือวิกฤตและจริยธรรม
9: ในกรณ์จาติกวณิชและนางการดีเลียวไพโรจน์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เปิดเผยความพร้อมในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลว่าพรรคและพรรคร่วมฝ่ายค้านได้รวบรวมข้อมูลมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงยื่นยติโดยคาดว่าจะมีการอภิปรายช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้พร้อมระบุว่าจะมีข้อมูลสำคัญนำเสนอต่อประชาชนซึ่งการอภิปรายเป็นหน้าที่ในการตรวจสอบการบริหารงานของรัฐบาลทั้งด้านธรรมาภิบาลความถูกต้องตามกฎหมายและผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนด้านนางการดีเลียวไพโรจน์ระบุว่าเนื้อหาการอภิปรายจะมุ่งเน้นตรวจสอบ3ประเด็นได้แก่ความสามารถของทีมบริหารประเทศการรับมือภัยพิบัติและวิกฤตต่างๆรวมถึงจริยธรรมธรรมาภิบาลเพื่อให้ประชาชนใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณาการทำงานของรัฐบาลวาสนาตระเกตรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: Metro Lifestyle Metro Lifestyle
1: ย่อยข่าวสั้นคนเมืองและอัปเดตการจราจรพบกับรายการเพื่อนเดินทาง
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้กลับมาพบกันในรายการเพื่อนเดินทางนะคะ FM 95.5 MHz ค่ะเวลา 16 นาฬิกาโดยประมาณตอนนี้หวานอยู่แถวดินแดงนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมฝนตกหนักมากแล้วหากว่าคุณผู้ฟังนะคะที่ฟังอยู่มีการรายงานสภาพอากาศพื้นที่ตัวเองเข้ามานะจะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะหรือว่าณเวลานี้เนี่ยติดฝนที่ไหนกันบ้างเล่าให้ฟังหน่อยนะคะอายเยก็ตามวันนี้นะบางคนก็บอกว่าเอออย่างที่เขาพูดจริงๆเลยนะคะที่กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยได้ออกมาประกาศนะคะว่าเดี๋ยวจะมีมรสุมนะคือฝนจะตกในช่วง14-16อะไรประมาณนี้นะคะก็ถือว่าได้พยากรณ์อากาศเอาไว้แล้วก่อนหน้านี้ก็คงจะต้องมีการเตรียมความพร้อมนะคะหลายคนที่อยู่ในบ้านนะคะหรือว่าอยู่ตามอาคารนะคะอาจจะเป็นคอนโดหอพักก็อาจจะต้องชะโงกหน้าลงมาดูรถที่จอดเอาไว้ข้างล่างนิดนึงนะเพราะว่าณเวลานี้เนี่ยดูจากน้ำฝนที่ตกลงมานะคะโอ้โหเม็ดใหญ่พอสมควรนะแล้วก็เหมือนจะมีพื้นถนนนะคะที่เต็มไปด้วยน้ำเจิ่งนองเนี่ยซึ่งก็อาจจะไหลไม่ทันบ้างในบางพื้นที่นะคะแถบลาดพร้าวนะก็ขอให้ระมัดระวังแล้วก็ระวังภัยกันให้ดีในช่วงของการเดินทางนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะอีกเช่นเคยเลยค่ะเรามีหลากหลายประเด็นมาเล่าให้ได้ฟังกันนะคะในรายการเพื่อนเดินทางค่ะวันนี้เนี่ยนะคะก็มีอีกหนึ่งข่าวที่เกี่ยวกับพยากรณ์นะคะซึ่งมีการคาดการณ์ออกมาว่าคาดว่านะเริ่มสัปดาห์ที่3ของเดือนตุลาคมนี่แหละอากาศจะเย็นน้อยกว่าปีที่แล้วนะคะก็ออกมาบอกว่าเดี๋ยวฤดูหนาวของประเทศไทยปีนี้ซึ่งบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะจะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวเนี่ยช้ากว่าที่คาดเนี่ยเฉลี่ยประมาณ1สัปดาห์ก็จะเริ่มต้นช่วงประมาณสัปดาห์ที่3ของเดือนตุลาค่ะแล้วก็จะสิ้นสุดฤดูหนาวช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ปี2570นะคะอุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยตอนบนค่ะอยู่ที่22องศาเซลเซียสถึง23องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็หากใครอยากจะไปสัมผัสอากาศหนาวแถบเหนือหรือจะเป็นอีสานก็ตามสำหรับอุณหภูมินะคะถ้าส่วนมากจะอยู่ที่ประมาณช่วงเหนือกับอีสานเนอะที่มีอุณหภูมิประมาณ10องศาถึง20องศาต้นๆแบบเนี้ยนะคะแต่ก็แอบดีใจนิดนึงเพราะว่าพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลนะคะก็จะมีได้สัมผัสอากาศหนาวเย็นกันบ้าง 18-20 องศาเซลเซียสค่ะซึ่งก็จะคือเรียกว่าเป็นช่วงที่พอจะได้หนาวนิดนึงบางคนที่ชอบอากาศหนาวอากาศเย็นก็รอนิดนึงก็แล้วกันแล้วก็ในช่วงนี้นะคะของการประชุม IMF ค่ะวันนี้วันที่15ตุลาคมแล้วนะคะซึ่งก็มีทั้งเครือข่ายต่อต้านการลงทุนเครือข่ายต่อต้านกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เนี่ยค่ะคือมีกลุ่มผู้ชุมนุมเข้าไปรวมตัวชุมนุมกันอยู่บริเวณแยกคลองเตยกรุงเทพนะคะพร้อมประกาศปักหลักค้างคืนบริเวณหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ใครที่ตั้งใจจะผ่านไปแถวนั้นหากว่าไม่ได้มีธุระเร่งด่วนคือจริงๆเนี่ยฉันก็แนะนำว่าอย่าไปนะคะเพราะว่าการชุมนุมครั้งนี้เนี่ยเขามีเป้าหมายเพื่อสะท้อนเสียงประชาชนค่ะที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายเศรษฐกิจและส่งเสียงเรียกร้องไปยังผู้แทนองค์กรการเงินระหว่างประเทศนะคะที่เข้าร่วมการประชุมทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผู้ใช้รถใช้ถนนบริเวณแยกคลองเตยและถนนโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะติดตามสถานการณ์จราจรอย่างใกล้ชิดแล้วหากจำเป็นจะต้องไปเส้นนั้นจริงๆขอให้เผื่อเวลาในการเดินทางนะคะรู้ฟังแล้วก็ช่วงนี้นะคะพูดถึงในเรื่องของกระแสประเทศไทยเนี่ยเขาก็มีเรื่องดราม่าหลายเรื่องนะคะแต่ดิฉันจะหยิบยกเรื่องที่มันกระทบกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเอามาเล่าให้ฟังเป็นดราม่าตุ๊กๆร ถ3ล้อนะคะเรียกค่าโดยสาร 4,000 บาทโอ้แม่เจ้าดิฉันขออนุญาตเอามือทาบอกเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์บนโลกออนไลน์ค่ะหลังจากนักท่องเที่ยวนะคะได้มีการเผยแพร่คลิปคนขับรถตู้คนขับรถตุ๊กๆเนี่ยเรียกเงินเธอถึง 4,000 บาทจากไหนไปไหนเดี๋ยวบางคนอาจจะคิดว่าไกลสนามราชมังคลากีฬาสถานเนื่องจากว่าวันนั้นมีคอนเสิร์ตนะคะเรียกจากสนามราชมังไปโรงแรมย่านสุขุมวิทซอย4ระยะทางนะคะประมาณ15กิโลเมตรแม้นักท่องเที่ยวจะพยายามต่อรองเหลือ400บาทแต่คนขับรถตุ๊กๆค่ะยืนยันเหมือนเดิมเอาราคาเดิมคือ 4,000 ก็อ้างว่าเป็นช่วงที่มีการจัดคอนเสิร์ตใหญ่ทำให้มีผู้ใช้บริการจำนวนมากแต่เรื่องนี้นะคุณผู้ฟังคือดิฉันมองว่าไม่ใช่แค่ประเด็นค่าโดยสารแพงดิฉันกำลังนึกถึงภาพที่มันสะท้อนเป็นมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยนะคะในวันที่เราต้องการยกระดับประเทศไทยค่ะให้เป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกสิ่งสำคัญเนี่ยไม่ใช่เพียงเรื่องการดึงดูดนักท่องเที่ยวนะคะแต่ว่าการสร้างความเชื่อมั่นทั้งเรื่องราคาที่โปร่งใสการบริการที่เป็นธรรมแล้วก็ระบบตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพแน่นอนว่าเราเนี่ยไม่ควรที่จะไปเหมารวมผู้ให้บริการทั้งหมดจากพฤติกรรมของใครบางกลุ่มบางก้อนนะคะเพราะว่าการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนเนี่ยไม่ใช่แค่ทำให้นักท่องเที่ยวเดินมาหานะแต่ว่าต้องทำให้เขาประทับใจกลับไปแล้วก็อยากจะกลับมาอีกเป็นกระบอกเสียง word of mouth นะคะที่เป็นการเล่าขานปากต่อปากเหมือนเวลาเราได้ยินว่าเออเนี่ยมีคนไปเที่ยวมีคนไทยไปเที่ยวเพื่อนบ้านแล้วก็บอกว่าโดนโกงสารพัดเลยอ๋อยังไม่ไปประเทศนี้เหรอถ้าเธอไปประเทศนี้ถ้าเธอไม่โดนหลอกแสดงว่าเธอมาผิดอย่างเงี้ยนะคะคือเราไม่อยากให้ใครมาว่าประเทศไทยเป็นแบบนั้นดังนั้นแล้วเนี่ยกระทบภาพลักษณ์ในเชิงกว้างก็คงจะต้องมีมาตรการในการลงดาบกันต่อไปนะคะพูดถึงในเรื่องของค่าโดยสารเนี่ยนะจริงๆ 4,000 บาทก็แพงเกินไปถ้าบางคนอาจจะเคยไปงานคอนเสิร์ตนะคะหรือว่าเป็นเทศกาลจัดใหญ่จัดใหญ่ๆหน่อยนะคะอาจจะไม่ใช่งานคอนเสิร์ตระดับโลกหรืออะไรก็ตามเวลาที่เราไปโบกรถเรียกรถสาธารณะแค่บอกไม่รับนี่ก็เจ็บปวดหัวใจละแล้วนี่มาบอกว่าราคา 4,000 ในระยะทาง15กิโลและด้วยข้ออ้างบลาบลาๆนะคะแล้วบอกว่าเออเนี่ยนะเป็นคอนเสิร์ตไงนี่นะเพราะว่าเธอมาที่เนี่ยมันเป็นแหล่งคนเยอะฉันขับรถยากไม่สะดวกมันเกินจะรับได้จริงๆแล้วเคสแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับต่างชาตินะคะคนไทยก็เคยเหมือนกันอย่างเช่นโบกรถสาธารณะแล้วเรียกกัน500 700โดยปกติแล้วเนี่ยอยู่ที่50 60บาทแต่ด้วยสถานการณ์ตอนนั้นความอุปสงค์อุปทานนะคะคนเยอะแล้วไม่ไหวแล้วบางคนก็โอ้โหออกมาไหนจะฝนตกสภาพอากาศมันก็ไม่เอื้ออำนวยสภาพร่างกายก็บางทียืนนานก็ไม่ไหวแล้วนะคะก็ต้องยอมในการที่จะต้องเสียเงินจำนวนมากเพื่อที่จะให้ได้เดินทางออกจากจุดนั้นให้ไวที่สุดนะนี่ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ในส่วนของททหรือว่าเจ้าหน้าที่นะภาครัฐที่ต้องมาดูแลในเรื่องของการจัดการนะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็ไม่อยากจะมาเที่ยวแม้ว่าจะมีนโยบายบวกภาษีเพิ่มเท่าไหร่คนก็คงจะไม่มาเที่ยวนะคะแล้วท้ายที่สุดก็ภาระก็จะมาตกอยู่กับประชาชนคนในประเทศนะคะอีกหนึ่งเรื่องนะเวลานี้นะคะที่ใครมีแผนอยากจะไปเรียนต่างประเทศจริงๆคนไทยเนี่ยไปเรียนต่างประเทศกันค่อนข้างเยอะเลยนะคะแล้วก็มีเอเจนซี่ตัวกลางในหน้าค่ะที่อาจจะเคยเป็นนักเรียนต่างประเทศนะคะที่เคยไปเรียนเมืองนอกมานะแล้วก็มาเป็นเอเจนซี่ในการเป็นตัวกลางติดต่อให้นักศึกษาคนไทยนะคะไปศึกษาต่อในต่างประเทศไม่ว่าจะเรียนเกี่ยวกับภาษาวัฒนธรรมนะคะหรือว่าเรียนจบระดับปริญญาตรีปริญญาโทไปจนถึงด็อกเตอร์แบบนั้นณเวลานี้นะคะมีข่าวออกมาว่าผู้ปกครองนักเรียนออกไปร้องเรียนว่าถูกสถาบันสอนภาษาเนี่ยค่ะ หลอกขายคอร์สเรียนจีนเสียหายมากกว่า1,100,000 บาทแล้วตัวแทนผู้เสียหายทั้งนักเรียนนักศึกษาผู้ปกครองกว่า10 รายนะคะเข้าร้องเรียนที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือกรณีที่โดนหลอกทุกๆกรณีนะคะก็จะมาที่นี่หลังไปแล้วบอกว่าเนี่ยสถาบันนี้เป็นสถาบันเอกชนนะคะเป็นสถาบันสอนภาษาเอกชนแห่งหนึ่งไม่เอ่ยชื่อหลอกขายคอร์สเรียนภาษาจีนระยะสั้นที่เมืองฉงชิ่งประเทศจีนค่ะโดยเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอยู่ที่รายละนะคะ 30,000 บาทถึง 50,000 บาทแต่เมื่อใกล้กำหนดเดินทางกลับมีการเลื่อนวันมีการเปลี่ยนมหาวิทยาลัยแบบกระทันหันนะคะจริงๆแล้วการเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเนี่ยเปลี่ยนกระทันหันเลยเนี่ยดิฉันคิดว่าเป็นเรื่องที่ต้องเอ๊ะมากๆนะเพราะว่าโรงเรียนหรือว่ามหาวิทยาลัยนั้นๆเนี่ยจะต้องมีการออกหนังสือเชิญหรือว่าเพื่อยืนยันแล้วนะคะว่าต้นทางเนี่ยรับนักเรียนคนนี้ไปเรียนแล้วนักเรียนหรือว่านักศึกษาที่ได้รับการยืนยันตอบรับเนี่ยจะต้องนำเอกสารจากโรงเรียนหรือสถาบันมหาลัยออกให้ไปทำวีซ่าเป็นวีซ่าระยะยาววีซ่านักเรียนอาจจะ3 เดือน6 เดือนหรือ1 ปีกี่ปีก็ว่าไปนะคะขณะที่มหาวิทยาลัยในจีนออกหนังสือชี้แจงว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถาบันดังกล่าวเลยนะนอกจากนี้นะคะผู้เสียหายก็ยังระบุว่าถูกนำออกจากกลุ่มไลน์ไม่สามารถติดต่อสถาบันได้ปัจจุบันพบผู้เสียหายไปแล้ว50 รายด้วยกันนะคะมูลค่าความเสียหายอยู่ที่1,100,000 บาทโดยประมาณโดยตำรวจก็อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมายค่ะกรณีนี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ปกครองที่นำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังวันนี้นะคะเป็นอุทาหรณ์ให้กับน้องๆผู้ปกครองแล้วก็ใครก็ตามที่สนใจไปเรียนภาษาต่างประเทศค่ะตัดสินใจชำระเงินคือเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากว่าก่อนที่เราจะคว้าเกินให้ใครเนี่ยนะควรตรวจสอบว่าสถาบันนี้มีการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยปลายทางจริงหรือไม่โดยติดต่อมหาวิทยาลัยโดยตรงนะคะแล้วก็รวมถึงตรวจสอบสัญญาและเงื่อนไขการคืนเงินให้ชัดเจนค่ะว่ากรณีไหนคืนเงินแล้วกรณีไหนจะไม่คืนเพราะว่าการไปเรียนต่างประเทศเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องค่าใช้จ่ายนะคะแต่ยังเกี่ยวข้องถึงความปลอดภัยแล้วก็ยังส่งผลถึงอนาคตทางการศึกษาของบุตรหลานของเราดังนั้นเรื่องนี้ก็เลยเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องนำมาเล่าให้ฟังนะคะนี่ไปเรียนแค่ประเทศจีนซึ่งก็ไม่ได้ไกลจากประเทศไทยเลยนะก็มีข่าวในลักษณะนี้คุณผู้ฟังแล้วดิฉันกำลังนึกถึงว่าสถาบันเอเจนซี่นะคะที่ออกมาหลอกลวงในลักษณะนี้แล้วหลอกพ่อแม่ผู้ปกครองหรือจะเป็นนักเรียนนักศึกษานะคะไปเรียนในต่างประเทศแล้วที่ฉันก็เลยนึกถึงอีกอย่างนึงว่าอ๋อทำไมแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยนะคะมันถึงได้มาหลอกน้องๆ นักศึกษาได้ขนาดนี้เพราะในความที่น้องๆ นะคะเขาต้องการไปหาประสบการณ์ชีวิตต้องการจะไปต่อยอดทางการศึกษาอนาคตของตัวเองนะแล้วก็ใช้จุดนี้นี่แหละนะคะเอามาหลอกครอบครัวเอามาหลอกนักเรียนนักศึกษามาหลอกบุตรหลานน้องๆบ้านเราขอให้ระมัดระวังกันให้ดีนะคะคุณผู้ฟังคะแล้วอีกณเวลานี้นะคะพูดถึงในเรื่องการหลอกลวงกระบวนการที่ไปหลอกชาวบ้านมาเปิดบัญชีเปิดธนาคารกู้เงินนะคะณเวลานี้เนี่ยนะคะกลุ่มมิจฉาชีพหลอกลวงชาวบ้านกว่า100 คนค่ะให้ชาวบ้านเนี่ยสแกนใบหน้าสแกนม่านตาแลกกับเงิน500 บาทแต่สุดท้ายกลายเป็นหนี้ล่าสุดนะคะข่าวนี้เนี่ยไปเจอที่มหาสารคามก็โอ้ยเตรียมตัวออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการมีในหน้านะคะไปหาเหยื่อในชุมชนที่เป็นชุมชนชนบทคุณผู้ฟังระมัดระวังกันให้ดีพวกนี้เขาจะชอบไปตามชุมชนชนบทเพราะว่า อย่างไปหาชาวบ้านผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านกำนันอย่างเงี้ยนะคะผู้นำชุมชนคนใดคนหนึ่งแบบเนี้ยเขามีลูกบ้านเยอะผู้นำชุมชนพูดก็เป็นกระบอกเสียงเชิญชวนให้ลูกบ้านมานู่นทำนั่นทำนี่นะคะเงิน500,000นึงชิวๆน่ะอาจจะมานั่งฟังอะไรก็ได้อาจจะให้เซ็นอะไรก็ได้หรือถ่ายสำเนาบัตรประชาชนไปอะไรแบบนี้นะคะเตือนภัยนะคือเป็นเรื่องที่เตือนกันอยู่เป็นประจำแต่ก็ยังเป็นเหยื่อมิจฉาชีพแต่เราจะไม่เบลมเหยื่อเราจะไม่ไปโทษเหยื่อนะคะแต่ยังไงก็ตามขอให้รู้เท่าทันกระบวนการมิจฉาชีพพวกนี้กันให้ดีนะอีกหนึ่งเรื่องวันนี้นะคะก็คือสถานการณ์น้ำคลองรังสิตที่กำลังส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งมีกลิ่นไม่พอมีฟองด้วยนะคือล่าสุดเนี่ยนะคะวันนี้สดสดร้อนร้อนดิฉันได้เจอภาพมุมสูงอันนี้ไม่กล้าผ่านไปดมใกล้ๆหรือว่าแนะนำเลยนะคะว่าห้ามอย่าไปสัมผัสเพราะณเวลานี้ล่าสุดเลย 12:30 นวันที่15ตุลาคมก็ยังคงมีฟองสีขาวแล้วก็ฟองคราบสีดำลอยอยู่บนผิวน้ำจำนวนมากบริเวณประตูระบายน้ำปากคลองรังสิตตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองปทุมธานีขณะที่น้ำเนี่ยนะคะมีสีดำดำคล้ำแล้วก็มีกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณแล้วย่านนั้นคุณผู้ฟังคุณผู้ชมหากว่าใครเคยผ่านไปย่านนั้นก็จะเห็นว่ามีร้านอาหารริมคลองกันเต็มเลยใช่ไหมคะแล้วคิดดูว่าทัศนวิสัยที่มันเหม็นคละคลุ้งขนาดนั้นจะได้รับผลกระทบขนาดไหนก็พื้นที่นะก็ยังคงเดินหน้าเรื่องสูบน้ำต่อเนื่องเพื่อเร่งระบายน้ำจากคลองรังสิตลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยานะคะหากว่าใครต้องการแจ้งพิกัดน้ำท่วมขอความช่วยเหลือนะคะศูนย์สื่อสารภัยพิบัติก็สามารถแจ้งไปได้นะว่ามีน้ำเหม็นมากนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ก็คงจะต้องระมัดระวังกันให้ดีว่าใครผ่านไปแถวนั้นอย่าเอามือไปสัมผัสเด็ดขาดนะคะเพราะว่าบางคนบอกอยากจะเอามือน้อยๆอย่างคุณไปสัมผัสหยุดคุณไม่ต้องเอามือไปสัมผัสคุณเห็นไหมว่าตอนนี้ปลาตายเกลื่อนคลองสองที่ปทุมธานีพบว่าปลาตายเกลื่อนคลองน้ำดำคล้ำแบบนี้นะคะมันส่งกลิ่นณเวลานี้เขาก็กำลังเร่งเก็บซากปลาไปปรับคุณภาพน้ำนะคะที่ตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงนี่แหละค่ะบริเวณหน้าวัดกล้าชะอุ่มขณะที่หลายจุดด้วยกันก็พบน้ำสีดำคล้ำส่งกลิ่นเหม็นเช่นเดียวกันสร้างความกังวลต่อผู้คนที่อยู่บริเวณโดยรอบชุมชนนั้นๆด้วยนะคะโอ้นะเราอาจจะต้องหันมาดูว่าณเวลานี้อะไรบ้างบริษัทไหนเขาทำอะไรแล้วมันกระทบต่อสิ่งแวดล้อมบ้านเราหรือเปล่าจะได้ร่วมกันเป็นหูเป็นตาพอประชาชนเป็นหูเป็นตาปุ๊บนะคะเจ้าหน้าที่รัฐเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็คงจะต้องทำงานกันอย่างโปร่งใสเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ว่ามีการลักลอบเอาสารเคมีหรือว่าการทำธุรกิจแล้วทิ้งขยะทิ้งสารพิษปนเปื้อนไว้ในพื้นดินทรายบ้านเราแบบนั้นท้ายที่สุดก็กลับเข้ามาสู่ปากของเราทุกคนนี่แหละนะคะก็คือจากอาหารการกินณเวลานี้นะคะคุณผู้ฟังอีกเรื่องนึงที่ต้องพูดนะก็คือเกี่ยวกับ GDP ประเทศไทยนะคะกับการประชุม IMF ในครั้งนี้ค่ะการประชุมครั้งนี้ในประเทศไทยนะคะคุณผู้ฟังคือนี่สาธารณะประเทศไทยนะเวลานี้เขาก็วิเคราะห์ภาพรวมให้นะคะว่านี่สาธารณะของไทยเนี่ยอยู่ที่ปริ่มจะ70แล้วนะปริ่มแล้วนะคะอยู่ที่ 67.94% ต่อ GDP รัฐบาลก็กางแผนปีงบ2570ออกมาเพื่อรับมือเศรษฐกิจในอนาคตนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยหากว่าหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นหนี้อยู่เท่าไหร่เปิดสถานการณ์หนี้สาธารณะไทยอยู่ที่ 13.19 ล้านล้านบาทคิดเป็น 67.94 ของ GDP ซึ่งก็จับตางบประมาณปี2570นี้นะคะว่าข้อจำกัดการคลังหลัง IMF เนี่ย คาดการเศรษฐกิจไทยโตแค่ 2.1% นะก็คงจะต้องบางคนบอกเออไม่ใช่เรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของเราได้อย่างไรนะคะหนี้สาธารณะเนี่ยหมายถึงหนี้ประชากรต่อหัวที่คนไทยลืมตาอ้าปากเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ปุ๊บเอาจำนวนประชากร65ล้านคนเนี่ยมาหารหนี้สาธารณะ13 ล้านล้านที่ดิฉันพูดไปเมื่อสักครู่นี้หารเฉลี่ยคนไทยทุกคนค่ะติดหนี้เลยเกิดขึ้นมาเป็นหนี้เลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งนะคะแล้วอีกหนึ่งเรื่องณเวลานี้นะคะกรมสรรพากรเขาเปิดรับฟังความคิดเห็นการเก็บภาษีเดินทางออกนอกประเทศนะคะ 1,000 บาทต่อครั้งแต่สามารถจะเก็บได้ถึง 5,000 บาทนะใครว่างๆนะคะอยากจะไปลงความคิดเห็นเอาเป็นว่าคนที่ได้รับผลกระทบประชาชนทุกท่านจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไงก็ตามฟังข่าวนี้ให้ดีว่ากรมสรรพากรเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการร่างพรบภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรโดยกระทรวงการคลังเนี่ยนะคะเปิดเผยว่ามีเป้าหมายอยากจะส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศให้คนไทยเที่ยวในไทยไม่ต้องไปเที่ยวต่างประเทศถ้าเดินทางออกปุ๊บคุณจะเสีย 1,000 บาท 1,000 บาทเป็นอย่างต่ำถึง 5,000 บาทอันนี้ดิฉันแปลเป็นภาษาปากทั่วไปมาเล่าให้ฟังเพื่ออะไรคะเพื่อช่วยหมุนเวียนเศรษฐกิจรากหญ้าแล้วก็ป้องกันไม่ให้เงินทุนไหลออกนอกประเทศจำนวนมากนะคะอัตราการเก็บภาษีค่ะสาระสำคัญจากร่างพรบนี้คือ1อัตราการเก็บภาษีอัตราภาษีนะคะการเดินทางอากาศคาดว่าจะจัดเก็บอยู่ที่ 1,000 บาทต่อคนต่อครั้งโดยบวกเข้าไปในราคาตั๋วเครื่องบิน 2. ข้อยกเว้นสำคัญหากซื้อตั๋วก่อนวันที่กฎหมายเริ่มมีผลบังคับใช้ไม่ต้องเสียภาษีแม้จะเดินทางในวันที่กฎหมายมีผลแล้วก็ตามก็คือถ้าคุณซื้อตั๋วก่อนหน้าที่กฎหมายจะบังคับใช้ไม่ต้องจ่ายนะคะ 3. บังคับใช้หากผ่านการอนุมัติก็จะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น180วันนับจากวันประกาศราชกิจจานุเบกษาและ4ระยะเวลารับเปิดรับฟังความคิดเห็นนี้นะคะถึง29ตุลาคมใครต้องการไปคัดค้านใครต้องการไปเห็นด้วยว่าเก็บเถอะค่ะ 1,000 บาทหรือห้ามเก็บเด็ดขาดอันนี้ต้องบอกว่าคนละส่วนกันกับภาษีสนามบิน AOT ก่อนหน้านี้ที่มีการปรับขึ้นมานะคะคนละเรื่องกันภาษีสนามบิน AOT คุณก็ต้องจ่ายแล้วก็ภาษีสรรพากรภาษีเดินทางออกนอกประเทศถ้าร่างนี้ผ่านคุณก็ต้องจ่ายอีกนะนะคะใครต้องการอยากจะไปร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะมี2ช่องทางคือเว็บไซต์ law ที่แปลว่ากฎหมายนะคะ law.go.th/listeningdetail แล้วก็อีกเว็บไซต์หนึ่ง www.rd.go.th ค่ะก็พูดถึงหลายคนก็อาจจะรู้สึกว่าทำไมฉันต้องจ่ายไม่นะคะแต่อย่าแสดงความคิดเห็นเพียงบอกว่าไม่ไปแสดงความคิดเห็นแล้วก็ไปคัดค้านในช่องทางที่เขามีช่องทางนะในช่องทางที่เขาอนุญาตแล้วก็เป็นช่องทางที่เสียงของคุณเนี่ยจะไปถึงสรรพากรนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเบรกนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้านะคะจะไปพูดคุยในกรณีสิทธิต่างๆจากหน่วยงานพรบนะคะวันนี้ก็อีกเช่นเคยค่ะมีประเด็นที่น่าสำคัญมีประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็เป็นประเด็นที่สำคัญเอามาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันแล้วใครที่มีคำถามอย่าลืมฝากไว้ในคอมเมนต์แล้วพักสักครู่กลับมาพูดคุยในเรื่องของสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับพรบ.กันนะคะ
1: รายการเพื่อนเดินทาง
3: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆบ่นได้แต่ก็ใจเย็นไว้ครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
4: ความคิดดีจังหนูชอบ
5: ผมก็ชอบนะ
6: ป้าก็ชอบ
7: แม่ชอบจัง
4: ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
5: ฮัลโหลว่าไงเพื่อนกำลังขับรถอยู่เลยนะนี่จะขึ้นทางด่วนแล้วนะ
6: นี่คุณขับไปคุยไปจับพวงมาลัยมือเดียวแบบนี้เดี๋ยวก็เกิดอุบัติเหตุหรอกรู้ไหมคุยโทรศัพท์เวลาขับรถเนี่ยเสียงเกิดอุบัติเหตุมากกว่าปกติ5เท่าเลยนะคะไหนจะเสียสมาธิปฏิกิริยาตอบสนองก็ช้าลงจะเหยียบเบรกจะบังคับพวงมาลัยเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินก็จะช้าลงกว่าปกติ 0.5 วินาทีเลยนะคะคุณ
5: อุจ้าๆๆๆเลิกแล้วเลิกแล้วต่อไปนี้ขับรถจะไม่คุยโทรศัพท์แล้วจ้า
7: เฮ้ยมึนนิดหน่อยขับไม่ไกลไม่เป็นไรหรอกมั้ง
5: ประโยคนี้หลายคนชอบบอกกับตัวเองก่อนจะพบว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดเพราะกฎหมายจราจรใหม่เพิ่มโทษหนักเข้มข้นขึ้นภายใน2ปีหากทำผิดซ้ำข้อหาเมาแล้วขับโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับ 50,000 ถึง 100,000 บาทศาลจะลงโทษจำคุกและปรับด้วยเสมอย้ำนะครับเมาขับผิดซ้ำจำคุกไม่อยากเดือดร้อนขับไม่ดื่มดื่มไม่ขับนะครับ
8: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร์สื่อสารมวลชัวตอนเข้าใจทรัพย์สินทางปัญญาในยุคดิจิทัลในโลกที่ความคิดสร้างสรรค์มีมูลค่าและผลงานทุกชิ้นคือทรัพย์สินที่จับต้องได้รู้ไหมครับว่าเพลงภาพงานเขียนคลิปวิดีโอหรือแม้แต่โลโก้ที่เราเห็นในโลกออนไลน์ล้วนแล้วแต่มีเจ้าของทั้งนั้นครับสื่อสารมวลชัวตอนนี้จะชวนทุกท่านมารู้จักกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินคำนี้นะแต่ยังไม่แน่ใจว่ามันหมายถึงอะไรครอบคลุมขนาดไหนแล้วอะไรที่เราควรระวังในการใช้สื่อโดยไม่ละเมิดงานผู้อื่นวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากคุณทักษอรสมบูรณ์ทรัพย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะมาร่วมพูดคุยกันในประเด็นนี้ขอเริ่มต้นถามง่ายๆเลยนะครับทรัพย์สินทางปัญญาจริงๆแล้วคืออะไรแล้วเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรายังไงบ้างครับ
2: ทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยก็คือสิ่งที่เราสร้างขึ้นจากความคิดสร้างสรรค์ของเรานะคะหลักๆมันก็จะเป็นสิ่งมีค่านะคะที่มันสามารถเอาไปใช้เป็นผลิตของใช้ขายมีราคาได้แต่ตัวมันเองจับต้องไม่ได้แต่กฎหมายเนี่ยเขาก็จะให้ความคุ้มครองตามแต่ละประเภทของงานไปนะคะก็จะมีหลักๆคือกฎหมายลิขสิทธิ์เนี่ยจะคุ้มครองงานสร้างสรรค์ที่เป็นงานเชิงศิลปะทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงงานเขียนงานวาดภาพนะคะหรือว่างานภาพยนตร์อันนี้จะอยู่ในกลุ่มของลิขสิทธิ์ถัดออกมาอีกนิดนึงก็จะเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นเรื่องการประดิษฐ์คิดค้นเนี่ยก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆจะเรียกว่าสิทธิบัตรนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราคอมมอนมากๆที่เรามักจะเจอทั่วๆไปเวลาเราออกไปไหนเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่สินค้าของบริษัทอะไรค่ะเราจะเรียกว่าเครื่องหมายการค้ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาปัจจุบันมีอยู่6ฉบับนะคะก็จะมีพรบสิทธิบัตรเนี่ยจะคุ้มครองเกี่ยวกับเรื่องการคุ้มครองสิทธิบัตรเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะทั้งในเรื่องตัวการประดิษฐ์คิดค้นแล้วก็เรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์ฉบับที่2คือพรบเครื่องหมายการค้านะคะอันนี้ก็จะใช้คุ้มครองสิ่งที่เราเอาไว้ให้คนอื่นเขาจดจำแบรนด์ของเราจะเป็นชื่อของแบรนด์หรือว่าอาจจะเป็นตัวโลโก้ที่ใช้ในการจดจำนะคะนี่คือพรบเครื่องหมายการค้าฉบับที่3นะคะคือพรบลิขสิทธิ์อันนี้ก็จะคุ้มครองงานสร้างสรรค์9ประเภทนะคะก็จะเป็นงานวรรณกรรมก็คืองานพวกเขียนทั้งต่างๆนะคะงานศิลปกรรมงานวาดภาพงานดนตรีกรรมงานภาพยนตร์นะคะแล้วก็อีกหลายประเภทเหมือนกันนี่ก็จะเป็นงานในเชิงศิลปะนะคะคือคุ้มครองด้วยลิขสิทธิ์ฉบับที่4คือพรบคุ้มครองแบบผังคุมของวงจรรวมนะคะอันนี้จะคุ้มครองพวกเลเยอร์วงจรไฟฟ้านะคะฉบับที่5คือพรบความลับทางการค้าคุ้มครองข้อมูลที่ยังไม่มีการเปิดเผยแล้วไปใช้ในการทำธุรกิจส่วนพรบฉบับสุดท้ายค่ะคือพรบคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์อันนี้ก็จะคุ้มครองพวกผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับทางเกษตรกรรมนะคะหรือว่าอุตสาหกรรมที่มันมีแหล่งผลิตเฉพาะอย่างเช่นไข่เค็มแล้วก็ซื้อจากชายาส้มโอเราก็ต้องซื้อของทับทิมสยามปากพนังข้าวเราก็จะอยากจะทานเป็นข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้อย่างเงี้ยอันนี้ก็จะคุ้มครองเรื่องในพรบคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เหมือนกันค่ะ
8: นอกจากเรื่องกฎหมายแล้วถ้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาจะส่งผลกระทบอะไรกับทั้งเจ้าของผลงานแล้วก็ตัวคนที่ละเมิดบ้างครับ
2: ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาขึ้นอยู่กับว่าละเมิดอะไรนะคะตามแต่ละเรื่องแต่ถ้าโฟกัสลงมาหน่อยในเรื่องของสื่อส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์มากกว่าเพราะว่ามันจะเกิดการเอาภาพหรือว่าเอาเพลงอะไรเงี้ยไปใช้ได้ง่ายนะคะในเรื่องของการทำสื่อก
9: ก็โทษของการละเมิดลิขสิทธิ์นะคะก็จะมีโทษในเรื่องทำซ้ำดัดแปลงเผยแพร่ผลงานที่มีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะอันนี้ก็จะมีโทษปรับเนี่ยตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทแล้วก็ถ้าเป็นการกระทำเพื่อการค้าด้วยก็จะมีจำคุกเพิ่มเข้ามานะคะก็จะมีจำคุก6เดือนถึง4ปีค่ะแล้วก็ปรับสูงขึ้นคือ 100,000 ถึง 800,000 บาทถึงจำทั้งปรับ
8: สุดท้ายอยากให้คุณทักษอรฝากคำแนะนำสำหรับคนที่ใช้สื่อในชีวิตประจำวันนะครับไม่ว่าจะเป็นการโพสต์การแชร์การทำคอนเทนต์ต่างๆเราจะใช้สื่อยังไงให้ปลอดภัยแล้วก็ไม่เผลอไปละเมิดผลงานของคนอื่นครับ
9: ถ้าสมมติว่าเราต้องการจะผลิตงานอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งนะคะก็แนะนำว่าสร้างงานขึ้นด้วยตัวเองอย่าไปเอางานที่เผยแพร่อยู่ในอินเทอร์เน็ตแบบเซิร์ชออกมาง่ายๆแล้วก็เอาไปใช้ทำทันทีอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนก็ต้องมีควรมีการขออนุญาตให้ถูกต้องค่ะ
8: ทรัพย์สินทางปัญญาไม่ใช่แค่คำทางกฎหมายแต่คือผลลัพธ์จากความพยายามความคิดสร้างสรรค์แล้วก็หัวใจของผู้สร้างผลงานไม่ว่าจะเป็นคนเขียนบทคนออกแบบคนแชร์ต่อหรือแม้แต่ผู้เสพสื่อเงียบๆทุกคนล้วนมีบทบาทที่จะช่วยกันสร้างสังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยเป็นธรรมและเคารพซึ่งกันและกันสิทธิ์ในผลงานและการให้เครดิตเป็นเรื่องที่ควรใส่ใจการใช้งานที่ถูกต้องคือการให้เกียรติและการไม่ละเมิดคือการร่วมสร้างวัฒนธรรมสื่อที่ยั่งยืนครับ
10: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

0: อีกแล้วเหรอที่รักน้ำจิ้มหมูกระทะเมื่อวานน่ะยังเค็มสยองติดอยู่ในคอเลยเนี่ย
1: กินเค็มมากไปก็ไม่ดีนะครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบลาลานากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
2: สวัสดีค่ะเรายังคงอยู่กับเรื่องสุขภาพกันนะคะ
1: วันนี้มากับเรื่องความเค็มมันไม่ใช่แค่เกลือขาวๆนะครับแต่ว่ามันคือโซเดียม
2: ใช่แล้วค่ะมันจะมาในรูปแบบซีอิ๊วน้ำปลาซอสน้ำจิ้มพริกเกลือน้ำปลาหวานอาจาดน้ำพริกต่างๆซึ่งถ้าร่างกายได้รับโซเดียมในปริมาณที่มากเกินไปนะคะก็จะก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆตามมาเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคไตองค์การอนามัยโลกนะคะก็ตระหนักถึงเรื่องนี้จึงแนะนำให้บริโภคเกลือไม่เกิน1ช้อนชาหรือ5กรัมต่อวันต่อคนหรือโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันค่ะ
1: ลดความเค็มลงลดการปรุงเพิ่มไม่ซดน้ำแกงอย่างบ้าคลั่ง
2: ใช่ค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้เวลาไม่นานเราจะคุ้นชินและชอบอาหารที่มีรสอ่อนลงได้นะคะ
1: วันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะลดเค็มกันหน่อยนะคะ
3: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กิน

0: เล่าทุกเรื่องเด่นเจาะลึกทุกประเด็นจราจร
1: พบกันในช่วงที่2ในรายการเพื่อเดินทางนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปประเด็นที่น่าสนใจก็คือในกรณีการซื้อพรบรถผ่านระบบออนไลน์ค่ะโดยคุณเกษมสังพิรมผู้ช่วยสมการผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดตอนนี้ท่านผู้ช่วยเกษมอยู่ในสายกับเรานะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับแล้วก็ผู้ดำเนินรายการด้วยครับ
1: วันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากจริงๆแล้วหวานคิดว่าเราอาจจะต้องมาคุยในรายละเอียดกันนะคะก็คือหากซื้อพรบ.รถจักรยานยนต์ผ่านออนไลน์ค่ะต้องตรวจสภาพรถหรือไม่ตรวจแบบที่เจ้าตัวจะต้องขับรถไปตรวจสภาพเลยเหมือนกับรถทั่วไปที่เวลาซื้อพรบ.ปกติไหมคะ
2: อ๋อจริงๆครับการซื้อพรบ.เนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องตรวจสภาพก่อนนะครับคือต้องมีในหลักการแล้วก็คือต้องมีพรบ.ให้คุ้มครองก่อนนะครับแล้วเราต้องดูว่ารถจักรยานนั้นอย่างรถจักรยานยนต์เนี่ยถ้ามันเกิน7ปีต้องไปตรวจสภาพนะครับแต่ถ้าไม่เกิน7ปีเนี่ยก็สามารถทำพรบ.ออนไลน์แล้วก็ไปตรวจไปต่อภาษีได้เลยแต่ถ้าเกิน7ปีไปแล้วเนี่ยเราทำพรบ.ออนไลน์ได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ต้องไปตรวจสภาพแล้วก็ไปต่อภาษีครับผมอันนี้หลักการเป็นแบบนี้นะครับในรถจักรยานยนต์ครับผม
1: รถจักรยานยนต์7ปีหมายถึงตั้งแต่รถคันนี้จดทะเบียนถูกต้องไหมคะไม่ใช่ถือครองในมือผู้ใดผู้หนึ่ง
2: ขอโทษโทษนะครับคือรถจักรยานยนต์5ปีนะครับรถยนต์7ปีโทษทีสำหรับเกิดผลนะคร
1: ับ
2: ในรถจักรยานยนต์5ปีต้องไปตรวจสภาพแล้วก็ต่อภาษีครับผมทำต้องไปตรวจสภาพ
1: วันที่จดทะเบียน
2: ใช่ครับว่าเราใช้วันจดทะเบียนเขาจะดูตามจดทะเบียนไปนะครับเพราะนั้นก็ต้องดูว่ารถนั้นมันเกินไหมถ้าเกิน5ปีก็ต้องไปตรวจสภาพแล้วก็ต่อภาษีแต่ว่าการทำประกันออนไลน์ในอากาศเราทำได้ตลอดเวลาครับผม
1: นะคะแล้วกรณีตรวจสภาพรถเนี่ยคือเจ้าตัวก็ต้องขับรถไปตรอ.ด้วยตัวเองแบบนั้นถูกต้องไหมคะ
2: ใช่ครับที่สถานตรวจสภาพรถเนี่ยเขาจะมีกล้องวงจรปิดไว้แล้วก็จะเก็บข้อมูลการทำเรื่องการต่อภาษีไว้เพราะนั้นการต่อภาษีเนี่ยมันจะข้อมูลมันจะออนไลน์ไปที่ขนส่งรอไปเลยพอเราตรวจสภาพเสร็จแล้วก็ไปต่อทะเบียนที่ขนส่งมันก็จะมีข้อมูลมานะครับเหมือนกับเราทำพรบ.ออนไลน์เหมือนกันข้อมูลก็จะไปรอที่ขนส่งเมื่อเราไปต่อภาษีที่ขนส่งเนี่ยข้อมูลการนำประกันภัยออนไลน์ก็จะไปรออยู่ที่นั่นเลยเดี๋ยวนี้ระบบจะเป็นออนไลน์ทั้งหมดครับผม
1: นะคะจริงๆแล้วเนี่ยทุกวันนี้ซื้อพรบต่ออายุพรบเนี่ยมีได้หลายวิธีคุณผู้ฟังแล้วตอนนี้วิธีผ่านออนไลน์เนี่ยมันก็สะดวกแล้วก็ประหยัดเวลาหวานก็เลยเห็นว่าอะไรที่น่าจะเป็นปัญหาน่าจะเป็นคำถามก็เลยจะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังแล้วก็เพื่อที่จะถามผู้เชี่ยวชาญผู้รู้จริงคือท่านผู้ช่วยเกษมนะคะว่าหนึ่งคือท่านจะต้องนำรถไปตรวจสภาพก่อนกรณีรถจักรยานยนต์5ปี
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: ถ้ายังไม่ถึง5ปีไม่ต้องไปตรวจสภาพแต่ถ้าเกิน5ปีปุ๊บต้องไปตรวจสภาพแต่รถยนต์นั้น7ปีถูกต้องไหมคะ
2: ถูกต้องครับผมถูกต้องครับถ้ารถยนต์ก็ต้องเป็น7ปีเพราะนั้นแต่ว่าการต่อออนไลน์ถ้าเป็นกรมธรรม์ออนไลน์เนี่ยทำได้ตลอดเลยทำได้ก่อนไม่ต้องตรวจสภาพก่อนที่จะมาทำพรบออนไลน์เนี่ยทำพรบเมื่อหมดแล้วต่อให้มีความต่อเนื่องไปแล้วก็ไปตรวจสภาพถ้าเกินจักรยานยนต์เกิน5ปีนะครับก็ไปตรวจสภาพแล้วก็ไปต่อภาษีอันนี้เป็นหลักการครับผม
1: ค่ะกรณีเจ้าของไม่ได้สะดวกในการดำเนินการเอารถไปตรวจสภาพด้วยตัวเองเป็นคนในครอบครัวหรือว่าเป็นใครก็ได้แบบนี้แบบนั้นได้ไหมคะ
2: สามารถทำได้ครับเจ้าของรถทำออนไลน์แล้วก็ฝากบุคคลหนึ่งบุคคลใดไปตรวจสภาพรถขอให้รถนั้นเข้าผ่านกล้องในตรวจสภาพเอกชนหรือไปตรวจที่ขนส่งก็แล้วแต่ขอให้มีตัวรถนั้นไปเพราะว่าขนส่งจะดูตัวรถเป็นหลักนะครับใครจะเอารถไปตรวจก็ไม่เป็นไรนะครับหรือใครจะเป็นหน้าที่ไปต่อก็ทำภาษีได้แต่ว่าคนที่จะซื้อพรบเนี่ยนะครับถ้าเป็นออนไลน์ก็จะต้องเจ้าตัวเป็นคนซื้อเองนะครับเพราะต้องมีการยืนยันตัวตนแล้วก็มีการชำระเงินถูกต้องครับ
1: งั้นก็แสดงว่านำรถไปตรวจสภาพใครไปตรวจก็ได้แต่ในกรณีซื้อพรบเจ้าตัวต้องซื้อเองในลักษณะแบบนี้ป้องกันเหตุอะไรบ้างคะท่านผู้ช่วยคะ
2: ก็จริงๆแล้วถ้าเป็นตัวเองที่ในระบบออนไลน์เนี่ยมันต้องเป็นในการยืนยันตัวตนนะครับแล้วก็เข้าไปซื้อพรบ ยังไงจะเป็นตัวเองแต่ถ้าเราไม่สะดวกเลยทั้งหมดเลยเนี่ยเราก็มอบหน้าให้คนอื่นไปซื้อนะครับพรบกับร้านรถซึ่งเป็นตัวแทนเนี่ยก็สามารถซื้อได้นะครับแล้วก็ตรวจสภาพแล้วก็ต่อภาษีได้กับคนอื่นเนี่ยเรามอบหมายได้ครับผมแต่ว่าถ้าเป็นการซื้อผ่านออนไลน์เนี่ยเจ้าตัวต้องเป็นคนซื้อเองครับผม
1: ก็คือในกรณีซื้อแบบผ่านตัวแทน walk in ไปซื้อใครไปซื้อแทนได้แต่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจแบบมอบอำนาจทั่วไปนะคะแต่กรณีออนไลน์เนี่ยเจ้าตัวจะต้องซื้อเองเท่านั้น
2: ใช่ครับเพราะว่าระบบมันต้องมียืนยันตัวตนนะครับแล้วก็ซื้อแล้วก็นั่นไปพอเราซื้อแล้วเนี่ยข้อมูลออนไลน์ไปแล้วเราจะให้ญาติเราเนี่ยนำรถไปตรวจสภาพแล้วก็ไปต่อภาษีได้ครับ
1: ในกรณียืนยันตัวตนออนไลน์นี่ยืนยันแบบไหนคะท่านผู้ช่วยคะคือสแกนใบหน้าหรือ
2: ก็
1: ออนไลน์ค่ะ
2: จริงๆถ้าเป็นในระบบพัสดุกลางเนี่ยเข้าไปเป็นเพื่อนแล้วทำครั้งแรกครั้งเดียวนะครับครั้งต่อไปเขาสามารถทำได้ตลอดเหมือนเรานะครับในเรื่องของอะไรแอปเป๋าตังหรือแอปอื่นเนี่ยนะที่เราเข้าไปครั้งแรกแล้วเราก็สามารถใช้ได้ตลอดก็จะเป็นแบบนั้นครับผม
1: ครั้งเดียวแล้วก็มีการจดจำข้อมูลทั้งหมดเพียงแค่ครั้งแรกเท่านั้นที่เหลือคือง่ายแล้วสบายแล้วนะคะ
2: ใช่ครับเพราะว่ามันมีข้อมูลแล้วมันเป็นแอปของเราแล้วนะครับแล้วก็เราอะไรสมัครเป็นสมาชิกของแอปนั้นไปแล้วแล้วก็ใช้ได้ตลอดครับผม
1: ค่ะท่านผู้ช่วยคะกรณีซื้อพรบออนไลน์แล้วกรอกข้อมูลผิดนี่หวันก็ยังสงสัยนะว่าไม่ว่าจะเป็นหมายเลขทะเบียนรถหรือจะเป็นเลขตัวถังประชาชนเนี่ยสามารถแก้ไขได้ยังไงคะแล้วเขาจะสามารถทราบได้เลยไหมว่ากรอกข้อมูลผิดหรือว่าระบบมีการป้องกันการกรอกผิดไหมคะ
2: จริงๆมันจะมีตัวหลังเลขสี่เนี่ยมันก็จะมีตัวระบบล็อกอยู่หลังเลขบัตรประชาชนไม่ครบมันก็จะมีตัวล็อกอยู่ระบบมันจะช่วยได้เยอะเลยนะครับแต่จำเป็นจริงๆถ้าเราไปฝืนแล้วทำผิดเนี่ยแล้วออกไปจริงๆถ้าเป็นที่ขนส่งในเวลาเขาจะดูเนี่ยเขาจะเช็คก่อนนะว่าเลขถูกต้องไหมถ้าไม่ถูกต้องต้องมีการแก้ไขในที่แก้ไขก็สามารถโทรในระบบเนี่ยนะครับกำลังพัฒนาที่มันแก้ไขด้วยตนเองทั้งหมดละแต่ตอนนี้ถ้าไม่สะดวกก็โทรมาสู่ที่บริษัทกลาง1791ได้นะครับแล้วก็เอ๊ะผมเป็นเจ้าของรถนะอันนี้ขอแก้ไขตัวนี้ถูกต้องเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ก็จะทำแล้วก็ส่งข้อมูลกลับไปทางออนไลน์ให้ได้เลยครับผม
1: 1791ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับก็โทร1791แล้วก็แจ้งเลยว่าขอแจ้งเปลี่ยนนะครับเลขตัวถังผิดเลขทะเบียนใส่ผิดหรือชื่อผิดนามสกุลผิดสรุสริอะไรผิดก็สามารถแก้ไขได้แต่จริงๆแล้วการแก้ไขพวกนี้หลักสำคัญคือเราก็จะเรื่องของตัวถังกับตัวทะเบียนรถนะครับแล้วก็วันคุ้มครองที่ถูกต้องเท่านั้นเองอย่างอื่นแทบจะไม่ต้องแก้ไขนามสกุลผิดนิดนึงอะไรผิดนึงไม่ได้เป็นอะไรสิ่งที่จะถูกปฏิเสธในเรื่องของการจ่ายเคลมนะครับไม่มีเพราะเราคุ้มครองตัวรถที่ถูกต้องตัวฐานที่ถูกต้องทะเบียนที่ถูกต้องเท่านั้นครับผม
1: ก็เรียกว่าไม่ส่งผลต่อความคุ้มครองนะคะ
2: ใช่ครับถึงแม้ว่ารถคันนั้นจะเป็นรถกรมธรรม์นั้นจะติดกับเจ้าของเก่ามาขายให้เรามาแล้วเนี่ยแล้วเราไปขับขี่แล้วเกิดเหตุชื่อจะเป็นเจ้าของเก่าอยู่แต่พรบ.ยังคุ้มครองอยู่ครับเพราะว่าพอกฎหมายฉบับนี้เขาคุ้มครองในเรื่องของตัวรถเป็นหลักขอให้รถนั้นมีประกันภัยและมีความคุ้มครองนะครับมีระยะไว้ครองต่อเนื่องนะครับเกิดเหตุในวันนั้นมีความคุ้มครองอยู่ก็สามารถรับผิดชอบได้ครับ
1: ท่านผู้ช่วยคะพอดีว่าหวานนะอยากสอบถามมีอีกหนึ่งเคสแต่ว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคุยเรื่องพรบ.ออนไลน์ก่อนก็คือทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยฝากนิดนึงว่าใครที่จะทำพรบ.ออนไลน์ก็แนะนำนะคะว่าให้ดูข้อมูลรายละเอียดในเรื่องของหมายเลขทะเบียนรถเลขตัวถังให้ถูกต้องนะคะ
2: ใช่ครับต้องเน้นเลยว่าตัวนี้ต้องกรอกให้ถูกนะครับแล้วก็ใส่ให้ถูกมันเป็นผลในเรื่องของการเคลมนะครับแต่ว่าถ้าเรามีในอะไรสามารถที่พิสูจน์ได้ว่าวันนั้นเราขี่ผิดนะครับแต่ว่าเรามีอยู่คันเดียวพิสูจน์ได้เป็นรถเราที่เกิดเหตุอย่างเงี้ยไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าเราก็จะมีอยู่ว่าเป็นรถมีอยู่คันเดียววันนั้นขี่ผิดจริงมีหลักฐานแล้วซื้อจริงเขาส่วนใหญ่เราจะดูในเรื่องของการที่ว่าทำกรมธรรม์นั้นแล้วก็มีการชำระเงินแล้วออกกรมธรรม์มาให้ถูกต้องนะครับแต่ว่าถ้าคุณมีรถอยู่สองสามคันแล้วก็เอาคันที่ขี่ผิดไปเกิดเหตุอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องพิสูจน์ได้ในตอนภายหลังนะครับว่าเราไม่ทำไม่ถูกต้องเองแต่ถ้ามีรถคันเดียวมันเกิดความผิดพลาดเนี้ยนะครับบริษัทกลางก็ไม่ได้ใจร้ายหรือว่าเจ้า strategy ก็เราดูหลักการเป็นหลักนะครับหลักการเป็นหลักนะครับพอให้คุณมีความตั้งใจในการทำในการชำระเงินแล้วถึงจะมีความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็สามารถคุ้มของได้แต่ไม่ใช่รถคนละคันนะครับต้องเป็นรถคันเดียวกันเท่านั้นครับผม
1: เป็นความผิดอันบริสุทธิ์บริสุทธิ์ใจ
2: ใช่ใช่ครับเจตนาบริสุทธิ์ครับเจตนาบริสุทธิ
1: ์นะคะพระผู้ช่วยหาอีกเรื่องนึงพอดีคือช่วงนี้นะหวานเห็นแล้วว่ารถคันใหญ่ๆเนี่ยเวลามีแอ่งน้ำมีบ่อน้ำท่านผู้ช่วยเวลาขับรถวิ่งไปกระแทกน้ำแล้วมันกระเด็นนะคะกระเด็นกระดอนจนทำให้รถเล็กที่วิ่งตามหรือว่ารถเล็กที่อาจจะจอดอยู่ได้รับผลกระทบหากว่าทำให้กรณีรถใหญ่เนี่ยนะคะวิ่งแล้วน้ำสาดกระเซ็นจนทำให้คนขับรถเล็กเนี่ยได้รับอุบัติเหตุหรือว่าส่งผลต่อชีวิตและทรัพย์สินเขาเนี่ยในลักษณะนี้พ.ร.บ.คุ้มครองไหมคะ
2: อ๋อจะคุ้มครองอยู่ครับถือว่าเป็นกิจกรรมระหว่างใช้รถนะครับที่ขับขี่ไปแต่ว่าถ้าจะเกิดทำให้เกิดมากกว่าความเสียหายที่มันสูงขึ้นหรือว่าต้องมีการแจ้งความอะไรอย่างเงี้ยต้องแต่ว่าถ้าเกิดรถคันนั้นน่ะขับมาแล้วใช้ความเร็วนานมาสาดเราแล้วให้เราล้มไปเราก็สามารถแจ้งความได้นะครับเกิดจากรถกระบะขับมาแล้วน้ำอะไรเงี้ยไปนะครับก็ให้พนักงานสอบสวนลงแต่อันนี้พรบคุ้มครองอยู่แล้วเพราะว่าเป็นกิจกรรมระหว่างการใช้รถครับถึงแม้จะโดนก้อนหินกระเด็นมาโดนเราแล้วเราล้มอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันเพราะว่าเป็นการใช้รถแล้วเกิดเหตุระหว่างการใช้รถครับผม
1: ไม่จำเป็นว่าจะต้องมีกรณีรถมาสัมผัสกันก็ได้แต่ว่ารถคันหนึ่งเนี่ยจะเหยียบก้อนหินจะเวี่ยงของไปโดนข้างๆก็สามารถที่จะเรียกประกันพ.ร.บ.เคลมได้เช่นเดียวกันนะคะ
2: ใช่ครับเหมือนเราขับไปแล้วโดนกิ่งไม้หล่นใส่หรือว่าโดนลูกมะพร้าวหล่นแล้วทำให้เราล้มเลยไปพ.ร.บ.ก็จะเบิกได้ครับผมถือว่าเราอยู่ในระหว่างกิจกรรมการใช้รถนั้นครับผม
1: นะคะจริงๆแล้วเนี่ยอุบัติเหตุเนี่ยไม่มีใครอยากให้เกิดนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมบางทีคุณวิ่งอยู่ข้างๆรถผลไม้เนี่ยบางทีผลไม้หล่นลงมาทำให้คุณได้รับบาดเจ็บหรือว่าวิ่งตามกันขี่มอเตอร์ไซค์ตามดีๆนี่อุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีพ.ร.บ.นะคะ
2: ใช่ครับเพราะว่าพ.ร.บ.เนี่ยมันเป็นเหตุที่เกิดจากการใช้รถนะครับถ้ามีการใช้รถแล้วเนี่ยมันสิ่งอื่นๆที่มาทำให้เกิดได้รับความเสียหายนะครับได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นเนี่ยนะครับพ.ร.บ.เดินอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราขับขี่ไปแล้วโดนคนมายิงหรืออะไรเงี้ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งมันไม่ได้เจตนาเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นความตั้งใจในการถูกการลอบทำร้ายหรืออะไรเงี้ยไปนะครับหรือเกิดเหตุสุดวิสัยเบรกข้อยกเว้นมันมีอยู่เอาไปใช้แข่งขันนะครับหรือเอารถไปลักทรัพย์นะไปก่อประทุษร้ายไปขนยาบ้าไปขนอะไรที่มันเกิดอดิจยาอันนี้อีกเรื่องหนึ่งจะมีข้อยกเว้นอยู่นะครับในตัวพ.ร.บ.ครับ
1: น่าสนใจมากเลยค่ะท่านผู้ช่วยคะคือข้อยกเว้นพวกนี้น่าสนใจมากๆอาจจะต้องขอมาพูดคุยสักสัปดาห์นึงเลย
2: ครั้งหน้าเดี๋ยวจะมีข้อยกเว้นตามระบอบให้เดี๋ยวดูมาให้ครับมันมีหลายตัวเหมือนกัน
1: ได้เลยค่ะท่านผู้ช่วยน่าสนใจมากๆสำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านผู้ช่วยนะคะที่สละเวลามาพูดคุยในรายการก็ได้รับรู้รับทราบหมดเลยเมื่อสักครู่นี้ท่านผู้ช่วยบอกว่าขอแค่เกิดอุบัติเหตุจากรถนะคะพ.ร.บ.เดินแน่ขอแค่ต้องมีพ.ร.บ.นะคะวันนี้เพื่อนเดินทางต้องลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปแล้วขอขอบพระคุณท่านผู้ช่วยในวันนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: ย่อยข่าวสั้นคนเมืองและอัปเดตการจราจรพบกับรายการเพื่อนเดินทาง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกระทรวงอุตสาหกรรมเร่งบังคับใช้มาตรฐานความปลอดภัยแผงโซลาร์เซลล์คุมเข้มอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องอีก7รายการรองรับความนิยมติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีคัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งบังคับใช้มาตรฐานความปลอดภัยแผงโซลาร์เซลล์คุมเข้มอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องอีก7รายการรองรับความนิยมติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป
7: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เร่งประกาศบังคับใช้มาตรฐานความปลอดภัยผลิตภัณฑ์แผงโซลาร์เซลล์ภายในเดือนตุลาคมนี้เพื่อรองรับความนิยมในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโซลาร์รูฟท็อปทั้งในภาคธุรกิจภาคครัวเรือนที่มุ่งเน้นระบบออนกริดซึ่งกำลังขยายตัวอย่างก้าวกระโดดพร้อมผลักดันมาตรฐานอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอีก7รายการอาทิสายไฟกระแสตรงแบตเตอรี่ลิเธียมอินเวอร์เตอร์และเครื่องตัดวงจรให้เป็นสินค้าควบคุมเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจสีเขียวและสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับผู้ผลิตผู้นำเข้าหรือผู้จำหน่ายสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานมีโทษจำคุกสูงสุด2ปีปรับสูงสุด2ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยสมอได้จัดทำสัมมนาทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องพร้อมเปิดทางให้นำผลทดสอบตามมาตรฐาน IEC และใบรับรอง ISO 9001มาใช้ประกอบการขอรับใบอนุญาตเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการและยกระดับความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ประชาชนผู้ใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทธพมมารายงาน
1: จังหวัดสุรินทร์จัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดลดภาระค่าครองชีพประชาชนเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการครองชีพและเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาประหยัด
8: นางสาวบุญยวีชำกรมพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์เปิดเผยว่าจังหวัดสุรินทร์โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ได้จัดโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพระหว่างวันที่14-30ตุลาคม2569รวม12ครั้งกระจายไปทั่วจังหวัดซึ่งเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาจัดเป็นครั้งที่1ณบริเวณที่ว่าการอำเภอสังขะเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการครองชีพและเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาประหยัดโดยได้นำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นกว่า10รายการอาทิไข่ไก่น้ำมันพืชน้ำตาลทรายน้ำปลาและสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆมาจำหน่ายในราคาต่ำกว่าท้องตลาดมียอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 62,656 บาท และสามารถช่วยลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชนได้จำนวน 32,264 บาทคิดเป็นร้อยละ 37.42 สำหรับในวันนี้จัดที่ตลาดนัดพนมดินอำเภอพนมดงรักส่วนวันพรุ่งนี้16ตุลาคมจัดจำหน่ายบริเวณหน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ประชาชนสามารถไปใช้บริการได้กฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
1: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพ
9: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองขอเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพประจำเดือนตุลาคม2569เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนโดยจำหน่ายสินค้าจำเป็นในราคาพิเศษกำหนดจัดจำหน่ายสินค้า3แห่งได้แก่วันที่16ตุลาคมณอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองตำบลบางริ้นอำเภอเมืองวันที่20ตุลาคมณลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลละอุ่นและวันที่22ตุลาคมบริเวณที่ว่าการอำเภอกระเปอร์ภายในงานพบกับสินค้าราคาประหยัดอาทิข้าวหอมมะลิถุงละ140บาทน้ำมันถั่วเหลืองและน้ำมันปาล์มขวดละ35บาทปลากระป๋องกระป๋องละ10บาทและน้ำตาลทรายกิโลกรัมละ20บาททั้งนี้จำหน่ายตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปจนกว่าสินค้าจะหมดดังนั้นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวระนองมาร่วมเลือกซื้อสินค้าเพื่อช่วยลดรายจ่ายและบรรเทาภาระค่าครองชีพของครอบครัวตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวคึกฤทธิ์เรืองละยนต์สวทระนองรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันพฤหัสบดีที่15 ตุลาคม 2569ครับรายงานตัวกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้นะครับต้องบอกว่าทุกพื้นที่ของประเทศไทยครับสามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็เรื่องราวที่เป็นประโยชน์ได้นะครับแน่นอนใครที่กำลังติดตามอยู่หมายเลขโทรศัพท์ครับ02-276-9717นะครับแล้วก็อีกเบอร์นึง02-276-9721แน่นอนครับใครที่อยู่พื้นที่ไหนนะครับก็สามารถที่จะส่งข้อมูลมาทักทายกันได้เลยนะครับวันนี้เชื่อว่าหลายคนกำลังติดตามอยู่แล้วก็มีบรรยากาศของฝนที่ตกลงมาหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับมีวิภาวดีรังสิตครับบอกโอ้โหตอนนี้ฝนตกหนักเลยนะครับแถวแถวงามวงวานด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยพื้นที่ไหนที่ตอนนี้ครับเจอเรื่องของฝนฟ้าคะนองที่ตกหนักนะครับก็รายงานตัวมานะครับวันนี้ช่างเทคนิคของเราคุณทุนชัยคำรอดนะครับประสานงานคุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นไลฟ์สตรีมมิ่งครับว่าที่ร้อยตรีวันนี้นะครับวันนี้เป็นคุณอัคเดชคำพีระที่อยู่กับเราหลังใหม่นะครับดังนั้นเนี่ยพื้นที่ไหนครับกำลังติดตามกันอยู่นะครับก็สามารถที่จะส่งข้อมูลนะครับแล้วก็ทักทายมานะครับเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์ครับ3โคกอย่างแรงเลยวันนี้แจ้งมาในส่วนของ TikTok ด้วยนะครับบอกว่าฝนตกหนักเลยก็ขอให้ทุกท่านนะครับใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังนะครับใครที่ตอนนี้กำลังขับรถอยู่มีโกพัดรายงานตัวมาด้วยนะครับบอกว่าวันนี้ติดตามกันอยู่ในทุกๆวันข้อมูลต่างๆครับทักทายมาแล้วก็ส่งเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เข้ามานะครับเพื่อที่จะสื่อสารข้อมูลต่างๆถึงพี่น้องประชาชนกันนะครับวันนี้แน่นอนเรื่องราวสำคัญที่ไม่พลาดเลยการประชุม IMF World Bank ครับมีหลายประเด็นที่เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็มีหลายประเด็นที่ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับก็สามารถที่จะส่งข้อมูลมาแล้วก็สื่อสารเรื่องราวต่างๆมาได้นะครับวันนี้เห็นข้อความแล้วบอกว่ากำลังขับรถอยู่เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครแน่นอนว่าเป็นวันหยุดด้วยใช่ไหมครับหลายคนอาจจะได้หยุดกัน3วันเลยนะครับ16 ตุลาคม 17แล้วก็18พฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับเพราะว่าบางคนก็บอกว่าถือโอกาสวันนี้ลา1วันด้วยนะครับหลายคนที่กำลังเดินทางอยู่ครับมีส่งข้อความมารถติดมากๆเลยคุณบอลแล้วก็มีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ด้วยไปติดตามในเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาครับเขาก็มีการแจ้งกันนะครับเรื่องราวของฝนที่ตกลงมาอย่างหนักเลยทีเดียวนะครับทั้งพื้นที่ของกรุงเทพมหานครครับข้อความส่งมาในแถวๆโอ้หนองจอกนะครับวันนี้บอกว่าฝนตกด้วยนะครับแล้วก็เดินทางค่อนข้างลำบากเลยทีเดียวอ่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวให้สวทของเรานะครับอยู่เป็นเพื่อนกันตลอดเส้นทางนะครับไม่ว่าจะไปไหนก็แล้วแต่ก็เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับวันนี้หัดใหญ่ตกหนักมากนี่นะครับส่งมาแล้วตอนนี้ดีครับที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการสื่อสารข้อมูลคุณวาแวร์007นะครับทักทายมาบอกว่าคุณบอลหัดใหญ่นะครับตกหนักมากแล้วก็พื้นที่ที่ภาคใต้ด้วยนะครับจากการที่ติดตามข้อมูลอยู่แน่นอนครับพื้นที่ของภาคใต้นะครับมีการคาดการณ์กันในสัปดาห์นี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันหยุดเสาร์แล้วก็อาทิตย์นะครับพื้นที่ของหลายๆพื้นที่ของที่ภาคทั้งนครศรีธรรมราชนะครับทั้งจังหวัดชุมพรทั้งในส่วนของพัทลุงนะครับแล้วก็ในส่วนของพื้นที่จังหวัดสงขลาด้วยนะครับก็มีฝนตกหนักอำเภอหาดใหญ่ก็ต้องติดตามข้อมูลกันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะครับแน่นอนครับวันนี้เรื่องแรกเลยที่ต้องนำเรียนกับคุณผู้ฟังแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญมากๆจากการประชุม IMF World Bank ครับมีการแชร์กันเยอะเลยเป็นข่าวที่เรียกว่าเป็นข่าวบิดเบือนนะครับล่าสุดบนเข้าไปในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับล่าสุดเนี่ยมีการแชร์กันอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์เรื่องราวที่มีการระบุก่อนบอกแบบนี้ก่อนนะครับบอกว่าผู้จัดการ IMF เนี่ยมีการชี้ว่าเศรษฐกิจไทยมีความเปราะบางขณะที่อาเซียนกำลังโตล่าสุดครับบอลไปเช็คข่าวนี้มาให้แล้วยืนยันนะครับใครที่ติดตามกันอยู่ฝากเป็นกระบอกเสียงให้ด้วยข่าวนี้เป็นข่าวปลอมครับไม่ใช่เรื่องจริงย้ำนะครับเป็นข่าวปลอมโดยล่าสุดเข้าไปในเพจของศูนย์ ่อต้านข่าวปลอมบอลก็ไปเช็คนะครับทั้งในส่วนของกระทรวงการคลังทั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากระทรวงดีระบุครับว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงเรื่องนี้เป็นข่าวปลอมเป็นข่าวที่บิดเบือนเนื่องจากเมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมานางคริสตาลิน่ากอเกียวากรรมการผู้จัดการ IMF ได้มีการกล่าวในที่ประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นะครับในซีซั่นของ IMF Managing Director Place Briefing นะครับซึ่งต้องบอกว่ามีการระบุด้วยนะครับถึงเศรษฐกิจโลกตอนนี้บอกว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยกำลังเข้าสู่ภาวะดอกเบี้ยและต้นทุนการกู้ยืมอยู่ในระดับสูงเป็นเวลานานขึ้นเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเศรษฐกิจพื้นฐานโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินเฟ้อนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนนะครับที่เพิ่มขึ้นจากกระแสของ AI รวมถึงแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจในระยะยาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องสำคัญที่ต้องนำเรียนกับคุณผู้ฟังก็คือต้นทุนของการกู้ยืมของประเทศตลาดเกิดใหม่ที่เริ่มปรับตัวสูงขึ้นไม่ได้เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของส่วนความชดเชยความเสี่ยงแต่เป็นผลมาจากทิศทางอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกที่มีการปรับตัวสูงขึ้นจากการดูส่วนต่างผลตอบแทนของประเทศตลาดเกิดใหม่พบว่าค่อนข้างมีเสถียรภาพนอกจากนี้ครับเขายังบอกชัดเจนด้วยว่าประเทศไทยตรงนี้สำคัญยังมีโอกาสอีกมากในการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจนะครับภายในภูมิภาคและที่สำคัญครับบอกไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับประโยชน์จากการลงทุนด้าน AI อันนี้คือสิ่งสำคัญเลยและที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วซึ่งถือว่าเป็นพัฒนาการที่ดีอีกทั้งไทยครับยังมีการรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับกระแสการลงทุนด้าน AI ได้ในตั้งแต่ระยะเริ่มต้นนะครับสิ่งสำคัญเลยที่อยากนำเรียนคือเข้าไปเช็คมาให้แล้วโอ้โหแชร์กันเยอะเหลือเกินนะครับเรื่องของบอกที่หลักใหญ่ใจความเลยบอกว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยมีความเปราะบางนะครับขณะที่อาเซียนกำลังโตอันนี้แหละคือคีย์เวิร์ดสำคัญบอกว่าสิ่งที่แชร์กันไม่เป็นความจริงนะครับเรื่องจริงเนี่ยจากศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเขามีการไปตรวจสอบข้อมูลนะครับกระทรวงการคลังก็มีการตรวจสอบข้อมูลกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ตรวจสอบข้อมูลระบุเลยที่มีการแชร์กันบอกเศรษฐกิจไทยมีความเปราะบางขณะที่อาเซียนกำลังโตย้ำตรงนี้ว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงนะครับสร้างความบิดเบือนนะครับทำให้เกิดความปั่นป่วนแล้วก็มีความเข้าใจที่คาดเคลื่อนด้วยดังนั้นครับคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าฟังข่าวนี้อยู่นะครับฝากบอกต่อด้วยนะแล้วก็ฝากแชร์ต่อด้วยไม่เป็นความจริงนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าเศรษฐกิจไทยมีการเติบโตแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยต้องบอกเลยว่าไทยของเราครับยังมีโอกาสอีกมากเลยทีเดียวในการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจภายในภูมิภาคด้วยโดยไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับประโยชน์จากการลงทุนด้าน AI ที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งถือว่าเป็นพัฒนาการที่ดีอันนี้คือเรื่องจริงเศรษฐกิจไทยของเราเติบโตโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับประโยชน์จากการลงทุนด้าน AI ที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วตรงนี้ถือว่าเป็นพัฒนาการที่ดีอีกทั้งไทยครับยังมีการเตรียมความพร้อมรับมือกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับกระแสการลงทุนด้าน AI ได้ในตั้งแต่ระยะเริ่มต้นนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับทุกพื้นที่เลยก็ฝากส่งข้อมูลนะครับแล้วก็เรื่องราวที่เป็นประโยชน์นะครับส่งต่อเรื่องราวต่างๆผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้อความต่างๆครับส่งเข้ามามากมายนะครับแล้วก็เป็นข้อความที่เรียกว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่อยู่พื้นที่ไหนนะครับสามารถที่จะสื่อสารส่งข้อมูลนะครับแล้วก็เพิ่มเติมมาอีกหนึ่งเรื่องครับวันนี้นะครับเมื่อวานนี้เชื่อว่าหลายคนก็ได้ติดตามข่าวน้องเนเน่บอลก็ได้ดูการไลฟ์สดด้วยนะครับโอ้โหสุดยอดเลยเมื่อวานนี้นะครับหลายคนได้เห็นการแสดงของน้องเนเน่ล่าสุดครับมีข่าวดีมาบอกกันทางด้านของนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้มีการมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่นางสาวรัติการอําลอยหรือเนเน่รอยัลเยาวชนไทยครับวัยเพียงแค่16ปีจากจังหวัดภูเก็ตครับน้องเนเน่เนี่ยถือว่าเป็นต้นแบบนะครับเป็นเยาวชนที่มีความสามารถเป็นต้นแบบในการสืบสานสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยสู่เวทีโลกหลังจากสร้างชื่อเสียงครับให้กับประเทศไทยนะครับด้วยการไป คว้ารางวัลชนะเลิศนะครับจากการแข่งขันระดับโลกอเมริกา Got Talent 2026ที่สหรัฐอเมริกาต้องบอกว่าความสำเร็จของเนเน่ครับไม่เพียงสร้างปรากฏการณ์ด้านดนตรีร็อกนะครับแล้วก็เรื่องของความสามารถที่โดดเด่นในเรื่องของการเล่นกีตาร์แต่ยังเป็นพลังนะครับให้กับคนรุ่นใหม่ต้องบอกว่าดูน้องเนเน่แล้วโอ้โหเด็กๆเนี่ยถามเลยนะตอนนี้นะน้องๆวัย5ขวบ6ขวบ7ขวบ8ขวบนะครับหรือว่าแบบเป็นเจนแบบเจนอัลฟาเนี่ยจะมีพี่เนเน่เนี่ยเป็นต้นแบบนะครับแล้วก็ชื่นชอบมากทั้งเล่นดนตรีทั้งเรื่องของการถ่ายทอดพลังเสียงใช่มั้ยฮะแล้วก็เรื่องของกิริยามารยาทการใส่ชุดเรื่องของชุดต่างๆที่เป็นผ้าไทยด้วยเนี่ยฮะสะท้อนถึงเอกลักษณ์ที่โดดเด่นมากๆแล้วก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวน้องเนเน่ครับยังนำอัตลักษณ์การสวมใส่ผ้าไทยอย่างที่บอลนำเรียนเช่นยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะคุณผู้ฟังผ้ายกทองจันโสมามีผ้าบาติกพรานกั้นนะครับแล้วก็มีผ้าไหมมันจะคีรีเห็นไหมครับน้องจะเลือกสวมใส่ผ้าไทยทุกครั้งที่ปรากฏตัวในงานใหญ่ๆนะครับแล้วเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ยอดเยี่ยมมากๆเพราะว่ามีสื่อทั่วโลกนะครับจับตามองความสามารถแล้วก็การนำเสนอของน้องเนเน่อยู่ต้องเรียกว่างดงามครับภูมิปัญญาไทยและก็นี่คือรากเหง้าของวัฒนธรรมไทยครับบนเวทีระดับนานาชาติเรียกว่าสะท้อนวัฒนธรรมผสานได้อย่างลงตัวนอกเหนือจากนี้ครับกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมก็มีภารกิจหลักครับในการที่จะส่งเสริมเรื่องของเอกลักษณ์เรื่องของค่านิยมความเป็นไทยก็เล็งเห็นนะครับในความสามารถและก็ความโดดเด่นของน้องเนเน่รัตติการอําลอยครับเยาวชนต้นแบบผู้สืบสารผู้สร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยของเราล่าสุดครับก็ได้มีการมอบโล่ยกย่องแล้วก็เชิดชูเกียรติครับให้กับน้องเนเน่นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นต้นแบบของคนรุ่นใหม่ที่พาอัตลักษณ์ไทยไปโดดเด่นแล้วก็ไปเฉิดฉายบนเวทีโลกด้วยตัวอย่างที่ดีมากๆเลยทีเดียวคุณผู้ฟังครับน้องเนเน่รัตติการอําลอยนะครับเนื่องจากว่าหลายๆคนติดตามแล้วก็มีเนเน่เป็นไอดอลมีเนเน่เป็นต้นแบบนี่คือภาพสะท้อนอันโดดเด่นครับเรียกว่าเป็นพลังของซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็นำวัฒนธรรมไทยที่มีชีวิตชีวาและที่สำคัญคือเข้าถึงผู้คนในยุคปัจจุบันเรียกว่าทุกเจนนะทุกเจนเลยนะครับใครที่เป็นเด็กน้อย5ขวบ6ขวบเนี่ยถ้าไปถามดูเอายื่นไมค์ถามใครเป็นแรงบันดาลใจใครเป็นไอดอลก็ต้องบอกว่าเนเน่นะครับสร้างความสง่างามสร้างความภาคภูมิใจแล้วก็ทำให้เอกลักษณ์ไทยเนี่ยโดดเด่นนะครับเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกนะครับน้องเนเน่ต้องบอกว่าล่าสุดกระทรวงวัฒนธรรมก็มอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับเนเน่รอยัลนะครับก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งกับน้องเนเน่ด้วยนะครับที่ต้องบอกโอ้โหโดดเด่นมากๆเลยทีเดียวแล้วก็ยอดเยี่ยมมากๆเลยทีเดียวนะครับอีกเรื่องนึงครับเกาะติดเรื่องราวของการประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026ซึ่งจัดการประชุมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับล่าสุดครับในวันพรุ่งนี้16ตุลาคม2569ก็มีการประกาศจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเรื่องของการออกประกาศงดการบังคับนะครับหรือว่าการปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินนะครับเป็นอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอกหรือที่เรารู้จักกันก็คือโดรนนะครับในพื้นที่ห่วงห้ามนะครับเฉพาะในวันที่16ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงตรงนี้ครับเพื่อเป็นการสนับสนุนมาตรการรักษาความปลอดภัยแล้วก็รักษาความสงบเรียบร้อยระหว่างการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก IMF World Bank Annual Meeting 2026ซึ่งจัดขึ้นครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และก็พื้นที่ที่เกี่ยวข้องในกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังครับการจัดการประชุมประจำปีซึ่งก็ต้องบอกว่ามีทั้งบุคคลสำคัญระดับโลกนะครับของสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและก็กลุ่มธนาคารโลกนี่ทั่วโลกเลยต้องบอกแบบนี้คุณผู้ฟังบอลก็เป็นคนหนึ่งที่ติดตามตลอดนะครับแล้วก็ดูแล้วรู้สึกเฮ้ยเราได้ประโยชน์เราได้ความรู้นะครับเราเปิดโลกทัศน์ในการติดตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของภาษานะครับเรื่องราวของเวทีเสวนาเรื่องราวการเงินเรื่องราวการคลังเรื่องราวการธนาคารต่างๆเนี่ยเราก็จะมีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะ ครับเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการเพิ่มพูนทักษะ upskill reskill แล้วก็เพิ่มประโยชน์ให้กับตัวเราเองดังนั้นครับใครที่ติดตามมาโดยตลอดนี่ต้องบอกเลยว่าคุณผู้ฟังได้ประโยชน์มากๆเลยและที่สำคัญครับในวันพรุ่งนี้นะครับเขาก็มีการประกาศห้ามบินโดรนในพื้นที่ VTR 1 Bangkok City 16 ตุลาคม 2569โดยการออกประกาศดังกล่าวครับเป็นการดำเนินการร่วมกันกับภารกิจด้านการรักษาความปลอดภัยของศูนย์บังคับและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับหรือที่เรารู้จักกันก็คือโดรนนะครับการบินโดรนกองบัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อป้องกันความเสี่ยงแล้วก็ป้องกันภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับซึ่งโดยใช้อากาศยานไร้คนขับหรือว่าอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินในการจัดการประชุมระดับนานาชาตินะครับก็นำเรียนกับพี่น้องประชาชนนำเรียนกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามด้วยสำหรับการปฏิบัติการการบินโดรนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมดังกล่าวผู้ประสงค์จะปฏิบัติการบินจะต้องยื่นคำขออนุญาตล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็สามารถจะดำเนินการบินได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตนะครับจากผู้อำนวยการ CAAT เท่านั้นโดยก่อนปฏิบัติการการบินทุกครั้งเนี่ยผู้ได้รับอนุญาตจะต้องแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวกับพื้นที่วันและเวลารวมถึงวัตถุประสงค์ครับของการบินนะครับผ่านระบบพร้อมกับประสานงานคุณผู้ฟังกับเรื่องของศูนย์บังคับการและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับกองบัญชาการตำรวจนครบาล นะครับปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดก็เน้นย้ำกันนะครับใครที่ติดตามข้อมูลอยู่ก็อยากให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆนะครับให้ถูกต้องนะครับก็ย้ำกันหน่อยนึงสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการอยู่นะครับประกาศห้ามบินโดรนในพื้นที่ VTR 1 Bangkok City ในวันที่16ตุลาคม2569นะครับก็คือวันพรุ่งนี้นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่นำมาให้กับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามนะครับแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับที่ต้องบอกว่ามีประโยชน์แล้วก็ให้ความรู้กับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่นะครับต้องบอกว่าทุกๆเรื่องนะครับหมายเลขโทรศัพท์อย่างที่บอกไป02-276-9717แล้วก็02-276-9721ครับมีหลายพื้นที่เลยนะครับก็ส่งข้อมูลมาแล้วก็หลายพื้นที่ก็ติดตามกันอยู่บอกว่าติดตามทุกวันครับตอนนี้ก็เป็นช่วงวันหยุดด้วยนะครับในช่วงของการ work from home นี่น่ารักมากๆเลยก็ปฏิบัติตามดูข่าวทุกวันนะครับแล้วก็ติดตามทุกวันด้วยขอบคุณมากๆครับที่ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แต่ในขณะเดียวกันครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยทีเดียวนะครับก็เป็นเรื่องสำคัญที่แจ้งมาแล้วก็สื่อสารกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับคุณผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่นะครับล่าสุดนะครับก็ยังคงติดตามเรื่องราวของการประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026ทั้งด้านของตำรวจนครบาลครับก็ได้มีการแจ้งนะครับเรื่องของการเลี่ยงเส้นทางสำคัญต่างๆนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกนะครับแถวๆถนนรัชดาภิเษกก็บอกคุณผู้ฟังสักนิดนึงนะครับเพื่อความสะดวกในเรื่องของการเดินทางนะครับต้องนำเรียนแล้วก็แจ้งจะได้บริหารจัดการได้ถูกตั้งแต่บริเวณแยกอโศกมนตรีถนนสุขุมวิทถึงแยกพระราม4นะครับในช่วงของวันที่15ก็คือวันนี้ครับแล้วก็วันพรุ่งนี้16ตุลาคมตรงนี้ครับแจ้งนะครับแจ้งเลี่ยงเส้นทางถนนรัชดาภิเษก15ตุลาคมและ16ตุลาคมเพื่อความปลอดภัยในการประชุมระดับโลก IMF World Bank นะครับ2026โดยข้อมูลจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลก็ขอความร่วมมือครับจากพี่น้องประชาชนก็นำเรียนกันใครที่อยู่บนรถตอนนี้นะครับฟังอยู่ก็จะได้รู้หนึ่งเลยหลีกเลี่ยงถนนรัชดาภิเษกตั้งแต่แยกอโศกมนตรีถนนสุขุมวิทถึงแยกพระราม4ทั้งสองฝั่งนะครับวันนี้ครับ15ตุลาคมแล้วก็วันพรุ่งนี้16ตุลาคมเนื่องจากประเทศไทยครับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026ซึ่งก็จะมีผู้นำระดับสูงนะครับผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศนะครับเข้าร่วมกันนะครับในการประชุมครั้งนี้การเดินทางครับถ้าจะให้สะดวกคุณบอลยังไงดีอ่ะแนะนำรถไฟฟ้านะครับรถใต้ดิน MRT นะครับที่สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตรงนี้เขาเปิดบริการตามปกติส่วนตัวนะส่วนตัวชอบใช้บริการ MRT มากหนึ่งเลยรู้สึกเลยว่าเร็วมาก รู้สึกเลยว่าสะดวกมากรู้สึกเลยว่าประหยัดมากอันนี้ส่วนตัวชอบใช้มากๆเลยนะครับเราสามารถที่จะบริหารจัดการเรื่องเวลาได้เลยเราพิเรียดได้เลยนะครับเราล็อกเวลาได้เลยว่าอ่ะเวลาประมาณสัก10นาทีจากตรงนี้ไปถึงตรงนี้นะครับแล้วก็รถไม่ติดด้วยประหยัดด้วยลองแนะนำดูเผื่อว่าใครที่อาจจะต้องมีธุระปะปังนะครับก็แนะนำรถไฟฟ้า MRT ครับใช้ได้เลยสถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับตรงนี้เปิดให้บริการตามปกตินะครับแล้วก็ใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับก็นำเรียนกับคุณผู้ฟังแล้วก็พี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามอยู่ด้วยนะครับจุดไหนก็สามารถเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลนะครับเรื่องราวที่เป็นประโยชน์มาได้นะครับ02-276-9717นะครับแล้วก็02-276-9721นะครับส่งข้อมูลมานะครับเอามาที่อีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยนึงนะครับเรื่องสำคัญเลยทีเดียวเรื่องนี้เชื่อว่าพอเล่าให้ฟังหลายๆคนก็ติดตามกันการโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมปอพอครับวันนี้สรุปกันหน่อยนึงนะครับ15ตุลาคม2569ครับต้องบอกว่าเป็นการสรุปนะครับจับประเด็นเป็นข่าวเนี่ยสรุปเรื่องของการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยฤดูฝนปี2569ครับล่าสุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.เขามีการเผยคุณผู้ฟังเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2569ตามมติของคณะรัฐมนตรีข้อความเนี่ยต้องบอกเยอะมากเลยบอกว่าเร็วมากในเรื่องของการโอนนะครับแล้วก็แน่นอนภัยธรรมชาติไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยการเยียวยาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับบอกว่าได้รับแล้วนะครับจะนำเงินตรงนี้ก็ไปเรื่องของการดูแลครอบครัวด้วยเอาไปใช้ที่จำเป็นวันนี้ครับต้องบอกว่ามีการสรุปโอนสำเร็จวันนี้นะครับ15ตุลาคมเนี่ยก็ในเพจของปภ.นะครับเขาสรุปเอาไว้โอนสำเร็จแล้วนะครับ 390,366 ครัวเรือนก็เป็นเงินนะครับ 3,037,350,000 บาทนะครับก็เอากลมๆนะครับตัวเลขกลมๆที่โอนสำเร็จในวันนี้นะครับ 3,000 กว่าล้านนะครับก็นำเรียนกันกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามโดยท่านนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับเขาเปิดเผยแบบนี้นะครับบอกปภ.แล้วก็ธนาคารออมสินก็ได้มีการส่งข้อมูลแล้วก็โอนเงินเยียวยาอุทกภัยให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเป็นข้อมูลของ15ตุลาคม2569ธนาคารออมสินนะครับได้มีการโอนเงินให้กับผู้ประสบภัยสำเร็จแล้วเนี่ยจำนวน 390,366 ครัวเรือนบนขออนุญาตเป็นตัวเลขกลมๆ ก็คือ 3,000 กว่าล้านนะครับ 3,000 กว่าล้านซึ่งก็ต้องบอกว่าครอบคลุม42จังหวัดนะครับโดยปภ.ครับเขาได้มีการส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อทำการโอนเงินนะครับให้กับพี่น้องประชาชนจำนวนนะครับเรียกว่าอย่างที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นประโยชน์มากๆสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่นะครับก็ใครที่ได้รับแล้วนี่ส่งข้อความมาเยอะเลยบอกได้รับแล้วขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลจะนำเงินที่ได้ตรงนี้ครับไปก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งกับครอบครัวแล้วก็กับเรื่องราวของการใช้จ่ายที่จำเป็นนะครับน่ารักมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงคุณผู้ฟังไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาสักครู่เดียวครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: มรำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891 กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11 นาฬิกาเป็นต้นไป

0: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: กลับมาครับเข้ามาที่เพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสักหน่อยหนึ่งต้องเข้ามาดูข้อความกันนะครับใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดถูกใจด้วยแล้วก็อย่าลืมเซฟแล้วแชร์ด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าน่ารักมากๆเลยนะครับวันนี้ใครที่เข้ามาติดตามกันนะครับขอเป็นกำลังใจให้กับวันนี้ด้วยหลายๆท่านเลยทีเดียวนะครับที่กำลังติดตามอยู่ในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอย่าลืมมีคำว่าไลฟ์ด้วยLIVE นะครับกดถูกใจไว้จะได้ไม่พลาดนะครับเรื่องราวของข้อมูลข่าวสารคุณจรินีครับวันนี้ส่งสติ๊กเกอร์มาให้กำลังใจเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีคุณพิสมัยด้วยนะครับบอกว่าติดตามข่าว IMF ตลอดเลยแล้วก็ติดตามสวททุกๆวันด้วยส่งกำลังใจให้กับทีมข่าวด้วยนะครับทุกภูมิภาคของประเทศทั่วไทยเลยทีเดียวที่ฟังกันอยู่นะครับแล้วก็ได้ข้อมูลได้ประโยชน์ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยทีมข่าวของเราครับก็เสิร์ฟเรื่องราวที่เป็นประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นทีมข่าวของสวทของเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับแน่นอนว่าทุกข้อมูลที่ส่งเข้ามาล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะครับบนเข้าไปดูในเพจของ NBT Connect ครับเขาก็ได้มีการลงเอาไว้นะครับเรื่องราวของกรรมการผู้จัดการ IMF นางคริสตาลิน่ากอร์เกียวาครับ1โพสต์ที่ต้องบอกว่าหลายๆคนได้ติดตามกันคือเป็นโพสต์ที่เข้าใจง่ายนะครับแล้วก็เป็นโพสต์ที่เรียกว่าได้เนื้อหาใจความสำคัญเลยบอกแบบนี้ครับกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศนางคริสตาลิน่ากอร์เกียวาเนี่ยบอกเลยนะครับบอกว่าไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่อยู่แถวหน้าในการได้รับประโยชน์จากกระแสการลงทุน AI ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วตรงนี้ครับบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆแล้วก็ยังเป็นหนึ่งในประเทศที่ต้องบอกว่าเริ่มคิดล่วงหน้านะครับเกี่ยวกับเรื่องของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการลงทุน AI นะครับก็ต้องบอกว่านี่คือ1เรื่องสำคัญเลยทีเดียวทางด้านของคุณกรจติกวนิชนะครับซึ่งท่านเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็กล่าวชื่นชมนะครับบอกประเทศไทยจัดการประชุม IMF World Bank สำเร็จนะครับแล้วก็จัดได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับแสดงความชมเชยแล้วก็ขอบคุณทุกภาคส่วนรวมถึงรัฐบาลด้วยนะครับแล้วก็กระทรวงการคลังรวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องนะครับที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะครับจัดการประชุมประจำปีธนาคารโลก World Bank แล้วก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ได้รับคำชมล้นหลามเลยทีเดียวจากผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 20,000 คนนะครับต้องบอกว่าความสำเร็จครั้งนี้ครับเป็นเจ้าภาพเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการปรับตัวนะครับเข้าสู่ยุค AI เรื่องของการเพิ่มขีดความสามารถในเรื่องของการแข่งขันนะครับแล้วก็เรื่องของการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทั้งสภาพภูมิอากาศประเด็นสำคัญที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงนะครับทั้งเรื่องของการแก้ไขเรื่องน้ำท่วมภัยธรรมชาติที่มีผลกระทบนะครับต่อชีวิตต่อทรัพย์สินของประชาชนแล้วก็อีกเรื่องนึงครับประเด็นสำคัญที่มีการหยิบยกมาพูดในการประชุมประจำปีของธนาคารโลก World Bank แล้วก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศซึ่งต้องบอกว่าท็อปิกแต่ละหัวข้อเนี่ยแมสมากๆนะครับแล้วก็มีการพูดถึงเรื่อง AI ในการประชุมครั้งนี้ใช่ไหมครับรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยเราจะเห็นเลยว่าทั่วโลกตอนนี้คุณผู้ฟังจะเห็นพร้อมๆกันแล้วก็เห็นเหมือนกันว่าภัยธรรมชาติเกิดขึ้นทั่วโลกและที่สำคัญเกิดขึ้นรุนแรงนะครับสร้างความเสียหายประเด็นเหล่านี้ก็มีการหยิบยกมาพูดถึงในการประชุมครั้งนี้ด้วยมีการพูดถึงประเด็นเรื่องของการรับมือโครงสร้างสังคมสูงวัยซึ่งต้องบอกว่าปัจจุบันนี้ครับก็เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่มีการพูดถึงคือการปรับทิศทางการค้าต่างประเทศมีการลดการพึ่งพาตลาดใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาแล้วก็ที่สำคัญก็ต้องหันกลับมาสร้างความเข้มแข็งทางการค้ากับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนนะครับก็ถือว่าเป็นพอยต์หลักครับแล้วก็เป็นท็อปิกสำคัญนะครับที่หลายๆคนก็ติดตามกันนะครับบอกแล้วว่าทุกๆวันเนี่ยก็จะมีการสรุปประเด็นสำคัญซึ่งเรียกว่าทั่วโลกก็ชื่นชมสนับสนุนแล้วก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในการจัดการประชุม World Bank ครั้งนี้เนี่ยยอดเยี่ยมมากๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยทั้งในส่วนของการจัดงานทั้งในส่วนของการ จัดเรื่องของการแสดงต่างๆนะครับการจัดโชว์ต่างๆนี่โอ้โหต้องบอกว่าเรื่องการจัดต่างๆนี่เป็นไปอย่างยอดเยี่ยมนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่กำลังติดตามอยู่คุณผู้ฟังสามารถติดตามพร้อมๆกันในทุกๆวันได้นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในขณะเดียวกันครับก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามีประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นในส่วนของเรื่องราวของอีกเรื่องนึงคือสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นก็ต้องบอกว่าหลายพื้นที่ครับตอนนี้ก็เดินหน้าในการดูแลพี่น้องประชาชนทางด้านของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติครับท่านก็ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมคุณผู้ฟังครับสถานการณ์อุทกภัยที่ราชบุรีที่อำเภอบ้านโป่งนะครับตอนนี้ท่านก็ลงไปดูด้วยตนเองนะครับนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านลงพื้นที่ที่จังหวัดราชบุรีที่อำเภอบ้านโป่งครับไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดพร้อมกับการวางแนวทางนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่เดือดร้อนนะครับจากอุทกภัยครั้งนี้ครับมาดูภาพรวมที่บ้านโป่งนะครับที่จังหวัดราชบุรีท่านสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านก็มุ่งเน้นครับในการประเมินเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดเสี่ยงต่างๆต้องบอกว่าแต่ละจุดเนี่ยก็ต้องมีความสุ่มเสี่ยงเหมือนกันที่

คู่ขนานกันไปเลยคือเรื่องของการลงทะเบียนการเยียวยาพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนนะครับโดยท่านก็บอกมั่นใจว่าความช่วยเหลือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับจะส่งถึงมือพี่น้องประชาชนตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับก็ลงพื้นที่ไปหลายจุดนะครับทั้งจุดที่เป็นจุดแรกคือหมู่ที่10ตำบลคุ้งพยอมอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีท่านสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ตรวจนะครับจุดสำคัญต่างๆเข้าไปหารือกำหนดแนวทางครับในการบริหารจัดการนะครับพื้นที่ที่เรียกว่าได้รับผลกระทบเข้าเยี่ยมให้กำลังใจกับพี่น้องประชาชนผู้ที่เดือดร้อนนะครับจากอุทกภัยครั้งนี้จากนั้นไปต่อครับที่หมู่ที่2ตำบลบ้านม่วงนะครับซึ่งตรงนี้บอกคุณผู้ฟังเลยว่าที่จุดนี้ครับที่บ้านม่วงเนี่ยที่ราชบุรีก็เป็นอีกหนึ่งจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่จะต้องบริหารจัดการน้ำนะครับแล้วก็ไปหารือเพื่อที่จะเร่งผันน้ำระบายน้ำออกจากพื้นที่เพราะว่าจุดนี้คุณผู้ฟังครับเป็นพื้นที่รับน้ำสุดท้ายของที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีก็ไปพบปะไปให้กำลังใจกับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนนะครับแล้วก็นอกจากนี้ครับก็ยังนำคณะเนี่ยไปที่วัดตาผานะครับอยู่ที่บ้านโป่งจังหวัดราชบุรีทั้งเยี่ยมครับทั้งให้กำลังใจนะครับแล้วก็ไปดูจุดสำคัญต่างๆร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในการอำนวยความสะดวกเรื่องของการลงทะเบียนเยียวยาเพราะว่าหลังจากที่หลายจุดก็ตอนนี้ต้องนำเรียนว่าสถานการณ์ดีขึ้นนะครับน้ำลดเขาบอกน้ำแห้งแล้วแต่เรื่องสำคัญตามมาคือการลงทะเบียนเรื่องของการเยียวยานะครับบางคนก็เป็นผู้เฒ่าผู้แก่เนาะเป็นผู้สูงอายุอาจจะไม่สะดวกอาจจะติดขัดท่านก็ลงไปดูเลยว่าคุณลุงคุณป้าครับติดขัดตรงไหนอย่างไรบ้างนะครับก็จะได้มีเจ้าหน้าที่นะครับมาอำนวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือเรื่องของการเยียวยาให้สะดวกยิ่งขึ้นไปทักทายนะครับไปให้กำลังใจดังนั้นเนี่ยการลงพื้นที่ของท่านสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมที่บ้านโป่งจังหวัดราชบุรีก็ทั้งให้กำลังใจทั้งไปดูเรื่องการบริหารจัดการน้ำส่งความช่วยเหลือแล้วก็ส่งต่อกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับมาดูอีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยนึงนะครับพาคุณผู้ฟังไปที่จังหวัดนครปฐมหน่อยจากราชบุรีนะครับท่านวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมครับท่านก็ไปลงพื้นที่อีกเช่นเดียวกันนะครับก็จะเห็นว่าทุกท่านเนี่ยรัฐมนตรีทุกคนครับดำเนินการบริหารจัดการในทุกจุดของประเทศไทยที่พี่น้องประชาชนมีความเดือดร้อนนะครับวันนี้ครับ15 ตุลาคม 2569นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมครับท่านก็มาเป็นประธานการประชุมนะครับคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนนะครับครั้งที่2/2569ท่านไปติดตามนะครับสถานการณ์ต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดสำคัญต่างๆนะครับที่สารกลางจังหวัดนครปฐมจุดนี้ก็ต้องบอกว่าพี่น้องประชาชนก็ได้รับความเดือดร้อนก็ฟังบรรยายสรุปต่างๆนะครับแล้วก็มีการมอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัยเพื่อดำเนินการในการดูแลประชุมติดตามการบริหารจัดการต่างๆนะครับเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนนะครับก่อนที่จะลุยตรวจสถานการณ์น้ำแล้วก็อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครปฐมนั่นเองนะครับเป็นภารกิจของท่านวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับมาดูกันต่อต้องบอกว่าหลายๆจุดเลยทีเดียวนะครับที่ยังคงต้องติดตามกันทางด้านของรัฐบาลครับก็เดินหน้าให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องราวของสถานการณ์อุทกภัยหนึ่งในเรื่องสำคัญครับกระทรวงพม.นะครับก็ผนึกกำลังกับการเคหะเยียวยาพี่น้องที่เดือดร้อนครับกว่า 6,927 ครัวเรือนครอบคลุมกว่า 20,000 คนนะครับทั้งเรื่องของการยกเว้นค่าเช่านะครับพักชำระค่าเช่าซื้อสูงสุด4เดือนนะครับแล้วก็ลดค่าปรับไปเลย 100% นะครับเรื่องนี้ครับจากการสำรวจในพื้นที่ของการเคหะแห่งชาติครับพบว่ามีโครงการที่ได้รับผลกระทบเยอะนะครับคุณผู้ฟังกว่า66โครงการนะครับจำนวนกว่า 6,927 ครัวเรือนก็ครอบคลุมนะครับพื้นที่ต่างๆรัฐบาลเดินหน้าครับในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนนะครับมีมาตรการต่างๆออกมาโดยทางด้านของนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านก็กำชับการเคหะแห่งชาติเร่งดำเนินมาตรการครับทั้งช่วยเหลือทั้งเยียวยาผู้ที่เดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยครั้งนี้นะครับแล้วก็ให้ความสำคัญคุณผู้ฟังกับกลุ่มเปราะบางนะครับผู้สูงอายุ

0: ผู้ป่วยติดเตียงคนพิการแล้วก็ผู้ที่จำเป็นนะครับต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษเนี่ยท่านก็มาลงดูแลเรื่องรายละเอียดปลีกย่อยด้วยตนเองก็ที่สำคัญครับบอลสรุปให้ฟังแบบนี้นะครับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับจำนวน44โครงการก็รวมกว่า 6,149 ครัวเรือนเนี่ยก็แบ่งออกเป็นหลายๆจุดเลยทีเดียวนะครับทั้งการยกเว้นค่าเช่าเป็นเวลา2เดือนนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็มีการพักชำระค่าเช่าซื้อเป็นเวลา2เดือนนะครับสำหรับกลุ่มที่เดือดร้อนเล็กน้อยถึงปานกลางตั้งแต่ตุลาคมไปจนถึงพฤศจิกายนครับตรงนี้คุณผู้ฟังก็เป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในส่วนประชาชนที่ต้องเร่งฟื้นฟูที่อยู่อาศัยส่วนกลุ่มอีกกลุ่มนึงอันนี้ต้องบอกว่าน่าเห็นใจครับกลุ่มที่ได้รับผลกระทบรุนแรงก็มีทั้งหมดนะครับจากการลงสำรวจเนี่ย22โครงการนะครับก็มีแบ่งเป็นผู้เช่ารายย่อยนะครับก็ได้รับการยกเว้นค่าเช่าเป็นเวลาถึง4เดือนสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงนะครับแล้วก็ได้รับการพักชำระค่าเช่าซื้อเป็นเวลาถึง4เดือนนะครับก็ตั้งแต่ตุลาคมนะครับพฤศจิกายนธันวาคมจนไปถึงมกราคม2570นะครับเพื่อให้ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบหนักนะครับก็มีระยะเวลาการฟื้นฟูนะครับแล้วก็กลับมาดูแลโดยที่กลุ่มที่ได้รับผลกระทบหนักเนี่ยก็จะต้องไม่ต้องแบกรับภาระค่าเช่าแล้วก็จะได้ค่อยๆ คลายความกังวลไปสักนิดหนึ่งนะครับก็เห็นใจกับผู้ที่เดือดร้อนนะครับแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องราวของสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยกระทรวงพม.ครับโดยท่านนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็กำชับนะครับสั่งกำชับการเคหะแห่งชาติครับต้องเร่งเรื่องการดำเนินมาตรการการเยียวยาผู้ที่เดือดร้อนนะครับอย่างชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับเสริมสภาพคล่องบางคนเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าหนักนะครับเจออุทกภัยต้องซ่อมบ้านหลังน้ำลดต้องบางทีอุปกรณ์ทำมาหากินต่างๆก็บางคนเอาพูดตรงๆว่าก็ไปกับสายน้ำหมดเลยก็ต้องมาฟื้นฟูอุปกรณ์ต่างๆดูแลความเป็นอยู่ของครอบครัวต่างๆอีกนะครับก็เป็นกำลังใจให้ครับกับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนนะครับเราอย่างที่บอกกันก็จะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันในส่วนของค่าใช้จ่ายอื่นๆยกตัวอย่างเช่นค่าน้ำค่าไฟภาษีส่วนกลางการดูแลชุมชนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องต่างๆนะครับก็มีมาตรการออกมาเพื่อที่จะดูแลพี่น้องที่เดือดร้อนนะครับโดยเรื่องนี้รัฐบาลตระหนักดีครับว่าแม้ว่าน้ำเนี่ยลดลงแล้วก็ตามในหลายๆจุดแต่ภาระของประชาชนอย่างที่บันบอกภาระประชาชนไม่ได้หมดนะครับกลับไปกับน้ำที่ลดหลายครอบครัวครับก็ยังเผชิญกับเรื่องราวของค่าใช้จ่ายทั้งอย่างที่บอกว่าค่าซ่อมบ้านนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ชำรุดใช่ไหมครับบางคนยานพาหนะรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถกระบะที่ใช้ไปประกอบสมาอาชีพต่างๆก็เสียหายการฟื้นฟูอาชีพรายได้ต่างๆดังนั้นครับการที่มาช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายตรงนี้เนี่ยอย่างน้อยครับก็เป็นการช่วยเหลือเรื่องของภาระการเงินนะครับแล้วก็ยังเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนนะครับสามารถที่จะนำเงินไปใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นต่อการฟื้นฟูชีวิตแล้วก็เศรษฐกิจของครอบครัวได้นะครับนี่ก็เป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ข้อความคุณสายทิพย์จากปราจีนบุรีครับน้ำลดนะน้ำลดลงแล้วก็เพิ่งกลับเข้าบ้านวันแรกคุณบอลแล้วก็ได้รับเงินเยียวยาแล้วขอบคุณรายการครับที่เป็นกำลังใจให้โดยตลอดเลยโอ้ขอบคุณคุณสายทิพย์ด้วยนะครับจากปราจีนบุรีขอส่งกำลังใจนะครับขอบคุณผู้ให้ความช่วยเหลือจากทุกๆหน่วยงานแล้วก็ขอส่งกำลังใจให้กับผู้ที่ประสบภัยทุกท่านนะครับแน่นอนว่าอย่างนี้ครับก็ส่งมาโทรศัพท์มาสื่อสารถึงกันเบอร์โทรศัพท์อย่างที่บอกไปนะครับ02-276-9717นะครับแล้วก็02-276-9721นะครับส่งมาเรื่อยๆเพิ่มเติมมาเรื่อยๆนะครับจุดไหนที่คุณผู้ฟังยังเดือดร้อนจุดไหนที่คุณผู้ฟังยังต้องการความช่วยเหลือนะครับแน่นอนอยู่กันที่นี่สวทของเรานะครับในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการติดตามผ่านทางวิทยุนะครับ FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz นะครับรวมถึง FM 105 MHz ที่กำลังติดตามอยู่นะครับ AM ก็เช่นเดียวกันนะครับทางโซเชียลมีเดียทางเพจ Facebook ก็เช่นเดียวกันก็ส่งมาเพิ่มเติมกันได้นะครับจุดไหนที่สื่อสารถึงกันจุดไหนที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนก็เพิ่มเติมมาอีกเรื่องนึงครับวันนี้นะครับแน่นอนว่าใครที่กำลังติด ดตามข่าวอยู่ความสัมพันธ์อันดีครับระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ต้องบอกว่าวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายกีปาเมรังประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิสนะครับร่วมกันแถลงข่าวร่วมกันภายหลังเสร็จสิ้นการหารือข้อราชการเต็มคณะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครับก็กล่าวยินดีที่ได้ต้อนรับประธานาธิบดีปาเมรังนะครับในการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการครับในฐานะแขกของรัฐบาลซึ่งต้องบอกว่าตรงนี้มีความสำคัญมากๆครับเพราะว่าเป็นโอกาสที่ไทยและสวิตเซอร์แลนด์ครบรอบ95ปีความสัมพันธ์ทางการทูตแล้วก็การเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีสวิตเซอร์แลนด์ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ22ปีครับการหารือครั้งนี้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ทั้ง2ฝ่ายครับทั้งไทยแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์ยืนยันครับเรื่องของความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างมิตรภาพคุณผู้ฟังครับที่ต้องบอกว่ามีมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ผลักดันความร่วมมือให้เกิดเป็นรูปธรรมนะครับเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนหลักใหญ่ใจความครับจับประเด็นเป็นข่าวสรุปประเด็น4ประเด็นที่วันนี้มีการคุยกันนะครับ1เรื่องของการค้าการลงทุนเห็นเรื่องของความสำคัญครับในการผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยและสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วหลังรัฐสภาครับมีความเห็นชอบและก็ส่งเสริมการลงทุนจากสวิตเซอร์แลนด์ในอุตสาหกรรมมูลค่าสูงเทคโนโลยีขั้นสูงนะครับแล้วก็ความร่วมมือด้านสภาพภูมิอากาศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวนะครับแล้วก็วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและก็นวัตกรรมเห็นพ้องต้องกันด้วยครับที่จะมีการส่งเสริมความร่วมมืออีกเรื่องนึงเรื่องสำคัญเลยก็คือสถาบันวิจัยเรื่องของมหาวิทยาลัยและก็ภาคธุรกิจด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องงานวิจัยนะครับการวิจัยการถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งไทยแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์การนำผลงานนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมนะครับก็ทั้งการศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับทั้งสองฝ่ายก็พร้อมนะครับที่จะขยายความร่วมมือในส่วนของการพัฒนาทักษะด้วยนะครับนี่คือความสัมพันธ์ที่ดีมาอย่างยาวนานระหว่างไทยแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์ต่อยอดความสัมพันธ์95ปีนะครับในการขยายโอกาสทั้งการค้านะครับการลงทุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวและนวัตกรรมพร้อมผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยและสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปนะครับเพื่อการพัฒนาทักษะแรงงานไทยรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนจากเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกันได้คุณผู้ฟังครับใครที่ฟังตอนนี้แล้วบอกว่าอยากมีบ้านสักหลังหนึ่งบ้างวันนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีนะครับรัฐบาลเดินหน้าครับในการสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนบางคนบอกพี่บอลมีรายได้น้อยมีรายได้ปานกลางก็เป็นข่าวดีนะครับท่านก็สามารถที่จะมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ล่าสุดข่าวดีครับกระทรวงการคลังภายใต้การกำกับดูแลของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับเสนอโครงการคุณผู้ฟังฟังดีๆนะสินเชื่อนะครับเป็นสินเชื่อบ้านคนละหลัง plusสินเชื่อบ้านคนละหลัง plus ของธนาคารอาคารสงเคราะห์วงเงินครับที่มอบให้คือ 50,000 ล้านนะครับเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัยนะครับในอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมกับความสามารถในการชำระหนี้พร้อมเสนอให้แยกบัญชีโครงการเป็นบัญชีธุรกรรมนโยบายรัฐนะครับเพื่อให้การบริหารจัดการแล้วก็การตรวจสอบเนี่ยมีความโปร่งใสสำหรับโครงการนี้ครับต้องบอกว่าเป็นประโยชน์มากๆสำหรับคนที่มีความฝันอยากจะมีบ้านสักหลังหนึ่งนะครับฟังรายละเอียดกันนิดนึงบอกว่าโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง plus เนี่ยเป็นการต่อยอดมาตรการสนับสนุนที่อยู่อาศัยของรัฐบาลหลังจากที่โครงการสินเชื่อบ้าน Happy Home วงเงิน 20,000 ล้านมาตรการสินเชื่อซื้อสร้างวงเงิน 50,000 ล้านเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหประสบความสำเร็จมากๆเลยทีเดียวนะครับประชาชนให้การตอบรับดีมากๆจนธนาคารอาคารสงเคราะห์เนี่ยล่าสุดเขาบอกปล่อยสินเชื่อเต็มกรอบ วงเงินทั้ง2โครงการแล้วแต่ก็มีประชาชนเรียกร้องนะครับบอกต้องการสินเชื่อซื้อและสร้างที่อยู่อาศัยรัฐบาลครับโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็มุ่งนะครับที่จะให้โอกาสเพิ่มโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนนะครับที่มีความฝันว่าอยากจะมีบ้านเป็นของตนเองได้อย่างเหมาะสมดังนั้นครับใครที่สนใจนะครับแนะนำเลยคุณผู้ฟังนะใครที่สนใจนะครับรัฐบาลเดินหน้าสินเชื่อบ้านคนละหลังนะครับฟังชื่อดีๆบ้านคนละหลัง plus มีคำว่า plus ด้วยสินเชื่อบ้านคนละหลัง plus วงเงิน 50,000 ล้านบาทครับกู้สูงสุด3ล้านผ่อนยาวๆเลย40ปีตรงนี้ครับช่วยสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยผู้ที่มีรายได้ปานกลางที่อยากมีบ้านเป็นของตนเองดังนั้นนะใครที่สนใจก็ไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับก็ไปถามรายละเอียดได้เลยนะครับนี่คือเรื่องราวที่น่าสนใจครับกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับจากเพจของธนาคารอาคารสงเคราะห์ด้วยแล้วก็เพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแนะนำให้ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมสินเชื่อบ้านคนละหลัง plus วงเงินถึง 50,000 ล้านบาทนะครับกู้สูงสุด3ล้านผ่อนยาวเลยครับ40ปีนะครับก็ใครที่เป็นผู้มีรายได้น้อยนะครับใครที่เป็นคนที่มีรายได้ปานกลางแล้วก็มีความฝันบอกฉันอยากมีบ้านสักหลังนึงคุณบอลก็ลองไปถามรายละเอียดดูนี่คือสินเชื่อบ้านคนละหลัง plus นั่นเองนะครับเดี๋ยวเตรียมตัวคุณผู้ฟังครับใครที่กำลังติดตามอยู่เดี๋ยวคงต้องพักไปเคารพธงชาติกันก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามีข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่นะครับของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นเดี๋ยวกลับมาหลังเคารพธงชาติครับ
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่10กล่าววาจาอันเป็นสุภาษิตหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
0: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
6: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
5: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
6: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
7: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
8: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
9: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: เมื่อพุทธศักราช2521สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปิดโรงฝึกศิลปาชีพในสวนจิตรลดาเพื่อเป็นแหล่งอบรมราษฎรผู้ยากไร้ลูกชาวนาลูกชาวไร่ที่ขาดโอกาสและไม่มีที่ทำกินพระองค์ทอดพระเนตรเห็นว่าหากได้รับการฝึกฝนด้านหัตถศิลป์ชีวิตของพวกเขาจะมีความหวังมีอาชีพและสามารถยืนหยัดด้วยตนเองได้อย่างสง่างามด้วยพระราชหฤทัยอันเปี่ยมเมตตาพระองค์ทรงคัดเลือกผู้เรียนด้วยพระองค์เองต่อมาโรงฝึกศิลปาชีพได้รับการยกฐานะเป็นสถาบันสิริกิติ์กลายเป็นศูนย์กลางแห่งการสร้างช่างฝีมือชั้นสูงด้วยหลักสูตรที่หลอมรวมภูมิปัญญาโบราณกับความประณีตในแบบไทยแท้ไม่ว่าจะเป็นงานปักงานแทงหยวกงานแกะสลักงานทอผ้างานเครื่องเงินหรือศิลปะแขนงต่างๆวันนี้สถาบันสิริกิติ์ได้ผลิตช่างศิลปาชีพผู้ทรงคุณภาพจำนวนมากผลงานอันงดงามทรงคุณค่ารวบรวมและจัดแสดงณพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินให้ประชาชนได้ชื่นชมสถาบันแห่งนี้เป็นสถานที่ฝึกอาชีพที่เปลี่ยนชีวิตเป็นแหล่งสืบสานงานศิลปะและวัฒนธรรมให้คงอยู่คู่ชาติคู่แผ่นดินไทยตลอดไป
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่11การบำรุงบิดามารดาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: กลับมาติดตามกันครับ18:00 น.กับอีก5 นาทีที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเมื่อสักครู่นี้นะครับเชื่อว่าหลายคนก็ได้ฟังเรียกว่าเป็นเพลงที่หลายๆคนคุ้นหูกันนะครับเพลงที่เรียกว่าจังหวะคึกคักคึกคักเลย IMF World Bank Group Annual Meeting 2026นะครับแน่นอนว่าการประชุมใหญ่ครั้งนี้ครับมีหลายประเด็นเลยที่มีการพูดถึงอยู่หนึ่งในประเด็นสำคัญครับก็คือเรื่องราวของการแสดงความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับการเสวนาเรื่องความมั่นคงทางอาหารล่าสุดเขาบอกว่าวิกฤตความมั่นคงทางอาหารที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยก็ต้องอาศัยเรื่องการจัดการด้านอาหารที่ยั่งยืนมากขึ้นโดยหนึ่งประเด็นสำคัญในเพจของ NBT นะครับก็ลงไว้น่าสนใจแล้วก็ค่อนข้างได้ประโยชน์ด้วยผู้เข้าร่วมเสวนาครับมีการพูดคุยถึงหนึ่งปัญหาสำคัญเรื่องของความมั่นคงทางอาหารที่ต้องบอกปัจจุบันนี้ครับมีความรุนแรงทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นสาเหตุคุณผู้ฟังมาคุยกันนิดนึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเห็นไหมฮะบางพื้นที่เนี่ยโอ้โหเรียกว่าเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติบางพื้นที่เกิดความแล้งเกิดความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็ห่วงโซ่อุปทานตลอดจนเรื่องของพลังงานใช่ไหมครับแล้วก็ราคาปุ๋ยที่เพิ่มสูงขึ้นปัญหาดังกล่าวครับไม่เพียงแต่กระทบเศรษฐกิจมหาภาคแล้วก็ร่องของความเสี่ยงด้านการเงินในระดับโลกแต่ตรงนี้ปัญหาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยส่งผลถึงราคาอาหารที่เพิ่มสูงขึ้นการเข้าถึงอาหารที่น้อยลงส่งผลให้รายได้ของภาครัฐบางทีก็ลดลงด้วยความกดดันต่างๆนะครับในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ประชาชนต้องแบกรับเพิ่มขึ้นต่างๆดังนั้นครับการแก้ไขปัญหาแน่นอนว่าเราก็ต้องมีการพูดคุยนะครับนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเรื่องความมั่นคงทางอาหารของโลกอย่างยั่งยืนโดยผู้ร่วมเสวนานะครับในการประชุม IMF World Bank GroupAnnual Meeting 2026เนี่ยเขาก็มีการนำเสนอข้อเสนอแนะน่าสนใจนะครับเรื่องของวิกฤตอาหารความมั่นคงทางอาหารอยู่3เรื่องเรื่องแรกเลยนะครับคือการเสริมการเตรียมความพร้อมทั้งเรื่องของแผนแนวทางปฏิบัติในการรับมือกับภาวะวิกฤตรวมถึงเรื่องงบประมาณแล้วก็ความมั่นคงทางการเงินเรื่องที่2มุ่งแก้ปัญหาให้ตรงจุดโดยการแจกจ่ายอาหารให้เข้าถึงโรงเรียนแล้วก็กลุ่มเปราะบางอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เรื่องสุดท้ายครับก็สร้างความยั่งยืนในทุกด้านนะครับทั้งเรื่องของการผลิตอาหารในประเทศทั้งเรื่องของโครงการนะครับการจัดเก็บเรื่องของการขนส่งและก็ความร่วมมือในระดับภูมิภาคด้านการค้าห่วงโซ่อุปทานแล้วก็เรื่องของการลงทุนร่วมกันด้วยนะครับแน่นอนว่านี่คือท็อปิกสำคัญหรือว่าประเด็นสำคัญวิกฤตความมั่นคงทางอาหารที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นนะครับก็ต้องอาศัยการจัดการด้านอาหารที่ยั่งยืนนั่นเองนะครับในขณะเดียวกันก็ยังคงต้องติดตามกันนะครับทุกๆวันแบบนี้ก็จะมีข้อมูลที่เป็นการสรุปนะครับจากประเด็นสำคัญจาก IMF World Bank ที่มีการประชุมแล้วก็เรียกว่าประสบความสำเร็จอย่างมากๆเลยทีเดียวแต่ในขณะเดียวกันครับเดี๋ยวพาคุณผู้ฟังมาติดตามอีกหนึ่งเรื่องล่าสุดครับทั้งกระทรวงกลาโหมกระทรวงพม.ผสานความมั่นคงทางทหารกับความมั่นคงทางมนุษย์สร้างบ้านมั่นคงชายแดนที่อุบลราชธานีตรงนี้ครับเขาก็ไปดูแลทหารผ่านศึกเสริมชุมชนเข้มแข็งแล้วก็เป็นการวางรากฐานความมั่นคงอย่างยั่งยืนโดยเรื่องนี้ครับพลโทวรพจน์แก้ววิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้แทนพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะครับร่วมกับนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ครับที่ตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมกิจกรรมครับชื่อโครงการคือสร้างบ้านสร้างรั้วชุมชนเข้มแข็งพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังตรงนี้เป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ชายแดนภาคใต้นะครับในชายแดนภายใต้แนวความคิดนะครับการประสานความมั่นคงทางทหารแล้วก็ความมั่นคงของมนุษย์นะครับมุ่งที่จะสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยแล้วก็การดูแลทหารผ่านศึกยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนรวมถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนชายแดนอย่างยั่งยืนนะครับดังนั้นเนี่ยภาร กิจดังกล่าวก็เป็นการเสริมเรื่องของความมั่นคงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งกระทรวงกลาโหมนะครับกระทรวงพม.ประสานความร่วมมือนะครับความมั่นคงทางทหารกับความมั่นคงทางมนุษย์เสริมสร้างนะครับเรื่องของความมั่นคงดูแลทหารผ่านศึกครับแล้วก็เสริมชุมชนเข้มแข็งโดยการวางรากฐานความมั่นคงอย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับก็นำมาฝากคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอีกหนึ่งเรื่องครับแน่นอนเรื่องราวของวิกฤตน้ำท่วมกันหน่อยนะครับหลายพื้นที่เลยที่ต้องบอกเดือดร้อนล่าสุดรัฐบาลก็มีความห่วงใยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งนักเรียนนะครับทั้งคุณครูบุคลากรทางการศึกษาแล้วก็ผู้ปกครองที่ต้องบอกว่าได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยก็มีการกำชับนะครับไปยังกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เร่งให้ความช่วยเหลือครับทั้งสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบนะครับเรื่องงบประมาณแล้วก็เรื่องของการซ่อมแซมฟื้นฟูอาคารสถานที่การจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าไปดูสภาพจิตใจครับของผู้ที่ได้รับผลกระทบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนะครับของนักเรียนแล้วก็ของประชาชนนะครับโดยจากการติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นคุณผู้ฟังต้องบอกเลยว่ามีโรงเรียนในสังกัดสพฐประสบอุทกภัยนะครับจำนวนกว่า828แห่งใน29จังหวัดโดยสพฐครับตอนนี้ก็ได้เตรียมเรื่องของการจัดสรรงบประมาณนะครับเพื่อเยียวยาเบื้องต้นให้กับโรงเรียนครับที่ได้รับผลกระทบแล้วเนี่ย668แห่งนะครับแห่งละ 35,000 บาทเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนนะครับแล้วก็บรรเทาความเสียหายพร้อมสนับสนุนนะครับให้สถานศึกษาเนี่ยสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสมขณะเดียวกันคุณผู้ฟังครับสพฐก็ได้มอบหมายนะครับกองออกแบบสำนักอำนวยการลงไปเร่งสำรวจความเสียหายไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของอาคารเรียนสถานที่ภายในโรงเรียนต้องบอกว่าเหตุการณ์อุทกภัยหรือว่าน้ำท่วมที่ผ่านมาก็สร้างความเสียหายเป็นจำนวนมากนะครับก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของการสร้างความมั่นคงแข็งแรงแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยเป็นอันดับแรกเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้ก็ควบคู่ไปกับการสำรวจความจำเป็นด้านสื่อด้านวัสดุอุปกรณ์นะครับการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้สามารถที่จะวางแผนครับในการซ่อมแซมแล้วก็ลงมาฟื้นฟูสถานศึกษาได้ตรงกับสภาพของปัญหาได้ตรงกับความต้องการของแต่ละพื้นที่โดยรัฐบาลครับก็ให้ความสำคัญนะครับกับการทำให้โรงเรียนเนี่ยกลับมาเปิดการเรียนการสอนได้อย่างปลอดภัยควบคู่กับการดูแลความเป็นอยู่ควบคู่กับการดูแลสภาพจิตใจของทั้งนักเรียนแล้วก็คุณครูรวมถึงบุคลากรทางการศึกษาที่ก่อนหน้านี้ครับต้องเผชิญกับผลกระทบจากน้ำท่วมสพฐครับก็จะเร่งรวบรวมข้อมูลเรื่องของความเสียหายต่างๆนะครับเพื่อจัดสรรงบประมาณนะครับเพื่อเข้าไปซ่อมแซมเข้าไปฟื้นฟูอาคารสถานที่ให้พร้อมกลับมาเปิดเรียนนะครับแล้วก็พร้อมประสานกับเครือข่ายนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขามีการจัดกิจกรรมด้วยคุณผู้ฟังเป็นกิจกรรมเยียวยาฟื้นฟูสภาพจิตใจนะครับของผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสมโดยรัฐบาลครับก็จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกำชับกระทรวงศึกษาธิการกำชับสพฐเร่งดำเนินการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือคำนึงเรื่องของความปลอดภัยคำนึงเรื่องของความจำเป็นของแต่ละพื้นที่เพื่อให้ทุกๆโรงเรียนทุกๆสถานการศึกษาเนี่ยสามารถที่จะฟื้นตัวได้โดยเร็วเพื่อให้นักเรียนกลับเข้าสู่ระบบการเรียนได้อย่างต่อเนื่องและก็ลดความเดือดร้อนของครอบครัวจากปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ติดตามกันอยู่นะครับเดี๋ยวเตรียมไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจก่อนนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่เพิ่มเติมกันมาอย่างที่บอกกันนะครับเบอร์โทรศัพท์ฝากย้ำอีกทีนึง02-276-9717นะครับแล้วก็02-276-9721ก็ทยอยครับส่งข้อมูลข่าวสารเรื่องราวต่างๆเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: ร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตรบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11:00 นเป็นต้นไป
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ปฏิบัติการ Re-X-Ray เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
7: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
6: พบเบาะแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส. 1386
7: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
6: ไม่เสพ
7: ไม่ขาย
6: ไม่ทำลายอนาคต
7: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
7: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
7: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
6: จ่ายคิดให้ดี
7: รู้ทันมิจฉาชีพ
6: ป้องกันเงินของคุณ
8: จับประเด็น VIP
1: ติดตามกันครับ18นาฬิกา18นาทีครับจับประเด็น VIP นะครับก็จะมาคุยกันในหัวข้อสำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับต้องบอกว่าในทุกๆวันครับก็ต้องมีเรื่องที่เป็นประโยชน์นะครับเรื่องที่สร้างคุณภาพชีวิตยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับนี่คือคอนเซ็ปต์ที่ชัดเจนของรายการนะครับดังนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่พื้นที่ไหนนะครับจะติดตามกันอยู่ประโยชน์สูงสุดก็อยู่ที่พี่น้องประชาชนคนไทยที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับวันนี้รายการของเราครับจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษากันบ้างนะครับเพราะว่ารากฐานของบ้านคืออิฐรากฐานของชีวิตคือการศึกษาวันนี้บันได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนพลสรัญบุรณะครับท่านเป็นรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาสถาบันรัชภาครับจะมาพูดถึงประเด็นสำคัญเรื่องของครม.เห็นชอบขยายโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ถึงปี2574จะเร่งสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับ
9: สวัสดีครับ
1: ครับผมยินดีต้อนรับนะครับอาจารย์สู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแน่นอนครับเรื่องราวของการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญมากๆแนวทางครับหลักสูตรการศึกษาต้องบอกว่าปัจจุบันนี้ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคมด้วยเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทนะครับมากๆเลยในปัจจุบันนี้ภาพรวมครับอยากให้อาจารย์เล่าถึงภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการศึกษาในยุคปัจจุบันสักนิดนึงครับอาจารย์ครับ
9: ครับขอบคุณครับก็ขอถือโอกาสสวัสดีท่านผู้ฟังทั่วประเทศนะครับของรายการสำหรับประเด็นในวันนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นที่สำคัญต่อชีวิตของคนเราแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย
1: ครับ
9: เนื่องจากกระแสของเทคโนโลยีโดยเฉพาะ AI นะครับเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตคนเรามากพอสมควรทีเดียวแล้วไม่ใช่แค่ประเทศไทยก็เป็น ไปตามที่ทั่วโลกและความกังวลของอนาคตว่าความแรงของ AI นั้นจะกลายมาเป็นผู้ปกครองยุคใหม่ของโลกใบนี้นะครับจากที่จะคนปกครองก็กังวลว่าต่อไปเครื่องจักรกลอัจฉริยะนี้ก็จะปกครองเราก็โอเคครับก็ตามที่รัฐบาลได้มีมติขยายโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ไปถึงปี74นะเรานับง่ายๆว่าจากปี70ถึง74ก็5ปีตามแผนในการพัฒนาประเทศนะครับที่สอดคล้องกับทางการศึกษาก็ต้องทำตามนั้นก็การที่เราตั้งโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่นะครับก็เป็นโครงการต่อเนื่องจากเก่าที่ทำกันมาโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่นี้ก็เป็นเรื่องของความท้าทายครั้งใหญ่ของการปรับตัวที่ทางสถาบันการศึกษาหรือในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับจะต้องเป็นผู้นำเป็นแกนนำเลยครับมหาวิทยาลัยเราก็จะต้องเลิกเป็นหอคอยงาช้างนะครับที่เมื่อก่อนนี้ก็จะคอยผลิตแต่บัณฑิตออกไปทุกคนถือกระดาษ1แผ่นแล้วออกไปสมัครงานแล้วไปทำงานก็ไปเรียนรู้ที่จะพัฒนาสร้างประสบการณ์ในการก้าวหน้าในอาชีพการงานนะครับก็ถือว่ายุคอย่างนั้นเนี่ยมันหมดไปแล้วกับปัจจุบันจะเห็นได้เลยเด็กๆก็เรียนรู้ผ่านโลกออนไลน์เรียนรู้เทคโนโลยีจนกระทั่งบางคนเนี่ยก็ก้าวข้ามเกินกว่าความเป็นมืออาชีพในวัยเด็กๆด้วยซ้ำไปตลาดงานมันเปลี่ยนทุก6เดือนเมื่อเทียบกันแล้วนะครับวันนี้ทำได้วันหน้าทำไม่ได้เพราะ AI หรือเทคโนโลยีทำกันละนะครับความรู้แบบดั้งเดิมจึงไปไม่ได้ละสถาบันการศึกษาจึงเป็นที่มาของโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่ทำต่อยอดจากแนวคิดการศึกษาตลอดชีวิตแล้วก็คนเราในโลกทำงานก็ต้องอัพสกิลต้องรีสกิลสิ่งที่เคยมีอยู่แล้วก็รีใหม่แล้วก็ตอนนี้ก็จะต้องมีนิวสกิลคือใหม่เลยนะครับนอกจากอัพสกิลแล้วมีใหม่ๆเลยนะครับเข้ามาเราเรียกอย่างเงี้ยคือสถาบันการศึกษาทุกแห่งก็จะต้องไม่มองแล้วว่าหลักสูตร4ปีไม่มีครับที่อังกฤษ1ปีกว่าก็จบแล้วปริญญาตรีนะครับก็เปลี่ยนใหม่หมดแล้วอยู่ที่โครงสร้างอยู่ที่ความสำเร็จของผู้เรียนเนี่ยได้สามารถที่จะทำได้ตามโครงสร้างที่หลักสูตรปริญญาเขียนไว้ไหมไม่ว่าตีโทเอกเวลาไม่ได้เป็นเครื่องกีดกันต้องทุบออกนะครับห้องเรียนต้องทุบออกปลดล็อกข้อจำกัดเหล่านี้ไปก็มหาลัยก็ต้องสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตคือได้เรียนรู้ตลอดเวลาแล้วเอาผลสำเร็จของผลเรียนนะผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นที่ตั้งนะครับแล้วก็ไปวัดกับเกณฑ์ของการที่จะได้ปริญญานะครับ
10: นี่คือ
9: นี่คือ
10: หลักสำคัญ
9: โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่
10: ครับ
9: อาจารย์สามัญจะต้องปรับตัวคร
10: ับ ครับเห็นบอกล่าสุดครับรัฐบาลนะครับก็ได้มีการขยายเรื่องของระยะเวลาแล้วก็ส่วนของการปรับปรุงแผนการดำเนินงานโครงการที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้ตอนต้นนะครับบัณฑิตพันธุ์ใหม่การผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงที่ไปที่มาครับของการที่เราจะมีโครงการนี้แล้วก็รายละเอียดของโครงการนี้เพื่อประโยชน์ของคุณผู้ฟังด้วยครับอาจารย์ครับ
9: ครับก็เป็นอย่างนี้ครับด้วยความที่ว่าเทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วอาชีพเปลี่ยนเร็วอาชีพใหม่ๆก็เกิดขึ้นเขาก็มอบให้ทางสถาบันเนี่ยนำไปให้มีการเรียนรู้สะสมแล้วก็ให้สำหรับมุ่งเป้าในการสร้างหลักสูตรสั้นๆนะอัพสกิลรีสกิลนะครับเพื่อจะให้ผู้เรียนเนี่ยเป็นทั้งในระบบและนอกระบบมาเรียนกันได้แล้วก็สะสมอยู่ในเน็ตเก็ตนะครับเชื่อจะได้ไปทำงานได้ในตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยจากการที่ทางด้านของโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ในช่วงหลายรัฐบาลที่ผ่านมาจริงๆแล้วทำกันมาประมาณสักร่วมๆ10ปีนะครับหลายรัฐบาลที่ตั้งขึ้นมาก็มีเปลี่ยนชื่อบ้างจนกระทั่งมันได้ลงตัวที่โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่เนี่ยเพราะมันก็สอดแทรกเข้ามาอยู่ในระดับบัณฑิตนะครับรวมไปถึงบัณฑิตศึกษาด้วยเข้ามาเรียนยกตัวอย่างเช่นหลักสูตรที่ทางสถาบันเคยทำแล้วก็ได้งบประมาณจากรัฐบาลเนี่ยงบประมาณที่เขาใส่มาเนี่ยก็ดูเหมือนไม่มากแต่ก็พอสมควรนะครับแล้วก็อวให้ก็กระจายไปกับทางสถาบันการศึกษาต่างๆไปสร้างหลักสูตรแล้วสร้างคงเคยได้ยินคำว่าไทยมุกนะไทยมุกซึ่งจะเป็นโปรแกรมแพลตฟอร์มออนไลน์ในการเรียนของอวที่ตั้งขึ้นมันเริ่มต้นจากตรงนั้นแล้วก็แปลงมาเป็นโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่งบประมาณที่ใส่ลงมาเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก ต่อราวถ้าผมจำไม่ผิดก็6,000 ถึง 20,000 ล้านนะครับแล้วก็กระจายเป็นโครงการย่อยไปแล้วก็แถมยังมีสอดแทรกให้หน่วยงานอื่นนอกจากสถาบันการศึกษาเนี่ยมายื่นขอได้ด้วยแล้วก็งานอื่นก็ตั้งขึ้นมาเป็นหลักสูตรระยะสั้นอย่างเช่นที่ผมได้เมื่อกี้กล่าวแล้วก็อย่างเช่นการเป็นครีเอเตอร์ AI ก็เอา AI ซึ่งกำลังเป็นกระแสนิยมแล้วจำเป็นจะทุกประชาชนทุกคนไม่ว่าจะเด็กเล็กจนกระทั่งผู้สูงอายุวัยมากๆก็ต้องมาเรียนรู้แล้วเพราะเราต้องไปพึ่งใช้ AI ถ้าไม่เป็นก็ไม่ได้เป็นแล้วแล้วยังไงก็ต้องรู้จักคิดรู้จักตามให้ทันสร้างสรรค์ประเด็นออกมาก็ไปสู่อาชีพได้เลยพ่อค้าแม่ค้าไม่ต้องไปจ้างความคิดโฆษณาและจ้าง AI ทำโฆษณาแล้วก็
10: ทำได้หมดแล้วตอนนี้ AI
9: ใช่ครับ
10: แค่ป้อนคำสั่งพร้อมคำสั่งเข้าไปแค่นั้นเองอาจารย์
9: เพราะฉะนั้นคนเราทุกคนเนี่ยทุกคนเลยตอนนี้ที่ทำอาชีพอยู่ต้องมาอัพสกิลต้องมาสร้างนิวสกิลใหม่เพราะว่า AI มันมาทดแทนไงนะมันแล้วเราสู้เขาไม่ได้เนี่ยเราก็ตกงานได
10: ้
9: เพราะฉะนั้นเราต้องเหนือกว่า AI ให้ได้ครับก็อันนี้ว่าเป็นแนวทางที่แล้วมีโครงการเป็นร้อยเป็นพันนั้นก็คัดกรองกันไปในที่กระจายกันไปได้ทั่วประเทศก็มหาลัยใหญ่ๆก็อาจจะได้เยอะหน่อยนะครับเล็กๆก็ได้คนที่ไม่กี่ไม่โครงการนึง2โครงการอย่างนี้ครับ
10: ครับ
9: ก็อยากจะบอกว่าการปรับเปลี่ยนแนวทางของสถาบันนะครับที่รองรับกับตลาดอาชีพโครงการพวกนี้ทำสำเร็จมาแล้วหรือยังตามที่รัฐบาลให้งบมาตามที่ให้ทางสถาบันเป็นแกนนำส่วนร่วมในการสร้างให้ชุมชนมีตลาดอาชีพใหม่ๆนะครับแนวทางนี้ถามว่าต่างประเทศก็ทำกันมาก่อนแล้วเราทำโอเคไหมผมอยากยกตัวอย่างถึงสิ่งที่ทำนะครับก็คือทางปริญญาตัวเป็นตัวตั้งเนี่ยที่เรายึดกันอยู่เนี่ยก็ไปสู่เรื่องของการสร้างสมรรถนะและทักษะเห็นไหมครับcompetency and skill เนี่ยก็จะใช้งานได้จริงเลยคือพอมาฝึกปั๊บเพียงแค่2อาทิตย์คุณไปทำได้ละไปอาชีพได้ละแล้วเอาตรงนี้เก็บสะสมไว้แล้วก็มารวมไว้เพื่อขอปริญญาได
10: ้
9: นะครับอันนี้อันที่หนึ่งหรืออย่างเช่นของอาจารย์วิธีการสอนเนี่ยคิดเองคนเดียวไม่ได้แล้วทำคนเดียวไม่ได้แล้วนะคุณไม่มีความชำนาญเพียงพอแล้วไม่อัปเดตด้วยเพราะคุณอยู่ในโลกของในรั้วมหาลัยโลกภายนอกก็เป็นยังไงไม่รู้คุณต้องมามีพาร์ทเนอร์แล้วก็ต้องมาออกแบบร่วมกันกับแล้วก็หาผู้ร่วมสอนที่ชำนาญกว่าคุณด้วยในภาคอุตสาหกรรมแบบเต็มร้อยเลยเมื่อก่อนเรายังฝึกงานเนาะให้ก็ไปฝึกงานอาจารย์ก็ไปเป็นนิเทศด้วยก็ประมาณ 10-20% แต่ตอนนี้แนวคิดจะต้องเป็น 100% ละคือเรียนไปฝึกเลยแล้วทำจริงเลยออกมานะครับเนี่ยก็เป็นถ้าทางภาษาอังกฤษเขาเรียกcreation with industry นะครับก็คือการมีส่วนร่วมของภาคอุตสาหกรรมนะครับก็ในอีกเรื่องนึงการปรับโครงสร้างของสถาบันนี้ก็สำคัญแนวทางที่ผ่านมาหลังจากที่เป็นทางอวให้แนวนโยบายของการสร้างพันธุ์พันธุ์ใหม่เนี่ยสถาบันก็ต้องยืดหยุ่นแล้วก็ตั้งเครดิตแบงก์มาถ้าท่านเคยได้ยินนะก็ไม่ใช่แค่อวนะลงรากไปถึงนักเรียนนะครับในระดับขั้นพื้นฐานมีคลังเงินกินหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าต่อไปเนี่ยเราจะเห็นบางคนเนี่ยจบปริญญาตรีอายุ12ปี10ป
10: ีโอ้ขนาดนั้นเลยอาจารย
9: ์ท่านจะได้เห็นแล้วความมันอยู่ที่ผลของความรู้และความทักษะสมรรถนะของคนที่จบเราไม่มองอายุละต่อไปนี้จะไม่มีเราจะเห็นเด็กอัจฉริยะออกมาเยอะๆเรื่อยๆ
10: น่าสนใจ
9: อันนี้น่าสนใจจริงๆแล้วคนที่เอาโครงการของรัฐบาลไปทำเป็นแนวทดลองก็ต้องยอมรับเนี่ยผมก็ขอยกย่องว่าทางด้านของพระจอมเกล้าธนบุรีนะเขาเป็นผู้นำต้องยอมรับแล้วก็มหาวิทยาลัยขอนแก่นในต่างจังหวัดก็โอเคนะใช้ได้ที่พยายามสร้างเกี่ยวกับเรื่องของระบบเครดิตแบงค์นะครับในต่างประเทศเนี่ยก็เคยได้ยิน MIT เรื่องของอเมริกาเขาเรียนออนไลน์นะอัพสกิลรีสกิลออนไลน์หมดแล้วก็ไปฝึกแล้วก็มาสะสมไว้คุณไม่ต้องไปเรียนที่โรงเรียนเลยได้สะสมครบแล้วก็มีเพอร์เฟนช์ใช่เขาไม่ออนไลน์เรียนเขาเรียนทฤษฎีแล้วเรียนฝึกนิดหน่อยแล้วก็ไปฝึกจริงแล้วมายื่นแบบทดสอบผ่านเนาะนี่คือ MIT ของอเมริกาเด็กก็สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์นะครับถ้าจำไม่ผิดเมื่อกี้ชื่อย่อเนาะแล้วก็ไปต่อยอดได้เยอะแยะนะครับเป็น ไมโครมาสเตอร์ก็ได้ลักษณะอย่างเงี้ยนะครับสะสมเนี่ยหรือในฝรั่งเศสเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะผมว่าโรงเรียนสอนโค้ดดิ้งก็เรียกอิโคเล่เนี่ยนะฮะในฝรั่งเศสก็ไม่มีอาจารย์นะเขาสอนผ่านโปรเจกต์ให้เด็กไปทำแล้วมาเทียบเห็นไหมครับซึ่งเด็กก็ได้ค่าจ้างด้วยในการไปทำงานก็เหมือนทำพอร์ตโฟลิโอถ้าพูดง่ายๆของคนที่ไม่จบป.4เป็นช่างนะเป็นช่างในแต่เด็กคุณเอามาเทียบได้เลยคุณไม่ต้องรอจนอายุเยอะๆแล้วมาเทียบทำให้สำเร็จเห็นไหมเปลี่ยนไปและวิธีคิดจัดการครับ
10: อาจารย์ครับตอนนี้อยากจะเรียนถามว่าเห็นบอกว่ามี10กลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและยุทธศาสตร์ประเทศใน10กลุ่มนี้ครับเผื่อว่าจะได้เป็นประโยชน์สำหรับหลายๆคนที่ฟังรายการอยู่ทิศทางนะครับโครงการนี้เห็นบอกว่ามุ่งตอบสนอง10กลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและยุทธศาสตร์ของประเทศด้วย10กลุ่มนี้มีกลุ่มไหนบ้างครับ
9: ครับทางอุตสาหกรรมเป้าหมายหรือ S curve หรือ New S curve เนี่ยเนาะที่เขาวางกันไว้นะครับอันดับแรกเลยหนีไม่พ้นอุตสาหกรรมยานยนต์ใหม่หรือ EV นะกำลังนิยมแล้วถามประเทศไทยจะเป็นเปลี่ยนจากญี่ปุ่นมาเป็นจีนหรือเปล่าแต่ต้องอย่าลืมว่าคุณภาพเนาะกับความเสียหายในแง่ของการใช้ของที่เป็นก็ลองดูในอนาคตผมเป็นห่วงเรื่องขยะเพราะว่า EV อะไรพวกนี้ถ้ามันไปแล้วก็ไปเลยแล้วก็ผลิตของใหม่มาเยอะๆนะก็อันนี้เป็นห่วงอันนี้พูดตรงๆไม่ได้แอนตี้นะแต่คุณจะดูได้ว่าราคาจะแตกต่างกันเยอะแยะนะครับนะคุณภาพดูสวยงามนะแต่ใช้ได้ไม่นานนะครับเราจะเห็นได้จากน้ำท่วมนะครับเรื่องที่สองนะครับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อะไรเชื้อยาหรือสมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆพวกโฮมสมาร์ทพวกอะไรอย่างเงี้ยนะเห็นไหมเดี๋ยวนี้ใช้สะดวกสบายขึ้นนะเรื่องอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็อันที่สามเนี่ยก็คืออุตสาหกรรมท่องเที่ยวในกลุ่มรายได้ดีคือพวกท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างเงี้ยก็เป็นกลุ่มเป้าหมายที่คุณจะต้องทำเพื่อให้คุณมีรายได้ที่สูงขึ้นแล้วสร้างคุณค่าในเชิงบริการแบบยั่งยืนเพราะถ้าเกิดคุณทำไม่มีคุณภาพคนก็ไม่อยากมาเที่ยวอีกละประเทศไทยก็เจออย่างนี้บ่อยๆต้องแก้ไขกันเป็นระยะใช่ไหมครับอันนี้ก็จะต้องให้ความสำคัญที่มุ่งตอบสนองกับการผลิตคนนะครับอันที่สี่เนี่ยกลุ่มที่สี่หนีไม่พ้นเราบ้านเราเป็นเกษตรการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพมันก็จะออกนาอีกหน่อยคนก็กินแคปซูลแทนอีกแล้วไม่อ้วน
10: น่าสนใจ
9: นะฮะอันนี้คุณจะได้เห็นต่อไปในอนาคตเหมือนในหนังเลยฮะกลุ่มที่5ก็จะเป็นเรื่องแปรรูปอาหารเนี่ยเก็บไปกินได้นานสร้างอย่างเป็นระบบในเรื่องของอุตสาหกรรมเพราะบ้านเราเนี่ยมันต้องเป็นหลักนี่แหละก็แปรรูปอาหารอุตสาหกรรมให้ดีกว่านี้นะครับเราก็เป็นผู้นำอยู่หลายเรื่องนะครับส่วนเรื่องอันที่4เนี่ยก็คืออุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์เห็นว่าจะขยายมากมายนะฮะแต่ผมคิดว่าตรงนี้มันก็จะต้องควบคู่ไปกับระบบรางนะที่ผมกำลังดูว่าอันไหนคุ้มกว่ากันแล้วถ้าเกิดคุณสร้าง2อันพร้อมๆกันผมว่าตอนนี้รัฐบาลจะสับสนคิดให้หนักว่าคุณจะไปทางไหนเพราะโลจิสติกส์เนี่ยการบินเนี่ยมันเยอะอยู่นะแต่โลจิสติกส์ทางรางทางรถไฟเนี่ยนะความเร็วสูงเนี่ยอัตราค่าบริการเนี่ยกับระยะเวลาเพราะบ้านเราที่พื้นที่มันไม่ใหญ่เนาะอันเนี้ยจะเป็นตัวแปรอยากให้คิดให้เยอะนิดหนึ่งส่วนโลจิสติกส์ในเรื่องของภาคขนส่งอุตสาหกรรมสินค้าบริการเชิงพาณิชย์อะไรต่างๆเนี่ยต้องเปลี่ยนแปลงอีกเยอะเลยครับแล้วก็ต้องการคนในระดับมีคุณภาพซึ่งผมก็คุยกับท่านกลุ่มนายกสมาคมอุตสาหกรรมแต่ทางภาคการขนส่งตรงนี้ทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นอาจารย์ที่นี่ด้วยก็แลกเปลี่ยนกันพอสมควรเขากำลังทำการบ้านเรื่องเยอะอยู่นะครับอันที่8อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงมีผลที่รัฐพยายามหวังจะเปลี่ยนใหม่นะครับรวมไปถึงเคมีชีวภาพพวกนี้นะครับซึ่งก็จะทำให้ลดต้นทุนหรือการเพิ่มการใช้พลังงานที่คุ้มค่าแต่ต้องอย่าลืมในเรื่องที่มีชีวภาพนั่นคือคุณต้องคำนึงเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยที่จะไม่ให้มันเกิดหรือลดนะครับอันที่9นี่ไม่พ้น AI อันนี้ AI ตอนนี้จริงๆแล้วผมอยากบอกว่า AI กับอันนี้น่าจะเป็นเบอร์หนึ่งแทนอุตสาหกรรมยานยนต์นะในความเห็นผมตอนนี้นะครับปีนี้เลยแหละแล้วก็เรื่องแพทย์ครบวงจร Medical Hub ซึ่ง Medical Hub เนี่ยเราประสบความสำเร็จมาตอนนี้ถ้าถาม20ปีพอดีครับ ที่เริ่มเปิดตลาดไปสู่คือทั้งญี่ปุ่นอเมริกาทางตะวันออกกลางเป็นหลักเนื่องจากทวัดนะครับเพราะว่าตลาดที่ยังด้อยในเรื่องของการให้บริการทางการแพทย์เราพูดถึงที่มีเงินเนาะตลาดกลุ่มใหญ่ก็คือมิดเดิลอีสต์ส่วนเอเชียไม่ต้องพูดถึงเราอะอยู่ๆเราก็ไปแบกรับภาระภาษีสังคมให้กับชาวบ้านก็คือไปดูแลสวัสดิการให้กับพวกแรงงานพวกคนที่มีปัญหาท่านไปดูได้เลยโรงพยาบาลศิริราชจุฬาหลายที่เกือบหมดนะเป็นชาวต่างชาติผมว่าประมาณสัก 20-30% นะมารักษาชาวต่างชาติในกลุ่มพวกนี้ในย่านอาเซียนด้วยกันเนี่ยที่จะมารักษาโรงพยาบาลกรุงเทพโรงพยาบาลระดับพรีเมียมของเราเนี่ยนะมีไม่มากหรอกแต่ในนั้นน่ะส่วนใหญ่จะเป็นมิดเดิลอีสต์ที่มารักษานะครับ
10: ครับอาจารย์ครับแล้วตอนนี้ถ้าเกิดถามว่าใครหรือว่าหน่วยงานใดบ้างครับที่สามารถที่จะเข้าร่วมในโครงการนี้ได้บ้างครับ
9: ตอนนี้โครงการเนี่ยทางโครงการผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยอวก็เป็นแม่งานนะครับแล้วความจริงแล้วเนี่ยผมก็อยากแนะนำว่าอวน่าจะดึงกองทุนของดีเอนะฮะ
10: ครับ
9: นะครับแล้วก็ของหลายๆส่วนซึ่งเขามีงบวิจัยอะไรอยู่พวกนี้มาบูรณาการและรวมเป็นก้อนใหญ่ๆหน่อยในการพัฒนาแล้วก็ทุกมหาวิทยาลัยนะเขาให้ยื่นนะเข้าร่วมได้หมดเลยแล้วจริงๆแล้วผมเชื่อว่าเขาอยากขยายทางไปสู่ในระดับขั้นพื้นฐานหรือดึงอาชีวะเข้ามาร่วมด้วยเพื่อต่อยอดไม่เสียเวลาเพราะการรอยต่อระหว่างขั้นทางด้านไฮสคูลกับอุดมศึกษาที่จะเป็นบัณฑิตเนี่ยมันลอยต่อต่อเนื่องกันมันกำลังแคบเข้าหากันแล้วเป็นอันเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้พูดถึงสถาบันการศึกษาก่อนเนาะเป็นงานและตอนนี้ผมอยากบอกบัณฑิตพันธุ์ใหม่เนี่ยภาคอุตสาหกรรมครับหรือแม้แต่ภาคบริการหรือแม้แต่มีเดียสื่อมวลชนเนี่ยน่าเป็นมากที่สุดเลยเพราะอะไรเพราะเรามีความชำนาญในเรื่องของการทำอะไรครับการสื่อสารแล้วการสื่อสารในโลกออนไลน์อ่ะสู้มีเดียไม่ได้แล้วการทำพรีเซนต์ที่ดีเนี่ยให้คนเข้าใจง่ายก็คือมีเดียเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อแล้วอีกหน่อยยุคไหนยังน่าเสียดายไทย PBS เนาะไม่ต้องทำเองหรอกเอามาให้มหาวิทยาลัยร่วมกันทำเนี่ยก็คุ้มค่าละ ไม่โอนไงหรือมาร่วมให้กับทางอสมทนะครับหรือกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยซึ่งเป็นคือแม่ผู้ทำคลอดไอทีวีเนาะผมอยากบอกกรมพยาบาลเป็นแม่ทำแล้วจริงๆแล้วก็ตั้งสถานีมาเพื่อข่าวอย่างเดียว
10: คร
9: ับ แต่ว่ามีอะไรอื่นไปด้วยนิดหน่อยจากนั้นมันก็แปลงไปเรื่อยกลายเป็นองค์กรสาธารณะเผยแพร่สื่อสาธารณะทั้งระบบ ก็แปลกดีการของการใช้งบประมาณเนาะอันนี้ก็ขอระลาบระล้วงให้ไปตามกระแสของสังคมหน่อยนะครับ
10: ครับในช่วงท้ายที่สุดครับอยากให้อาจารย์ฝากเรื่องของการพัฒนาสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตครับในส่วนของโครงการดีๆครับที่เกิดขึ้นกับโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ครับอาจารย์ครับ
9: ก็ในส่วนของบัณฑิตพันธุ์ใหม่เนี่ยนะครับที่อยากจะสรุปให้ฟังเนี่ยก็คือสิ่งสำคัญที่สุดก็คือปัญหาของในฐานะผู้บริหารเนี่ยประตูของมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนไปไม่ใช่มหาวิทยาลัยแล้วต้องเปิด 100% ไม่ใช่คุณทำแค่ผลิตบัณฑิตแล้วคุณจะผลิตบัณฑิตด้วยตัวคุณเองทั้งหมดเนี่ยด้วยคุณคิดว่าคุณเป็นกูรูเป็นผู้รู้แล้วอ่ะผมบอกได้เลยว่ามันหมดละวิธีคิดอย่างเงี้ยมันโบราณเพราะในโลกของAI ดิจิตอลเนี่ยเขามีข้อมูลของคุณหมดแล้วแล้วก็ถ่ายทอดอย่างรวดเร็วด้วยเขาถามคำไม่ถึง1นาทีก็ให้คุณมาหมดแล้วอะแต่อาจารย์ยังต้องกลับไปคิดต้องไปอาจจะต้องไปจำไม่ได้ต้องไปเปิดว่ามาตราไหนเ นาะเพราะฉะนั้นปัญหาของแล้วก็สิ่งที่ผลิตบัณฑิตออกมาโดยที่ว่าแต่ทฤษฎีเนาะก็คือแล้วบางคนเนี่ยเลือกเรียนแล้วมันไม่ตรงสายก็เรียกว่าสกิลมิสแมทมันไม่ตรงกับแรงงานนะใช่มั้ยครับเราก็ต้องเปลี่ยนละทุกอย่างในโลกนี้ต้องเปลี่ยนหมดวิธีคิดให้ตรงกับความต้องการมันก็มี2อย่างเนาะตรงกับตลาดแรงงานกับตรงกับความรู้สึกของคนน่ะบางทีเป็นอาร์ตเนาะพวกอาร์ตก็อย่าไปโกรธเขาณวันนึงอาจจะเป็นแน่ๆใช่มั้ยครับเพราะว่าคุณฝึกทุกวันน่ะเขาชอบอ่ะ พราะฉะนั้นอันนี้คุณต้องส่งเสริมแล้วของไทยเนี่ยเขาเรียกว่าต้องมุ่งเน้นไปเรื่องอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เนาะแรงงานเยอะแยะเลยเอาจากที่พื้นบ้านภูมิปัญญาที่มีอยู่เปลี่ยนมาเป็นอินเตอร์สิมันมีมากมายจนไม่ต้องมานั่งแข่งกันต่ออุตสาหกรรมเดียวอุตสาหกรรมเดียวก็ให้ทุนใหญ่เขาทำไป SMB ให้เข้มแข็งก็ต้องมารวมทางการตลาดก็ต้องมีพาร์ทเนอร์ดังนั้นเนี่ยสถาบันการศึกษาจะต้องเป็นประตูที่เปิดเริ่มต้นแล้วก็ให้เขาแข่งขึ้นไปอย่างมีมาตรฐานไม่ใช่ให้เขาเดินเหมือนไปฝึกเองอ่ะเพราะเรามีทั้งทฤษฎีแล้วภาครัฐในมหาวิทยาลัยในเครื่องไม้เครื่องมืองบประมาณเยอะแยะไปหมดแล้วก็สามารถที่จะบริหารให้ได้แล้วก็เปลี่ยนวิธีคิด
10: ครับ
9: ที่ผมบอกทำอย่างเงี้ยภายใน5ปี70-74นะครับคุณต้องเป็นมีพาร์ทเนอร์คุณสร้างเครือข่ายร่วมกันขับเครื่องกำลัง

0: ครับเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจไทยจะก้าวข้ามได้เป็นความท้าทายที่ทุกคนต้องช่วยกันและทุกคนจะเป็นพาร์ทเนอร์เหมือนกับทางกรมพยาบาลนะเนาะว
1: ่
0: าเป็นพาร์ทเนอร์กับสถาบันการศึกษาได้ทุกแห่งเลยนะ
1: ครับ
0: ผมบอกได้เลยว่ามีคุณค่าครับ
1: ครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยครับที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยด้วยนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนพลสรัญบุรณะครับรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาสถาบันราชภาคครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆครับกับโครงการดีๆนะฮะ
0: คร
1: ับขอบคุณครับ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: แน่นอนครับคุณผู้ฟังครับใครที่กำลังติดตามกันอยู่ครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะครับที่ช่วยต่อยอดเรื่องของการศึกษาโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่แล้วก็กำลังคนที่มีสมรรถนะสูงนะครับภายใต้การตอบรับของตลาดแรงงานต่างๆที่เติบโตกับ10กลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนะครับแล้วก็ยุทธศาสตร์ประเทศด้วยต้องบอกว่าโครงการนี้ทั้งในส่วนของการอัพสกิลทั้งในส่วนของการรีสกิลนะครับที่ต้องบอกมีประโยชน์มากๆกับตลาดแรงงานพอเราจบไปปุ๊บเนี่ยกับการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่นะครับที่มีทั้งองค์ความรู้ทักษะความสามารถด้าน AI เพื่อที่จะจบออกมาแล้วมีงานรองรับทันทีนี่ฮะเป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับคุณผู้ฟังเมื่อกี้นี้ในการพูดคุยอาจารย์พูดถึงเน่เมื่อวานนี้ครับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่โอ้โหเรียกว่ากระหึ่มจริงๆน้องเนเน่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยยิ่งใหญ่ครับกับการจัดงานของเราด้วยนะครับ Welcome Drink นะหรือว่า Welcome Dinner นะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ชูซอฟต์พาวเวอร์ไทยสร้างความประทับใจคุณผู้ฟังครับภายในงาน Welcome Dinner นะครับต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็ผู้ว่าการธนาคารกลางที่เข้าร่วมการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026นะครับซึ่งเมื่อวานนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเป็นเจ้าภาพเลี้ยงต้อนรับ Welcome Dinner นะครับที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนะครับกับการเลี้ยงนะครับที่ต้องบอกสร้างความประทับใจนะครับให้กับผู้ที่มาร่วมงานกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569บรรยากาศภายในงานนี้เมื่อวานนี้หลายๆคนได้ติดตามด้วยนะครับต้องบอกว่ามีแขกผู้มีเกียรติบริเวณโถงกลางตึกสันติไมตรีก็มีการขึ้นเวทีกล่าวต้อนรับผู้นำระดับโลกแล้วก็แขกผู้มีเกียรติครับโดยการเน้นย้ำด้วยว่าประเทศไทยของเราก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นเจ้าภาพนะครับในการจัดการประชุม IMF World Bank อีกครั้งในการครบรอบ35ปีพร้อมทั้งยังชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของความร่วมมือในอนาคตท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจโลกที่มีการเชื่อมโยงกันมากขึ้นซึ่งเหล่านี้ครับก็ส่งผลกระทบต่อชีวิตการทำงานการค้าแล้วก็เรื่องของการสื่อสารของผู้คนท่านนายกรัฐมนตรีครับก็ได้มีการกล่าวเพิ่มเติมด้วยนะครับถึงชื่อของตึกสันติไมตรีนะครับณที่แห่งนี้แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานก็หมายถึงสันติภาพแล้วก็มิตรภาพนะครับหวังว่าค่ำคืนนี้ก็จะเป็นโอกาสที่ได้มีการพบปะครับแล้วก็สร้างเครือข่ายร่วมกันในช่วงท้ายครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ได้มีการกล่าวอวยพรนะครับแขกผู้มาร่วมงานต้องบอกเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขแล้วก็ความประทับใจกับการท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครสัมผัสกับบรรยากาศครับความอบอุ่นของคนไทยนะครับในฐานะเจ้าภาพในการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026ต้องบอกการจัดงานนี้นะครับได้รับเสียงชื่นชมจากทุกๆรายละเอียดของการจัดงานอะไรตั้งแต่การตกแต่งสถานที่เสียงก็ชื่นชมการจัดกิจกรรมนะครับเรื่องของอาหารเรื่องของเครื่องดื่มครับความพิถีพิถันต่างๆในการร้อยเรียงเรื่องราวของความเป็นไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการถ่ายทอดศักยภาพของประเทศไทยมิติทั้งเศรษฐกิจนะครับมิติทางสังคมวัฒนธรรมนะครับแล้วก็การสร้างความทรงจำที่ดีนะครับให้กับผู้ที่มาร่วมงานในครั้งนี้นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจและก็ความประทับใจที่เกิดขึ้นนะครับจากการจัดงานด้วยหลายๆคนที่กำลังติดตามอยู่ครับต้องบอกว่าจัดได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆแล้วก็เสียงชื่นชมเนี่ยมากมายเหลือเกินครับกับการจัดการประชุม IMF World Bank นะครับซึ่งต้องบอกว่าใครที่กำลังติดตามอยู่ครับในส่วนของ IMF ก็ทีมีการชี้เลยว่าไทยเนี่ยอยู่ในกลุ่มประเทศที่ได้รับอานิสงส์จากกระแส AI นะครับโดยล่าสุดระหว่างการประชุม IMF World Bank Group นะครับซึ่งต้องบอกว่าจัดดังยิ่งใหญ่ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นางคริสตาลีน่ากอเกียวว่ากรรมการการจัดการ IMF ก็ได้มีการกล่าวบนเวท

0: ดีเสวนาด้วยหลักใหญ่ใจความครับสรุปให้ฟังแบบนี้บอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับประโยชน์จากกระแสการลงทุนด้าน AI และการขยายตัวนะครับของห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยีโลกขณะที่เศรษฐกิจโลกครับปี2569ยังขยายตัว 3.1%แต่ขณะเดียวกันครับก็มีแรงส่งสำคัญนะครับอยู่ที่เรื่องของ AI เพียงไม่กี่ประเทศนางคริสตาลีน่าครับยังระบุด้วยว่ากลุ่มประเทศที่ได้รับแรงหนุนจาก AI เนี่ยนะครับก็มีสหรัฐอเมริกามีจีนอินเดียซึ่งเป็นผู้เล่นหลักทางด้านของเทคโนโลยีรวมถึงประเทศในห่วงโซ่อุปทานอย่างไทยนะฮะก็มีการกล่าวชื่นชมไทยแล้วก็เกาหลีใต้ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับบอกว่าไทยเนี่ยกำลังได้รับอานิสงส์จากการเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจโลกแล้วก็มีบทบาทมากขึ้นครับในห่วงโซ่เทคโนโลยีและ AI ระดับโลกทางด้านของนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับท่านก็เปรียบประเทศไทยเหมือนเรือนะครับเหมือนเรือที่ต้องฝ่ามรสุม4ลูกเรื่องของมรสุมพลังงานแพงนะครับการเปลี่ยนห่วงโซ่อุปทานนะครับเรื่องของดอกเบี้ยสูงแล้วก็การเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจ AIมรสุมลูกแรกครับคือราคาพลังงานที่สูงขึ้นจากการที่ประเทศไทยคุณผู้ฟังต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันก็พูดตรงๆว่ากระทบค่าครองชีพโดยตรงนะครับขณะที่การเปลี่ยนภูมิศาสตร์นะครับไม่ว่าจะเป็นภูมิเศรษฐศาสตร์เรื่องของห่วงโซ่อุปทานแม้ว่าสร้างแรงกดดันต่อบางธุรกิจแต่ขณะเดียวกันครับก็เปิดโอกาสให้เงินลงทุนใหม่ๆก็ไหลเข้ามาสู่ประเทศไทยนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่มีการพูดถึงก็คือกระแสAI นะครับทุกๆวันนะครับเราก็จะได้ยินเรื่อง AI ต้องบอกว่าตรงนี้เป็นโอกาสนะครับ AI เนี่ยคือโอกาสของประเทศไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานแล้วก็ได้รับประโยชน์จากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีแน่นอนครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็บอกเลยว่าไทยก็จะใช้จังหวะนี้ครับในการย้ายฐานแล้วก็การปรับห่วงโซ่อุปทานดึงการลงทุนดึงอุตสาหกรรมใหม่ๆทั้ง AI ทั้งชิปทั้งเซมิคอนดักเตอร์ทั้งยานยนต์ไฟฟ้านะครับต้องบอกว่าครึ่งปีแรกที่ผ่านมามีคำขอส่งเสริมการลงทุนเรื่องการขยายตัวถึง 47% ตัวเลขนี้สะท้อนอะไรสะท้อนความสนใจของต่างชาติที่เชื่อมั่นในรัฐบาลเชื่อมั่นในตัวท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนอกจากนี้คุณผู้ฟังครับก็ยังมีการเดินหน้าโครงการ Skill Bridgeนะครับคือร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆเพื่ออะไรครับเพื่อยกระดับทักษะแรงงานให้เท่าทันเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างที่คุยเมื่อกี้เลยว่าเราต้องรู้เท่าทันเรื่องของเทคโนโลยีใครไม่รู้เนี่ยไม่ได้เลยในปัจจุบันนี้ธุรกิจต่างๆทั้งธุรกิจเรื่องของฐานรากก็ต้องเข้ามาอยู่ในห่วงโซ่นะครับเรื่องของการปรับสกิลอัพสกิลรีสกิลต่างๆลดช่องว่างต่างๆนะครับควบคู่ไปกับประเทศไทยกำลังมีการปรับกฎระเบียบแล้วก็ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากบางคนบอกโอ้คนที่จะเข้ามาลงทุนเจอเรื่องราวของการลงทุนที่ยุ่งยากตอนนี้ก็จะมีการปรับลดขั้นตอนที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนการลงทุนภาคเอกชนตอนนี้คุณผู้ฟังมีการขยายตัวมากกว่า 10% ต่อเนื่อง2ไตรมาสตรงนี้สะท้อนอะไรตรงนี้สะท้อนให้เห็นว่าไทยของเราครับตอนนี้มีการปรับตัวนะครับเศรษฐกิจมีการเติบโตมีการลงทุนสูงมีการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับก็ผู้ประกอบการต่างๆตอนนี้เรียกว่าก็มีการจับตามองนะครับเรื่องราวของการลงทุนต่างๆใครที่กำลังติดตามอยู่ครับต้องบอกว่านี่คือการเดินหน้าครั้งสำคัญของประเทศไทยนะครับจากการประชุมครั้งสำคัญที่หลายต่อหลายคนเลยก็มีการติดตามกันอยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องบอกว่าเป็นการลงทุนต่างๆที่มากมายแล้วก็สร้างผลตอบแทนที่สูงมากๆเลยทีเดียวนะครับแน่นอนนี่คือการสรุปให้ฟังกันในส่วนของการประชุมครั้งสำคัญที่เกิดขึ้นแต่ในขณะเดียวกันครับอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราก็คงต้องติดตามกันนะครับเรื่องราวของการรับมืออุทกภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการแจ้งของกรมอุตุนิยมวิทยาล่าสุดครับที่จังหวัดภูเก็ตท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ครับล่าสุดท่านก็ติดตามเรื่องของสถานการณ์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการคาดการณ์ว่าฝนจะตกหนักในห้วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้ที่ภาคใต้ก็มีการติดตามสถานการณ์แล้วก็การเตรียมความพร้อมในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะ พาะที่จังหวัดภูเก็ตนะครับท่านวรสิทธิ์เรียนประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเป็นประธานการประชุมครับท่านก่อติดสถานการณ์แล้วก็เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภูเก็ตโดยมีนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านบอกว่าในช่วงสัปดาห์นี้คุณผู้ฟังครับพื้นที่ที่เราต้องเฝ้าระวังคือภาคใต้มีข้อความส่งมาคุณบอลภาคใต้ฝนตกหนักมากนะครับในหลายพื้นที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับแล้วก็ปริมาณฝนเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นทั้งในสัปดาห์นี้ทั้งในสัปดาห์หน้าก็มีการเน้นย้ำครับให้ผู้ว่าราชการภูเก็ตในฐานะผู้อำนวยการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขามีการออกมาตรการ10เรื่องสำคัญนะครับหนึ่งเลยนะครับเราต้องมีความพร้อมนะครับเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนกำจัดอุปสรรคยกตัวอย่างเช่นสิ่งกีดขวางทางน้ำจุดที่เป็นจุดท่วมซ้ำซากพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญขุดลอกคูห้วยหนองบึงต่างๆนะครับต้องไปบูรณาการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งนะครับเพื่อให้เกิดผลสำลิดสูงสุดเรื่องของการใช้งบประมาณเงินทดลองจ่ายราชการต่างๆงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการเพื่อให้เกิดผลลัพธ์สูงสุดเพื่อพี่น้องประชาชนจังหวัดภูเก็ตครับเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ต้องบอกว่ามีนักท่องเที่ยวเยอะมากทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือการสื่อสารข้อมูลนะครับเรื่องของสถานการณ์ฉุกเฉินท่านวรสิทธิ์เรืองประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยนะครับว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านย้ำเรื่องของรูปแบบในการสื่อสารกับพี่น้องประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวนะครับต้องสื่อสารชัดเจนชุดข้อมูลต่างๆนะครับปริมาณน้ำฝนน้ำในดินข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาจากจิสด้าจากปภ.จากกรมทรัพยากรธรณีต้องประเมินในแต่ละจุดให้ชัดเจนนะครับว่าจุดใดที่มีความเสี่ยงต่างๆก็ต้องสื่อสารให้รับรู้รับทราบเรื่องการบริหารจัดการความพร้อมของเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรกลสาธารณะรถไถรถตักรถยกสูงเรือเล็กนะครับเรื่องของการเตรียมความพร้อมการประสานข้อมูลปภ.เรื่องกองทัพนะครับกระทรวงคมนาคมอปท.ต่างๆนะครับนี่คือการบูรณาการนะครับเพื่อที่จะดูแลพี่น้องในพื้นที่นะครับนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำการบริหารจัดการต่างๆหากเกิดภัยต้องรู้ว่าคนไหนคือกลุ่มแรกนะครับกลุ่มเปราะบางต้องเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มต่างๆนะครับผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงนะครับต้องเคลื่อนย้ายไปยังจุดที่ปลอดภัยและก็เรื่องสุดท้ายคือศูนย์พักพิงต้องมีความพร้อมนะครับในการอพยพผู้ที่มีความต้องการนะครับต้องมีความครบถ้วนในเรื่องของการถูกสุขลักษณะเครื่องหลับเครื่องนอนที่หลับที่นอนต่างๆแล้วก็ที่สำคัญครับเรื่องของการรองรับพี่น้องประชาชนในเหตุการณ์ต่างๆด้วยทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตครับนายโชตินรินทร์เกิดสมก็ย้ำด้วยว่าจังหวัดภูเก็ตนะครับโดยเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนมีการเตรียมความพร้อมต่างๆไว้อย่างเต็มที่จังหวัดภูเก็ตครับโดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดก็ได้มีการดำเนินการเรื่องแผนเผชิญเหตุมาบริหารจัดการอย่างเป็นเอกภาพมีระบบบัญชาการเหตุการณ์วางระบบการบริหารจัดการทั้งผู้ปฏิบัติผู้ช่วยเหลือผู้บริหารจัดการงบประมาณนะครับขณะนี้ทางจังหวัดภูเก็ตก็ได้เตรียมการมาตรการสำคัญทั้งเรื่องราวของการป้องกันนะครับความเดือดร้อนเครื่องจักรกลสาธารณะเข้าประจำพื้นที่ก่อนเกิดเหตุแล้วก็เตรียมเรื่องของการสูบน้ำระบบไฟฟ้าสำรองการเตรียมเรื่องของศูนย์พักพิงการจัดการห่วงโซ่อาหารการเชื่อมโยงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งบูรณาการความปลอดภัยกับการปฏิบัติการทางอากาศแล้วก็ขอยืนยันว่าตอนนี้ก็มีความพร้อมครับในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆอย่างเต็มที่นะครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งที่เรียกว่าติดตามกันนะครับในทุกๆจุดนะครับจากจังหวัดภูเก็ตคุณผู้ฟังมาที่จังหวัดสงขลาที่อำเภอหาดใหญ่เมื่อปีที่แล้วก็ต้องบอกว่าเราเจอเรื่องของอุทกภัยที่พื้นที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขครับตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมรับมือกับฝนที่จะตกหนักนะครับโดยทางด้านของนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมกับนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องครับก็ได้มีการประชุมทางไกลนะครับกรณีสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยแล้วก็ ็ดินโคลนถล่มนะครับเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมรับมือกับการเตรียมเรื่องของอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะเรื่องของการป้องกันน้ำท่วมสถานพยาบาลก็ต้องมีแผนครับในการป้องกันน้ำท่วมล่วงหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็มีการกำชับทุกโรงพยาบาลเตรียมนะครับในการดูแลกลุ่มเปราะบางแล้วก็ผู้ป่วยพึ่งพิงวางแผนอพยพผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยสีแดงเข้มผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงรวมถึงผู้ที่ต้องการใช้ยาต่อเนื่องล่วงหน้านะครับนี่คือการเตรียมความพร้อมนะครับของกระทรวงสาธารณสุขกับการรับมือเรื่องของการแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาในพื้นที่ภาคใต้ก็ต้องมีการวางแผนในการเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางไว้ล่วงหน้าด้วยก็ต้องบอกว่านี่คือทั้งหมดนะครับของจับประเด็นเป็นข่าวที่เรียกว่าติดตามทั้งเรื่องราวของการประชุม IMF World Bank Group นะครับแล้วก็อีกหนึ่งมาตรานะครับในการที่จะดูแลมาตรการสำคัญกับพี่น้องประชาชนจากเรื่องราวของสถานการณ์น้ำด้วยเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกข้อความที่ส่งเข้ามานะครับในหลายพื้นที่ก็ยังคงต้องติดตามเรื่องราวของฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องนะครับแต่วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับเหมือนเดิม 17:00 น.ก็กลับมาเจอกันเหมือนเดิมครับวันนี้บอลสกันแก้วประจันลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ
1: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:00 น. 7 นาทีถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
2: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
4: เรารักประเทศไทย
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: อย่านะอย่าว่าหลอกตาเลยตาแก่แล้ว
8: ผู้สูงอายุยุคใหม่รู้เท่าทันสื่อด้วยคาถารู้ทันสื่อ4คำง่ายๆหยุดยับยั้งตนเองอย่าด่วนเชื่ออย่าด่วนซื้อคิดถึงความจำเป็นเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียอย่างรอบคอบถามข้อมูลจากผู้รู้จริงอย่าเชื่อข้อมูลจากแหล่งเดียวทำทบทวนก่อนตัดสินใจว่าจะทำหรือไม่ผู้สูงวัยไม่เสพสื่ออย่างสุ่มเสี่ยง
9: พี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
10: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
9: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
10: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนวิกฤตตะวันออกกลางอาจกระทบห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจโลกรุนแรงและรักษาวินัยการคลังกระจายความเสี่ยงด้านการค้าการลงทุนไปยังภูมิภาคเอเชียคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนสั่งการกรมชลประทานลดการรับน้ำผ่านตัดปูระบายน้ำพลเทพเพื่อลดปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่ยูเครนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันในพื้นที่ตอนกลางของรัสเซียตอบโต้ที่รัสเซียยังคงโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนวิกฤตตะวันออกกลางอาจกระทบห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจโลกรุนแรงและรักษาวินัยการคลังกระจายความเสี่ยงด้านการค้าการลงทุนไปยังภูมิภาคเอเชีย
2: นายจีฮัตอาซูผู้อำนวยการแผนตะวันออกกลางและเอเชียกลางกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวแถลงในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยเตือนถึงผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางที่อาจสร้างแรงสั่นสะเทือนต่อห่วงโซ่อุปทานและเศรษฐกิจโลกอย่างรุนแรงหากความขัดแย้งยืดเยื้อจนการชนทางเศรษฐกิจและพลังงานสำรองลดลงจะส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ต้นทุนการกู้ยืมและภาวะการเงินโลกตึงตัวขึ้นเพื่อรับมือกับความผันผวนดังกล่าว IMF ได้เน้นย้ำถึงยุทธศาสตร์การกระจายความเสี่ยงมายังภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในด้านการค้าการลงทุนและเทคโนโลยีพร้อมเสนอแนะให้ผู้กำหนดนโยบายทั่วโลกเร่งฟื้นฟูการชนทางการคลังเปลี่ยนมาใช้มาตรการช่วยเหลือแบบพุ่งเป้าเปราะบางแทนการอุดหนุนแบบหวานแหและคงนโยบายการเงินที่เข้มงวดเพื่อสกัดเงินเฟ้อนอกจากนี้ IMF เสนอให้เร่งบูรณาการเศรษฐกิจผ่านระเบียงเศรษฐกิจสายกลางโดยเน้นย้ำว่าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพจะต้องดำเนินคู่กับการปฏิรูปกฎระเบียบและพิธีการศุลกากรเพื่อลดความล่าช้าและรักษาเสถียรภาพของโซ่อุปทานโลกให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดปฏิพลสถาคมมารายงาน
1: ขณะเดียวกัน IMF เสนอให้รัฐบาลทั่วโลกเร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางรับมือวิกฤตเศรษฐกิจอย่างตรงจุดควบคู่กับการรักษาวินัยการคลัง
3: นายเนเซลคลาร์กรองกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวว่าในสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจซ้ำซ้อนรัฐบาลจำเป็นต้องเร่งออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเช่นการให้เงินช่วยเหลือโดยตรงแก่ประชาชนการใช้ประโยชน์จากโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนและการเพิ่มความช่วยเหลือผ่านระบบสวัสดิการที่มีอยู่เดิมเป็นการชั่วคราวซึ่งจะช่วยให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางเข้าถึงความช่วยเหลือได้โดยใช้งบประมาณน้อยกว่ามาตรการแบบครอบคลุมนอกจากนี้ยังเสนอให้ลงทุนพัฒนาระบบส่งมอบความช่วยเหลือทั้งผ่านข้อมูลผู้รับสวัสดิการระบบยืนยันตัวตนดิจิทัลและระบบการจ่ายเงินที่เชื่อมโยงกันเพื่อให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและปรับระดับความช่วยเหลือได้ตามสถานการณ์ควบคู่กับการรักษาวินัยทางการคลังโดยรัฐบาลควรกำหนดกรอบงบประมาณคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือและเงื่อนไขการสิ้นสุดมาตรการให้ชัดเจนตั้งแต่ต้นเพื่อป้องกันไม่ให้มาตรการชั่วคราวกลายเป็นภาระระยะยาวของภาครัฐพร้อมกันนี้ต้องมีระบบติดตามตรวจสอบที่โปร่งใสเปิดช่องทางให้ประชาชนร้องเรียนและสามารถปรับปรุงมาตรการได้อย่างทันท่วงทีเพื่อป้องกันการรั่วไหลของงบประมาณและสร้างความไว้วางใจต่อภาครัฐนายเนเจลกล่าวด้วยว่าท่ามกลางวิกฤตที่มีความซับซ้อนและเกิดขึ้นบ่อยครั้งรัฐบาลจำเป็นต้องเปลี่ยนจากการใช้มาตรการฉุกเฉินเฉพาะหน้าไปสู่การสร้างระบบช่วยเหลือทางสังคมที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนโดย IMF พร้อมให้คำแนะนำในการออกมาตรการที่สอดคล้องกับข้อจำกัดทางการคลังขณะที่หน่วยงานพันธมิตรสามารถสนับสนุนการพัฒนาระบบจ่ายเงินและกลไกส่งมอบความช่วยเหลือเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนได้อย่างแท้จริงนันทิตาสิภาโลรายงาน
1: นอกจากนี้ IMF แนะนำประเทศต่างๆให้เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและการบริหารงบประมาณเพื่อรับมือความเสี่ยงเศรษฐกิจโลก
4: นายแดนแคทรองกรรมการผู้จัดการเอกของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวในงานเสวนาหัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นทางการคลังในโลกที่เผชิญแรงกระแทกว่าปัจจุบันประเทศต่างๆเผชิญผลกระทบทางเศรษฐกิจบ่อยขึ้นทั้งอัตราดอกเบี้ยและภาระหนี้สาธารณะที่สูงขึ้นแต่ความช่วยเหลือทางการเงินจากต่างประเทศกลับลดลงโดยเฉพาะประเทศรายได้น้อยและประเทศกำลังพัฒนายังมีข้อจำกัดในการรับมือกับวิกฤตและจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาดังนั้นประเทศต่างๆจำเป็นต้องพัฒนาระบบบริหารการเงินภาครัฐให้เข้มแข็งทั้งการจัดเก็บภาษียังมีประสิทธิภาพ การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและการสำรองเงินไว้รองรับวิกฤตรายงานวิจัยของ IMF พบว่าประเทศที่จัดเก็บรายได้ภาษีมากกว่าร้อยละ15ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP จะมีความพร้อมรับมือกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนได้ดีขึ้นทั้งนี้ IMF ยังสนับสนุนประเทศสมาชิกผ่านการให้คำปรึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และการใช้จ่ายภาครัฐตลอดจนเสริมสร้างความสามารถในการรับมือกับวิกฤตในระยะยาวปริมปรัชภาภาครายงาน
1: ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประชุมโต๊ะกลม World Economic Forum ว่าด้วยข้าวไทยเพื่อผลักดันสู่การผลิตคาร์บอนต่ำเชื่อมตลาดโลกเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน
5: นายรพีพัฒน์จันทรศรีวงศ์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวเปิดการประชุมโต๊ะกลม World Economic Forum หรือ WEF ว่าด้วยข้าวไทยและภาคเกษตรและอาหารในห้วงเวลาที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ณโรงแรมเชอราตันแกรนด์สุขุมวิทกรุงเทพโดยเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการส่งเสริมการเกษตรอย่างยั่งยืนและเร่งเปลี่ยนผ่านการผลิตอาหารที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับต่ำท่ามกลางความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นควบคู่กับการเพิ่มผลิตภาพการผลิตเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและยกระดับรายได้ของเกษตรกรว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพการผลิตควบคู่กับการยกระดับความมั่นคงทางอาหารทั้งในระดับประเทศและระดับสากลผ่านกลยุทธ์ตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้และการเชื่อมโยงตลาดต่างประเทศอย่างครบวงจรซึ่งข้าวเป็นหัวใจสำคัญของวัฒนธรรมมรดกและเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิที่มีชื่อเสียงในระดับโลกจากกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์และคุณภาพที่โดดเด่นภายใต้วิสัยทัศน์ข้าวไทย5ทันสู่ข้าวคาร์บอนต่ำลดต้นทุนเพิ่มรายได้เชื่อมตลาดโลกของกระทรวงที่ต้องการปรับเปลี่ยนภาคการผลิตข้าวสู่การผลิตคาร์บอนต่ำลดต้นทุนเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลกโดยการเปลี่ยนผ่านดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยทั้งเทคโนโลยีความต้องการซื้อจากตลาดที่ชัดเจนข้อตกลงรับซื้อระยะยาวการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและความร่วมมือที่ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่คุณค่าทางการเกษตรขณะเดียวกันประเทศไทยให้ความสำคัญกับความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งพันธมิตร First Movers Coalition for Food หรือ FMC for Food ภายใต้ World Economic Forum จะเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงความต้องการของตลาดเข้ากับการผลิตทางการเกษตรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับต่ำโดยประเทศไทยพร้อมกระชับความร่วมมือกับสภาเศรษฐกิจโลกสมาชิก FMC for Food และหน่วยงานพันธมิตรเพื่อส่งเสริมข้อตกลงรับซื้อระยะยาวกับนานาประเทศและร่วมกันพัฒนาระบบการเกษตรและอาหารที่ยั่งยืนมีความยืดหยุ่นและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ประชาชนในระยะยาวชวนันท์มาลีรายงาน
1: ไทยและสวิตเซอร์แลนด์ต่อยอดความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ95ปีขยายโอกาสการค้าการลงทุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวและนวัตกรรมรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
6: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายกีปามือแรงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตแถลงข่าวร่วมกันภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการหารือข้อราชการเต็มคณะนายกรัฐมนตรีกล่าวยินดีที่ได้ต้อนรับประธานาธิบดีปามือแรงในการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลเนื่องในโอกาสที่ไทยและสวิตเซอร์แลนด์ครบรอบ95ปีความสัมพันธ์ทางการทูตและเป็นการเยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรกในรอบ22ปีการหารือครั้งนี้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ทั้งสองฝ่ายยืนยันความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างมิตรภาพที่มีมายาวนานและผลักดันความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนโดยมีประเด็นสำคัญ4ด้านได้แก่การค้าและการลงทุนเห็นความสำคัญของการผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วหลังรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งเสริมการลงทุนจากสวิตเซอร์แลนด์ในอุตสาหกรรมมูลค่าสูงและเทคโนโลยีขั้นสูงความร่วมมือด้านสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐ กิจสีเขียววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเห็นพ้องว่าส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยและภาคธุรกิจโดยเฉพาะด้านการวิจัยร่วมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการนำผลงานนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรมการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งสองฝ่ายพร้อมขยายความร่วมมือด้านการพัฒนาทักษะการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อเตรียมกำลังคนให้พร้อมรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีสวิตเซอร์แลนด์ยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในระดับภูมิภาคและระดับโลกรวมถึงความร่วมมือในการรับมือความท้าทายร่วมกันอาทิการปราบปรามแก๊งหลอกลวงออนไลน์และการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่ผิดกฎหมายนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าการเยือนครั้งนี้จะช่วยผลักดันความสัมพันธ์ไทยสวิตเซอร์แลนด์ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นและนำประเด็นความร่วมมือที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมพร้อมขอบคุณประธานาธิบดีปาเมแรงสำหรับมิตรภาพและความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีหวังว่าจะได้ร่วมกันสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ให้มีความเข้มแข็งมีพลวัตและยั่งยืนต่อไปภริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ไทยและอียิปต์ประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีในรอบ20ปีและเห็นพ้องการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการเดินทางระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศให้มากขึ้น
7: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนายบัตอับเดลอาตีรัฐมนตรีต่างประเทศความร่วมมือระหว่างประเทศและชาวอียิปต์อยู่นอกประเทศสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ร่วมการแถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยอียิปต์ครั้งที่3โดยนายเสียศักดิ์กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากการประชุมครั้งที่2ณกรุงไคโรเมื่อ20ปีที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายจึงเห็นพ้องว่าควรจัดการประชุมและแลกเปลี่ยนการเยี่ยมระดับสูงอย่างต่อเนื่องเพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยการหารือครอบคลุมความร่วมมือหลายมิติของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันเช่นด้านเศรษฐกิจและการค้าที่ปัจจุบันทั้งสองประเทศมีมูลค่าการค้าถึง 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้านการท่องเที่ยวที่ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันส่งเสริมการเดินทางระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศให้มากขึ้นเป็นต้นนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังหารือร่วมกันในประเด็นที่เกี่ยวกับสถานการณ์ทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลกโดยเห็นพ้องให้มีการส่งเสริมการเจรจาเพื่อลดระดับความตึงเครียดสถานการณ์ในตะวันออกกลางและภูมิภาคอ่าวอาหรับขณะเดียวกันยังมีการจัดพิธีลงนามเอกสารความร่วมมือ3ฉบับได้แก่แผนปฏิบัติการร่วมระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศความร่วมมือระหว่างประเทศและชาวอียิปต์ที่อยู่นอกประเทศแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงวัฒนธรรมแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์และบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกับหน่วยงานหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาแห่งอียิปต์ว่าด้วยความร่วมมือไตรภาคีในประเทศที่3ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหารือกับประธานธนาคารพัฒนาเอเชียและแลกเปลี่ยนสัญญาเงินกู้โครงการพัฒนาระบบสาธารณสุขเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้การต้อนรับและหารือทวิภาคีกับนายมาซาโตะคันดะประธานธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB พร้อมร่วมพิธีแลกเปลี่ยนสัญญาเงินกู้โครงการรายจ่ายลงทุนเพื่อใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขของประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยการหารือครั้งนี้ยังครอบคลุมถึงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างการขยายการลงทุนสีเขียวการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและการระดมทุนจากภาคเอกชนตลอดจนการหารือเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Finance in Common Summit 2027 ณ กรุงเทพมหานครและการสนับสนุนบทบาทของประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนปี 2571 เพื่อขับเคลื่อนความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับภูมิภาค คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนสั่งการกรมชลประทานลดการรับน้ำผ่านประตูระบายน้ำพลเทพเพื่อลดปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่
8: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนณศาลากลางจังหวัดนครปฐมโดยเปิดเผยว่าตั้งแต่ช่วงต้นเดือนตุลาคมลุ่มน้ำท่าจีนมีปริมาณน้ำเกินความจุลำน้ำในหลายพื้นที่ประกอบกับมีการแจ้งเตือนฝนตกหนักระลอกใหม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนพื้นที่เกษตรกรรมและเขตเศรษฐกิจที่ประชุมได้สั่งการให้กรมชลประทานพิจารณาลดการรับน้ำผ่านประตูระบายน้ำพลเทพเพื่อลดปริมาณน้ำสะสมพร้อมเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเสริมความแข็งแรงของคันกั้นน้ำริมแม่น้ำท่าจีนควบคู่กับการนำแผนที่เสี่ยงภัยจากกิสดามาประมวลผลร่วมกับข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อคาดการณ์สถานการณ์แม่นยำยิ่งขึ้นนอกจากนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารเพื่อแจ้งเตือนประชาชนอย่างกระชับเข้าใจง่ายและป้องกันข่าวปลอมที่สร้างความตื่นตระหนกขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.รายงานภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่ริมแม่น้ำท่าจีนล่าสุดแม้ระดับน้ำเริ่มทรงตัวและมีแนวโน้มลดลงแต่ยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัยใน3จังหวัดได้แก่ชัยนาทสุพรรณบุรีและนครปฐมรวม12อำเภอ120ตำบล945หมู่บ้านส่งผลกระทบต่อประชาชน 44,067 ครัวเรือนซึ่งปภ.ได้สนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยเร่งสูบระบายน้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมให้ความสำคัญกับการดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกทั้งนี้ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตำบลงิ้วรายอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและมอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ธนาคารออมสินชูแนวคิด Smart Social Bank บนเวทีเศรษฐกิจโลก Future Ready Economy 2026เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนอย่างทั่วถึงนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินร่วมเสวนาบนเวทีระดับโลก Future Ready Economy 2026ซึ่งจัดขึ้นเป็นกิจกรรมคู่ขนานอย่างเป็นทางการของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026โดยย้ำถึงทิศทางธนาคารออมสินในการมุ่งสู่การเป็น Smart Social Bank for All Life หรือธนาคารเพื่อสังคมอัจฉริยะเพื่อทุกชีวิตโดยมองว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจต้องเป็นการเติบโตอย่างมีคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงแหล่งทุนได้อย่างทั่วถึงในต้นทุนที่เหมาะสมควบคู่ไปกับการเติมความรู้พัฒนาทักษะอาชีพและสร้างวินัยทางการเงินทั้งนี้ตั้งแต่ปี2568ถึงปัจจุบันธนาคารสนับสนุนสินเชื่อแก่ลูกค้ารายย่อยแล้วกว่า 1,860,000 คนส่งเสริมวินัยทางการเงินและการออมแก่ประชาชนกว่า 1,200,000 คนและสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการรวมกว่า 220,000 ล้านบาทพร้อมพัฒนาทักษะอาชีพตามมาตรฐานให้ประชาชนกว่า 37,000 คนและส่งเสริมช่องทางจำหน่ายสินค้าทั้งออนไลน์และออฟไลน์แก่ร้านค้ากว่า 10,000 แห่งช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ20สะท้อนแนวทางการดำเนินงานของธนาคารที่สนับสนุนเงินทุนควบคู่กับการสร้างโอกาสผ่านการพัฒนาความรู้ทักษะอาชีพและการเข้าถึงตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้และต่อยอดธุรกิจโดยในปี2568การดำเนินภารกิจเพื่อสังคมของธนาคารสามารถสร้างประโยชน์แก่ประชาชนกว่า 3,700,000 คนคิดเป็นมูลค่าผลประโยชน์ทางสังคมกว่า 22,000 ล้านบาทสำหรับแผนยุทธศาสตร์5ปีข้างหน้าธนาคารออมสินตั้งเป้าเป็นกระดูกสันหลังทางการเงินของประเทศที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อขยายโอกาสทางการเงินสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มฐานรากและ SME พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างยั่งยืนตามจุดยืนการเป็นธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: ใครกำลังวางแผนเที่ยวช่วงปลายปีนี้เตรียมปักหมุดอุดรธานีไว้ได้เลยเพราะวันที่1พฤศจิกายน2569นี้ประเทศไทยกำลังจะเปิดงานใหญ่ระดับนานาชาติมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี2569ขณะนี้การเตรียมพื้นที่ทางอาคารระบบสาธารณูปโภคและงานภูมิสถาปัตย์คืบหน้าแล้วกว่า 96% พร้อมเร่งเตรียมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการด้านวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงสวนนานาชาติและส่วนจากองค์กรต่างๆเพื่อเตรียมต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนอกจากความสวยงามของพืชพันธุ์และสวนหลากหลายรูปแบบแล้วภายในงานยังมีกิจกรรมการสัมมนาการประกวดต่างๆให้เที่ยวชมและเรียนรู้ตลอดการจัดงานพร้อมเตรียมความพร้อมด้านการเดินทางสิ่งอำนวยความสะดวกและการรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้เข้าชมงานนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิตสายสัมพันธ์แห่งผู้คนสายน้ำและพืชพันธุ์สู่การดำรงชีวิตที่ยั่งยืนจัดเต็มกว่า4เดือนตั้งแต่1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตำบลกุดสะอำเภอเมืองอุดรธานีปลายปีนี้ใครยังไม่มีแผนเที่ยวลองชวนครอบครัวและคนที่คุณรักไปสัมผัสอีกหนึ่งงานใหญ่ของประเทศไทยกันค่ะเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปพบกันที่มหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี2569สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: ร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11:00 นเป็นต้นไป
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายพาเวลมัลคอฟผู้ว่าการแคว้นเรซันทางตอนกลางของรัสเซียในวันนี้ที่ระบุว่ายูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนครั้งใหญ่ในพื้นที่แคว้นเรซันส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้โรงกลั่นน้ำมันเรซันและคลังสินค้าแห่งหนึ่งได้รับความเสียหายด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังประเมินความเสียหายจากการโจมตีครั้งนี้และหน่วยฉุกเฉินปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดเหตุแล้วความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกที่ยูเครนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันในรัสเซียนับตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาว่ายูเครนและรัสเซียตกลงที่จะยุติการโจมตีพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนเปิดเผยกับหนังสือพิมพ์ The Financial Times ว่ายูเครนจะกลับมาโจมตีรัสเซียอีกครั้งเนื่องจากรัสเซียยังคงโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนนายจิฮาร์ดอาซูผู้อำนวยการฝ่ายตะวันออกกลางและเอเชียกลางของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทยในวันนี้โดยระบุว่าเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเปอร์เซียในระยะกลางนี้จะไม่ฟื้นตัวเหมือนในช่วงก่อนการเกิดสงครามในตะวันออกกลางเนื่องจากสงครามดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อหลายภาคส่วนรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานสำคัญซึ่งต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมเพื่อยกระดับความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลัง IMF คาดการเกี่ยวกับเศรษฐกิจของภูมิภาคตะวันออกกลางและเอเชียกลางจะเผชิญการหดตัวทางเศรษฐกิจถึงร้อยละ 0.3 ในปีนี้โดยซาอุดีอาระเบียเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดซึ่งจะหดตัวลงถึงร้อยละ 3.3 ท่ามกลางสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งเด็กเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:07 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร70เซนติเมตรและเวลา 19:44 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร1เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:41 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง51เซนติเมตรและเวลา 15:40 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร43เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:09 น.
13: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
14: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวสุภชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังวันนี้พบกับผมเอิร์ธรัชภาครับในรายการ Work Life Balance งานที่ชอบชีวิตที่ใช่นะครับมาเติมพลังเรียกว่าหลังจากการทำงานนะครับผมก็อยากพาทุกคนมารีแลกซ์นะครับตามชื่อรายการเลยครับ Work Life Balance งานที่ชอบชีวิตที่ใช่ยังคงคอนเซปต์เดิมครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับชีวิตยังต้องดำเนินต่อไปแต่ว่าจะทำให้ชีวิตเนี่ยจะดำเนินต่อไปยังไงบางทีมันก็ต้องอาศัยการบาลานซ์ครับชีวิตเลือกทุกอย่างไม่ได้เลือกได้ให้ดีที่สุดเท่าที่เราสามารถทำได้โดยไม่เดือดร้อนใครทั้งนี้มันก็จะต้องมีบาลานซ์เพราะว่าบางทีเส้นทางที่ในส่วนที่เราไม่ได้มีสิทธิ์เลือกมันอาจจะทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจไม่สบายกายแต่เราก็อาจจะต้องหาอย่างอื่นมาชดเชยในบางกรณีที่มันไม่สามารถทำได้ครับเพราะว่าชีวิตไม่สามารถเลือกได้เอง 100% เชื่อผมเถอะครับคือเราเลือกเส้นทางหลักเลือกสิ่งที่เราชอบได้แต่บางทีมันก็ถูกกำหนดโดยปัจจัยภายนอกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะเอาเรื่องที่เป็นสิ่งที่อาจจะสามารถนำมาชดเชยได้นะครับแต่ว่าไม่ต้องรู้สึกว่าน้อยใจหรืออะไรนะครับว่าบางทีชีวิตมันเลือกไม่ได้แต่ว่าเราเนี่ยสามารถเอาเรื่องเนี้ยมาทำให้อย่างน้อยๆครับไม่คิดว่ามันจะเป็นความสุขในระยะยาวได้แต่ถ้ามันเป็นได้ก็ดีครับแต่ว่าแน่นอนครับในระยะสั้นในระยะปานกลางเนี่ยผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันอาจจะทำให้คุณรู้สึกว่าเอ็นจอยกับมันได้ตัดขาดโลกภายนอกมาสักพักหนึ่งแล้วมาทำสิ่งนี้ครับวันนี้ผมจะเอาเรื่องการนวดมาฝากครับการนวดคลายเครียดนะครับสามารถทำได้ทั้งการกดจุดก็คือทำด้วยตัวเองหรือบรรเทาอาการในเบื้องต้นนะครับหรือการรับบริการจากร้านนวดหรือสปาเพื่อการผ่อนคลายที่ล้ำลึกยิ่งขึ้นนะครับก็มาดูกันนะครับ7จุดนวดคลายเครียดอันนี้ในกรณีนวดด้วยตัวเองนะครับตามแนวทางกรมสุขภาพจิตนะครับมาดูกันการกดจุดเหล่านี้ให้ใช้ปลายนิ้วนะครับปลายนิ้วชี้หรือนิ้วกลางนะลองดูยกนิ้วขึ้นมาครับปลายนิ้วชี้หรือนิ้วกลางกดค้างไว้ช้าๆประมาณ 3-5 ครั้งโดยเน้นบริเวณที่สะสมความตึงเครียดสูงแน่นอนครับหัวคิ้วและสันจมูกนะครับใช้นิ้วชี้หรือนิ้วกลางกดนวดเบาๆบริเวณหัวคิ้วทั้ง2ข้างพร้อมกันแล้วเลื่อนมาที่สันจมูกลดความตึงเครียดของสายตานะครับจุดที่2ครับขมับ

เพราะว่ามันอยู่ตรงบริเวณหัวของเราเหมือนกันถัดมาครับต้นคอครับต้นคอใช้หัวแม่มือนะครับกดตามแนวสองข้างของกระดูกต้นคอไล่จากตีนผมลงมาถึงบ่าคือกดจากบนลงล่างนั่นเองนะครับถัดมาครับบ่าหัวไหล่บ่านะบ่าเราเนี่ยแหละใช้มือขวาบีบไหล่ซ้ายจากบ่าเข้าหาต้นคอครับนอกเข้าในนะมือใช้มือซ้ายบีบไหล่ขวาทำสลับกันเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้ออ่ะมาดูบ่าหน้าครับกดจากใต้กระดูกไหปลาต้นแขนเหนือรักแร้นะครับกดจากใต้กระดูกไหปลาต้นแขนเหนือรักแร้อันนี้คือสังเกตดูนะครับว่าจุดพวกนี้มันคืออยู่ท็อปอัพบอดี้มันคือส่วนบนหมดเลยเนาะถัดมาครับบ่าด้านหลังเอื้อมมือไปกดจุดบนกระดูกสะบักและจุดรักแร้ด้านหลังนะครับอันนี้ก็คือเอื้อมมือไปกดจุดกระดูกสะบักและจุดรักแร้ด้านหลังแต่เขาไม่ได้บอกนะครับว่าจะต้องเริ่มจากอะไรนะแต่คือเราสามารถทำบริเวณนั้นเนี่ยใครให้มันคลายได้อะแล้วทำไมล่ะทำไมการที่เรานวดตัวเองเนี่ยหรือเรานวดไปร้านไปอะไรเนี่ยทำให้เป็นสิ่งที่ผมแนะนำเพราะว่าอะไรเพราะอะไรมา4อย่างครับแน่นอน1มันกระตุ้นสมองและสมาธิแปลกใจเหมือนกันนะมันกระตุ้นยังไงเขาบอกว่าการนวดเนี่ยช่วยลดฮอร์โมนความเครียดหรือคอร์ติซอลได้นะครับเพิ่มฮอร์โมนแห่งความสุขทำให้สมองปลอดโปร่งคิดงานได้แล่นขึ้นนะครับ2ครับลดอาการออฟฟิศซินโดรมมันช่วยคลายกล้ามเนื้อครับข้อบ่าไหล่และหลังที่ตึงจากการนั่งหน้าคอมพิวเตอร์นานๆเนี่ยทำให้คุณทำงานได้สบายขึ้นไม่ทรมานให้มันคลายลงนะครับ3ครับเพิ่มพลังและลดความเหนื่อยล้าเขาบอกว่าการนวดเนี่ยมันกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตอันนี้จริงเพราะว่ามันก็ไม่ได้ว่าเป็นเรื่องที่เอามาพูดกันแบบเรื่องเล่นๆหลอกเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้จริงนะการนวดกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตทำให้ออกซิเจนไปเลี้ยงสมองและร่างกายได้ดีขึ้นทั้งยังช่วยลดอาการสมองล้าหรือ brain fog อีกด้วยนะครับการนวดเนี่ยช่วยทำให้นอนหลับสนิทมากขึ้นเมื่อร่างกายผ่อนคลายคุณจะหลับลึกขึ้นในตอนกลางคืนแล้วก็ส่งผลให้ตื่นมาทำงานในวันรุ่งขึ้นได้อย่างสดชื่นมีพลังเต็มร้อยก็อย่างที่บอกแหละครับถ้าเกิดคุณนอนได้ยาวมากขึ้นแล้วก็หลับสนิทมากยิ่งขึ้นแน่นอนมันก็มีพลังมากยิ่งขึ้นแต่ว่ามันก็จะอยู่ในช่วงที่มันกำลังดีนะครับ 6-8 ชั่วโมงถ้าเกิดว่าเกินไปกว่านั้นเนี่ยมันก็อาจจะทำให้คุณตื่นมามีอาการเบลอได้เหมือนกันนะครับก็วันนี้นะครับเอาเรื่องราวของการนวดคลายเครียดมาฝากสำหรับคนทำงานแล้วก็คนที่อยู่บ้านนะครับหรือว่าจะเป็นน้องๆหนูๆก็ได้นะครับได้ทุกวัยเลยวัยเด็กวัยรุ่นวัยทำงานวัยสูงอายุนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับผมเอิร์ธรัชภาคนะครับและรายการ Work Life Balance งานที่ชอบชูชิชัยน้องขออนุญาตลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: องความคิดการใช้ชีวิตไปกับเราในรายการงานที่ชอบชีวิตที่ใช่ Work Life Balance
1: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
0: ์สื่อสารมวลชัวตอนใช้จอหรือติดจอรู้ให้ทันก่อนลูกมีปัญหาทุกวันนี้เราจะเห็นเด็กๆอยู่กับหน้าจอแทบตลอดเวลาทั้งเรียนออนไลน์ดูคลิปเล่นเกมหรือคุยกับเพื่อนผ่านสมาร์ทโฟนแต่หลายบ้านเริ่มกังวลแล้วค่ะว่าลูกกำลังใช้จอตามปกติหรือจริงๆแล้วกำลังติดจอแบบที่ควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วใช้จอกับติดจอแยกกันยังไงจะรู้ได้ยังไงว่าลูกเริ่มมีปัญหาแล้วจริงๆวันนี้เราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีกุมารแพทย์เฉพาะด้านเด็กและวัยรุ่นและผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนท่านจะมาช่วยแนะนำคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองให้รู้เท่าทันสื่อและสังเกตสัญญาณเตือนให้ทันค่ะ
2: คือในทางการแพทย์เวลาติดกับใช้นี่จะแตกต่างกันคือถ้าเสพติดจอเนี่ยนะเขาดูที่3สัญญาณนะคือสัญญาณแรกเลยก็คือว่ามีการใช้จอเนี่ยนะจนลืมกินข้าวพูดง่ายวิถีประจำวันชีวิตประจำวันเสียอันนี้คือสัญญาณแรกเลยประเด็นที่2ก็คือว่าเล่นหนักขึ้นแรงขึ้นและอินในอารมณ์มากขึ้นไหมสัญญาณที่3ก็คือว่าถ้าไม่ได้เล่นแล้วเกิดอารมณ์คุ้มคลั่งถ้าเป็นลักษณะของเสพติดยาเสพติดเลยทั้งหลายก็คือพูดง่ายไม่ได้เสพยาแล้วกลายเป็นอาการคลั่งถ้าเป็นติดและเข้าข่ายในลักษณะของโรคเสพติดเนี่ยก็จะอยู่ใน3สัญญาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นการใช้จอเพียงแต่ใช้มากใช้น้อยไม่มีบัญญัติปัญญังไม่มีวินัยในตนเองไม่สามารถกำหนดตนเองได้ไม่ไปเล่นกิจกรรมอะไรอย่างอื่นเนี่ยยังอยู่ในระยะที่3ยังคงกินข้าวได้นอนหลับดีถือว่าเป็นการใช้จอโดยทั่วไปครับ
0: มาถึงคำถามสำคัญเลยค่ะเพราะบางบ้านอาจคิดว่าลูกแค่เล่นมือถือเยอะแต่จริงๆแล้วอาจกำลังเป็นสัญญาณว่าลูกเริ่มมีปัญหาโดยที่เราไม่รู้ตัวพ่อแม่ผู้ปกครองจะสังเกตได้ยังไงว่าลูกเริ่มติดจอแล้วจริงๆและมีสัญญาณเตือนอะไรบ้างที่ควรรีบจัดการก่อนจะกระทบทั้งการเรียนอารมณ์และพฤติกรรมในระยะยาว
2: ถ้าเขา เล่นนานแล้วนานมากขึ้นเรื่อยๆอารมณ์เสียง่ายขึ้นพูดจากันไม่ได้ในขณะเดียวกันเองเนี่ยวิถีชีวิตประจำวันเสียกิจกรรมงานที่ทำเสียหรือถ้าเรียนอยู่ก็การเรียนเสียพัฒนาการทางด้านสังคมในแง่ของมนุษย์ตัวเป็นเสียไปด้วยเนี่ยคือสัมพันธภาพในลักษณะนี้เนี่ยพวกนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ดีแล้วก็อาจจะส่งผลเสียส่งผลกระทบในระยะยาวได้ลองหักห้ามใจในการให้เล่นแล้วมีอารมณ์ระเบิดมากขึ้นกว่าเดิมก็จะกำลังจะเข้าข่ายในลักษณะโรคเสพติดเกมอย่างที่หมอกล่าวมาแล้วครับ
0: สรุปแล้วการใช้จอคือการที่เด็กยังสามารถควบคุมตัวเองได้หยุดได้เมื่อถึงเวลาและยังใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติแต่ถ้าเป็นติดจอเด็กจะหยุดไม่ได้อารมณ์เปลี่ยนทันทีเมื่อถูกห้ามและเริ่มส่งผลกระทบต่อชีวิตจริงทั้งเรื่องการนอนการเรียนและพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเพราะการรู้เท่าทันสื่อไม่ใช่แค่รู้ว่าเด็กดูอะไรแต่ต้องรู้ให้ทันด้วยว่าสื่อกำลังเปลี่ยนพฤติกรรมลูกเราไปหรือยังนั่นเองค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิสมุจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นกรมศิลปากรดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกำหนดแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้สโมสรฟุตบอลวีวาเรนนางาซากิประกาศเซ็นสัญญาคว้าตัวภูมิรพีสิริบุญญากุลผู้รักษาประตูทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีร่วมทีมอย่างเป็นทางการต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 18:05 นตามเวลาท้องถิ่นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัลซัปโปโรโรงแรมที่ประทับเมืองซัปโปโรจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิสมุเมืองซัปโปโรจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าภายในอาคารสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิสมุทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ระหว่างทีมชาติญี่ปุ่นกับทีมชาติสาธารณรัฐคาซัคสถานเมื่อจบการแข่งขันแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามแข่งขันพระราชทานพระราชโอกาสให้นักกีฬาที่ทำผลงานได้ดีที่สุดของทีมชาติญี่ปุ่นและทีมชาติสาธารณรัฐคาซัคสถานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัล Best Player Awards สมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัลซัปโปโรโรงแรมที่ประทับจบข่าวในพระราชสำนัก
1: อธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยการก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนนี้
2: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่ากรมศิลปากรได้ดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคืบหน้ากว่าร้อยละ90เหลือเพียงเก็บรายละเอียดซึ่งจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้จากนั้นจะทยอยติดตั้งประติมากรรมที่ประดับพระเมรุมาตรจนแล้วเสร็จก่อนที่จะมีพิธียกฉัตรในเดือนพฤศจิกายนพร้อมกันนี้ยังเตรียมการแสดงมหรสพสมโภชรวม3วันประกอบด้วยการแสดงสำคัญในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพหน้าพระที่นั่งทรงธรรมเป็นการแสดงโขนหน้าไฟตอนศึกพรหมมาศและการแสดงเวทีใหญ่ฝั่งศาลฎีกามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฝั่งสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าได้แก่เวทีการแสดงละครและศิลปะไทยเวทีดนตรีสากลและเวทีดนตรีโขนและหนังใหญ่
3: การก่อสร้างพระเมรุมาตรและก็การก่อสร้างอาคารประกอบได้แก่พระที่นั่งทรงธรรมศาลาลูกขุนทับเกษตรทิมต่างๆก็ดำเนินการมาเป็นลำดับก็ยังยืนยันว่าสิ้นเดือนตุลาคมนี้งานกว่าร้อยละ90น่าจะแล้วเสร็จแต่ยังคงเหลืองานเก็บรายละเอียดให้สวยงามแล้วก็สมพระเกียรติมากยิ่งขึ้นตัวพระเมรุมาตรกับอาคารประกอบนั้นน่ะยังจะต้องถูกประดับด้วยประติมากรรมซึ่งอันนี้เป็นการทำที่ช่างสิบหมู่ทำที่สถาบันสิริกิติ์แล้วก็นำมาประกอบนี่คือส่วนที่อาจจะเลยไปในเดือนพฤศจิกายนที่ผมพูดว่ามันคืองานติดตั้ง
2: ด้านนายเกียรติศักดิ์สุวรรณพงศ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจิตรกรรมสำนักช่างสิบหมู่กล่าวว่าจากการที่กลุ่มจิตรกรรมได้รับมอบหมายให้เขียนสีเทวดายืนประกอบพระเมรุมาตรจำนวน12องค์และเทวดานั่ง14องค์ซึ่งคืบหน้ากว่าระดับ80โดยเขียนลายเป็นใบหน้าผ้านุ่งพระภูษาจงกระเบนเครื่องทรงจากต้นแบบจิตรกรรมโบราณผ้าลายยางและแม่ลายโบราณอาทิกระจังพุ่มข้าวบินและเครื่องทรงดอกไม้พระราชทาน วียนศิริกิติ์อยู่ในขั้นตอนการเขียนลวดลายและเก็บรายละเอียดซึ่งการเขียนลายมีนายชวนหลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรีถาปนันดรศิลปินร่วมลงสีส่วนงานออกแบบลวดลายประดับผนังพระเมรุมาตรอยู่ในขั้นตอนการพิมพ์ลวดลายลงบนผืนผ้าใบแคนวาสเท่าขนาดและสัดส่วนภายในพระเมรุมาตรออกแบบเป็นลายโคมพุ่มเข้าบินนางฟ้าถือช่อดอกบัวควีนศิริกิติ์รายล้อมหงประกอบลายกลวยเชิงใช้สีฟ้าเป็นสีประจำวันพระราชสมภพเป็นหลักการดำเนินงานทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคมนี้มาลีชโยรายงาน
1: กรุงเทพมหานครร่วมกับสำนักงานเขตจัดทำดอกไม้จันทร์3ล้านดอกสำหรับประชาชนถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
4: นางสาวอรัญญาพรชัยยะรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมแนวทางการดำเนินงานจัดทำดอกไม้จันทร์สำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าโดยเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครตั้งเป้าหมายจะทำดอกไม้จันทร์จำนวน3ล้านดอกให้แล้วเสร็จภายในวันที่30พฤศจิกายนนี้เพื่อใช้น้อมถวายความอาลัยณซุ้มถวายดอกไม้จันทร์จำนวน93ซุ้มทั่วกรุงเทพมหานครโดยมีการกระจายภารกิจการผลิตผ่าน3หน่วยงานหลักได้แก่สำนักงานเขต50เขตสำนักการศึกษาและสำนักพัฒนาสังคมพร้อมรายงานผลความคืบหน้าเป็นรายสัปดาห์สำหรับรูปแบบดอกไม้จันทร์มาตรฐานที่กำหนดไว้มีทั้งหมด10รูปแบบได้แก่ดอกพุทธซ้อนดอกบัวสวรรค์ดอกกุหลาบดอกลีลาวดีดอกดารารัตดอกพุทธตาลดอกแก้วดอกโมกราชินีดอกเหลืองตรีดียาธรและดอกแคทเธอรียาควีนศิริกิติ์ซึ่งได้จัดทำคลิปวิดีโอสาธิตการประดิษฐ์เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์เพื่อให้ประชาชนและจิตอาสาเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องนอกจากนี้กรุงเทพมหานครกำหนดจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการกรองดอกไม้จันทร์กลั่นจากดวงใจจากปวงลูกไทยถวายแม่ของแผ่นดินในวันที่22ตุลาคมนี้ณอาคารกีฬาเวท2ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นเขตดินแดงเพื่อฝึกอบรมครูขยายผลและจิตอาสาก่อนนำความรู้ไปถ่ายทอดต่อในระดับชุมชนต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ด้านจังหวัดเชียงใหม่ประชาชนและทุกภาคส่วนร่วมกันประดิษฐ์ดอกชบาทิพย์ดอกไม้จันทร์1ล้านดอกเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขณะนี้คืบหน้าแล้วกว่า50%
5: นายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าได้จัดประชุมคณะทำงานฝ่ายจัดนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีคณะทำงานจากส่วนราชการสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการบูรณาการการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยร่วมกันพิจารณาร่างกำหนดการและแนวทางการจัดนิทรรศการณบริเวณพื้นที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่16ธันวาคม2569ถึงวันที่15มกราคม2570โดยแบ่งรูปแบบของการจัดนิทรรศการออกเป็น6โซนสำคัญโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงานชลประทานที่1ตลอดจนนิทรรศการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่สถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องขณะที่ความคืบหน้าการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ดอกชบาทิพย์ซึ่งปัจจุบันคืบหน้าไปแล้วกว่า51%หรือราว 500,000 ดอกโดยตั้งเป้าให้แล้วเสร็จภายในวันที่30ตุลาคม2569จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ดอกชบาทิพย์ให้ครบตามเป้าหมาย1ล้านดอกณห้องนิทรรศการถาวรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริชั้น1อาคารอำนวยการสารกลางจังหวัดเชียงใหม่และที่ว่าการอำเภอทั้ง25อำเภอคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: ขณะที่จังหวัดตรังเตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
6: นายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยได้ชี้แจงและประชาสัมพันธ์กรอบหมายกำหนดการพระราชพิธีซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่15-19 ธันวาคม 2569พร้อมติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในภารกิจด้านต่างๆใน10 อำเภอเพื่อการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและพร้อมรองรับประชาชนที่จะเข้าร่วมพระราชพิธีเกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งนี้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรังจะดำเนินการจัดสร้างซุ้มตามรูปแบบที่กำหนดขณะที่ทั้ง10 อำเภอได้เร่งสำรวจสถานที่กำหนดตำแหน่งซุ้มเส้นทางเข้าออกจุดพักคอยเต็นท์ที่นั่งระบบไฟฟ้าแสงสว่างและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนโดยคำนึงถึงความเหมาะสมความปลอดภัยความสะอาดยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: ประธานคณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรเตรียมจัดประชุมเพื่อวางแผนป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานระยะยาวในสัปดาห์หน้าน
7: างทิวันรัตน์อังกินันประธานคณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าเตรียมเรียกประชุมเร่งด่วนในสัปดาห์หน้าเพื่อหามาตรการป้องกันและฟื้นฟูผลกระทบจากน้ำท่วมโบราณสถานโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเพชรบุรีซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากสำหรับจังหวัดเพชรบุรีวัดใหญ่สุวรรณารามและวัดสะบัวได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแม้เบื้องต้นยังไม่พบความเสียหายถึงฐานรากโครงสร้างหลักแต่ยังต้องเฝ้าระวังความชื้นสะสมที่อาจกระทบต่อตัวอาคารผนังและจิตกรรมภายในโดยวัดใหญ่สุวรรณารามมีความเสี่ยงมากกว่าเนื่องจากพื้นที่อุโบสถอยู่ในระดับต่ำและระบายน้ำได้ไม่เพียงพอทั้งนี้เตรียมผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมศิลปากรศึกษาระบบบ่อดักน้ำและแนวทางระบายน้ำที่เหมาะสมพร้อมจัดทำแผนแม่บทป้องกันภัยพิบัติระยะยาวสำหรับโบราณสถานทั่วประเทศเพื่อป้องกันความเสียหายจากน้ำท่วมซ้ำซากและรักษามรดกทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่ต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: โรงรับจำนำของรัฐออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมให้สิทธิ์ฟรีดอกเบี้ย1 เดือนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย
8: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าสำนักงานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ได้ออกมาตรการสทค.ช่วยภัยน้ำท่วมฟรีดอกเบี้ย1 เดือนเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินให้แก่ผู้ใช้บริการในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยสิทธิ์ที่ได้รับฟรีดอกเบี้ย1 เดือนสำหรับการคิดดอกเบี้ยในรอบตัวถัดไปรับได้1 คนต่อ 1 สิทธิ์ไม่จำกัดวงเงินซึ่งวิธีรับสิทธิ์ประชาชนสามารถเข้ามาทำธุรกรรมส่งดอกเบี้ยผ่อนเงินต้นหรือเพิ่มเงินต้นณสาขาที่กำหนดภายในระยะเวลาตั้งแต่วันที่9-31 ตุลาคมนี้เบื้องต้นคาดว่าจะมีประชาชนได้รับประโยชน์จากมาตรการนี้ประมาณ 4,900 คนคิดเป็นวงเงินที่ใช้บริการรวมกว่า100 ล้านบาทและสามารถช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้แก่ประชาชนได้ประมาณ1,110,000 ล้านบาททั้งนี้มาตรการดังกล่าวครอบคลุมผู้ใช้บริการของสำนักงานธนานุเคราะห์จำนวน5 สาขาได้แก่สาขา9 สะพานใหม่สาขา19 บางกะปิสาขา30 ร่มเกล้าสาขา45 ปทุมธานีเทพกุญชรและสาขา46 ลาดกระบังนายนิกรกล่าวว่าแม้จะเป็นมาตรการช่วยเหลือระยะหนึ่งแต่เงินที่ประหยัดได้จะช่วยให้ประชาชนนำไปใช้จ่ายจำเป็นซ่อมแซมบ้านหรือฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลดซึ่งกระทรวงพม.พร้อมใช้ทุกกลไกที่มีเพื่อช่วยเหลือและเคียงข้างประชาชนให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้นิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมพัฒนาที่ดินสนับสนุนน้ำหมักพอดอ6กว่า 500,000 ลิตรแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียในพื้นที่น้ำท่วมขังพร้อมแนะเกษตรกรฟื้นฟูดินหลังน้ำลดอย่างถูกวิธีและตรวจค่าดินก่อนใส่ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนนายสุชนแก้วเกาะสะบ้ารองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเปิดเผยถึงการช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในหลายจังหวัดทั่วประเทศว่าในช่วงระยะเผชิญเหตุกรมพัฒนาที่ดินได้เร่งกระจายปัจจัยยังชีพช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วประกอบด้วยถุงยังชีพกว่า 3,000 ชุดข้าวสาร 3,760 กิโลกรัมอาหารปรุงสุกกว่า 1,000 ชุดและน้ำดื่มอีก 10,000 ขวด นอกจากนี้ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานจนส่งกลิ่นเหม็นได้สนับสนุนน้ำหมักชีวภาพพอดอ6ไปแล้วกว่า 500,000 ลิตรทั้งในรูปแบบพร้อมใช้และหัวเชื้อนำไปหมักเองเพื่อช่วยบำบัดน้ำเสียและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนสำหรับพื้นที่ที่ระดับน้ำลดลงแล้วรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินได้เตือนเกษตรกรว่าไม่ควรเข้าไปเหยียบย่ำในพื้นที่ขณะที่ดินยังเปียกแฉะเนื่องจากรากพืชยังคงอ่อนแอควรรอให้ดินแห้งและอยู่ตัวก่อนจากนั้นจึงเข้าสำรวจและทำการตัดแต่งกิ่งพืชยืนต้นเพื่อลดความเสียหายรวมทั้งปรับปรุงดินด้วยเทคโนโลยีชีวภาพพร้อมแนะนำให้ตรวจวัดความอุดมสมบูรณ์และค่าความเป็นกรดด่างของดินด้วยชุดตรวจซอยเทสคิดร่วมกับหมอดินอาสาในพื้นที่ก่อนการใส่ปุ๋ยทุกครั้งเพื่อให้ใส่ปุ๋ยได้ตรงตามความต้องการของพืชและช่วยลดต้นทุนการผลิตทั้งนี้เกษตรกรที่ต้องการขอรับผลิตภัณฑ์สารสั่งหมักพอดอหรือต้องการคำแนะนำในการฟื้นฟูดินสามารถติดต่อได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเดินหน้าผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางทางการแพทย์ระดับโลกเชื่อมโยงเครือข่ายวิจัยและ AI และพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพ
9: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานเปิดการประชุมนานาชาติด้านนวัตกรรมและเครือข่ายเครื่องมือแพทย์ครั้งที่2และการประชุมทางวิชาการทวิภาคีญี่ปุ่นและไทยครั้งที่9ณโรงแรมชาเทียมริเวอร์ไซด์กรุงเทพมหานครพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือแพทย์โดยนายชนันท์กล่าวปาฐกถาพิเศษเน้นย้ำว่าการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์หรือ Medical Hub ต้องใช้นวัตกรรมขั้นแนวหน้าโดยบูรณาการความรู้ข้ามสาขาทางวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และการแพทย์เข้าด้วยกันเพื่อพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ที่ตอบโจทย์ระบบสุขภาพของประเทศพร้อมสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนักวิจัยโรงพยาบาลภาคอุตสาหกรรมชุมชนตลอดจนสตาร์ทอัพและเครือข่ายต่างชาติเพื่อยกระดับเศรษฐกิจสุขภาพหรือ wellness economy และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทยในระยะยาวนอกจากนี้กระทรวงอว.ยังได้ขับเคลื่อน3โครงการสำคัญได้แก่โครงการสยามซินิก้าพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีขั้นสูงด้านเซมิคอนดักเตอร์โครงการสยามเมดิก้าส่งเสริมนวัตกรรมด้านการแพทย์และเครื่องมือแพทย์โครงการสยามเทอราพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอาหารโดยมุ่งเน้นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานการทดสอบทางคลินิกและการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อเร่งผลักดันผลงานวิจัยทางการแพทย์ไปสู่การใช้ประโยชน์จริงในเชิงพาณิชย์และบริการสังคมต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
1: ปลัดกระทรวงพาณิชย์มอบนโยบาย3ด้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและปรับองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
10: นายพุฒิพงษ์นยนาภากรปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้มอบนโยบายขับเคลื่อนกระทรวงพาณิชย์3ด้านได้แก่คนงานและองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสร้างความโปร่งใสและปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการค้าโดยมุ่งให้กระทรวงพาณิชย์เป็นที่พึ่งของภาคธุรกิจเกษตรกรและประชาชนโดยด้านบุคลากรเน้นให้ข้าราชการทำงานเต็มศักยภาพและปราศจากระบบอุปถัมภ์และเส้นสายส่วนด้านภารกิจมุ่งสร้างความเป็นธรรมทางการค้าดูแลราคาสินค้าเกษตรและค่าครองชีพเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME ขยายตลาดส่งออกเร่งเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ปราบปรามธุรกิจและสินค้าผิดกฎหมายรวมถึงพัฒนาบริการดิจิทัลและปรับปรุงกฎระเบียบให้ทันสมัยขณะที่ด้านองค์กรจะปรับขั้นตอนการทำงานให้คล่องตัวนำเทคโนโลยีและข้อมูลมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาทักษะบุคลากรและปรับโครงสร้างหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจพร้อมส่งเสริมความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนโดยเน้นให้ผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทำงานเชิงรุกและบูรณาการความร่วมมือเพื่อขจัดอุปสรรคทางการค้าสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยและเสริมความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจประเทศบุริมปราศภาภาครายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมออกประกาศบังคับใช้มาตรฐานความปลอดภัยแผงโซลาเซลล์และอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องอีก7รายการเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและผู้ใช้พลังงานสะอาด
11: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เร่งประกาศบังคับใช้มาตรฐานความปลอดภัยผลิตภัณฑ์แผงโซลาเซลล์ห ายในเดือนตุลาคมนี้เพื่อรองรับความนิยมในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโซลารูฟท็อปทั้งในภาคธุรกิจภาคครัวเรือนที่มุ่งเน้นระบบออนกริดซึ่งกำลังขยายตัวอย่างก้าวกระโดดพร้อมผลักดันมาตรฐานอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอีก7รายการอาทิสายไฟกระแสตรงแบตเตอรี่ลิเธียมอินเวอร์เตอร์และเครื่องตัดวงจรให้เป็นสินค้าควบคุมเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจสีเขียวและสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับผู้ผลิตผู้นำเข้าหรือผู้จำหน่ายสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานมีโทษจำคุกสูงสุด2ปีปรับสูงสุด2ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยสมอได้จัดทำสัมมนาทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องพร้อมเปิดทางให้นำผลทดสอบตามมาตรฐาน IEC และใบรับรอง ISO 9001มาใช้ประกอบการขอรับใบอนุญาตเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการและยกระดับความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ประชาชนผู้ใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทธพมารายงาน
12: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
13: ร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตรบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11 นาฬิกาเป็นต้นไป
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวในวันนี้เกี่ยวกับกรณีที่ทางการรัสเซียจับกุมผู้สื่อข่าวชาวญี่ปุ่นรายหนึ่งในข้อหามีส่วนเกี่ยวข้องกับการจารกรรมโดยระบุว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่มีมูลความจริงและในเวลานี้การคุ้มครองพลเมืองญี่ปุ่นถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งและรัฐบาลญี่ปุ่นจะมุ่งเน้นความพยายามไปยังประเด็นนี้นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นยังกล่าวเพิ่มเติมว่ากฎหมายของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันจึงยังไม่ทราบรายละเอียดที่แน่ชัดเกี่ยวกับข้อกล่าวหาของรัสเซียอย่างไรก็ตามญี่ปุ่นจะยืนยันจุดยืนของตนอย่างหนักแน่นสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่ากองทัพเกาหลีเหนือทดสอบการยิงขีปนาวุธร่อนทางยุทธศาสตร์ที่ยิงจากเรือดำน้ำ2แบบเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อทดสอบขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางทหารของกองทัพเกาหลีเหนือรวมถึงระบบป้องปรามนิวเคลียร์ทางทะเลซึ่งขีปนาวุธดังกล่าวตกลงทะเลนอกชายฝั่งตะวันออกของเกาหลีเหนือโดยไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อความมั่นคงของประเทศเพื่อนบ้านด้านโฆษกคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้กล่าวว่ากองทัพเกาหลีใต้เฝ้าติดตามและตรวจสอบการยิงขีปนาวุธครั้งนี้ของเกาหลีเหนืออย่างใกล้ชิดพร้อมประเมินว่าขีปนาวุธร่อนลูกหนึ่งถูกยิงจากระบบแท่นยิงแนวดิ่งและอีกลูกหนึ่งถูกยิงออกจากท่อตอร์ปิโดโดยคาดการว่าเกาหลีเหนืออาจยิงขีปนาวุธจากเรือดำน้ำคิมกุนอกฮีโร่ที่เปิดตัวไปเมื่อเดือนกันยายนปี2566สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าโรงเรียนทั่วติมอร์เลสเตเริ่มปิดทำการเรียนการสอนชั่วคราวเป็นเวลา3วันแล้วในวันนี้เพื่อปกป้องสุขภาพของนักเรียนครูและบุคลากรด้านการศึกษาหลังคุณภาพอากาศในติมอร์เลสเตย่ำแย่ลงจากหมอกควันไฟป่าที่ลอยข้ามพรมแดนจากอินโดนีเซียขณะเดียวกันรัฐบาลติมอร์เลสเตขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานให้อยู่แต่ภายในอาคารและขอให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหากจำเป็นต้องออกไปข้างนอกทั้งนี้อินโดนีเซียกำลังเผชิญไฟป่าครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ11ปีซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญโดยเผาผลาญพื้นที่ป่าและพื้นที่เพาะปลูกบนเกาะสุมาตราเกาะบอร์เนียวและเกาะปาปัวไปแล้วหลายแสนไร่ขณะเดียวกันหมอกควันไฟป่ายังทำให้ระดับมลพิษทางอากาศพุ่งสูงขึ้นในหลายพื้นที่ของอินโดนีเซียรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านเช่นมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์และติมอร์เลสเตต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
14: สโมสรวีวาเรนนางาซากิทีมดังจากศึกฟุตบอลเจลีกลีกสูงสุดของประเทศญี่ปุ่นประกาศเซ็นสัญญากับภูมิรพีสิริบุญญากุลผู้รักษาประตูวัย18ปีจากโรงเรียนมัธยมคาชิมะกาคุเอ็นดีกรีทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีเข้ามาร่วมทีมอย่างเป็นทางการในฤดูกาลนี้โดยสัญญาจะมีผลในเดือนมกราคม2570เป็นต้นไป การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่ 14-18 ตุลาคมทีมชาติไทยซึ่งประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยืนยงเพชรรัตน์ผลปรากฏว่าทีมนักปั่นไทยทำสถิติในการแข่งขันได้ 14.183 วินาทีเป็นสถิติใหม่ของทีมชาติไทยติดอันดับ13และเป็นอันดับ3ของเอเชียรองจากจีนและญี่ปุ่นพร้อมเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิกเกม2028เพิ่มขึ้นอีก 787.5 คะแนนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหลังจากนี้สมาคมเตรียมวางแผนพัฒนาทีมอย่างต่อเนื่องตั้งเป้าคว้าเหรียญในการแข่งขันจักรยานลู่ชิงแชมป์เอเชีย2027และกีฬาซีเกมครั้งที่34ที่มาเลเซียก่อนเดินหน้าล่าแต้มสู่โอลิมปิกเกม2028ต่อไปความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาพาราไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาพาราแบดมินตันล่าสุดณัฐพงษ์มีชัยนักแบดมินตันพาราทีมชาติไทยมืออันดับ2ของโลกในประเภทชายเดี่ยวคลาส SH6 คนปัจจุบันเจ้าของแชมป์โลกชายคู่และรองแชมป์โลกชายเดี่ยวปี2026รวมถึง2เหรียญทองชิงแชมป์เอเชียปี2025เปิดเผยถึงความพร้อมในการแข่งขันครั้งนี้ว่าขณะนี้ร่างกายมีความพร้อมเต็มที่และเชื่อมั่นว่าจะคว้าเหรียญทองกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยได้โดยมีนักกีฬาจากจีนและอินเดียเป็น2ชาติคู่แข่งที่สำคัญสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยเตรียมจัดการแข่งขันเรือยาวมังกรนานาชาติประจำปี2569ระหว่างวันที่ 5-6 ธันวาคมนี้ที่ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวีอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองโดยมีสโมสรจาก11ประเทศเข้าร่วมโดยพลเรือโทณฤพลเกิดนาคนายกสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสมาคมมุ่งพัฒนากีฬาเรือพายอย่างรอบด้านทั้งนักกีฬาผู้ฝึกสอนผู้ตัดสินและมาตรฐานการแข่งขันซึ่งการแข่งขันครั้งนี้จะช่วยให้นักกีฬาเพิ่มศักยภาพแลกเปลี่ยนประสบการณ์และต่อยอดสู่การแข่งขันระดับนานาชาติได้ต่อไปสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้จะมีทั้งประเภท10ฝีพายและ20ฝีพายระยะทาง500เมตรแบ่งเป็นประเภททั่วไปประเภทหญิงและประเภทผสมรวม8รายการชิงเหรียญทองปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
15: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องสติสัมปชัญญะโดยพระธรรมวชิระนายก
16: เพราะเหตุนั้นผู้มีปัญญามีสติมีธรรมะจะทำอะไรก็ตามในทุกอย่างนั้นเป็นไปในทางที่ชอบเว้นการประกอบในสิ่งที่ผิดจะรู้จักวิธีชำระจิตให้บริสุทธิ์สะอาดและจะเป็นผู้ที่ใช้ปัญญาสามารถเพื่อคุ้มครองตนผู้มีสติมีสัมปชัญญะจะมีปกติสำรวมระวังผู้ที่จะทำอะไรก็ตามสำรวมระวังท่านเรียกว่าอินทรีย์สังวรผู้ไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะท่านเรียกว่าอินทรีย์ผยองผู้ที่มีอินทรีย์ผยองจะเกิดความขนองประมาทเกิดความพินาศเสียหาย
17: ประสบการณ์ออร์เคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
0: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จะเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพึงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริง โดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวสุภชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: Metro Lifestyle Metro Lifestyle
1: รับรู้ข่าวสารสถานการณ์ต่างประเทศวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญของโลกกับรายการ World in Perspective ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับต้อนรับมายังรายการ World in Perspective ครับเรื่องราวของโลกสถานการณ์ต่างประเทศที่จะมาอัปเดตให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับรู้กันผ่านแพลตฟอร์มเดิมของเรา 93.5 และ 95.5 คลื่น FM เครือข่ายของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือสวท.วันนี้คุยกันต่อกับคุณแอนดรูบิกนะครับตำนานนักสอนภาษาอังกฤษฝรั่งผู้อยู่ในเมืองไทยมาเกือบ4ทศวรรษแล้วสร้างผลงานและการยอมรับมาอย่างมากมายกับการสอนภาษาอังกฤษนะครับวันนี้จะมาแชร์ให้เราเพิ่มเติมว่าการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในยุคนี้มีอะไรที่ยังคงรักษาไว้เป็นคุณค่าที่จะยิ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในยุค AI นะครับขณะเดียวกันก็จะมาพูดถึงหนังสือล่าสุดที่ท่านได้เขียนเอาไว้เป็นภาษาอังกฤษให้แก่คนที่รักการเรียนภาษาอังกฤษด้วยหรือจะเป็นคนที่กำลังมองหาฟิกชันดีๆที่น่าสนใจสะท้อนวัฒนธรรมไทยเรื่องราวสืบสวนสอบสวนที่แตกต่างออกไปนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ให้ท่านผู้อ่านนะครับที่จะได้เลือกซื้อหากันวันนี้จะมาดูกันว่าหนังสือเล่มนี้ของคุณแอนดรูบิกนั้นมีความสลักสำคัญอย่างไรและก็ทำไมคนไทยจะต้องอ่านด้วยนะครับทั้งที่เป็นภาษาอังกฤษตีพิมพ์สำหรับออเดียนซ์ทั่วโลกนะครับแต่การอ่านหนังสือนั้นจริงๆแล้วในวันนี้อ่านไปด้วยรับรู้เรื่องราวไปด้วยแล้วก็เสพอรรถรสไปด้วยนี่แหละครับคือจิตวิญญาณของการอ่านหนังสือวันนี้จะมาว่ากันต่อในเอดิชันที่2นะครับกับคุณแอนดรูบิก
3: เสียดายในยุคนี้ว่าไม่ใช่ประเทศไทยอย่างเดียวทั่วโลกคนที่อ่านหนังสือกำลังจะลดลง
2: ใช่
3: เพราะว่าอันนี้มันจะช่วยเรามากกับภาษาที่สองภาษาที่หนึ่งด้วยผมไปนอนหนังสืออ่านหนังสือตลอดเวลา
2: ครับ
3: แล้วก็ผมยังพบคำศัพท์ที่ผมต้องไปเช็ค
2: มันยังได้เรียนรู้ใหม่ตลอดเวลาม
3: ันคืออะไรมันแปลว่าอะไรกันแน่คืออันนี้คือมันไม่มีวันที่เราสามารถที่จะปิดDictionary แล้วก็บอกว่าโอเคก็รู้หมดแล้ว No that will never happen but that's not supposed to happen that shouldn't happen
2: right
3: it's a life learning experience พูดเหมือนพระเลยเหมือนเท
2: พไปคลุกคลีกับพระมาหรือเปล่าอะไรนี้ไม่ใช่เทศเลยคุณแอนดรูเพราะว่านี่คือสิ่งที่บางคนอาจจะมองข้ามไปแล้วก็เชื่อได้ว่าผมเชื่อได้ว่านี่น่าจะเป็นสิ่งที่หลายคนอยากได้ยินนะในช่วงที่เราอาจจะท้อแท้หน่อยว่าการเรียนภาษาอังกฤษมัน is such a long journey you know and you try to emphasize that don't set the goal the exact goal like that you just keep improving
3: yeah but if you want to make that journey really long and really boring then just learn grammar that's it just learn thatAnd this is what happened 30 years ago when I first came to Thailand and I started to give speeches and I went in the media and I said this. And a lot of people got angry with me when I said, really, if you want to get good at English, get your grammar book, find some gasoline, pour it over the top in front of your yard and get a fai chek pa sangkrit, a lighter and light it and burn it.And find a book to read. Just read that. Read something fun. Read something really interesting. A lot of people got angry with me, but then they sort of came around and they said, "Okay, I get what you're trying to say." And it's really true that the journey of learning a new language doesn't have to be boring. You don't have to sit and learn Glia Sam Chong. You don't have to. You know, in my life, I have never learned Glia Sam Chong. Tam Phalang, Chok Kong Pasa. We never learned eat, eat, eat, and go in, fall asleep. We never did that.
2: Yeah.
3: And yet we know it. You know, we never, well, we did in about, it, I went to it was called grammar school. Anglican Church Grammar School okay มันเป็นหนังสือที่เน้น grammar
2: ครับ
3: รู้ไหมเขาเริ่มสอนเรื่องเกี่ยวกับ tense อย่างนั้นตอนเมื่อไหร่น่าจะเป็นม.4 grade 10
2: สอนช้ามากเลยนะ
3: ไม่คือเราใช้อยู่ตลอด
2: ใช่
3: 10ปีแล้วพอถึง year 10เขาบอกว่าโอเคที่เรามี have แล้วก็ eaten หลังจากนั้นนี่เราเรียกว่า present perfect tense มันถึงขั้นนั้นเลยที่เราว่าอ๋อโอเค getOkay, have, has, have, กับอันนี้คือเรามัน กฎกติกามาทีหลัง
4: แต่เรารู้วิธีใช้มาก่อนแล้ว
3: เราต้องนำมาใช้ก่อนแล้วก็รู้ทีหลัง
4: คือ
3: ถามว่าสำคัญไหมสำคัญยังไงเราต้องรู้ grammar แต่ถ้าคุณมัวแต่เน้น grammar อย่างเดียวผมเห็นเด็กอ1 2 3กำลังเขียน I am you are he is she is ผมสงสารเขาความจริงแล้ว you shouldn't be doing that
4: oh yeah
3: you should be playing acting making things using English the whole time talking to them the whole time
4: yeah
3: and correcting them when they make mistakes
4: yeah
3: but I don't believe you should be teaching them you know go went gone eat ate eaten in
4: it's boring
3: barnung. It's so boring who will love that who will love English if you do that
4: stop learning now just do something else stop reading I don't want to study anymore
3: anyway that's how I feel
4: yeah
3: รู้ไหมที่ผมได้ภาษาไทยมากที่สุดก็คือช่วงต้นๆก็คือผมกลับบ้านแล้วก็ตอนนั้นมีแต่ช่อง3 5 7 9 11
4: ครับ
3: แล้วรู้ไหมกลางคืนประมาณ2ทุ่มครึ่งเขาจะมีละคร
4: ใช่ละครและข่าว
3: ผมดูทุกคืนเลย
4: วิธีฝึกภาษาไทยที่มีประสิทธิภาพมาก
3: ฟังไม่รู้เรื่องนะแต่ว่าอย่างน้อยนั่งพูดตามเขาแบบ
4: แต่มันซึมไปเองใช่ไหมคุณรู
3: ้แต่มันซึมไปเอง
4: แล้วมันจะเรียนรู้ไปเองแบบเราไม่รู้ตัวด้วยอย่างที่คุณรู้บอก
3: แล้วช่วงนั้นก็ยังกำลังฝึกวรรณยุกต์ของคุณด้วย
4: โทนเนี่ยอันนี้เป็น
3: โทนครับ
4: เป็น unique
3: I was doing that as well but that really helped and listening like to the news and I couldn't understand anything but I sort of let it go into my head
4: yeah
3: and it really worked anyway เรียกว่า natural approach
4: ใช
3: ่บางคนก็ไม่เห็นด้วยแต่ว่าผมว่ามัน work ที่สุด
4: พิสูจน์มาแล้วว่าทำแล้วกับตัวเองด้วย
3: กับตัวเอง
4: ซึ่งยากมากๆนะเรียนภาษาไทยแล้วเรียนโทนเรียนวรรณยุกต์นี่
3: ภาษาไทยยากกว่าภาษาอังกฤษ
4: ใช่ไหมฮะ
3: ยากกว่าน
4: ี่พูดแบบว่ามั่นใจเลยว่า
3: เขาเคยจัดอันดับภาษาที่ยากที่สุด
4: ครับ
3: แล้วก็ไทยอยู่อันดับ5หรือ6
4: โอ้โห
3: เพราะการเขียนเขาไม่มีเว้นวรรคเขาไม่มีช่องว่างใช่ไหมครับระวังครับแล้วก็หลายอย่างประมาณอันดับที่6อังกฤษอยู่ที่13หรือประมาณสัก
4: นี่ไงขนาดยากขนาดนี้คุณแอนดรูก็ยังสามารถใช้ภาษาไทยแยกแยะโทนได้ชัดเจนตอนนี้แม้กระทั่งรอเรือนะก็เป็นสื่อได้เลยนะเป็นผู้จัดวิทยุได้แล้วรอเรือเป๊ะมาก นี่คือตัวอย่างที่ดีนะท่านผู้ชมที่มุ่งหวังว่าจะพัฒนาภาษาอังกฤษอย่าเพิ่งหยุดอย่าเพิ่งท้อแท้เลยเพราะว่าเป้าหมายคือเราสามารถทำได้ดีมากกว่าที่ท่านคิดก็ได้อย่างที่คุณดูบอกเนี่ยโอ้โหนี่วันนี้ได้แรงบันดาลใจเรื่องของเรียนภาษาอังกฤษด้วยกับคุณครูซึ่งก็มีจิตวิญญาณความเป็นครูนะไม่ว่าจะไปคุยเรื่องอะไรก็จะสอนภาษาอังกฤษตลอด
3: จะกลับมาที่อังกฤษทุกครั้งเลย
4: นะแต่ว่าวันนี้ก็อยากจะเน้นเรื่องของหนังสือนี้อีกครั้งหนึ่งว่า Dead Tempo นี่คือทำไมคนไทยต้องอ่านเอาแบบนี้ดีกว่างานสัปดาห์หนังสือที่ถึงงานมหกรรมหนังสือระดับชาติวันที่23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ใครมีเวลาไปกันได้ซึ่งผมเชื่อได้ว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งงานที่จะทำให้คนไทยได้มีความสุขด้วยเหมือนกันในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยผมเองก็จะไปแน่นอนเนี่ยนะฮะ
3: ครับ
4: แล้วก็จะได้เห็นหนังสือนี้ได้ที่ไหนหนังสือ
3: ที่บูธของคินาคูเนียและ Asia Books
4: ครับ
3: ผมอาจจะอยู่แถวๆนั้นด้วยครับก็เลยขอลายเซ็นไม่คิดตังค์นะ
4: ผมได้มาแล้วนะลายเซ็น ทีนี้ทำไมฝากไว้หน่อยว่าทำไมคนไทยต้องอ่านนะทำไมคนไทยยุคนี้ถึงต้องอ่านหนังสือคุณเอ็นดู
3: เป็นคำถามที่ดีมากเลย
4: ครับ
3: เพราะว่า ช่วงนี้กำลังสอนวิชาหนึ่งที่มหาวิทยาล
4: ั
3: ยชื่อดังพอๆกับมหาวิทยาลัยของคุณ
4: นี่คุณไม่กล้าเปิดเผยชื่อแต่ผมเปิดมาแล้วนะ
3: พระจอมเกล้าที่ King Mongkut Institute of Technology ลาดกระบัง
4: ครับ
3: ที่วิศวะที่สาขาวิศวะผมเขียนสอนการเขียน
4: ครับ
3: คำถามเดิม Why do Thai students in 2026 need to rise And it's a very good question because with AI here now,
4: oh yeah,
3: maybe you don't need to write anymore.
4: Yeah.
3: ถามว่าถ้าเราจะถามว่าการอ่านนะครับถ้ามันจะเป็นการอ่านกับการเขียน
4: ครับ
3: ผมว่ามันคุณอยากเป็นมนุษย์หรืออยากเป็นแมงกะพรุนนะครับ ผมไม่รู้เลยนะผมก็คิดอย่างนั้นนะคือถ้าคุณไม่อ่านหนึ่งความรู้โลกทัศน์ของคุณมันจะแคบมากเหมือนซอยของผมที่ผมอาศัยอยู
4: ่
3: คือมันจะคือมันเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของคุณ
4: ครับ
3: คือการอ่านทำให้คุณสามารถเข้าไปในโลกที่ไม่ได้เป็นโลกของคุณเอง
4: ครับ
3: ดีหรือไม่ดีอย่างนั้นแต่ว่าถ้าอ่านฟิกชันถ้าเป็นนอนฟิกชันก็เป็นความรู้เกี่ยวกับโลกของเราเพื่อที่จะไม่ทำผิดพลาดเหมือนที่เราเคยทำในอดีต อันนี้ก็สำคัญการอ่านจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณที่กระตุ้นจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ของคุณเองด้วยแล้วก็ทำให้คุณเป็น make you a better person
4: yeah yeah
3: right
4: no question about that
3: and I think writing is so important I say this to my students I said to them actually last week I gave them a ผมให้โจทย์ไปสมัครงานกับผมเพื่อที่จะเขียน
4: essay ใช่ไหม job application
3: เขียน job application
4: yeah
3: แล้วอาทิตย์นี้ผมเปิดผมให้เขาดูผมเอาชื่อเขาออกผมบอกว่าดูสิ when you put it into AI mm-hmm. which is what they you know 90% of them did
4: yeah.
3: it comes out exactly the same
4: mm.
3: little bit different
4: yeah
3: but it's exactly the same
4: yeah
3: I will

0: ตอนที่ผมอยู่ในชั้นเสร็จแล้วก็อยู่ช่อง3
1: ครับ
0: ผมเป็นผู้ที่ต้องสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษกับคนที่มาที่ช่อง3หรือในชั้น
1: ครับ
0: แล้วก็หลายคนก็ตกใจนะพอเข้ามาในห้องก็เห็นหน้าผมก็ตกใจว่าต้องสัมภาษณ์งานด้วยแต่หลายครั้งผมจะเลือกคนที่ไม่ใช่คนที่พูดคล่องนะแต่เขามีบุคลิกภาพเขามีไฟทำงานอยากจะทำงานจะเพราะว่าภาษาเราสามารถปรับได้อยู่แล้วทีหลังแต่นิสัยปรับยากใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: คือ I don't care if you mix up your กริยาสามช่อง or you don't add s on the end of your verb it's okay
1: yeah
0: I can fix that
1: yeah
0: but I need somebody who wants to work who's clever who's smart and that's the person I choose not the person with the best Englishส่วนใหญ่แล้วคนที่ได้อันดับหนึ่งในห้องเรียนภาษาอังกฤษส่วนใหญ่แล้วก็เป็นคนที่บุคลิกไม่ค่อยน่าคบ
1: ตายแล้วอย่าเป็นที่หนึ่งดีกว่าไ
0: หมไม่
1: พ
0: ู
1: ดเล่นพูดเล่นนะกลายเป็นว่าแล้วไม่อีกครั้งเรายังบอกว่าเป็นที่หนึ่งมันเป็นเรื่องดีเราจะต้องแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดเราต้องพัฒนาตัวเองนะแต่ว่าขณะเดียวกันก็อย่าเพิ่งไปคิดว่าการไม่ได้เป็นที่หนึ่งหรือการที่ไม่ได้ไปถึงจุดสูงสุดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ควรจะท้อแท้เสมอไปเพราะว่าคุณมีจุดเด่นคุณมีของดีที่พร้อมที่จะฉายแสงมากกว่าแค่สกิลมากกว่าแค่เรื่องของทฤษฎีแต่คุณ yeah. มีบุคลิกภาพคุณมีสกิลต่างๆที่เป็นเสน่ห์
0: Yeah, I mean, English is a skill.
1: A skill, right?
0: You are a personality.
1: Communicative.
0: If I interview you for a job, and you can speak like you can, it's like, wow, okay, this the man is really good at English. you know, you get 9 out of 10.
1: Yeah.
0: But I'm not going to hire you only on your English. I will never do that.
1: Yeah.
0: I hire you on, you know, what's his attitude towards things? You know, what are his hobbies? What is he interested in? What are his goals? Yeah. What are his short-term, long-term goals? How long does he want to stay in the company? You know, these are things that I need to know. And English is just one part of that.
1: Right. So these are something that AI cannot produce for you.
0: No, the problem with AI, and a lot of Thai people don't understand this, is that native English speakers, we can tell immediately when something is AI. When you read it, you know.
1: รู้เลยทันที
0: Yeah.
1: อย่ามานะอย่ามานะ
0: I said this to my students last week. I said, some of you, you know, this one I really like because I learned about the person, but also there are mistakes in it.You know, he didn't use AI. นอกจากว่าเขาตั้งโจทย์กับ AI ว่าช่วยเขียนคำผิดพลาดบ้างเพื่อที่จะให้มันดูไม่เหมือน AI เด็กฉลาดนะยุคนี้
1: ไหนจะมีโมเดลอื่นๆในการมาขัดเกลาเขาเรียกโมเดล humanize มาอีกมันประณีตซับซ้อนมากสมัยนี้แต่ก็
0: But you really can tell it's you know there are certain styles that AI uses that you go oh this is AI for sure.And it lessens it. AI writing does not have the passion or the personality of
1: right,
0: a human.
1: Right. มันเป็นอะไรที่มากกว่าแค่ผลิตผลงานให้มันมีประสิทธิภาพได้เร็วขึ้นนะมันเป็นอะไรที่การเขียนเนี่ยมันการเขียนหรือการอ่านเนี่ยมันทำให้เราพัฒนาขึ้นในด้านอื่นๆด้วยถูกไหมมันไม่ใช่
0: yes.
1: แค่คือมันเป็นจิตวิญญาณของมนุษย์เราจริงอะที่เราไม่ควรจะทิ้งไปเลยแม้แต่ AI มันจะมาสร้างความสะดวกให้เราแค่ไหนก็ตามเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้มันก็เลยย้ำหน่อยคุณแอนดูสุดท้ายละอ่ะโอเคว่าสกิลที่มันเราจะต้องสกิลการอ่านสกิลการพูดในยุคนี้เนี่ยมันจะยิ่งสำคัญมากด้วยซ้ำ
0: ยิ่งสำคัญเพราะว่าคุณมีคู่แข่งเยอะแล้วก็คู่แข่งของคุณ180กำลังใช้ AI หรือกำลังใช้โปรแกรมหรือกำลังใช้อะไรสักอย่างหนึ่งที่ไม่ได้อาศัยความสามารถของคุณเองเพราะฉะนั้นถ้าคุณสามารถที่จะอ่านได้แล้วก็ยิ่งเขียนได้คุณเป็น outstanding ทันที
1: โอ้ yeah ผมเชื่อว่าทุกคนต้องการจะ outstanding แน่นอนแล้วก็ set yourself apart of any other person
0: exactly
1: wow I love it today thank you so much Andrew Bick
0: thank you for inviting me on
1: any final word that you would like to deliver here.
0: Dead Temple is the name of the book.
1: Dead Temple. น่าสนใจมากนะฮะจะได้เห็น
0: แรกที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภูมิใจ
1: นิดหนึ่งโขบแสดงว่านี่คือสิ่งที่คุณเอ็นดรูต้องการทำมานานแล้ว
0: ผมมีฝันที่จะเป็นที่

0: เป็นนักเขียนมานะที่จริงก็เป็นนักเขียนอยู่แล้วเป็นภาษาไทยแต่อยากจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าผมเข้าไปในยุคใหม่ในชีวิตของเราเองว่าอยากจะเขียนอย่างนี้บ่อยก็เลยตั้งเป้าว่าจะเขียนทุก6เดือนเพราะฉะนั้นต้องเห็นหน้าเรานะต้องกลับมาอีก6เดือนนะครับเล่ม2
1: มาเลย ผมจะรอดู consistency
0: แล้วก็ yes ถูก I need to be consistent in that เป็นสิ่งที่ผมชอบที่เรารักมากที่สุดแล้วก็เรามีโอกาสที่จะทำสิ่งที่เรารัก ในช่วงนี้ของชีวิตก็ถือว่าได้บุญแล้ว
1: เป็นแรงบันดาลใจให้หลายคนมากๆนะใครที่มีความต้องการใครที่มีสิ่งที่รักนะเริ่มเลยและอย่ารอแล้วนี่คือผลงานที่อันดรูบิรอมานานเป็น30กว่าปีนะถึงได้มาแบบนี้ได้นะแต่ก็ไม่ละทิ้งความต้องการความปรารถนามาตลอดสุดท้ายก็ประสบการณ์ต่างๆสะสมมาแล้วทำให้มันมีตรงนี้ได้นะโอ้อยากจะฝากไว้จริงๆ Death Temple นะไปหามาอ่านแล้ววันนี้ได้รู้เลยว่าอ่านแล้วมันมีประโยชน์อย่างไรเยอะจริงๆนะขอบพระคุณคุณเอ็นดูมาก
0: ด้วยความยินดีครับด้วยความยินดี
1: เดี๋ยวไปพบคุณเอ็นดูได้ที
0: ่ที่ Book Expo ครับ
2: คุณฟังคุณผู้ชมครับนั่นก็คือคุณแอนดรูบิกนะครับผู้ที่เป็นเจ้าของแอนดรูบิกอะคาเดมี่นะครับแล้วก็เป็นตำนานของผู้สอนภาษาอังกฤษเป็นฝรั่งที่อยู่ในเมืองไทยเกือบ4ทศวรรษแล้ววันนี้ฉายภาพให้เราได้เห็นแล้วนะครับว่าการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในยุคใหม่ยุคนี้อะไรมีความสำคัญบ้างและมีความน่าห่วงน่ากังวลเรื่องอะไรบ้างขณะเดียวกันครับหนังสือที่ท่านเขียนออกมานั้นก็ไปติดตามกันได้นะครับในมหกรรม Books Expo ซึ่งจะจัดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วนะครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์หลังจากงาน IMF World Bank เสร็จสิ้นลงนั่นเองครับวันนี้ต้องลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนแล้วครับขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ

เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับเกิดเหตุคนร้ายคว้างระเบิด2ลูกใส่ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลบนังสตาจังหวัดยะลาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีคัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: เกิดเหตุคนร้ายคว้างระเบิด2ลูกใส่ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลบนังสตาจังหวัดยะลาเบื้องต้นมีกำลังพลบาดเจ็บ2นาย
6: ส่วนวิทยุสถานีตำรวจภูธรบนังสตาจังหวัดยะลาได้รับแจ้งเหตุคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนก่อเหตุคว้างระเบิดไม่ทราบชนิดและขนาดจำนวน2ลูกเข้าไปยังฐานปฏิบัติการชคต.บนังสตาหมู่ที่3บ้านเงาะกะโปตำบลบนังสตาอำเภอบนังสตาจังหวัดยะลาจากข้อมูลในเบื้องต้นคนร้ายคว้างระเบิดเข้าใส่บริเวณที่พักกำลังพลจำนวน1ลูกส่วนระเบิดอีก1ลูกไม่เกิดการระเบิดเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้มีกำลังพลได้รับบาดเจ็บจำนวน2นายได้แก่นายหมู่เอกฮารอนมะเสงได้รับบาดเจ็บบริเวณขาขวาและนายหมู่ใหญ่อิบรอฮิมสิงอุเซงมีเลือดออกบริเวณหูภายหลังเกิดเหตุกำลังพลได้ช่วยกันนำผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง2นายส่งไปยังโรงพยาบาลบนังสตาอย่างเร่งด่วนเพื่อให้การช่วยเหลือทางการแพทย์อัมรันแมหะสวทยลารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศวิสัยทัศน์ความยืดหยุ่นบนการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ชูนโยบายแข็งแกร่งเพิ่มศักยภาพประชาชนและสร้างภูมิคุ้มกันรับมือ4มรสุมเศรษฐกิจโลก
7: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมเสวนาในหัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นและพลวัตเพื่ออนาคตบนเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยเปรียบเศรษฐกิจไทยเสมือนเรือลำเล็กที่ต้องเร่งสร้างความยืดหยุ่นเพื่อรับมือกับความท้าทายจากพายุ4ลูกได้แก่วิกฤตราคาพลังงานความแตกแยกทางภูมิรัฐศาสตร์ภาวะอัตราดอกเบี้ยสูงและการเติบโตอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI แม้ไทยจะได้รับผลกระทบจากการนำเข้าพลังงานแต่ยังคงรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจมหาภาคและวินัยการคลังได้อย่างแข็งแกร่งพร้อมกันนี้รัฐบาลมุ่งเน้นนโยบายช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มธุรกิจ SME ให้สามารถปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงควบคู่กับการยกระดับความร่วมมือกับพันธมิตรอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรมโดยไทยยังเดินหน้าเปิดกว้างการค้าการลงทุนกับกลุ่มประเทศนอกภูมิภาคอย่างสหภาพยุโรป พื่อสร้างความหลากหลายและเสริมขีดความสามารถทางการแข่งขันปฏิพลสารพมมารายงาน
1: ขณะที่คณะผู้จัดงานประกาศแจ้งปิดการจราจรและปรับเส้นทางเดินรถรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจยกระดับความปลอดภัยรับการประชุมใหญ่การประชุม IMF
8: คณะผู้จัดงานการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ประกาศแจ้งการจัดการจราจรรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจในวันพรุ่งนี้เพื่อยกระดับความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการจัดการประชุมระดับสูงจะปิดการจราจรถนนรัชดาภิเษกทั้งสองฝั่งตั้งแต่แยกอโศกมนตรีถึงแยกพระราม4และปิดถนนเพลินจิตฝั่งขาออกตั้งแต่แยกเพลินจิตถึงแยกนานาระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 13:00 น.จะส่งผลให้ต้องปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถประจำทางหลายสายรวมถึงรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจะงดให้บริการชั่วคราวระหว่างเวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สำหรับผู้พักอาศัยและพนักงานในพื้นที่ยังสามารถเดินทางเข้าออกได้ตามปกติส่วนผู้เข้าร่วมประชุมที่มีบัตรประจำตัวและรถที่รับอนุญาตสามารถผ่านเข้าพื้นที่ตามจุดที่กำหนดโดยรถยนต์ส่วนบุคคลและรถแท็กซี่สามารถใช้จุดรับส่งภายนอกแนวรักษาความปลอดภัยจึงขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าและหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวสามารถติดตามการปรับเส้นทางเดินรถได้ทางสายด่วน1197ชวิษาประทุมมารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

Fresh Music 105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัว Refresh Music

0: Fresh Music 105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัว Refresh Music
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนพลังของโปรไบโอติกจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกัน
2: ท้องผูกนั่งนานไปหน่อยโอ้
3: กินอะไรเข้าไปบ้างล่ะนั่นน่ะเตือนแล้วว่าให้กินโปรไบโอติก
2: อะไรนะโปรไบโอติกไม่รู้จักอ่ะไปนั่งห้องน้ำต่อดีกว่า
4: ดูท่าจะนั่งยาวเลยแหละครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโปรไบโอติกว่าคืออะไรและดียังไงกันนะครับ
5: สวัสดีค่ะโปรไบโอติกนะคะคือจุลินทรีย์ที่มีชีวิตซึ่งเมื่อร่างกายเราได้รับในปริมาณที่เพียงพอจะทำให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะโปรไบโอติกนะคะจะช่วยสร้างสมดุลให้ระบบการย่อยอาหารและการขับถ่ายช่วยลดการอักเสบของลำไส้และยังสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายป้องกันการติดเชื้อได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะ
4: แล้วในร่างกายของคนเรามีโปรไบโอติกอยู่แต่อาจจะไม่เพียงพอใช่ไหมครับคุณหมอ
5: ใช่แล้วค่ะแต่เราสามารถเติมโปรไบโอติกได้อีกนะคะจากอาหารหลากหลายชนิดเช่นโยเกิร์ตนมเปรี้ยวอาหารหมักดองถั่วนัตโตเทมเป้ชาหมักคอมบูชาแต่ว่าก่อนจะซื้อนะคะควรสังเกตรายละเอียดบนฉลากบรรจุภัณฑ์และที่สำคัญต้องไม่ใช้ข้อความโฆษณาในเชิงรักษาบำบัดบรรเทาหรือป้องกันโรคถือเป็นการโฆษณาเกินจริงนะคะ
4: ถ้าอย่างนั้นสรุปแล้วโปรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกันถูกต้องไหมครับ
5: ถูกต้องค่ะ
4: ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับวันนี้เราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
1: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
6: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
7: ์สื่อสารมวลชัวตอนใช้จอหรือติดจอรู้ให้ทันก่อนลูกมีปัญหาทุกวันนี้เราจะเห็นเด็กๆอยู่กับหน้าจอแทบตลอดเวลาทั้งเรียนออนไลน์ดูคลิปเล่นเกมหรือคุยกับเพื่อนผ่านสมาร์ทโฟนแต่หลายบ้านเริ่มกังวลแล้วค่ะว่าลูกกำลังใช้จอตามปกติหรือจริงๆแล้วกำลังติดจอแบบที่ควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วใช้จอกับติดจอแยกกันยังไงจะรู้ได้ยังไงว่าลูกเริ่มมีปัญหาแล้วจริงๆวันนี้เราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีกุมารแพทย์เฉพาะด้านเด็กและวัยรุ่นและผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนท่านจะมาช่วยแนะนำคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองให้รู้เท่าทันสื่อและสังเกตสัญญาณเตือนให้ทันค่ะ
8: คือในทางการแพทย์เวลาติดกับใช้นี่จะแตกต่างกันคือถ้าเสพติดจอเนี่ยนะเขาดูที่3สัญญาณนะคือสัญญาณแรกเลยก็คือว่ามีการใช้จอเนี่ยนะจนลืมกินข้าวพูดง่ายวิถีประจำวันชีวิตประจำวันเสียอันนี้คือสัญญาณแรกเลยประเด็นที่2ก็คือว่าเล่นหนักขึ้นแรงขึ้นและอินในอารมณ์มากขึ้นไหมสัญญาณที่3ก็คือว่าถ้าไม่ได้เล่นแล้วเกิดอารมณ์คุ้มคลั่งถ้าเป็นลักษณะของเสพติดยาเสพติดเลยทั้งหลายก็คือพูดง่ายไม่ได้เสพยาแล้วกลายเป็นอาการคลั่งถ้าเป็นติดและเข้าข่ายในลักษณะของโรคเสพติดเนี่ยก็จะอยู่ใน3สัญญาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นการใช้จอเพียงแต่ใช้มากใช้น้อยไม่มีบัญญัติบัญญังไม่มีวินัยในตนเองไม่สามารถกำหนดตนเองได้ไม่ไปเล่นกิจกรรมอะไรอย่างอื่นเนี่ยยังอยู่ในระยะที่3ยังคงกินข้าวได้นอนหลับดีถือว่าเป็นการใช้จอโดยทั่วๆไปครับ
7: มาถึงคำถามสำคัญเลยค่ะเพราะบางบ้านอาจคิดว่าลูกแค่เล่นมือถือเยอะแต่จริงๆแล้วอาจกำลังเป็นสัญญาณว่าลูกเริ่มมีปัญหาโดยที่เราไม่รู้ตัวพ่อแม่ผู้ปกครองจะสังเกตได้ยังไงว่าลูกเริ่มติดจอแล้วจริงๆและมีสัญญาณเตือนอะไรบ้างที่ควรรีบจัดการก่อนจะกระทบทั้งการเรียนอารมณ์และพฤติกรรมในระยะยาว
8: ถ้าเขา เล่นนานแล้วนานมากขึ้นเรื่อยๆอารมณ์เสียง่ายขึ้นพูดจากันไม่ได้ในขณะเดียวกันเองเนี่ยวิถีชีวิตประจำวันเสียกิจกรรมงานที่ทำเสีย หรือถ้าเรียนอยู่ก็การเรียนเสียพัฒนาการทางด้านสังคมในแง่ของมนุษย์ตัวเป็นเสียไปด้วยเนี่ยคือสมรรถภาพในลักษณะนี้เนี่ยพวกนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ดีแล้วก็อาจจะส่งผลเสียส่งผลกระทบในระยะยาวได้ลองหักห้ามใจในการให้เล่นแล้วมีอารมณ์ระเบิดมากขึ้นกว่าเดิมก็จะกำลังจะเข้าข่ายในลักษณะโรคเสพติดเกมอย่างที่หมอกล่าวมาแล้วครับ
7: สรุปแล้วการใช้จอคือการที่เด็กยังสามารถควบคุมตัวเองได้หยุดได้เมื่อถึงเวลาและยังใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติแต่ถ้าเป็นติดจอเด็กจะหยุดไม่ได้อารมณ์เปลี่ยนทันทีเมื่อถูกห้ามและเริ่มส่งผลกระทบต่อชีวิตจริงทั้งเรื่องการนอนการเรียนและพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเพราะการรู้เท่าทันสื่อไม่ใช่แค่รู้ว่าเด็กดูอะไรแต่ต้องรู้ให้ทันด้วยว่าสื่อกำลังเปลี่ยนพฤติกรรมลูกเราไปหรือยังนั่นเองค่ะ
9: พี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
7: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
9: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
7: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
10: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
7: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
10: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
11: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
12: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
11: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
12: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
11: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายตึงเลยเนี่ย
12: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
0: Fresh Music 105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัว
7: Refresh Music

0: Fresh Music 105เพลงเพราะฟังดีฟังได้Fresh Music
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
2: ้เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ยั่งยิ่งยาวปากระเป๋ายิ่งชุบ
6: โหพี่กองอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอร์ส
7: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่1เกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
8: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
9: ์สื่อสารมวลชัวตอนเด็กติดจอภัยเงียบยุคดิจิทัลทุกวันนี้หน้าจอกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเด็กตั้งแต่อายุ

0: องศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลตรีปาตีผู้มารับแพทย์เฉพาะทางด้านเด็กและวัยรุ่นผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถึงจุดสังเกตพฤติกรรมเสี่ยงและแนวทางดูแลเด็กให้ใช้หน้าจออย่างเหมาะสมก่อนกลายเป็นปัญหาในอนาคตค่ะ
1: ถ้าคุณพ่อคุณแม่จะสังเกตดูก็คือว่าเช่นถ้าเขา เล่นนานแล้วนานมากขึ้นเรื่อยๆอารมณ์ระเบิดง่ายขึ้นอารมณ์เสียง่ายขึ้นพูดจากันไม่ได้ในขณะเดียวกันเองเนี่ยวิถีชีวิตประจำวันเสียหรือถ้าเรียนอยู่ก็การเรียนเสียนะพัฒนาการพวกนี้เสียไปด้วยพัฒนาการทางด้านสังคมในแง่ของมนุษย์ตัวเป็นเสียไปด้วยเนี่ยคือสัมพันธภาพในลักษณะนี้เนี่ยพวกนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ดีแล้วก็อาจจะส่งผลเสียส่งผลกระทบในระยะยาวได้ลองหักห้ามใจในการให้เล่นแล้วมีอารมณ์ระเบิดมากขึ้นกว่าเดิมก็จะกำลังจะเข้าข่ายในรักษาโรคเสพติดเกมอย่างที่หมอกล่าวมาแล้วครับ
0: ทุกวันนี้เด็กจำนวนมากใช้เวลาอยู่กับหน้าจอจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันแต่หากใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจส่งผลต่อพัฒนาการอารมณ์และพฤติกรรมของเด็กได้แล้วผู้ปกครองจะสังเกตได้อย่างไรว่าลูกเริ่มติดจอและผลกระทบจากการใช้หน้าจอมากเกินไปจะส่งผลต่อเด็กในระยะยาวแค่ไหนคะ
1: คือผลกระทบเนี่ยมีทั้งระยะสั้นและระยะยาวถ้าระยะสั้นแบบเห็นเลยก็คือเรื่องของสมาธิสั้นอันนี้มาเร็วขณะเดียวกันเองสายตาสั้นเพราะสายตานี่มันต้องใช้ในการปรับจูนเข้าออกอยู่ตลอดเวลาและอาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้ด้วยสมาธิสั้นกับสายตาที่อาจจะสั้นไปด้วยเนี่ยมันส่งผลกระทบถ้าเป็นแล้วเนี่ยคือระยะยาวนะฮะคือถ้าแม้ตอนนั้นสั้นเทียมก็จริงแต่ถ้าต่อเนื่องกันไปก็อาจจะกลายเป็นสายตาสั้นจริงสมาธิเดิมไม่ได้สั้นหรอกแต่พอไปเล่นมากเกินไปก็กลายเป็นเกิดสมาธิสั้นหุนหันพลันแล่นอยู่จ่อกับงานการไม่ได้สารที่คัดหลั่งออกมาสารเคมีในร่างกายจึงไม่ได้เป็นเอนโดฟินแบบที่เราเข้าใจแต่มันตรงกันข้ามกันมันจะหลั่งสารอะดรีนาลีนหลั่งสารโดปามีนหรืออาจจะหลั่งสารของกลุ่มที่เป็นคอร์ติซอลในบางกรณีเลยด้วยซ้ำไปสารพวกนี้ส่งผลกระทบต่อร่างกายในระยะยาวถ้ามีสารคอร์ติซอลหลั่งออกมาในร่างกายนานๆสารอะดรีนาลีนมาเป็นจังหวะเนี่ยพวกนี้จะทำให้ความดันโลหิตสูงอาจจะทำให้เป็นโรคเมตาบอลิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยอีกหลากหลายเรื่องเช่นน้ำหนักตัวที่มีปัญหาในเรื่องของการกินการนอนแล้วก็รวมไปจนถึงเรื่องของการดำเนินชีวิตอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตในระยะยาวของเขาเองเกิดขึ้นได้การจัดการอารมณ์ที่มีปัญหาแล้วก็การเข้ากับสังคมที่มีปัญหานี่คือผลกระทบทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้โซเชียลมีเดียหรือการใช้หน้าจอมากจนเกินไปแล้วก็ไม่มีจุดปัญญาปัญญาครับ
0: การใช้จอไม่ใช่เรื่องผิดแต่ต้องใช้อย่างเหมาะสมหากเด็กหงุดหงิดเมื่อถูกห้ามเล่นใช้เวลาอยู่กับหน้าจอมากเกินไปไม่สนใจกิจกรรมอื่นหรือนอนดึกอาจเป็นสัญญาณของภาวะติดจอซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการอารมณ์การเรียนรู้และสุขภาพในระยะยาวคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองจึงควรช่วยสร้างสมดุลกำหนดเวลาใช้งานและใช้เวลาคุณภาพร่วมกับลูกเพื่อให้เด็กเติบโตอย่างเหมาะสมในโลกดิจิทัลนะคะ
2: รีเฟรชมิวสิก105เพลงเพราะฟังดีRefresh Music

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับประเทศไทยนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์มวยไทยในการประชุม IMF เพื่อสร้างความประทับใจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
5: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: ประเทศไทยนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์มวยไทยในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เพื่อสร้างความประทับใจและเผยแพร่ความเป็นไทยสู่สากล
7: ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เปิดเวทีมวยไทยนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์กลางศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครไฮไฟ IMF World Bank 2026เริ่มจากการแสดงตีกลองผสมผสานมวยไทยซึ่งเป็นการแสดงเชิงวัฒนธรรมไทยที่นิยมใช้ในพิธีเปิดงานเพื่อความพึกเสิบและสนุกสนานก่อนทำการแข่งขันมวยไทย2คู่ระหว่างนักชกชาวไทยและต่างชาติคู่ที่1ซุปเปอร์ไฟท์คาดเชือกมวยหญิงน้ำหนัก57กิโลกรัมจูดี้ฮัมเบอร์สกอตแลนด์พบกับเพชรตาปีขุนพลมาเชียลอาร์ตประเทศไทยโดยจูดี้ฮัมเบอร์เป็นผู้ชนะและคู่ที่2ซุปเปอร์ไฟท์คาดเชือกน้ำหนัก64กิโลกรัมจรวดศึกสจวิชิตเบอร์8ริ้วประเทศไทยพบกับอลันยอนนี่อาร์เจนตินาโดยมีนายเอกนิติพันธ์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้การต้อนรับสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าชมและเป็นการเผยแพร่ความเป็นไทยสู่สายตานานาชาติบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานนันทิกาจิปาโลรายงาน
1: กรมอนามัยเตือนประชาชนพื้นที่น้ำท่วมเขตอุตสาหกรรมระวังสุขภาพเสี่ยงปนเปื้อนไฮโดรคาร์บอนโดยห้ามใช้น้ำและห้ามกินสัตว์น้ำจากแหล่งเสี่ยง
8: นายแพทย์ถิติแสวงธรรมอธิบดีกรมอนามัยกล่าวถึงกรณีน้ำท่วมในพื้นที่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้สารเคมีกลุ่มปิโตรเลียมน้ำมันดิบน้ำมันหลอดลื่นหรือสารตัวทำละลายว่าอาจทำให้เกิดการปนเปื้อนของสารไฮโดรคาร์บอนเช่นเบนซีนโทลูอีนเอทิลเบนซีนไซลีนและสาร PAH หากได้รับสัมผัสอาจมีผลต่อสุขภาพทำให้ปวดศีรษะเวียนศีรษะคลื่นไส้ระคายเคืองตาและทางเดินหายใจรวมถึงผิวหนังแดงคันหรือเกิดผื่นโดยเฉพาะบริเวณที่พบคราบน้ำมันหรือมีกลิ่นสารเคมีผิดปกติจึงขอให้ประชาชนสังเกตอาการและป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัดงดใช้น้ำจากแหล่งที่สงสัยว่าปนเปื้อนทั้งการดื่มกินอาบน้ำแปรงฟันล้างหน้าและรดน้ำผัก รวมถึงกิจกรรมอื่นที่อาจทำให้สารปนเปื้อนเข้าสู่ร่างกายควรใช้น้ำประปาที่ได้มาตรฐานหรือน้ำดื่มบรรจุขวดหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำและตะกอนโดยตรงไม่ลงเล่นน้ำหรือลุยน้ำบริเวณที่พบคราบน้ำมันหรือมีกลิ่นสารเคมีหากจำเป็นต้องลุยน้ำให้สวมรองเท้าบูทถุงมือหรือเสื้อผ้าที่ปกปิดร่างกายมิดชิดเพื่อลดโอกาสสัมผัสสารเคมีโดยตรงงดจับเก็บและบริโภคสัตว์น้ำหรือพืชจากแหล่งเสี่ยงจนกว่าจะมีการประเมินความปลอดภัยเนื่องจากสารไฮโดรคาร์บอนโดยเฉพาะกลุ่ม PAH อาจสะสมในเนื้อเยื่อและไขมันของสัตว์ได้นฤมลอุดมพรรายงาน
1: ขณะที่การประปาส่วนภูมิภาคยืนยันฟองสีขาวและคราบดำที่เกิดขึ้นในคลองรังสิตประยุรศักดิ์จังหวัดปทุมธานีไม่ใช่แหล่งน้ำดิบใช้ผลิตน้ำประปาขอให้มั่นใจน้ำประปาสะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐานทุกขั้นตอน
9: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการเผยแพร่ข่าวพบฟองสีขาวและคราบดำบริเวณประตูระบายน้ำปากคลองรังสิตประยุรศักดิ์อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีจนสร้างความกังวลกับประชาชนเกี่ยวกับคุณภาพน้ำประปาว่าการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.ได้ตรวจสอบแล้วและยืนยันจุดเกิดเหตุดังกล่าวไม่ใช่แหล่งน้ำดิบที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิตน้ำประปาโดยได้กำชับให้กปภ.เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนในพื้นที่ด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกปภ.ย้ำว่ากปภ.มีมาตรการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำอย่างเข้มงวดแบบครบวงจรตั้งแต่การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบก่อนเข้าสู่โรงงานผลิตการคุมเข้มกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำตามหลักวิศวกรรมไปจนถึงการตรวจวัดคุณภาพน้ำประปาก่อนส่งจ่ายผ่านระบบท่อถึงบ้านเรือนประชาชนจึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่าน้ำประปามีความสะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนดชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: จบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิลาเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจาก Cornell University สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงคมนาคมเตรียมพร้อมท่าอากาศยานอุดรธานีรองรับนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานมหกรรมพืชสวนโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีคัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
5: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
7: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กระทรวงคมนาคมเตรียมพร้อมท่าอากาศยานอุดรธานีรองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาร่วมงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีพร้อมเชื่อมโยงระบบขนส่งบกรางอากาศกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาค
8: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมท่าอากาศยานเร่งเตรียมความพร้อมท่าอากาศยานอุดรธานีทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานการรองรับเที่ยวบินและการจัดระบบขนส่งสาธารณะเชื่อมต่อพื้นที่จัดงานณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแครวมถึงการเดินทางไปยังนครหลวงเวียงจันทน์สปป.ลาวให้ท่าอากาศยานเป็นกลไกสำคัญในการกระจายรายได้สู่ชุมชนและยกระดับอุดรธานีให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงด้านในดนัยเรืองสอนอธิบดีกรมท่าอากาศยานระบุว่าท่าอากาศยานอุดรธานีได้เตรียมพร้อมรองรับเที่ยวบินและผู้โดยสารอย่างเต็มที่โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียได้เพิ่มเที่ยวบินในเส้นทางดอนเมืองเชียงใหม่และภูเก็ตพร้อมบริการเชื่อมต่อเที่ยวบินอีก7เส้นทางทั้งในและต่างประเทศนอกจากนี้ยังได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงาน CIQ และด่านตรวจต่างๆเพื่อรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศตลอดจนจัดเตรียมพื้นที่จุดรับส่งรถโดยสารสาธารณะร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานีในการจัดรถรับส่งจุดเชื่อมต่อจอดรถพาร์คแอนด์ไรด์และพื้นที่จัดงานเพื่ออำนวยความสะดวกและลดปัญหาการจราจรติดขัดทั้งนี้งานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีปี2569จะจัดขึ้นระหว่างวันที่1พฤศจิกายน2569ถึงวันที่14มีนาคม2570โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่2พฤศจิกายนนี้นพศรแก้วคำรายงาน
1: ในอำเภอเนินมะปรางติดตามสถานการณ์น้ำใกล้ชิดหลังฝนตกหนักน้ำป่าไหลทะลักจากเขารักไทยจังหวัดพิษณุโลกโดยสั่งเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมง
9: นางสาวมนัสสิงหเดชในอำเภอเนินมะปรางลงพื้นที่ติดตามและตรวจวัดระดับน้ำที่บ้านน้ำปาดหมู่ที่2ตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกหลังจากเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ส่งผลให้เกิดปริมาณน้ำสะสมและมีน้ำป่าไหลหลากจากบริเวณเขารักไทยลงสู่คลองน้ำปาดอย่างรวดเร็วจากการสำรวจและประเมินสถานการณ์ล่าสุดพบว่าระดับน้ำในคลองน้ำปาดยังคงทรงตัวและยังไม่มีรายงานความเสียหายร้ายแรงต่อบ้านเรือนประชาชน นายอำเภอเนินมะปรางได้สั่งการให้บูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครองท้องถิ่นจัดเวรยามเฝ้าระวังและติดตามระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลและอุปกรณ์ช่วยเหลือทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินเนื่องจากว่ายังมีเมฆฝนครอบคลุมในหลายพื้นที่ทางอำเภอจึงได้สั่งการให้ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมตลิ่งและพื้นที่ลุ่มต่ำให้ยกของขึ้นที่สูงและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความไม่ประมาทภาวันสุดเกตสวท.พิษณุโลกรายงาน
1: เกิดเหตุหลังคาโรงเรียนแห่งหนึ่งพังถล่มในเมืองเปชวาทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต28รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายมูฮัมมัดอาซิมข่านโฆษกโรงพยาบาลเลดีรีดดิ้งในเมืองเปชวาจังหวัดไคเบอร์ปักตูนควาทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานในวันนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์หลังคาในโรงเรียนแห่งหนึ่งพังถล่มในเมืองเปชวาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย28รายในจำนวนนี้เป็นครู1รายและเด็กนักเรียน27รายซึ่งยังมีผู้บาดเจ็บกว่า30รายขณะที่นายกรัฐมนตรีเชบาสชารีฟแห่งปากีสถานออกแถลงการแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตพร้อมขอให้ประชาชนทั่วประเทศร่วมกันแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ครั้งนี้ทั้งนี้ปากีสถานเกิดเหตุการณ์หลังคาและอาคารพังถล่มบ่อยครั้งเนื่องจากปัญหาด้านมาตรฐานความปลอดภัยโดยในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามีเด็กนักเรียนหลายรายเสียชีวิตจากเหตุการณ์หลังคาพังถล่มส่วนปีนี้เกิดเหตุอาคาร5ชั้นถล่มลงมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต27รายและบาดเจ็บอีก10รายน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

แม้ว่าสันสิ้นสายที่ปลายฟ้าแม้มหาชลาสินจะสิ้นสูญแม้โลกลับดับเดือนเด่นจำรูนสิ้นแสงสูญราตรียังมีดาวราตรีประดับดาว

0: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับบทบาทของพนักงานอัยการในการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคสำนักงานอัยการสูงสุดมีภารกิจที่สำคัญประการหนึ่งก็คือการคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนซึ่งเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนดังกล่าวเนี่ยมันก็รวมถึงการคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนเกี่ยวกับประชาชนที่เป็นผู้บริโภคด้วยซึ่งเมื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการพ.ศ. 2553แล้วที่กำหนดให้พนักงานอัยการต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจของพนักงานอัยการประกอบกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ. 2522แล้วเนี่ยนะครับก็จะกำหนดให้สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีซึ่งตั้งอยู่ทั่วประเทศมีอำนาจหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคทีนี้เมื่อเรากล่าวถึงคดีผู้บริโภคมันจะมีลักษณะเป็นอย่างไรกล่าวโดยสรุปก็คือคดีผู้บริโภคจะเป็นคดีข้อพิพาททางแพ่งซึ่งผู้บริโภคก็คือได้แก่ผู้ที่ซื้อสินค้าหรือว่าซื้อบริการกับผู้ประกอบธุรกิจซึ่งก็คือผู้ที่ขายสินค้าหรือว่าบริการเป็นข้อพิพาทที่เกี่ยวกับการบริโภคสินค้าหรือว่าบริการที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเป็นกรณีที่เกิดความเสียหายจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยก็ได้ยกตัวอย่างเช่นการซื้อขายประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายบ้านรถยนต์หรือว่าที่ดินรวมถึงกรณีการให้เช่าการจ้างทำของหรือว่าการรับก่อสร้างต่างๆหรือรวมถึงการบริการทางการแพทย์ด้วยและในส่วนของความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยก็อาจจะเกิดจากประเภทการใช้ยาหรือว่าสินค้าที่มีผลต่อสุขภาพทำให้ไม่เกิดความปลอดภัยได้ทีนี้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคนั้นกำหนดให้มีคณะกรรมการผู้บริโภคซึ่งมีอำนาจรับเรื่องร้องเรียนหรือว่าร้องทุกข์จากประชาชนผู้ที่ได้รับความเสียหายจากสินค้าหรือว่าบริการรวมถึงความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วคณะกรรมการผู้บริโภคก็จะสอบสวนข้อเท็จจริงรวมทั้งมีมติให้มีการดำเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจทั้งในทางคดีแพ่งและคดีอาญาจากนั้นคณะกรรมการผู้บริโภคจะส่งเรื่องให้กับคณะพนักงานอัยการในการดำเนินคดีแทนผู้บริโภคเนื่องจากว่าคณะกรรมการผู้บริโภคนั้นได้แต่งตั้งให้พนักงานอัยการเป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคดังนั้นในการดำเนินคดีแทนผู้บริโภคจึงไม่จำเป็นต้องมีการแต่งทนายเข้าไปในคดีดังกล่าวก็ได้นอกจากนี้การคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคอีกประการหนึ่งก็คือนอกจากที่พนักงานอัยการมีอำนาจดำเนินคดีแทนผู้บริโภคแล้วก็จะมีอำนาจให้คำปรึกษาหรือให้ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับด้านบริโภคว่าควรจะให้ดำเนินไปในทางใดนะครับทั้งนี้ประชาชนผู้ที่ต้องการสอบถามหรือปรึกษาเกี่ยวกับคดีผู้บริโภคสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศในวันเวลาทำการราชการรวมถึงในวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 16:30 น.สวัสดีครับ

0: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
1: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
0: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
1: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
0: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
3: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร์สื่อสารมวลชัวตอนเด็กยุคใหม่รู้เท่าทันข่าวปลอมยุคที่ข้อมูลข่าวสารผ่านปลายนิ้วเพียงแค่คลิกเดียวเด็กและเยาวชนคือกลุ่มที่เติบโตมาท่ามกลางสื่อดิจิทัลแต่ในโลกออนไลน์ที่เปิดกว้างไม่ได้มีแต่ข่าวจริงเท่านั้นข่าวปลอมหรือเฟกนิวส์กำลังแพร่กระจายอย่างรวดเร็วและอาจสร้างความเข้าใจผิดความตื่นตระหนกหรือแม้แต่เปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กๆได้อย่างไม่รู้ตัววันนี้สื่อสารมวลชัวจะพาไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญกับการรู้เท่าทันข่าวปลอมกันครับ
4: สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์นกเกอร์พีรการไคนุ่นนานะครับเป็นอาจารย์สาขานิเทศศาสตร์นะครับที่คณะวิทยาการสื่อสารครับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับสิ่งที่ผมกังวลก็คือว่าข้อมูลข่าวสารที่เราเห็นด้วยเนาะสอดคล้องกับอุดมคติหรือทัศนคติของเราครับผมสิ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่น่ากังวลแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะเด็กและเยาวชนเท่านั้นนะครับในวัยอื่นๆด้วยเรามักจะพูดว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับคนเราไม่ค่อยสนเขาได้จริงละเราสนว่าเราชอบหรือเปล่านะครับถ้าเราชอบถือว่าถูกหมดนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราไม่ชอบปุ๊บแม้ว่าเขาจะพูดความจริงก็ตามเราก็ยังคิดว่าเขาโกหกอยู่ดีนะครับอันนี้เราจะเรียกว่าข้อเท็จจริงจะไม่สำคัญเท่ากับว่าเรามีอารมณ์ความรู้สึกเห็นด้วยหรือคัดค้านเขาหรือเปล่าเราใช้อารมณ์ความรู้สึกเป็นตัวนำข้อเท็จจริงนะครับอันนี้ในทางวิชาการเขาจะเรียกว่าเราเข้าสู่ยุค post truth นะครับ post truth ก็คือยุคที่เราไม่สนข้อเท็จจริงแต่ว่าเป็นยุคที่เรามองว่าถ้าเขามีอุดมการณ์ทางการเมืองสอดคล้องกับเราก็ถือว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับอันนี้เป็นปัญหาของสังคมนะครับที่ผมคิดว่าเป็นทุกช่วงวัย
3: การปลูกฝังให้เด็กมีทักษะการรู้เท่าทันสื่อจึงไม่ใช่แค่ทางเลือกแต่เป็นความจำเป็นผู้ปกครองและครูสามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆโดยการสอนให้เด็กตั้งคำถามกับข่าวที่เห็นว่าข่าวนี้มาจากแหล่งไหนน่าเชื่อถือหรือไม่มีหลักฐานประกอบหรือเปล่ารวมถึงฝึกให้เด็กรู้จักเปรียบเทียบข้อมูลจากหลายแหล่งและไม่แชร์ต่อทันทีถ้ายังไม่แน่ใจนอกจากนี้การเล่นเกมจำลองข่าวปลอมหรือกิจกรรมในห้องเรียนเกี่ยวกับการจับเท็จข่าวลวงก็เป็นวิธีการเรียนรู้ที่สนุกและได้ผลอย่างน่าประทับใจครับ
4: ครับสถาบันการศึกษาเนี่ยก็จำเป็นจะต้องมีการสอนให้เขาเรียนเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าจะต้องเข้าไปอยู่ในหลักสูตรของโรงเรียนหรือว่าเป็นกิจกรรมเสริมในรายวิชาต่างๆนะครับให้เขาได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ในสังคมนะครับอย่างในต่างประเทศเราก็จะเห็นว่าบางทีเขามีหลักสูตรเนาะเกี่ยวกับเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อต้องเรียนตั้งแต่ระดับประถมหรืออนุบาลเลยนะครับเพื่อให้เขาเข้าใจเรื่องพวกนี้นะครับมันก็จะปลูกฝังเขาครับให้เขาเห็นยอมรับในความแตกต่างหลากหลายของสังคมนะครับดังนั้นผมว่าการรู้เท่าทันสื่อเราจะพูดเฉพาะตัวสื่อไม่ได้เนาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องสื่อมันพูดถึงเรื่องวัฒนธรรมมันพูดถึงเรื่องค่านิยมพูดถึงเรื่องการเมืองดังนั้นเด็กๆก็ต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะครับซึ่งจะต้องถูกบรรจุเข้าไปในสถาบันการศึกษาให้เขาได้เรียนรู้เรื่องพวกนี้เพิ่มมากขึ้นครับให้เขาได้มีองค์ความรู้ตรงนี้นะครับเราก็ต้องสอนให้เขาตั้งแต่ว่าเอ๊ะคุณจะต้องรู้จักการเอ๊ะนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องตรวจสอบอย่างไรนะครับพอตรวจสอบเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราจะสื่อสารออกไปให้คนอื่นได้รับรู้อย่างไรได้บ้างอะไรพวกนี้ครับมันผมว่าต้องทำกันในหลายภาคส่วนนะครับเด็กๆเองเนี่ยเขาอาจจะไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าเกิดการรับรู้เรื่องพวกนี้นะครับได้โดยอัตโนมัตินะครับดังนั้นตั้งแต่ครอบครัวนะครับตั้งแต่โรงเรียนนะครับในตั้งแต่ประถมมัธยมนะครับจะต้องมี วิชาหรือกิจกรรมที่เสริมในรายวิชาพวกนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับผม
3: ในยุคดิจิทัลที่ข้อมูลหลั่งไหลเข้าหาเด็กจากหลากหลายช่องทางเด็กไม่ได้เป็นเพียงผู้รับสารเท่านั้นแต่ยังกลายเป็นผู้แชร์และผู้ส่งต่อโดยไม่รู้ตัวท่ามกลางกระแสข่าวปลอมที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วและแนบเนียนการรู้เท่าทันสื่อจึงกลายเป็นทักษะจำเป็นของเด็กยุคใหม่การปลูกฝังทักษะคิดวิเคราะห์critical thinking และการตั้งคำถามกับสิ่งที่รับรู้คือกุญแจสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับเด็กพ่อแม่ครูและสื่อมวลชนจึงมีบทบาทสำคัญในการชี้แนะแนวทางส่งเสริมให้กับเด็กเรียนรู้ผ่านกิจกรรมจำลองฝึกแยกแยะข่าวจริงข่าวปลอมและผลิตสื่อยังมีจริยธรรมเด็กที่รู้เท่าทันข่าวปลอมคือเด็กที่จะไม่ตกเป็นเหยื่อของข้อมูลบิดเบือนและยังสามารถเป็นพลังสำคัญในการหยุดยั้งการแพร่กระจายของข่าวปลอมในสังคมได้อีกด้วยเพราะการรู้เท่าทันสื่อในวันนี้คือรากฐานของสังคมที่รู้เท่าทันอนาคตในวันข้างหน้าครับ

0: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 95.5 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปราตรีสวัสดิ์ค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 95.5 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

มีชายคนหนึ่งตมุฝังเขาก็เดินไปตามบนพื้นทรายที่ร้อนระอุตอนกลางวันแดดเปรี้ยงเปรี้ยงนะเดินไปนี่เฉยไม่รู้สึกร้อนสะดุ้งสะเทือนเดินไปนี่แถมยิ้มกลุ้มกลิ่มไปด้วยไม่มีร่มไม่มีรองเท้าไม่สะดุ้งสะเทือนมีความปลื้มใจดีใจนั่นเป็นเพราะว่ายินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการรายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งรู้พร้อมและนิพพานในทุกวันศุกร์เป็นช่วงของนิทานพรรณนาเป็นช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าจะนำนิทานชาดกนิทานธรรมบทที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกเป็นเรื่องชาติก่อนๆของพระพุทธเจ้าหรือของสาวกรูปใดรูปหนึ่งที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเล่าไว้เองหรือว่าเป็นเรื่องที่มีมาในอรรถกถาส่วนที่เป็นคำบรรยายเพิ่มเติมเรื่องราวเหล่านี้ท่านผู้ฟังจะปรารภธรรมะอันใดอันหนึ่งที่ท่านจะยกขึ้นเป็นหัวข้อในการเทศนาในการสั่งสอนตามแต่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นเช่นมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วก็จึงจะสอนเรื่องนี้การที่จะสอนเรื่องนี้บางทีก็ยกนิทานเรื่องนั้นว่าเรื่องนั้นเป็นยังไงนิทานเหล่านั้นก็จึงมาจากเรื่องที่มันมาก่อนเป็นยังไงใครทำอะไรกันมาถึงได้มาตรงจุดนี้ได้เรื่องที่เห็นเบื้องต้นเป็นอย่างนี้แต่ก่อนหน้านั้นเป็นมายังไงยังไงไอ้สิ่งที่มาก่อนเหล่านี้แหละท่านผู้ฟังเป็นภาษาบาลีก็เรียกว่านิทานะนิทานะแปลว่าเริ่มต้นหมายถึงว่ามันมาก่อนสิ่งที่มาก่อนสิ่งที่จะมีให้เห็นก่อนสิ่งที่จะเป็นมาก่อนก็เรียกว่านิทานท่านผู้ฟังก็ใช้ศัพท์ในบริบทภาษาปัจจุบันกลายเป็นเรื่องราวบริบทเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราฟังนิทานท่านผู้ฟังอย่าหลงประเด็นอย่าหลงประเด็นไปนั่นนี่โน่นเพราะว่าความพิสดารความเลิศหรูอลังการความมันไปอีกหลายอย่างของในเรื่องราวเหล่านั้นมันมีเยอะเราต้องจับประเด็นให้ถูกก่อนเอาทีละอย่างเพราะว่าเอาทีละหลายๆอย่างบางทีมันสับสนแล้วก็หลงเพราะฉะนั้นหัวข้อหรือประเด็นที่ข้าพเจ้าจะยกขึ้นในแต่ละครั้งละครั้งก็อาจจะมีนิทานหลายๆเรื่องมาประกอบในนิทานแต่ละเรื่องละเรื่องนั้นมันอาจจะแยกได้เป็นหลายประเด็นแต่จะจับเอาประเด็นนี้เท่านั้นที่ยกขึ้นอย่างนี้เป็นต้นเพื่อให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้เข้าใจแนวทางการศึกษาแนวทางการที่จะทำความเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีความลึกซึ้งแยกแยะได้เป็นหลายนัยยะทั้งเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดเป็นไปในหลายเวลาได้กับหลายคนทั้งตัวเองคนอื่นด้วยทีนี้ด้วยความมากเยอะหลายอย่างเนี่ยมันเลยอาจจะทำให้เกิดความสับสนเอ้าเราก็ทำความเข้าใจให้ตรงกันโดยประเด็นที่ยกขึ้นในวันนี้คือเรื่องของปัญญาในสัปดาห์ก่อนๆนั้นข้าพเจ้าได้กล่าวถึงปัญญาเป็นที่พึ่งใช่ไหมที่พึ่งคือปัญญาเวลาเรามีปัญหาอะไรแล้วมันหาทางออกไม่เจอจะทำยังไงในบางเคสบางกรณีต้องใช้ปัญญาเป็นที่พึ่งในวันนี้จึงอยากจะนำเรื่องของปัญญาในอีกมุมหนึ่งคือไม่ใช่แค่ว่าเป็นที่พึ่งล่ะแต่จะมองจากมุมอื่นที่ถ้าบางคนมองผิวเผินเฮ้ยคนนี้ทำไมทำอย่างนี้นะมันเหมือนมันยังไม่ถูกนะแต่บางทีเขามองเห็นเล็งการที่ไกลไปกว่านั้นการที่มองเห็นเล็งการที่ไกลไปกว่านั้นนั่นคือปัญญาถูกไหมท่านจึงพูดถึงว่าการที่มีปัญญาจะสามารถทำให้เล็งเห็นประโยชน์ที่อยู่ข้างหน้าได้ในขณะที่ประโยชน์ที่อยู่ปัจจุบันเนี้ยมันเล็กน้อยนิดหน่อยหรือบางคนอาจจะมองว่าเป็นการเสียประโยชน์โดยซ้ำ
ียรายได้เสียประโยชน์ไม่ได้ผลประโยชน์แล้วแม้คุณจะทำไปทำไมเดี๋ยวคนที่มีปัญญาเนี่ยเขาจะเล็งเห็นในอนาคตนะเขาไม่ได้เล็งเห็นแค่นี้ชีวิตพุทธพจน์บทหนึ่งดูฟังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้บอกว่าผู้มีปัญญาเนี่ยเห็นสุขอันไพบูลย์ก็จะพึงละสุขอันพอประมาณได้สุขพอประมาณตอนนี้นะทุกฝั่งเพื่อที่หวังจะเอาสุขอันไพบูลย์ข้างหน้าสุขอันไพบูลย์ในที่นี้จะเป็นวลีที่จะบ่งบอกหมายถึงความงามในที่สุดเลยนั่นคือเรื่องของการบรรลุธรรมเรื่องของการตรัสรู้เรื่องของการเข้าถึงนิพพานตรงนู้นเลยสุขพอประมาณในปัจจุบันนี้ก็จะบ่งบอกหมายถึงในท่ามกลางว่าเออเราจะได้ประโยชน์ข้อนั้นข้อนี้อาจจะเป็นไปในทางกามอาจจะเป็นไปในทางมรรคผลแต่ว่ามันพอประมาณเนี่ยมันยังไม่สุดเออเราจะทำไงให้มันถึงสุดผู้มีปัญญาเห็นจะสามารถที่จะละสุขพอประมาณในปัจจุบันนี้ได้เรื่องราวนี้พระพุทธเจ้าปรารภพราหมณ์คนหนึ่งที่ชื่อว่าสังฆปราหมณ์ตัวฟังในชาดกนั้นบางทีจะมีชื่อคนที่ซ้ำๆกันแต่ว่าหมายถึงคนละคนหมายถึงคนละชาติเคสนี้ก็เหมือนกันคือสังฆปราหมณ์สังฆปราหมณ์นี่จะมีอยู่2คนเอาคนแรกก่อนนั่นเป็นเรื่องราวที่ทำนองเดียวกันใกล้ๆกันจะมีบางประเด็นที่แตกไปคนละอย่างได้เหมือนกันนิทานชาดกชื่อว่าสังฆปราหมณ์นั้นเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าสมัยที่เป็นพราหมณ์เกิดเป็นพราหมณ์ที่จะพอมีพอกินอยู่จะพูดถึงก็คือค่อนข้างจะร่ำรวยมั่งคั่งเลยทีเดียวล่ะแต่ว่าท่านก็เป็นคนไม่ประมาทไม่ประมาทเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าจะเก็บสะสมทรัพย์อย่างเดียวทำการค้าหาเงินงกๆงั้นไม่ใช่แค่นั้นในกระทำแล้วถูกปะแต่ว่ายังมีการให้ทานด้วยให้ทานโดยสร้างโรงทานไว้ถึง6แห่งด้วยกันที่ประตูเมือง4ด้านที่ใจกลางเมือง1แห่งแล้วก็ที่หน้าเรือนของตนอีก1แห่งแต่ละแห่งละแห่งนี้ให้ทรัพย์วันละ100,000เพื่อคนเดินทางคนกำพร้ายังมาคิดอีกนะในคราวนี้สังฆปราหมณ์ให้ทานทำการค้าแล้วนี่มีความคิดว่าเอ๊ะถ้าเราจะให้ทานอย่างนี้ไปเรื่อยๆทรัพย์ของเราก็อาจจะหมดก็ได้อันนี้คือลักษณะของเศรษฐีท่านวางเขาก็จะคำนวณ cash flow กระแสเงินเข้ากระแสเงินออกแต่แนวทางของคนที่เขามีความคิดมีปัญญาเนี่ยเขาจะคิดไม่เหมือนกับพวกคนตรณีคนเป็นยาจกนะคนที่มีเงินน้อยคนที่เป็นยาจกคนที่มีความตรณีคนที่มีจิตใจคับแคบเนี่ยเขาจะมีความคิดว่าไอ้แทนที่ว่าฉันจะจ่ายฉันก็ตัดรายจ่ายสิแต่ว่าจ่ายนี่คือให้ทานเนี่ยใช่ไหมมันก็จะลดการให้ทานลงจากที่มีตั้ง6แห่งเอาแห่งเดียวพอจากที่ให้แห่งละแสนเอาให้พันเดียวพอคือถ้าเขาจะลดนะคุณตรณีเขาจะคิดแบบนี้เอาก็รายได้ฉันลดฉันก็ต้องลดการให้ทานลงไม่แต่ว่าพราหมณ์คนนี้เขามองทางประโยชน์มองทางประโยชน์ที่ตนจะได้รับจากการให้ทานก็จะไม่ลดการให้ทานละแล้วทำไงอ่ะก็ต้องไปเพิ่มเงินสิก็ไปหาเงินเพิ่มเธอจึงมีความคิดที่จะทำการค้าขายทางเรือคราวนี้ไปสุวรรณภูมิโดยให้ต่อเรือขึ้นบรรทุกสินค้าเต็มลำคราวนี้จะไปเองล่ะเพราะว่าต้องไปติดต่อการค้า negotiate ซื้อขายของขนของไปขายทางนู้นซื้อของทางนู้นกลับมาขายทางนี้สร้างระบบอะไรต่างให้มันดีซะก่อนจึงต่อเรือสั่งให้หาสินค้าต่างๆมาในการเดินทางครั้งนี้ก็มีความเสี่ยงอย่างมากสังฆปราหมณ์นี่เข้าใจจึงได้เรียกลูกแล้วก็ภรรยามาสั่งการว่าการเดินทางครั้งนี้มันมีความเสี่ยงนั่นนี่โน่นนะเจ้าต้องดูแลรักษาตัวเองอย่าประมาทแต่พอไม่กลับมายังไงก็ช่วยกันดูแลอะไรต่างๆต่อไปทำความเข้าใจกันแล้วสั่งการกันแล้วคราวนี้ก็เดินทางในขณะเดียวกันท่านผู้ฟังมีพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งอยู่ที่ภูเขาคันตมาออกจากสมาธิมาส่งเครือข่ายเป็นกระแสไปตรวจดู
นี่ว่าใครจะมีอันตรายไหมเราจะไปอนุเคราะห์ใครดีอะไรต่างๆยังไงปรากฏว่าสังขปาลนี่เข้ามาในข่ายของญาณของพระปัจเจกพุทธเจ้าคือเหมือนปลามาติดแหนะปลามาติดแหตรวจดูสิเป็นยังไงโอ้เดินทางไกลนี่นะทางมหาสมุทรด้วยอันตรายมีราบด้านเราจะปลอดภัยไหมหรือจะมีอันตรายโอ้จะมีอันตรายนะเนี่ยเอ๊ะแล้วบุญอะไรจะรักษาเขาโอ้เขาจะได้รับการรักษาด้วยบุญที่เกิดจากร่มและรองเท้าไปเลยคราวนี้พระปัจเจกพุทธเจ้านี่จึงเหาะจากภูเขากันตมาตรวจดูแล้วมาที่ท่าเรือทางที่จะเดินไปท่าเรือเนี่ยนะสังกรภาพนี่ก็สร้างท่าเรือขึ้นมาด้วยสร้างเรือด้วยทางที่เดินไปท่าเรือนี่กำลังเดินไปเลยนะตัวเองนี่ใส่รองเท้าถือร่มในเวลาเที่ยงวันกำหนดออกเดินทางในขณะที่เดินทางไปสู่ท่าเรือของตนพระปัจเจกพุทธเจ้าเหาะลงมาในที่ใกล้ๆไม่ไกลกันนั้นเดินเหยียบทรายเดินไปธรรมดาเนี่ยด้วยความสงบเนี่ยเวลากลางวันร้อนๆนะทุกฝั่งเดินไปก็เดินเท้าเปล่าอย่างนี้นะเดินไปสังฆพราหมณ์สังเกตเห็นเอ้าพระองค์นี้ทำไมมาเดินอยู่นี้โอ้แล้วท่านไม่ร้อนเลยเนี่ยเดินไปก็เดินธรรมดาธรรมดาท่าทางสงบร่มเย็นเหลือเกินร่มก็ไม่มีรองเท้าก็ไม่มีโอ้ยเรามีร่มเรามีรองเท้าแหมมันจังหวะเหมาะจริงๆสังฆพราหมณ์ก็คิดอย่างนี้นะ 1. ทายธรรมคือสิ่งที่เราจะให้ก็มีบุคคลผู้ที่เขาต้องการที่จะรับต้องการสิ่งนี้เขาก็มีแล้ว 3. บุคคลที่เขาต้องการสิ่งนี้ยังเป็นบุคคลที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอีกโอ้โหมันไม่เอาทำโอกาสนี้แล้วจะทำโอกาสไหนก็มีคำเปรียบเทียบตัวฟังเหมือนพ่อค้าที่เขาจะซื้อขายของเขาเห็นโอกาสที่จะทำเงินเขาไม่ได้ทำคือไม่ได้ซื้อเอาไว้ไม่ได้ขายไปไม่ได้ลงทุนแม้กระทั่งคนนี้ไม่ใช่นักธุรกิจไม่ใช่พ่อค้าจริงๆหรือว่าชาวนาเห็นแปลงนาที่อุดมสมบูรณ์โอ้พื้นที่ตรงนี้น้ำดีดินดีแล้วเราก็มีเมล็ดข้าวด้วยแล้วการเวลาก็เหมาะสมเป็นฤดูที่ฝนมันจะตกแหมแล้วถ้าเราไม่ทำก็จะไม่เรียกว่าเป็นชาวนาที่ฉลาดถูกไหมเช่นเดียวกันตะวันนี้เป็นอุปมาก็อุปไมยว่าเราเดินทางไกลทุกคนนะดูฟังเดินทางไกลในสังสารวัฏแล้วคุณเห็นบุญญาเขตคือนาบุญในที่นี้คือภิกษุผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบระดับที่เห็นนี่ก็คือปัจเจกพุทธเจ้าเลยล่ะไม่ใช่แค่อนุพุทโธอริยสงฆ์ธรรมดาแล้วก็ไม่ใช่แค่ระดับสมมุติสงฆ์นะแต่เป็นอริยสงฆ์ไม่ใช่อริยสงฆ์ธรรมดาเป็นอริยสงฆ์ขั้นปัจเจกพุทธเจ้าโอ้มีนามบุญอยู่แล้วข้อที่สองไอ้ของเราก็มีอะร่มกับรองเท้านี่แหมแล้วถ้าบอกว่าเราเห็นอยู่อย่างนี้แล้วเราไม่ให้ทานเนี่ยเราจะไม่ฉลาดกลายเป็นคนที่จะเดินทางในสังสารวัฏนี่จะมีปัญหาเป็นคนประมาทอย่ากระนั้นเลยท่านก็จึงนิมนต์พระปัจเจกพุทธเจ้านั้นออกจากทางมาใต้ร่มไม้แห่งหนึ่งปฏิสันถานกันพอรู้แล้วก็ล้างเท้าเอาน้ำมันนวดให้หายเมื่อยหายปวดเช็ดเท้าแห้งให้เรียบร้อยด้วยน้ำมันหอมเสร็จแล้วก็สวมรองเท้าเขาถวายร่มไปกล่าวคำที่เป็นสุภาษิตต่างๆถวายทานนะก็นิมนต์ท่านไปใช่ไหมพระปัจเจกพุทธเจ้าเดินไปเนี่ยก็ถือรองเท้าสวมร่มเดินไปหน่อยนึงก็เหาะไปเลยเหาะกลับไปสู่ภูเขาคันตมาสังฆพราหมณ์นี่โอ้ยดีใจมากว่าทานที่เราให้ไปแล้วนี่กับเนื้อนาบุญจริงๆเลยเป็นบุคคลที่มีฤทธิ์ด้วยคือจึงเกิดความมั่นใจปีติเต็มที่จากทานที่ให้ไปนั้นของนี่ก็ไม่ได้มากอะไรท่านฟังรองเท้า1 คู่ร่ม1 อัน
เสียเวลาก็15นาทีไม่เกินครึ่งชั่วโมงใช่ไหมกำหนดการเดินทางก็ไม่ได้ดีเลย์อะไรไปมากเอาแล้วตัวเองไปไงเอาก็เดินเท้าเปล่าแล้วแต่เดินเท้าเปล่าไปไม่รู้สึกร้อนไม่รู้สึกแสบไม่รู้สึกใดๆเลยมีแต่ปีติมีแต่ความสุขเกิดขึ้นในจิตใจที่เกิดจากการให้ทานนั้นด้วยปีตินี้คิดว่าแม่เราเป็นมงคลแล้วเป็นนิมิตที่ดีออกเรือเลยเวลาที่เราเดินทางไกลท่านผู้ฟังทุกคนก็ต้องการความปลอดภัยก็จึงจะมีพิธีหรือการกระทำอันใดอันหนึ่งที่จะให้เกิดความเป็นมงคลเกิดขวัญกำลังใจในการออกเดินทางใช่ไหมสังฆพราหมณ์นี่คิดว่าแม่การเดินทางนี้ต้องปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเราได้ให้ทานแล้วเราได้ทำสิ่งต่างๆอย่างดีเรียบร้อยแล้วแต่ปรากฏว่าโลกมันก็เป็นของโลกกันทั้งหมดโลกมันก็เป็นไปตามเรื่องของมันสุขก็มีทุกข์ก็มีอันนี้คือกระแสของโลกทำให้ในวันที่7ตัวฟังหลังจากเดินทางไปได้7วันเรือเกิดทะลุขึ้นมาที่เรือเกิดทะลุขึ้นมานี่เพราะว่าการยาแนวการซีลการอะไรต่างๆเนี่ยทำไว้ไม่ดีอันนี้อาจจะเกิดจากการที่ผู้รับเหมาโกงก็ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันหรือเกิดจากการที่ไปชนกับอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจะเกิดจากการที่มีทักษะยังไม่ดีในการสร้างเรือยังไม่มีความชำนาญก็เลยทำให้เรือเนี่ยมีปัญหาเรือมีรูรั่วเกิดขึ้นแล้ววิดน้ำเท่าไหร่มันก็ไม่ทันน่ะเพราะรูรั่วมันใหญ่มองไปทางไหนนี่ไม่เห็นใครจะช่วยได้เลยเรือน้อยก็ไม่มีหวังสมัยก่อนยังไม่มีระบบเซฟตี้ว่าจะต้องมีเรือที่สำหรับช่วยเหลือเรือชูชีพอย่างเงี้ยนะไม่มีทุกคนนี่โอ้แย่แล้วเรือก็ทรุดลงจะไปอยู่ตรงไหนยังไงทั้งเรือเนี่ยต่างคนต่างก็เซ็งแซ่ขึ้นร่ำร้องขึ้นพากันอ้อนวอนต่อเทวดาที่ตนนับถือทั้งต้นหนด้วยทั้งอะไรต่างๆด้วยมีแต่โพธิสัตว์เนี่ยแหละดูฟังกับคนใช้คนหนึ่งมีสติสัมปชัญญะในที่นั้นคือถ้าสถานการณ์เกิดขึ้นแล้วนี่นะจะมามัวแต่โทษคนนั้นคนนี้นะไม่ได้เลยนะจะมัวแต่โอ้ยทำไมไม่รีบวิทย์น้ำออกเฮ้ยใครมาต่อเรือทำไมเป็นอย่างนี้หรือมันเกิดอะไรขึ้นทำไมอะไรมาชนหรือจะนึกถึงว่าโอ้ยทำไมบุญที่เราทำนั้นไม่ได้ช่วยอะไรเลยบ่นเพ้อนั่นนี่นี่อันนี้ก็เรียกว่าไม่มีสติสัมปชัญญะแต่สังฆพราหมณ์ดูฟังมีสติสัมปชัญญะเป็นไงสั่งคนใช้เอาน้ำมันมาน้ำมันเนี่ยมาทาตัวให้หมดเลยนะแล้วก็เอาพวกน้ำตาลกรวดเนยใสอะไรต่างกินให้เต็มท้องเลยกินเอาเสื้อผ้านี่ชุบด้วยน้ำมันให้เต็มที่เพื่อให้ลอยตัวให้ได้แล้วก็ปีนเลยสองคนปีนขึ้นเสากระโดงเรือกำหนดทิศทางดูทางไหนที่จะไปกลับสู่บ้านเมืองของเราเรามาจากทางไหนเราจะกระโดดไปทางนั้นพอจังหวะที่ขึ้นจุดสูงสุดกระโดดไปเลยทุกวันกระโดดไปทางนั้นพร้อมกับคนใช้ด้วยกัน2คนว่ายน้ำไปในทิศทางที่คิดว่าจะกลับบ้านนั่นแหละว่ายไปอยู่7วันทุกวันอยู่7วันเนื้อหาตรงนี้ทุกวันอาจจะคิดว่ามันจะคล้ายๆกับเรื่องของมหาชนกก็มีนะใช่ท่านผู้ฟังเรื่องราวตรงนี้มันจะคล้ายๆกันอยู่หลายเรื่องเลยไม่ใช่แค่มหาชนกสังฆพราหมณ์เรื่องนี้แล้วยังมีเรื่องของนายมิตรวินทุเรื่องของอีก 2-3 เรื่องที่จะมีนัยยะคล้ายๆกันแบบนี้แล่นเรือไปแล้วคนเรือแตกแล้วก็เลยกระโดดหนีแต่ว่าความแตกต่างกันคือว่าตรงนี้ไม่ได้มีปูไม่ได้มีสัตว์ร้ายจะมากินแล้วก็ไปกัน2คนที่เหมือนกันก็คือว่าจะมีเทพธิดาชื่อมณีเมขลานางมณีเมขลานั้นได้รับมอบหมายจากท้าวจตุโลกบาลทั้ง4ให้มารักษามหาสมุทรโดยกำหนดสั่งไว้ว่าถ้าใครเป็นคนดีนะรักษาศีลมีไตรสรณคมประพฤติชอบในมารดาบิดาถ้าเกิดตกทุกข์ได้ยากในมหาสมุทรนี้แล้วเธ
เธอรักษาเขาเหล่านั้นนะจะได้บุญด้วยแต่ปรากฏนางนี่ไปเล่นไปเพลินไปหาความสุขของเทวดาอยู่7วันท่านผู้ฟังลืมในช่วง7วันเนี่ยไม่ได้มาตรวจดูทะเลมหาสมุทรว่ามีคนที่ตามสเปคนี้ทำความดีมาแล้วเจอทุกข์อยู่ในทะเลเนี่ยมีไหมไม่ได้มาตรวจด้วยความประมาทของเธอพอนึกขึ้นได้ปุ๊บโอ้ใช่ใช่เราทำหน้าที่นี้นะโอ้เลยรีบไปเลยคือเหมือนบางคนนะทุกฟังสมัยปัจจุบันเนี่ยทำงานในบริษัทก็ตามทำงานเป็นข้าราชการก็ตามปรากฏว่าทำงานก็เหนื่อยแล้วแล้วก็ทำไงตกเย็นกลับบ้านมาก็พักผ่อนสักหน่อยทำไรดูซีรีส์ดูซีรีส์เป็นการพักผ่อนดูแต่สามทุ่มอ่ะที่ว่าจะนอนสักสี่ทุ่มห้าทุ่มก็นอนฝ่าไปนู่นเลยตีสี่ตีห้าทำไมอ่ะมันดิซีรีส์อ่ะโอ้ดูแล้วก็ต่อเนื่องไปต่อเนื่องไปอ้าวนี่ประมาทนะเนี่ยเพลินไปตามความสุขที่อยู่เฉพาะหน้าเห็นความสุขเฉพาะหน้าพอประมาณนี่แหละเป็นหลักไม่ได้เห็นความสุขที่สูงยิ่งขึ้นไปนี่คือการที่ร่างกายต้องได้รับการพักผ่อนใช่ไหมเลยไม่พักผ่อนเลยเอาความสุขเฉพาะหน้านางมณีเมฆลานี่คล้ายๆกันเพลินไปตามความสุขของพวกเทวดาลืมที่ว่าฉันจะต้องมากอบโกยเอาบุญจากคนที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีศีลรักษามารดาบิดาแล้วเกิดได้คุกเนี่ยเราจะมีส่วนแห่งบุญลืมไปแต่เธอก็กลับตัวได้ดังหวังในวันที่7มาตรวจดูอ้าวเจอสังกาปามนี่โอ้คนนี้เขาเป็นคนดีเนี่ยเขาดูแลมารดาบิดาดูแลครอบครัววันพระเขาก็รักษาศีลแรงต่างโอ้แต่คนนี้จะเกิดตายขึ้นมานี่เราจะแย่เลยเนี่ยเราจะถูกติเตียนได้จึงจัดอาหารถาดใหญ่เลยทุกฝั่งใส่ถาดทองคำมีอาหารเลือดรสต่างๆเป็นอาหารทิพย์ของพวกเทวดาเหาะไปอยู่หน้าสังฆพรามเลยเชื้อเชิญให้มารับประทานอาหารฝ่ายสังฆพรามทุกฝั่งนับไปนับมาเนี่ยมันคืนที่6แล้วนะเช้านี้เป็นวันที่7ก็นับได้ว่าเอ้ยวันนี้เป็นวันพระแล้วเนี่ยดูพระจันทร์ด้วยดูอะไรด้วยเนี่ยโอ้เราก็ต้องรักษาศีลสิเพราะว่าทุกวันพระเนี่ยเรารักษาศีล8วันนี้เราก็จะไม่กินอาหารละพระอาทิตย์เลยศีรษะไปเนี่ยก็ไม่รับประทานอาหารละเพราะว่าสมาทานศีล8ตั้งใจนะตั้งใจว่าคือไหนเราก็ไม่ได้กินอะไรแล้วเราก็สมาทานศีล8แล้วกันทีนี้พอนางมณีเมฆลาเอาอาหารมาโชว์ให้ดูท่านฟังด้วยความที่ว่าเอ้ยฉันเพิ่งตั้งใจรักษาศีล8เนี่ยดูดิอาหารนี่ดีๆเลิศรสมาเสิร์ฟอยู่ต่อหน้าเนี่ยเป็นผู้ฟังจะเอาไหมตั้งแต่ที่ว่าอดอาหารมาตลอด7วันแล้วนะและไอ้7วันก่อนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้กินอะไรมาแล้วด้วยใช่ไหมถ้าเราจะแบบว่าโกงๆนิดนึงก็ถือว่าเรารักษาศีลไปเมื่อวานแล้วก็เมื่อวานก่อนแล้วด้วยกันละกันนะแต่ศีลตามฝั่งมันคือเจตนาดูเปล่าพระสังฆพราหมณ์เขาไม่ได้ตั้งเจตนาไว้ในวันก่อนๆนะเขาก็จะตั้งเจตนาว่าฉันต้องทำความเพียรจะต้องกลับไปให้ถึงให้ได้ฉันจะไม่ยอมแพ้ก็ทำความเพียรไปแต่ไม่ได้ตั้งเจตนาว่าจะรักษาศีลไอ้พอวันนี้ตั้งเจตนาว่ารักษาศีลอาโตเธอเอาอาหารมาให้ถ้าเป็นธรรมฟังจะเอาไหมจะรับไหมสุขอยู่เฉพาะหน้านะกินอาหารนี่หายหิวเลยล่ะแล้วก็สบายด้วยรอดด้วยมีเทวดามาช่วยแล้วนี่นางมณีเมฆลาก็คิดว่าจะไปปลอบประโลมโพธิสัตว์สังฆพราหมณ์ด้วยอาหารดีๆอย่างนี้นะแต่ก็ไม่รู้ว่าสังฆพราหมณ์นี่เพิ่งสมาทานศีลไปสังฆพราหมณ์ก็เลยปฏิเสธนะธรรมฟังปฏิเสธว่าโอ้ขอท่านนำอาหารไปเถอะเราเพิ่งรักษาอุโบสถคือเราจะไม่กินคนที่เขาทำอะไรเป็นประจำทุกฝั่งก็จะมีแพทเทิร์นนะแพทเทิร์นเนี่ยมันมาตั้งแต่วิธีคิดเนี่ยอยู่ในหัวแล้วก็จะปรากฏออกมาเป็นคำพูดถ้ามีใครเอาอาหารมาให้ในวันพระนี่ก็คือจะเป็นแพทเทิร์นที่สังฆพราหมณ์นี่จะทำอยู่เป็นประจำคือปฏิเสธขอจงนำพัดหลีกออกไปคือจะไม่ได้ดูนานว่าเขาเอาอาหารอะไรมาหรอโอ้เป็นต้มเป็นผักเป็นแกงเป็นหมูเป็นอะไร
ือจะไม่ได้พิจารณาส่วนนั้นเลยอ่ะคือจะปฏิเสธไปโดยอัตโนมัติเพราะบางทีถ้าเราพิจารณาแล้วเราเสียโอกาสให้กับกิเลสนะทุกฝั่งอยู่เราตั้งใจว่าเราจะรักษาศีลแล้วใช่ไหมนี่เป็นเทคนิคหนึ่งนะทุกฝั่งเราตั้งใจว่าเราจะรักษาศีลมาเนี่ยหรือวันนี้ฉันตั้งใจว่าฉันจะไม่กินข้าวเย็นวันนี้ฉันตั้งใจว่าฉันจะอดอาหารสักมื้อหนึ่งอย่างเงี้ยแต่ปรากฏพอมีคนเอาอะไรเอ้ยชวนไปกินก๋วยจั๊บไหมก๋วยจั๊บเหรอที่ไหนอ่ะโอ้นี่มีทั้งแห้งทั้งน้ำนะหมูกรอบอร่อยมากโอ้ไข่อร่อยมากต้มอร่อยมากไม่ใช่มีแค่นั้นนะแล้วยังมีหมูเต๊ะด้วยนะแล้วก็ยังมีป่อเปี๊ยะยังมีขนมจีบมีอะไรต่างอธิบายกันไปเออไปก็ได้ไปก็ได้อ้าวพลาดเลยเพราะว่าคุณพิจารณาไปตามนั้นไงแต่ถ้าอัตโนมัติเลยนะได้ยินชื่อว่าอาหารปุ๊บหยุดฉันไม่เอาอัตโนมัติคือไม่ต้องไปดูว่ามันเป็นอะไรคือไม่เอาจบเพราะว่าทำอย่างเงี้ยมาเป็นประจำโดยที่ยังไม่ได้รู้อะไรว่าอาหารเนี่ยมันเป็นอะไรหรอกตัวฝั่งเห็นว่ามันเป็นอาหารเนี่ยโอเคฉันไม่เอาพูดไปอย่างนี้พูดกับเทวดาสังฆราชคนใช้ที่ว่ายน้ำตามมาด้วยอยู่ด้วยกันตลอด7วันระหว่างไม่เห็นนางมณีเมขลาไม่เห็นเพราะว่าเทวดาเขาไม่ได้เนรมิตตัวเองให้เห็นนะพอไม่เห็นแล้วก็เลยคิดว่าโอ้เจ้านายของเรานี่เพี้ยนแล้วปกตินี่เธอจะเป็นคนที่กินอะไรก็กินดีๆห่มผ้าดีๆนอนเตียงดีๆพอมาอยู่ในน้ำแช่จนตัวเปื่อยนี่อยู่7วันหิวข้าวแล้วคงจะเพ้อเฮ้ยเจ้านายเราเป็นคงจะอยู่ไม่นานละคิดมาอย่างนี้นะเลยคิดว่าจะปลอบเจ้านายปลอบเจ้านายจึงร้องออกมาเป็นเพลงเป็นเพลงนี่คือแต่งกลอนขึ้นนะเพื่อให้แบบชโลมใจกันเนี่ยนะแต่งกลอนขึ้นให้เจ้านายฟังท่านสังฆพราหมณ์ท่านเป็นพระหูสูตรเป็นคนฟังธรรมได้รับการยกย่องจากสมณพราหมณ์ทั้งหลายมาวันนี้ท่านบ่นเพ้อขึ้นอย่างนี้ไม่สมควรเลยในที่นี้มีเรากันสองคนนี่ท่านจะบ่นเพ้อกับใครสังฆพราหมณ์ก็เลยเลี้ยวดูมาทางลูกน้องมันไม่เห็นเทวดาแล้วเนี่ยสงสัยมันจะไม่เห็นจริงๆแม่มาหาว่าเราเพ้อเจอขึ้นอีกเอาเราจะอธิบายเขาฟังว่ามีเทวดาอยู่ตรงนี้เลยบอกกับลูกน้องก็กลายเป็นคำกลอนเหมือนกันร้องขึ้นเป็นคำกลอนบอกว่ามีนางฟ้าอยู่ที่นี่นะเธอมีรูปโฉมงดงามมากเลยประดับด้วยเครื่องทองคำต่างๆยกเอาถาดทองคำที่เต็มไปด้วยอาหารทิพย์มาร้องเชิญเราให้บริโภคด้วยจิตที่มีศรัทธามีความปลาบปลื้มเราจึงตอบกับเธอไปว่าไม่บริโภคอ้าวแต่งกลอนได้ป่านนี้มันก็ไม่วิปลาสไม่เพ้อแล้วสิเฮ้ยก็อยากเห็นบ้างละจึงแนะนำให้หัวหน้าเนี่ยถามให้ดูชัดเจนก่อนว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาเป็นมนุษย์เป็นเทวดาหรือเป็นใครกันแน่มันก็จริงอยู่เหมือนกันนะเขาอุตส่าห์มาให้เราแบบจะเอาของดีๆหรืออยากปรารถนาให้เรามีความสุขอย่างเงี้ยนั่นปฏิเสธเขาเฉยเอางั้นคุยปฏิสันถารกันซะก่อนสังฆพราหมณ์จึงถามนางมณีเมขลาหวังว่าอันนี้ท่านเป็นใครเป็นเทวดาหรือมนุษย์ทำไมถึงมาทำดีกับข้าพเจ้าอย่างนี้เธอก็เลยอธิบายว่าฉันเนี่ยเป็นเทวดาที่ดูแลมหาสมุทรนี้อยู่มาเนี่ยไม่ได้จะมีจิตคิดประทุษร้ายนะมาเนี่ยเพื่อประโยชน์แก่ท่านหวังจะให้ท่านเนี่ยพ้นจากความทุกข์ข้อนี้เอาละในมหาสมุทรเนี่ยมีสิ่งต่างๆอยู่มากไม่ว่าจะยานเรือที่นั่งที่นอนทรัพย์สินต่างๆท่านอยากได้สิ่งไหนเดี๋ยวฉันจะจัดให้ขอท่านจงขอมาเถิดท่านผู้ฟังเคยฟังนิทานอีสปเรื่องที่คนตัดไม้ก็ทำขวานหล่นลงไปในน้ำนะแล้วก็มีเทพรักษ์เขาก็อยากจะมาช่วยก็เลยไปงมขวานขึ้นมาเนี่ยนี่ขวานของท่านไหมแต่ขวานเนี่ยโอ้โหมันมีทั้งขวานทองคำขวานเงินจนขวานของตัวเองเป็นขวานเหล็กธรรมดาเนี่ยแหละก็อยู่ที่ว่าก็จะทดสอบความซื่อสัตย์ไงว่าอันนี้เป็นของตนหรือเปล่าใช่ไหมนั่นคือนิทานอีสปนะ
เรื่องแบบนี้ไม่ได้เป็นนิทานชาดกอันแบบนี้ก็เหมือนกันนะลักษณะแบบนี้ว่าในมหาสมุทรเนี่ยมันมีทรัพย์สินเงินทองอะไรต่างๆหล่นอยู่เต็มไปหมดเลยคือเธอจะเอาตรงไหนมาให้ก็ได้คุณจะเอาอะไรคือเขาจะให้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะสังฆพราหมณ์นี่ยังไม่ได้คิดถึงว่าจะเอาอะไรด้วยซ้ำนะคิดก่อนว่าเฮ้ยไอ้ที่เราเขามาช่วยเราเนี่ยทำไมเขาถึงมาช่วยเรานะคิดอย่างนี้ก่อนนะเออที่เขามาช่วยเราเนี่ยเพราะอะไรนี่เป็นเทวดาใช่ไหมเทวดาเขาจะทำอะไรเนี่ยเขาก็จะต้องมีระบบที่เขาจะทำได้คือสัปดาห์ที่แล้วผมจะเอาเรื่องของพระสารีบุตรในชาติก่อนที่เกิดเป็นลูกเทวดาเลยอยากจะมาเตือนพราหมณ์ว่าเนี่ยจะถูกงูกัดตายนะแต่ก็ไม่อยากจะไปเตือนตรงๆอ่ะเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ใช่ระบบของกรรมที่เขาจะทำได้เรื่องของเสนกาชาดกไม่พราหมณ์ตายระหว่างทางก็ต้องเมียตายที่บ้านเนี่ยเพราะเขาไม่อยากจะรับกรรมส่วนนั้นมาแต่เทวดาองค์นี้ทำไมเขาถึงมาทำอย่างนี้ได้ก็มาช่วยได้คือเขามีหน้าที่นี้โดยเฉพาะแต่เขาต้องมีสเปคสิว่าเขาทำไมถึงจะทำอย่างนี้ใช่ไหมกรรมอะไรที่ทำให้ข้าพเจ้านี่ถึงได้รับการช่วยเหลือจากท่านอย่างนี้คือต้องการรู้ว่าผลวิบากที่ได้รับการช่วยเหลือเนี่ยมันเกิดจากกรรมอะไรที่เป็นเฉพาะอย่างเหรอหรือว่ายังไงยังไงเพราะว่าการบวงสรวงอะไรที่ข้าพเจ้าทำต่อท่านมันก็ไม่ได้มีเลยอย่างนี้นะเท่าช่วงอธิบายท่านฟังเขาก็7วันที่แล้วนะท่านเห็นภิกษุรูปหนึ่งเดินกระยงเท้าอยู่ใช่ไหมสะดุ้งอยู่ลำบากอยู่เพราะว่าเดินบนทรายร้อนๆนั่นแหละสังฆพราหมณ์ท่านฟังคนลุกสู้เลยโอ้ยบุญที่เราทำเมื่อ7วันที่แล้วนี่เองวะเนี่ยทั้งร่มทั้งรองเท้าเราได้อุทิศไปนี่ขอโทษด้วยบุญข้อนี้เนี่ยจึงทำให้เราได้พ้นทุกข์เห็นป่านนี้ไม่งั้นเราต้องจมตายกลางมหาสมุทรแน่เทพธิดานี้เขาเห็นเราทำความดีตรงนี้เขาจึงมาช่วยเราอย่างนี้นะโอ้ยโล่งละโล่งละเรารอดละอันนี้สมเหตุสมผลที่จะเอาสังฆพราหมณ์จึงขอเรือท่านผู้ฟังเอาเรือธรรมดาธรรมดาขอเรือเนี่ยเอาเรือที่เป็นเรือแบบเรือชูชีพนะไม่ใช่เป็นเรือใหญ่อย่างที่ตัวเองโดยสารมาเป็นเรือที่จะขนสินค้าอะไรไม่ใช่อย่างนั้นเอาเรือพอที่จะมีใบให้เล่นไปได้น้ำไม่รั่วนะเอาประมาณมาต่อกันก็ยังได้เป็นลักษณะแบบเรือแพแต่จะพูดตามสเปคก็คือมีเรือแพพอมีใบให้ลมมันพัดไปได้แค่นี้แหละพอแล้วแล้วก็ขอให้ท่านไปส่งฉันที่เมืองโมลินีที่เป็นท่าเรือที่อยู่ใกล้กับเมืองที่ท่านได้เดินทางจากมาเทพธิดาท่านฟังเวลาเล่นนี่ไม่เล่นน้อยๆแล้วเล่นใหญ่เลยเนรมิตเรือขึ้นมาลำหนึ่งซึ่งเป็นเรือที่โอ้โหใหญ่กว่าเรือที่สังฆพราหมณ์โดยสารมาอีก8เท่าแต่กว้าง8อุสภะเรือนี่มันอุสภะหนึ่งก็คือโคตัวหนึ่งมันร้องโอ้ขึ้นนี่มันได้ยินจนถึงระยะไหนเขาเรียกว่า1อุสภะเรือนี้ยาว8อุสภะกว้าง4อุสภะมีเสากระดงเรือ3เสาไม่ใช่แค่เสาเดียวนะมี3เสาแล้วยังมีทรัพย์สินค้าเพชรนิลจินดาอยู่ในเรืออีกมากมายพวกฮาร์ดแวร์ต่างๆในเรือท่านฟังทำด้วยเงินทั้งหมดเลยหมายความว่ารอบโลหะพวกรีเวทน็อตอะไรต่างๆที่ตอกเข้าไปในเรือนี่ทำด้วยเงินทั้งหมดหางเสือทำด้วยทองเป็นเรือแบบโอ้โหวิจิตรพิสดารมากเลยอุ้มเอาสังฆพราหมณ์ขึ้นบนเรือแล้วก็จะไปทำไมเธอเล่นใหญ่อย่างนี้เพราะว่าเธอมีปีติตั้มฟังโอ้ยสังฆพราหมณ์นี่เป็นคนมักน้อยแท้ขอเอาขอนิดเดียวจัดให้ใหญ่เลยเพราะว่าด้วยจิตที่มีปีติของนางมณีเมขลาจัดไปอย่างนี้เต็มที่แล้วแต่ไม่ได้ลืมคนใช้นะคือเจาะจงไม่เอาทำไมอ่ะโอ้แล้วมันอยู่กัน2คนแล้วช่วยคนเดียวอีกคนหนึ่งไม่ช่วยก็เขาไม่ได้รักษาศีลน่ะเขาไม่ได้ทำบุญข้อนั้นด้วยนะก็เลยช่วยไม่ได้ไม่ตามสเปคโอ้งั้นให้อนุโมทนาได้ไม่แบ่งบุญให้
ลองดูถ้าเขารับโพธิสัตว์ก็จึงแบ่งบุญให้คนใช้ให้อุปถากที่ตามมาด้วยเอาเจ้าอนุโมทนาบุญค่อยเด้อให้อนุโมทนาบุญที่ฉันได้ถวายรองเท้าถวายร่มให้อนุโมทนาบุญที่ฉันได้ให้ทานต่างๆรักษาศีลด้วยอาตนได้สมาทานศีลเลยโอ้ยังมีโอกาสกลับตัวไม่งั้นไม่รอดดิจังหวะที่คนใช้อุปถาติดตามมาด้วยสมาทานศีลเท่านั้นแหละอนุโมทนาบุญด้วยเท่านั้นแหละนางมณีเมขลานี่ก็อุ้มขึ้นเรือทั้งสองคนเลยเดินทางกลับสู่เมืองได้หลังจากกลับมาแล้วด้วยเรือนี้ก็ทำมาให้กินต่อไปทุกฝั่งเป็นผู้ไม่ประมาทรักษาศีลทำความดีให้ทานแล้วก็แยกย้ายไปตามยถากรรมนางมณีเมขลาในครั้งนั้นก็คือเป็นพระอุบลวรรณาเทวีบุรุษที่อุปถากโพธิสัตว์ที่มาด้วยกันเป็นคนใช้นั้นได้มาเป็นท่านพระอานนท์ส่วนสังฆพราหมณ์ในคราวนั้นก็คือโพธิสัตว์เป็นพระพุทธเจ้าในบัดนี้เรื่องนี้พูดถึงความสุขเล็กน้อยที่มีอยู่เฉพาะหน้าไม่ว่าจะด้วยการเดินบนรองเท้ามีร่มท่านจะลาออกได้เพราะอะไรตั้งจิตไงว่าโอ้ยเราก็อยากเป็นเหมือนพระองค์นี้อยากจะบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณนี่ก็ส่วนหนึ่งมีเนื้อนาบุญเราต้องการบุญทำไมเราจะไม่ทำเราจะทำสุขเล็กน้อยเราไม่เอาเราไม่สนแต่หวังสุขเอาภัยบุญข้างหน้าหรือการที่รักษาศีลรักษาศีลความสุขเล็กน้อยจากการกินอาหารมันไม่ใช่นะเราจะเอาสุขที่เราได้จากบุญที่เกิดจากการรักษาศีลนั้นเนี่ยคนที่มีปัญญาเขาจะเห็นข้อนี้ได้แต่คนที่หยาบๆอาจจะไม่ได้ละเอียดไม่ได้มีปัญญามากก็จะเอาความสุขเฉพาะหน้าไล่ไปตั้งแต่ความสุขจากเรื่องของกามดูฟังความสุขจากเรื่องของกามเช่นดูหนังดูละครเล่นโซเชียลหากินอาหารนั่นนี่แต่ปรากฏอะไรก็จะเสียเวลาทำมาหากินสุขภาพก็แย่ลงแต่สุขในบั้นปลายนี่ถูกกลืนกินไปแต่ถ้าว่าเราไม่เอาสิ่งเหล่านั้นเราใช้เวลาให้เหมาะสมในการศึกษาธรรมะรู้จักประมาณในการบริโภคเวลาต่อไปสุขภาพเราก็ดีเวลาต่อไปจิตใจเราก็มีพลังไม่ตกเป็นใต้ของกิเลสเห็นสุขอันไพบูลย์คนที่มีปัญญาจึงจะละสุขพอประมาณได้ซึ่งช่วงเวลาที่เห็นตัวอย่างจากเรื่องของสังฆปรามนี้ต้องฟังแค่7วันเท่านั้นเองบทพระคาถานี้มาจากพระบาลีที่ว่ามัตตาสุขปริจจาคาปัจเสเจวิปุลังสุขังจะเชมัตตาสุขังทีโรสัมปัสสังวิปุลังสุขังคือบุคคลพึงเห็นสุขอันไพบูลย์เพราะสละสุขพอประมาณเสียผู้มีปัญญาเมื่อเห็นสุขอันไพบูลย์ก็พึงสละสุขพอประมาณเสียจึงจะได้พบสุขอันไพบูลย์นั้นประกาศานี้ท่านผู้ฟังตัดไว้กับเรื่องของสังฆปรามอีกเรื่องหนึ่งคือเดียวกันเลยนะนี่เป็นสังฆปรามเรื่องที่สองที่ปรารภพระคาถานี้ขึ้นมาพูดถึงคราวนั้นที่พระองค์ก็ชื่อนี้แหละสังฆปรามแต่เนื้อเรื่องนี้เป็นคนละอย่างเลยคราวนี้ไม่ได้อยู่ที่เมืองวาราณสีเหมือนเรื่องก่อนเรื่องก่อนเมืองวาราณสีเนี่ยก็จะมีชื่อหนึ่งด้วยชื่อว่าโมลินีแต่เรื่องนี้เกิดขึ้นที่เมืองตากศิลาในสมัยนั้นเป็นคนละคนคนละวาระกันมีลูกโพธิสัตว์ชื่อสังขะเนี่ยมีลูกลูกชื่อสุสีมะลูกนี่เรียนวิชาพราหมณ์จากพ่อเรียนไม่ว่าจะเรื่องมนต์เรื่องพิธีกรรมอะไรต่างๆละรู้สึกว่าวิชาที่เราเรียนเนี่ยมันยังไม่สุดนะพ่อจะขอไปเรียนจากสหายของพ่อที่ชื่อนู้นอยู่ที่เมืองนู้นพ่อก็เลยส่งไปเรียนจัดสำรับจัดสำราญต่างๆให้ส่งไปส่งจดหมายให้ด้วยว่านี้เป็นบุตรของเราให้ท่านช่วยสอนให้ซึ่งเพื่อนของพ่อเนี่ยอยู่อีกเมืองหนึ่งอยู่เมืองพารณสีพราหมณ์ก็จึงจัดแจงสัมภาระเขียนจดหมายแนะนำตัวฝากกับลูกส่งไปให้เพื่อนของตนที่อยู่ที่เมืองพารณสีรับแล้วเขาก็เรียนไงเรียนมนต์เรียนอะไรต่างๆทำพิธีอะไรต่างๆพอรู้วิชาอะไรต่างๆมากขึ้นก็พบว่าเอ๊ะมันก็ยังไม่สุดนะไอ้ที่เรียนกับพ่อเรามาอยู่เมืองตากศิลามันเบื้องต้น
มาเรียนกับท่านอาจารย์อยู่ที่เมืองพาราณสีมันก็ท่ามกลางแต่มันจะไปสุดจบลงที่ไหนอ่ะมันยังไม่เห็นที่สุดของคำสอนนี้เลยอ่ะยังไงดีเพราะว่าตัวเองเป็นคนที่แบบกระหายในการที่จะเรียนรู้เออฉันก็ไม่เห็นเหมือนกันแหละอาจารย์ก็ว่าเอ้าแล้วทำไงดีครับอาจารย์เอ๊แต่ฉันว่ามีพวกฤาษีที่อยู่ในป่าเขาจะรู้เรื่องนี้นะเจ้าลองไปหาพวกฤาษีเหล่านั้นดูดีไหมซึ่งฤาษีที่พราหมณ์เมืองพาราณสีเขาหมายถึงเนี่ยคือพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านผู้ฟังสุสีมะมานพจึงลาอาจารย์ที่เมืองพาราณสีที่เป็นเพื่อนของบองตนเนี่ยไปหาพระปัจเจกพุทธเจ้าที่เป็นฤาษีอยู่ในป่าอิสิปตนะป่าอิสิปตนะเนี่ยนะคืออิสินี่คือฤาษีนั่นแหละเป็นที่อาศัยของฤาษีคือเป็นนักบวชประเภทหนึ่งที่เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยในสมัยนั้นก็เลยไปเรียนมนต์ไปขอเรียนมนต์จากฤาษีคือพระปัจเจกพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าบอกว่าเราจะสอนให้ก็ได้แต่ว่าเป็นพราหมณ์นี่ไม่สอนต้องบวชแบบนี้นุ่งห่มอย่างนี้กนผมอย่างนี้เราก็เลยบวชละบวชเสร็จแล้วก็เลยไปเรียนธรรมะจากพระปัจเจกพุทธเจ้าเรียนธรรมะนี่พระปัจเจกพุทธเจ้าสอนอะไรก็สอนศีลสมาธิปัญญานั่นแหละท่านฟังแต่สอนแล้วจะให้ตรัสรู้ตามเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมล่ะแต่ปรากฏว่าสุสีมะนี่เขามาเรียนความรู้แล้วเขาก็ทำของเขาเองมาเสริมเรื่องปัญญาเองเข้าใจเองทำให้สุสีมะนี่สามารถตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าได้อีกเหมือนกันดูฟังเป็นปัจเจกโพธิญาณเกิดขึ้นคือไม่ใช่เกิดจากการที่พระปัจเจกพุทธเจ้าองค์นั้นสอนนะแต่ว่าสอนนิดหน่อยแล้วตัวเองก็มาทำความสงบเองแล้วก็ได้รู้เรื่องขึ้นเองคือสอนแน่สอนเรื่องศีลสอนเรื่องสมาธิเนี่ยได้สอนแน่แต่เรื่องปัญญาเนี่ยจะไม่ได้สอนปัญญาเนี่ยจะเป็นเรื่องที่เกิดจากสุสีมะมานพเนี่ยรู้ขึ้นเองบรรลุปัจเจกโพธิญาณแล้วมีฤทธิ์มีอะไรต่างๆชาวบ้านเนี่ยก็รู้ข่าวไงทุกฝั่งพอสุสีมะมานพออกบวชแล้วมาบิณฑบาตแล้วโอ้มีอินทรีย์ผ่องใสเห็นแล้วก็นับถือคำสอนต่างๆก็ลึกซึ้งโอ้จึงเป็นพระที่มีชื่อเสียงมากเลยมีชื่อเสียงอยู่ในเมืองพาราณสีในขณะที่สุสีมะมานพถึงตอนนี้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วเนี่ยนะก็เทศสอนชาวบ้านอยู่ในเมืองพาราณสีฝ่ายพ่อนะพ่อคือโพธิสัตว์ที่ชื่อว่าสังฆปรามที่อยู่เมืองตากศิลานี่ก็ไม่ได้ข่าวลูกมาหลายปีแล้วนะ 2-3 ปีไปนี่ไม่ได้ส่งข่าวเลยโดยที่ก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าลูกตัวเองเนี่ยเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วแล้วก็สั่งสอนชาวบ้านอยู่แล้วก็จึงจะเดินทางมาหาดูว่าลูกเราเป็นยังไงจะไปถามข่าวปรากฏว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าชื่อสุสีมะเนี่ยมีอายุไม่นานตัวฟังในขณะพราหมณ์ผู้พ่อสังฆรามเดินทางมาสุสีมะปัจเจกพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วพวกชาวบ้านก็เลยทำสถูปถวายท่านพอพ่อเดินทางมาถึงสังฆพราหมณ์ถามข่าวว่าลูกฉันไปไหนมาจากเมืองตากศิลาชื่อสุสีมะโอ้ท่านหมายถึงสุสีมะพระปัจเจกพุทธเจ้าเหรอนี่ไงชี้ไปดูสถูปไม่ได้ชี้ไปที่คนนะทุกฝั่งชี้ไปที่เจดีย์เอ้าหรือเป็นเจดีย์เนี่ยเหรอโอ้ยพ่อก็ร้องไห้เลยทุกฝั่งยังไม่รู้ลูกเป็นถึงขนาดนี้คือไม่รู้เลยว่าลูกเนี่ยเรียนจบวิชาจากอาจารย์เพื่อนที่เป็นอยู่เมืองพาราณสีแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าตายแล้วสามข่าวพร้อมกันนะท่านฟังก็อึ้งไปเลยร่ำให้กร่ำครวญด้วยความกร่ำครวญนะคือไม่ได้ว่าเสียสตินะด้วยความกร่ำครวญนั่นนะแปลงพลังเนี่ยออกมาเป็นการทำความสะอาดทำความสะอาดไหนก็ทำความสะอาดเจดีย์นั่นแหละตรงไหนมันรกถอนหญ้าขึ้นตรงไหนมันไม่เสมอกันเอาทรายมาปูตรงไหนมันไม่สวยเอาผ้ามาห่มตรงไหนมันไม่เรียบร้อยจัดการทำซ่อมแซมประพรมน้ำติดดอกไม้ยกธงชัยธงผืนผ้าติดฉัดขึ้นทำอะไรขึ้นตกแต่งสถูปให้ดีงาม
คือแปลงพลังความเสียใจทุกฝั่งให้ออกมาเป็นการทำความสะอาดคือไม่ใช่ว่าร่ำไห้คร่ำครวญนอนกลิ้งเกลือกบนเพ้อไม่ทำอะไรเหมือนคนเสียสตินี่คือมีสติสัมปชัญญะเต็มที่เลยนะแต่เสียใจมันก็เสียใจแหละทำไงทำความสะอาดแล้วกันด้วยบุญข้อนี้ทุกฝั่งด้วยบุญข้อนี้ที่เราอาจจะมองว่าเป็นการบริจาคประมาณเล็กน้อยเท่านั้นเองไม่ได้มากอะไรด้วยนะก็ดูมูลค่าก็ไม่ได้มากหรอกทุกฝั่งเป็นการลงแรงเป็นการออกสินทรัพย์ก็พวกค่าธงพวกค่าทรายพวกน้ำมันประพรมอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้มากด้วยซ้ำไม่ได้ติดแบบทองคำไม่ได้ติดเพชรนิลจินดาอะไรเลยซ้ำนะแต่ด้วยแบบพลังรอยกรีดไงพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบรอยกรีดบนน้ำรอยกรีดบนทรายและรอยกรีดบนหินถ้าเราเอาไม้กรีดวดลงไปในน้ำเนี่ยแป๊บเดียวมันเชื่อมติดกันต้องใช้กล้องส่องความเร็วด้วยถึงจะเห็นรอยแยกของน้ำแต่ถ้ากรีดบนทรายเราจะเห็นรอยแยกอยู่ช่วงเวลาที่น้ำขึ้นหรือช่วงเวลาที่ฝนตกครั้งต่อไปแต่ถ้าเป็นรอยกรีดบนหินเนี่ยโอ้โหอยู่เป็นร้อยปีท่านผู้ฟังอยู่ด้วยมันรุนแรงไหมล่ะทั้งบุญและบาปนะถ้าเราทำบาปด้วยแบบโกรธเกลียด

ภาคแต่ว่ามีผลบุญมหาศาลมากยังไงทุกท่านนี่เป็นนิทานชาดกชื่อเรื่องว่าบุรพกรรมของพระองค์เป็นนิทานธรรมบทนะด้วยการทำบุญให้กับเจดีย์ของพระปัจเจกพุทธเจ้าชื่อสุสีมาเนี่ยทำให้เวลาเดินทางจังหวะที่ไปเมืองไวสาลีในครั้งนั้นที่แสดงรัตนสูตรนี่มีคนทำหนทาง8โยชน์ราบเรียบเดินทางรื่นรมมีพื้นสม่ำเสมอเพราะด้วยผลกรรมที่กระทำในการเกลี่ยทรายลงลานพระเจดีย์ทำให้หนทางเนี่ยก็มีการเกลี่ยทรายเดินนุ่มเท้าไม่ครุขระไม่หยาบเท้าด้วยการบูชาดอกไม้ที่สถูปเจดีย์นั้นจึงนำให้หนทางนี่ปรากฏว่าเขาโปรยดอกไม้สีสีต่างๆแม่น้ำคงคาเนี่ยพวกพญานาคเนี่ยก็ทำดอกบัวทั้งสีสีห้าสีให้ดาดดื่นด้วยการที่ประพรมน้ำที่พระเจดีย์ของพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นทำให้จึงมีฝนโบกกรณีตกที่เมืองไวสาลีและด้วยการยกแผ่นธงชัยธงผืนผ้าผูกฉัตรไว้ทำให้ในวันที่พรมน้ำมนต์ที่เมืองไวสาลีแสดงรัตนสูตรนี่ทั่วทั้งจักรวาลเนี่ยมีธงชัยธงผืนผ้าติดแบบสวยงามไปจนถึงอากนิทภพเลยสิ่งที่เป็นอัศจรรย์ปรากฏขึ้นในการแสดงรัตนสูตรนั่นเนี่ยเป็นเพราะด้วยผลคำข้อนี้แต่ท่านจึงได้ตรัสคำนี้เอาไว้ที่ว่าเห็นเป็นเล็กน้อยเล็กน้อยอย่าเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยที่ว่าสละสุขเล็กน้อยเล็กน้อยอย่าเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยที่ว่าจะเอาสุขเล็กน้อยเล็กน้อยอย่าเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเพราะว่าสุขที่คุณจะเอาเล็กน้อยตอนนี้คุณจะพลาดประโยชน์ที่จะได้ในภายภาคหน้าสุขที่คุณจะสละเล็กน้อยตอนนี้คุณจะได้ประโยชน์ในภายภาคหน้าที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นอันนี้ถ้าจะมองอีกมุมหนึ่งนะต้องระวังจะว่าโลภก็ได้ป่ะก็ถ้าพอค้าหัวใสใช่ไหมเห็นโอกาสในการที่จะทำกำไรอาจจะแบบสละเหมือนถึงว่าให้เงินทองนิดหน่อยตอนนี้หวังเอากำไรมากๆข้างหน้าอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นการโลภไงเพราะว่าต้องการประโยชน์ใช่ไหมทีนี้การโลภแบบนี้มันอยู่ที่ว่าคุณทำตอนนั้นเนี่ยเอาอะไรประโยชน์อะไรเป็นเกณฑ์ถ้าประโยชน์นั้นประกอบด้วยการพยาบาทเบียดเบียนถ้าประโยชน์นั้นเป็นไปในทางกามเป็นไปในทางความเพลิดเพลินอันนี้คือด้วยอำนาจของความโลภแต่ถ้าประโยชน์นั้นหลีกออกจากกามไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนเป็นทางมรรคไงเป็นทางที่ประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐแล้วจะมีองค์8อันประเสริฐที่มากขึ้นกว่านี้เจริญในการข้างหน้านี่ทำเลยเพราะว่าทางกิเลสถ้ามันเจริญได้ทางธรรมก็เจริญได้แต่เจริญไม่ได้ด้วยอำนาจของความโลภเจริญด้วยอำนาจของธรรมะเจริญด้วยอำนาจของความโลภนี่มันจะมีการเบียดเบียนเกิดขึ้นมันจะมีอกุศลธรรมเกิดขึ้นมันจะมีการผิดศีลเกิดขึ้นมันจะมีความปรารถนาร้ายมีการเอาเปรียบกันเกิดขึ้นมีเจริญมากขึ้นมีตัวเลขมากขึ้นแต่เจริญในทางธรรมอาจจะมีตัวเลขมากขึ้นก็ได้อาจจะไม่มีตัวเลขมากขึ้นก็ได้เพราะนั่นไม่ใช่สาระสำคัญละแต่ที่แน่ๆมีองค์8อันประเสริฐเจริญมากขึ้นแน่นอนมีศีลสมาธิปัญญาเจริญมากขึ้นแน่นอนมีความสงบมากขึ้นแน่นอนมีกุศลธรรมที่มากขึ้นแน่นอนการมากขึ้นนี้ท่านใจกับว่าภาวนาหมายถึงการทำให้เจริญในขณะที่ถ้ากิเลสมันมากขึ้นนั่นคือลักษณะการที่มีความยึดถือมากขึ้นมีความยึดติดมากขึ้นจะเอาชนะกิเลสในตรงนั้นได้ต้องอาศัยการภาวนาปัญญาภาวนาไงทุกฟังเราจะเอาปัญญานี่มาใช้ให้เกิดการพัฒนาคนที่มีปัญญาเนี่ยต่างหากถึงจะสามารถพัฒนาจากสุขน้อยๆให้เป็นสุขอันไพบูลย์ได้คนเราเมื่อมีปัญญาแล้วเห็นสุขอันไพบูลย์แล้วสามารถสละสุขพอประมาณตอนนี้ได้จึงจะพบสุขอันไพบูลย์ข้างหน้ายังมีเรื่องสไตล์นี้แนวๆนี้อีก 2-3 เรื่องนะฟังที่ข้าพเจ้าจัดตัดเอาไว้ถึงอยากจะนำมาเล่าต่อให้ฟังในสัปดาห์ต่อไปในวันนี้นำเสนอหัวข้อธีมคือการที่เราจะเห็นสุขอันไพบูลย์

เราพึงสละสุขพอประมาณในวันนี้การที่เห็นอย่างนั้นได้ก็เป็นผู้มีปัญญาอย่างนั้นได้ปัญญาเกิดแล้วนั่นเองท่านผู้ฟังในรายการธรรมาราบรุณช่วงของนิทานปันนานั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้ได้นำเสนอนิทานชาดกเรื่องของสังฆพราหมณ์อยู่สองเรื่องเรื่องหนึ่งชื่อว่าสังฆชาดกอีกเรื่องหนึ่งเป็นนิทานธรรมบทชื่อว่าบุรพกรรมของพระองค์ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นวันนี้เป็นต้นไปมาตรการตรวจค้นกระเป๋าเดินทางกรณีพบวัตถุต้องสงสัยเริ่มมีผลบังคับใช้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: รู้หรือไม่หากคุณถูกคุมขังเกินกำหนดถูกละเมิดสิทธิ์หรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิ์สามารถขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมได้อาทิค่าทดแทนค่าขาดประโยชน์จากการทำมาหาได้ค่ารักษาพยาบาลค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดรอสิทธิ์และเสรีภาพเป็นหลักประกันสำหรับประชาชนกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีคัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
5: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเตือนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมาตรการตรวจค้นกระเป๋าเดินทางกรณีพบวัตถุต้องสงสัยเริ่มมีผลบังคับใช
6: ้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือแคทชี้แจงมาตรการยกระดับการตรวจค้นสัมภาระลงทะเบียนหรือกระเป๋าเช็คอินเพื่อเพิ่มความปลอดภัยด้านการบินตามมาตรฐานสากลโดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปยืนยันมาตรการดังกล่าวไม่ได้เปิดตรวจกระเป๋าของผู้โดยสารทุกคนแต่จะเปิดตรวจเฉพาะกรณีที่เครื่องเอ็กซเรย์พบวัตถุต้องสงสัยหรือสิ่งของที่อาจเป็นอันตรายต่อการบินเท่านั้นการเปิดตรวจจะทำในพื้นที่เฉพาะมีการบันทึกภาพและจัดเก็บหลักฐานทุกขั้นตอนเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบย้อนหลังได้พร้อมจะแจ้งให้ผู้โดยสารทราบในภายหลังซึ่งเป็นแนวปฏิบัติมาตรฐานเดียวกันที่ใช้ในหลายประเทศเช่นสิงคโปร์ญี่ปุ่นเกาหลีใต้สหรัฐอเมริกาและยุโรปเพื่อช่วยลดความล่าช้าของเที่ยวบินจากการต้องตามหาตัวผู้โดยสารมาเปิดกระเป๋าทั้งนี้แคทแนะนำให้ผู้โดยสารเลือกใช้อุปกรณ์ล็อกกระเป๋าที่ได้มาตรฐานสากลเช่น TSA Lock เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเปิดตรวจได้โดยกระเป๋าไม่เสียหายพร้อมขอให้ตรวจสอบรายการสิ่งของต้องห้ามก่อนการเดินทางนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมสืบสานประเพณีออกพรรษาทั่วประเทศเชิญชวนสัมผัสวิถีศรัทธาสืบทอดมรดกวัฒนธรรมไทยและส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น
7: นางสาวสาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าเนื่องในเทศกาลออกพรรษาประจำปี2569กรมการศาสนาได้ส่งเสริมการจัดงานประเพณีสำคัญเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมเพื่อให้ประชาชนได้สืบสานประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้ชุมชนในพื้นที่ประกอบด้วย5ประเพณีสำคัญได้แก่ประเพณีทำบุญตากล้วยสลากชาวเหนือสลักกระพัดณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามพร้อมการแสดงทางวัฒนธรรมของเครือข่าย10จังหวัดภาคเหนือประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีบริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปีและสะพานนฤทธิ์ประเพณีถวายปราสาทผึ้งเพื่อเป็นพุทธบูชาณวัดปทุมวนารามมีการจัดริ้วขบวนแห่ปราสาทผึ้ง ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะจังหวัดอุทัยธานีบริเวณวัดสังกัดรัตนคีรีและ5แยกวิทยุและเทศกาลวันออกพรรษาตักบาตรเทโวโรหณะตามหอยบุญอิ่มอุ่นหัวใจจังหวัดกาฬสินธุ์และวัดพุทธาวาสภูสิงห์จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมงานที่จัดขึ้นทั้งส่วนกลางและภูมิภาคเพื่อสืบสานประเพณีพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนท้องถิ่นมาลิชโยรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศใช้กลไกท้องที่และท้องถิ่นเฝ้าระวังโรคทางเดินหายใจช่วงฤดูหนาวปีนี
6: ้นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าจากการคาดการณ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้สภาพอากาศที่เย็นและแห้งอาจส่งผลให้เชื้อโรคแพร่กระจายได้ง่ายโดยเฉพาะโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจอาทิโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โรคไข้หวัดใหญ่โรคติดเชื้อไวรัส RSV และโรคมือเท้าปากซึ่งมักเกิดการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในสถานที่ที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมากเช่นสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดขยายตัวสู่ชุมชนจึงได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดูแลให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งประชาสัมพันธ์และดำเนินมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดทั้งนี้หากพบการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชนรีบแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขทันทีเพื่อเข้าดำเนินการสอบสวนและควบคุมการระบาดของโรคตามแนวทางของกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7 นาฬิกาค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะคะวันนี้เราพบกันในวันศุกร์ค่ะศุกร์ที่16ตุลาคม2569วันนี้ตรงกับขึ้น5ค่ําเดือน11ปีมะเมียค่ะอยู่กับกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
0: และสีส้มเพ็ญประภัยวงเสงี่ยมนะคะพร้อมกับทีมงานของเราเช้าวันนี้ค่ะทีมงานช่างเทคนิคคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะคะแล้วก็ทีมนิวมีเดียกันด้วยนะคะในเช้าวันนี้นะคะรวมถึงมาอยู่กับคุณผู้ฟังทาง FM 92.5 MHz AM119 AM819ขออภัย AM 819 AM 891 kHz นะคะรวมถึงทาง FM 105 MHz กันด้วยนะคะพร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์และหอกระจายข่าวทั่วประเทศค่ะรวมถึง Facebook Live นะคะใครอยากเห็นหน้ากันตอนเช้าๆแบบนี้นะคะมาพบกันได้ค่ะที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไลฟ์นะคะและที่เพจข่าวยามเช้าค่ะ
1: ค่ะวันนี้ไลฟ์สดแล้วนะคะผ่านทางเพจข่าวยามเช้าคุณผู้ฟังที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะวันนี้มีข่าวสารมาอัปเดตมากมายเลยนะคะสำหรับใครที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าอยู่กรุงเทพมหานครภาคไหนๆก็ตามนะคะติดตามได้เรียกว่าแบบทั่วโลกเลยข่าวยามเช้านะคะรับฟังได้ทุกช่องทางนะคะหรือว่าจะไปฟังย้อนหลังก็ได้มีช่อง YouTube นะคะก็สามารถติดตามได้ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเรามีข่าวสารเรื่องของยังคงติดตามเรื่องของการประชุม IMF World Bank โลกนะ World Bank โลก
0: เวิร์ลแบงค์และธนาคารโลก
1: เวิร์ลแบงค์ในธนาคารโลกอยู่แล้วไม่ใช่ไม่ต้องไปเพิ่มคำว่าโลก IMF World Bank 2026นะคะการประชุมวันนี้นะคะเราประชุมมาแล้วตั้งแต่วันที่12เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะวันนี้วันที่5ของการประชุมแล้วแต่ว่าความเข้มข้นก็ยังมีเรื่อยๆนะคะจะไปสิ้นสุดในวันที่18ตุลาคมนี้ค่ะส่วนวันนี้นะคะเส้นทางที่จะแนะนำว่าอาจจะต้องเลี่ยงเส้นทางการจราจรเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันด้วยค่ะก่อนอื่นเลยค่ะเรามาเจอกันแบบนี้นะคะเราต้องทักทายเรื่องของดินฟ้าอากาศกันหน่อยค่ะเพราะว่าเช้าๆแบบนี้หลายพื้นที่อาจจะเจอฝนแล้วก็ได้นะคะแต่ว่าบางพื้นที่ยังไม่เจอฝนเลยโดยเฉพาะทางโซนภาคอีสานวันนี้นะคะภาคอีสานเนี่ย 20% เท่านั้นนะคะปริมาณเม็ดฝนส่วนภาคเหนือ 40% ค่ะภาคตะวันออกนะคะฝนเยอะหน่อยค่ะ 60% ภาคใต้วันนี้ภาคใต้2ฝั่งเลยค่ะทั้งอ่าวไทยและอันดามันนั้นฝนเยอะนะคะประมาณ 60% คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันประมาณ1เมตรนะคะแล้วก็อ่าวไทยเช่นกันค่ะส่วนภาคกลางนะคะภาคกลางวันนี้รวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนประมาณ 60% นะคะแต่ว่าฝนอาจจะตกไม่ทั่วฟ้านะก็ดูทิศทางของลมของฝนให้ดีด้วยเช่นกันค่ะ
0: ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะใครที่จะไปที่ไหนก็อย่าลืมพกร่มกันไว้ก่อนแล้วกันนะคะเผื่อฝนจะตกแล้วกันนะคะยังอยู่กันที่เรื่องของน้ำค่ะที่กรุงเทพมหานครค่ะมีการแจ้งเตือนประชาชนริมคลองแสนแสบเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นหลังปรับเปิดประตูระบายน้ำคลอง13เพื่อพร่องน้ำออกจากพื้นที่ค่ะสำหรับเมื่อวานนี้นะคะทางกรุงเทพมหานครโดยสำนักการระบายน้ำมีการแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชุมชนริมคลองแสนแสบโดยเฉพาะในพื้นที่เขตหนองจอกเขตคลองสามวาและเขตมีนบุรีให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ระดับน้ำในคลองอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เวลา 11:00 น.ของเมื่อวานนี้เป็นต้นไปนะคะเนื่องจากการประสานงานระหว่างกรุงเทพมหานครและกรมชลประทานเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังจากคลอง13เขตหนองจอกและอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดประตูระบายน้ำปลายคลอง13สายล่างขึ้นมา30เซนติเมตรเพื่อระบายน้ำลงสู่คลองแสนแสบซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในคลองแสนแสบปรับตัวสูงขึ้นโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะได้แก่ที่แขวงหนองจอกแขวงโคกแฝดและแขวงคูฝั่งเหนือเขตหนองจอกแขวงทรายกองดินใต้เขตคลองสามวาและแขวงแสนแสบเขตมีนบุรีค่ะก็ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนะคะโดยเฉพาะบ้านเรือนใครอยู่ที่ติดริมคลองหรือว่าอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำให้ติดตามข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนอย่างใกล้ชิดค่ะและสำนักการระบายน้ำจะติดตามสถานการณ์น้ำร่วมกับกรมชลประทานตลอด24ชั่วโมงเพื่อปรับแผนการระบายน้ำให้กระทบต่อประชาชนน้อยที่สุดถ้าหากประชาชนพบปัญหาน้ำท่วมขังหรือต้องการความช่วยเหลือนะคะก็สามารถ จ้งไปได้ค่ะที่ LINE @traffifondueหรือศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมนะคะหรือว่าที่สายด่วนกรุงเทพมหานคร1555ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ
1: ค่ะเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะคะก็ยังคงที่จะต้องเดินหน้าต่อไปนะคะเพราะว่าช่วงนี้ยังมีฝนอยู่บ้างนะคะเดี๋ยวพอประมาณสักเดือนหน้ากลางๆเดือนหน้าฝนก็ขยับไปอยู่ทางโซนภาคใต้แล้วนะคะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งตอนนี้เนี่ยทางฝั่งภาคใต้เองหลายๆจังหวัดก็เตรียมความพร้อมแล้วค่ะในการที่จะรับมือกับฝนที่จะมาในช่วงปลายปีนี้นะคะก
0: ็
1: คือเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี่แหละค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องที่น่ายินดีเหมือนกันค่ะคุณซาบิดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะได้มีการมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับนางสาวรัติการอําลอยหรือว่าน้องเนเน่รอยัลนั่นเองค่ะน้องเป็นเยาวชนไทยที่อายุแค่15ปีเท่านั้นนะคะแต่ว่าความสามารถเนี่ยล้นหลามเลยค่ะเป็นชาวภูเก็ตนะคะในฐานะที่เป็นเยาวชนต้นแบบผู้สืบสานแล้วก็สร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยสู่เวทีโลกหลังจากที่น้องเนเน่เนี่ยไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะคะด้วยการไปคว้ารางวัลชนะเลิศเป็นแชมเปี้ยนนะคะจากการแข่งขันระดับโลกก็คืออเมริกา Got Talent 2026ค่ะที่สหรัฐอเมริกานะคะโดยมีทางด้านของอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมค่ะคุณโชติกาอัครกิจโสภากุลค่ะแล้วก็ทางด้านของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะก็ร่วมในการแสดงความสำเร็จในครั้งนี้นะคะสำหรับความสำเร็จของน้องเนเน่เนี่ยไม่ได้สะท้อนเพียงแค่ความสามารถด้านดนตรีร็อกหรือว่าทักษะการเล่นกีฬาที่มีความโดดเด่นเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังแสดงให้เห็นถึงพลังของคนรุ่นใหม่ค่ะที่จะนำเสนอความเป็นไทยไปสู่สายตาชาวโลกนะคะผ่านสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นกิริยามารยาทความงดงามความอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็การไหว้ค่ะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของวัฒนธรรมไทยด้วยนะคะในขณะเดียวกันค่ะน้องเนเน่เองก็ยังนำเสนออัตลักษณ์ไทยผ่านการสวมใส่ชุดผ้าไทยค่ะซึ่งเป็นผ้ายกทองจันโสมาผ้าบาติกเพอรานากันนะคะแล้วก็ผ้าไหมมัญจาคีรีถ่ายทอดความงดงามของภูมิปัญญาแล้วก็รากเหง้าทางวัฒนธรรมไทยบนเวทีระดับนานาชาตินะคะก็ได้มีการแสดงออกไปอย่างความภาคภูมิใจนะคะสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมไทยที่สามารถผสมผสานกันมีความลงตัวมีความสามารถแล้วก็คิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ได้มีความลงตัวมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นทางด้านของกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมค่ะซึ่งภารกิจหลักในการส่งเสริมเอกลักษณ์แล้วก็ค่านิยมความเป็นไทยอยู่แล้วก็เลยเล็งเห็นความสามารถที่มีความเป็นเลิศชื่นชมในการแสดงออกความเป็นไทยที่งดงามแบบนี้แล้วก็ยกย่องให้นางสาวรัติการอําลอยหรือว่าน้องเนเน่รอยัลเนี่ยเป็นเยาวชนต้นแบบผู้สืบสานแล้วก็สร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยสู่เวทีโลกนะคะอันนี้ก็เป็นการยกย่องครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่แค่จะชื่นชมความสำเร็จของน้องเท่านั้นนะคะแต่ว่าเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนที่ให้เห็นถึงการสืบสานวัฒนธรรมไทยที่มีชีวิตชีวาแล้วก็เข้าถึงคนยุคปัจจุบันได้อย่างมากหลายนะคะแล้วก็คนรุ่นใหม่เนี่ยก็เป็นพลังสำคัญที่จะถ่ายทอดเรื่องของคุณค่าของความเป็นไทยให้สู่สังคมนานาชาติต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีนะคะในเรื่องต่อไปค่ะไปที่เรื่องการประชุมธนาคารโลกและ IMF กันบ้างนะคะในช่วงนี้เนี่ยสำหรับวันนี้เลยต้องบอกว่าเป็นวันหยุดพิเศษเฉพาะกรุงเทพมหานครนะคะก็เพื่อทำให้การจราจรนั้นเป็นไปด้วยความสะดวกสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนนะคะนอกจากจะมีควบคุมการเดินทางทางรถแล้วนะคะสำหรับอากาศยานต่างๆนะคะหรือว่าโดรนนะคะทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่ากพฐ.มีการประกาศระงับการใช้งานอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนเป็นการชั่วคราวในพื้นที่ห้วงอากาศห่วงห้าม VTR1 กรุงเทพมหานครตลอดวันที่16ตุลาคมเริ่มตั้งแต่เวลา 00:00 นนะคะหรือว่าเที่ยงคืนที่ผ่านมาไปจนถึงเที่ยงคืนวันนี้ตามเวลาประเทศไทยนะคะโดยครอบคลุมพื้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และบริเวณโดยรอบค่ะเพื่อรักษาความปลอดภัยและให้การจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือว่า IMF World Bank Annual Meeting 2026นั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนั่นเองค่ะโดยสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นจริงๆที่ต้องใช้งานโดรนเพื่อปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานโดยตรงจะต้องดำเนินการดังนี้นะคะอย่างแรกเลยค่ะให้ไปยื่นคำขอล่วงหน้าผ่านระบบ UA UAS Portal โดยต้องได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการกพฐ.ก่อนดำเนินการค่ะต่อมานะคะให้แจ้งรายละเอียดการปฏิบัติการค่ะส่งข้อมูลพื้นที่วันและเวลานะคะจะขึ้นบินตรงไหนเก็บภาพตรงไหนกี่โมงนะคะตลอดจนวัตถุประสงค์ในการใช้งานโดรนส่งไปทางอีเมลค่ะ antidrone.police@gmail.com นะคะซึ่งเป็นช่องทางติดต่อศูนย์ต่อต้านโดรนของกองบัญชาการตำรวจนครบาลค่ะและต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดนะคะนั่นก็คือปฏิบัติตามคำสั่งและเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่ผู้ที่มีอำนาจกำหนดอย่างเคร่งครัดนั่นเองค่ะส่วนผู้ที่ใช้งานโดรนและประชาชนทั่วไปนะคะก็ให้งดบินโดรนในพื้นที่ห่วงห้ามตลอดช่วงเวลาดังกล่าวก็คือตลอดทั้งวันนี้เลยนะคะเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมและประชาชนตลอดจนหลีกเลี่ยงการได้รับคำเตือนและหรือการดำเนินการทางปกครองตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศค่ะโดยการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวนี้ก็มีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะต่อการรักษาความปลอดภัยและสนับสนุนให้การประชุมระดับนานาชาติครั้งสำคัญนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยเนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้แทนจากทั่วโลกนั่นเองค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะทางด้านของกองบัญชาการตำรวจนครบาลหรือว่าบชน.นะคะก็มาแสดงความเข้าใจกันหน่อยนะคะก็สำหรับใครที่จะใช้เส้นทางให้หลีกเลี่ยงในวันนี้นะคะ16ตุลาคมค่ะหลีกเลี่ยงถนนรัชดาภิเษกตั้งแต่แยกอโศกมนตรีค่ะถนนสุขุมวิทไปจนถึงแยกพระราม4ทั้ง2ฝั่งเลยนะคะในช่วงวันนี้นะคะอีก1วันค่ะเนื่องจากว่าเรายังอยู่ในการประชุม IMF World Bank สำหรับใครที่อาจจะต้องจำเป็นต้องผ่านเส้นทางนั้นนะคะก็อาจจะไปใช้เป็น MRT นะคะแทนจะสะดวกมากกว่าค่ะสำหรับใครที่จะเดินทางนะคะก็จะมีข้อยกเว้นเหมือนกันนะคะสามารถเดินทางได้ใช้ MRT ได้ค่ะไปลงที่สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เนี่ยจะเปิดให้บริการตามปกติเลยนะคะแล้วก็สำหรับผู้ที่พักอาศัยหรือว่าผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่สามารถเข้าออกได้ตามปกติผู้ที่เข้าร่วมประชุมนะคะต้องมีบัตรมีรถเองก็ต้องมีใบอนุญาตจอดรถนะคะสามารถเข้าพื้นที่ได้ตามมาตรการที่กำหนดไว้ส่วนรถยนต์ส่วนบุคคลแล้วก็รถแท็กซี่ท่านสามารถส่งผู้เข้าร่วมประชุมได้บริเวณแยกอโศกมนตรีหรือว่าแยกพระราม4นอกแนวรักษาความปลอดภัยนะคะเส้นทางที่จะแนะนำว่าจะต้องเลี่ยงนะคะคือถนนพระราม4ถนนสุขุมวิทถนนวิทยุถนนสารสินแนะนำให้ใช้ BTS หรือว่า MRT แทนนะคะเผื่อเวลาการเดินทางด้วยนะคะแล้วก็ทางตำรวจนครบาลเองก็ขออภัยมาในความไม่สะดวกเข้าใจว่าการปิดถนนนั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนนะคะแต่ว่าด้วยความปลอดภัยของทุกคนนะคะอันนี้คือสิ่งที่ทางนครบาล นั้นจำเป็นที่จะต้องดำเนินการอย่างสูงสุดนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของการจราจรได้1197ค่ะส่วนใครที่จะเดินทางนะคะผ่านเส้นทางรัชดานะคะย้ำเลยนะคะปิดการจราจรถนนรัชดาพิเศษ2ฝั่งแยกอโศกมนตรีแยกพระราม4แล้วก็ปิดการจราจรถนนเพลินจิตขาออกระหว่างแยกเพลินจิตไปจนถึงแยกนานานะคะในช่วงเวลา8นาฬิกาถึง13นาฬิกาของวันนี้ค่ะส่วนรถประจำทางนะคะสายรถเมย์สาย2สาย40สาย48 501 508แล้วก็สายอื่นๆอาจจะมีการปรับเส้นทางนะคะใครที่จะเดินทางก็ติดตามข้อมูลได้นะคะทาง1197ก็ได้ค่ะสายด่วนจราจรนะคะโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ MRT สามารถใช้บริการได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็น MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เนี่ยปิดให้บริการในเวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาค่ะส่วนผู้พักอาศัยแล้วก็ผู้ที่อยู่ในพื้นที่สามารถเดินทางเข้าออกได้ตามปกติผู้ที่เข้าร่วมประชุมเหมือนที่แนะนำไว้นะคะก็ต้องมีบัตรจอดรถนะคะส่วนใครจะไปส่งผู้ที่เข้าร่วมประชุมก็สามารถส่งได้แต่ว่าให้ไปส่งจุดรับส่งโดยสารเนี่ยอยู่นอกแนวคันเรื่องของการป้องกันรักษาความปลอดภัยก็จะอยู่ที่บริเวณแยกอโศกมนตรีนะคะแล้วก็แยกพระราม4นะคะอยู่นอกแนวรักษาความปลอดภัยค่ะ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะ
0: ก็วางแผนเส้นทางกันให้ดีนะคะแต่ว่าใครที่จะไปบริเวณนั้นกันด้วยนะคะพูดถึงเรื่องของการประชุมนะคะนำโดย IMF ค่ะก็พูดถึงเรื่องของ IMF กันทักหน่อยนะ
1: คะ
0: IMF ออกมาเสนอรัฐบาลทั่วโลกให้เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางแบบตรงจุดรับมือวิกฤตเศรษฐกิจซ้ำซ้อนควบคู่กับการรักษาวินัยการคลังค่ะโดยเรื่องนี้ค่ะทางนายเจลคลาร์กท่านเป็นรองกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF นะคะที่ท่านออกมากล่าวค่ะว่าในสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจซ้ำซ้อนรัฐบาลจำเป็นนะคะที่จะต้องเร่งออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างเจาะจงกลุ่มเป้าหมายอย่างเช่นเจาะจงเป็นแบบการให้เงินช่วยเหลือโดยตรงแก่ประชาชนไปเลยนะคะหรือว่าเป็นการใช้ประโยชน์จากโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนหรือจะเป็นการเพิ่มความช่วยเหลือผ่านระบบสวัสดิการที่มีอยู่เดิมเป็นการชั่วคราวค่ะซึ่งจะช่วยให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางเข้าถึงความช่วยเหลือได้โดยใช้งบประมาณน้อยกว่ามาตรการแบบครอบคลุมนะคะก็เจาะจงกันไปเลยอยากจะช่วยกลุ่มไหนก็ช่วยเฉพาะกลุ่มนั้นนะคะนอกจากนี้ค่ะยังเสนอให้ลงทุนพัฒนาระบบส่งมอบความช่วยเหลือทั้งเรื่องของฐานข้อมูลผู้รับสวัสดิการระบบยืนยันตัวตนดิจิทัลและระบบการจ่ายเงินที่เชื่อมโยงกันเพื่อให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและปรับระดับความช่วยเหลือได้ตามสถานการณ์ควบคู่ไปกับการรักษาวินัยทางการคลังค่ะโดยรัฐบาลนะคะควรที่จะกำหนดกรอบงบประมาณคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือและเงื่อนไขการสิ้นสุดมาตรการให้ชัดเจนตั้งแต่แรกเลยค่ะเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มาตรการชั่วคราวกลายเป็นภาระในระยะยาวของภาครัฐนะคะพร้อมกันนี้ค่ะก็จะต้องมีระบบติดตามตรวจสอบที่โปร่งใสเปิดช่องทางให้ประชาชนร้องเรียนและสามารถปรับปรุงมาตรการได้อย่างทันท่วงทีค่ะเพื่อป้องกันการรั่วไหลของงบประมาณและสร้างความไว้วางใจต่อภาครัฐค่ะทางท่านรองกรรมการผู้จัดการกองทุน IMF นะคะท่านยังกล่าวด้วยนะคะว่าท่ามกลางวิกฤตที่มีความซับซ้อนแล้วก็เกิดขึ้นบ่อยครั้งนะคะรัฐบาลนั้นจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนจากการใช้มาตรการฉุกเฉินเฉพาะหน้าไปสู่การสร้างระบบช่วยเหลือทางสังคมที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนค่ะโดยทาง IMF ก็พร้อมให้คำแนะนำในการออกแบบมาตรการที่สอดคล้องกับข้อจำกัดทางการคลังในขณะที่หน่วยงานพันธมิตรสามารถสนับสนุนการพัฒนาระบบจ่ายเงินและกลไกส่งมอบความช่วยเหลือเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนได้อย่างแท้จริงนะคะ
1: ค่ะเรื่องของ IMF นะคะมีหลายด้านมากๆเลยนะคะการประชุมเวทีการประชุมก็ไม่ได้อยู่แค่ศูนย์สิริกิติ์เท่านั้นนะคะแต่ว่าเราก็จะมีการประชุมแบบคู่ขนานกันไปด้วยนะคะในพื้นที่หลายรอบมาดูเรื่องของอัตลักษณ์ความอร่อยกันหน่อยค่ะ อันนี้ก็เรียกว่าอัตลักษณ์ความอร่อยแห่งลุ่มน้ำนครชัยศรีพูดถึงนครชัยศรีนะคะเมืองที่มีมะพร้าวน้ำหอมเยอะมากแล้วก็หอมอร่อยจริงๆค่ะแล้วก็ปรากฏว่าน้ำมะพร้าวนครชัยศรีเนี่ยถูกรังสรรค์ให้ผสมผสานกับหอยเชลล์มาดองกับน้ำมะพร้าวนครชัยศรีขึ้นโต๊ะเสิร์ฟในการประชุม IMF World Bank 2026ด้วยค
0: ่ะ
1: มาดูกันหน่อยค่ะมะพร้าวนครชัยศรีอันนี้ชูรสชาติไทยสู่เวทีโลกแล้วนะคะผ่านเมนูสร้างสรรค์จากวัตถุดิบระดับซิกเนเจอร์เมื่อศิลปะแห่งการปรุงอาหารชั้นสูงมาบรรจบกับอัตลักษณ์ความโดดเด่นของเกษตรกรรมไทยวัตถุดิบท้องถิ่นก็เลยไม่ใช่แค่เพียงแค่เป็นอาหารเท่านั้นแต่มันจะเป็นเรื่องราวที่สามารถถ่ายทอดคุณค่าไปสู่ระดับนานาชาติได้เพราะฉะนั้นการนำมะพร้าวนครชัยศรีมาสร้างสรรค์เป็นเมนูสุดพิเศษอย่างหอยเชลล์ดองน้ำมะพร้าวนครชัยศรีดิฉันฟังแบบนี้อยากไปรับประทานแล้วคุณอ
0: ยากทราบมากเลยว่ารสชาติจะเป็นยังไง
1: ไม่น่าจะมีความคุณคือมันน่าจะมีความหอมๆหวานๆน้ำมะพร้าวแล้วก็ไปตัดความเลี่ยนของหอยดองได้อะเดี๋ยวเราต้องมาดูกันนะคะอัตลักษณ์แห่งความอร่อยแห่งลุ่มน้ำนครชัยศรีเขาตั้งชื่อแบบนี้เลยน
0: ะ
1: ซึ่งอำเภอนครชัยศรีอยู่ที่จังหวัดปฐมนครปฐมค่ะเป็นหนึ่งในแหล่งปลูกแล้วก็ศูนย์กลางของการค้ามะพร้าวน้ำหอมที่สำคัญที่สุดของประเทศแล้วก็มีชื่อเสียงที่สุดของไทยด้วยซึ่งสภาพภูมิอากาศของพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ราบลุ่มค่ะแม่น้ำนครชัยศรีก็เลยมีลักษณะดินที่เฉพาะตัวดินทรายมูลแล้วก็ดินตะกอนทับถมเพราะฉะนั้นเขาจะอุดมไปด้วยแร่ธาตุธรรมชาติที่ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ส่งผลให้ต้นมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยมีความเขาเรียกว่าเจริญเติบโตแล้วก็สมบูรณ์แบบ จนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยเปลือกจะมีสีเขียวเนาะจะเห็นเหมือนมะพร้าวทั่วไปแหละ
0: ค่ะ
1: อาจจะมีความปนเหลืองเล็กน้อยสีก็ออกจะเหลืองเหลืองทองทองสวยงามสัมผัสรสชาติแล้วเนื้อผลเนี่ยสีขาวนุ่มแน่นกำลังดีน้ำมะพร้าวเนี่ยรสชาติหอมหวานตามธรรมชาติเลยค่ะแล้วก็มีกลิ่นหอมละมุนคล้ายกับใบเตยอันนี้เป็นเสน่ห์เฉพาะตัวดิฉันคาดว่านะน่าจะปลูกใบเตยแถวๆใต้ต้นมะพร้าวเพราะว่าเคยปลูกใบเตยแล้วมันจะมีน้ำมะพร้าวที่ออกมามันจะมีกลิ่นหอมของใบเตยด้วยนะคะนี่เป็นรสชาติสัมผัสได้เพราะฉะนั้นความพิเศษเหล่านี้แหละทำให้น้ำมะพร้าวนครใจศรีเนี่ยถูกรับเลือกให้เป็นหนึ่งในวัตถุดิบไฮไลท์ของอาหารอิมเมจในมื้อของ IMF ค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยนำไปรังสรรค์เป็นรสชาติกลมกล่อมแล้วก็ดึงความหวานของเนื้อหอยเชลล์ออกมาได้อย่างลงตัวค่ะจากการโชว์วัตถุดิบระดับโลกแบบนี้มันก็เกิดคำถามขึ้นมามากมายหลายคนก็บอกว่าอ้าวแล้วแบบนี้ไทยได้อะไรเกษตรเราได้อะไรบ้างเกษตรกรเนี่ยอาจได้แน่นอนค่ะการชูวัตถุดิบมะพร้าวนครชัยศรีเนี่ยผ่านระบบเขาเรียกว่าระดับเมนูซิกเนเจอร์แบบนี้นะคะยกระดับมูลค่าสินค้าได้เพิ่มมูลค่าให้กับมะพร้าวน้ำหอมนครชัยศรีจากผลไม้สดริมทางนะคะจากสวนเนี่ยสู่การเป็นวัตถุดิบระดับพรีเมียมชั้นนำที่เชฟเนี่ยเลือกเอาไปปรุงอาหารค่ะต่อมาคือสร้างรายได้อันนี้แน่นอนค่ะคุณส้มสร้างรายได้ตลาดก็มั่นคงด้วยเนาะแล้วก็เกิดการเชื่อมโยงตลาดตรงจากสวนเนี่ยสู่ร้านอาหารได้เลยแล้วก็จะมีการสั่งซื้อที่ค่อนข้างเยอะเสถียรภาพด้วยและที่สำคัญค่ะสร้างอำนาจในการต่อรองราคาให้กับเกษตรกรได้ อันนี้เห็นไหมเป็นเอกลักษณ์แล้วและความภาคภูมิใจในอาชีพกระตุ้นให้เกษตรกรเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีแรงบันดาลใจมีพลังที่จะออกมาต่อสู้มาทำมาหากินแล้วก็รณรงค์เรื่องของการเพาะปลูกได้นะคะส่วนประเทศไทยก็จะขับเคลื่อนเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารไทยยกระดับภาพลักษณ์ของอาหารไทยก้าวข้ามผ่านคำว่าสตรีทฟู้ดนะคะสู่ไฟดินนิ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องราวอัตลักษณ์ที่น่าสนใจแล้วก็ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยค่
0: ะ
1: ที่สำคัญค่ะหลายคนรู้จักแล้วก็มีความมั่นคงในภาคการเกษตรเพราะฉะนั้นเมนูหอยเชลหอยเชลดองน้ำมะพร้าวนครชัยศรีที่เสิร์ฟในการประชุม IMF World Bank 2026นั้นมีมากกว่าความเป็นอาหารจานอร่อยแน่นอนค่ะแต่คือสะพานเชื่อมระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นของเกษตรกรลุ่มน้ำนครชัยศรีกับวงการอาหารระดับสากลซึ่งจะผลักดันวัตถุดิบเอกลักษณ์แบบนี้ค่ะจะช่วยเปลี่ยนความภาคภูมิใจทางภูมิศาสตร์เนี่ยให้กลายมาเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็เศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคงต่อไปได้ค่ะ
0: ค่ะเรื่องของการประชุม IMF และ World Bank นะคะยังมีรายละเอียดที่น่าสนใจมากมายเลยนะคะเดี๋ยวเราไปรับฟังกันต่อในช่วงตีของร้องข่าวในช่วงหน้าตอนนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะ
1: ค่ะ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ตีของร้องข่าว บอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
6: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวเช่นเคยโดยผมบุญมาศรีหมาดครับข่าวแรกในวันนี้นั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึง22ตุลาคม2569ครับพ่อแม่พี่น้องครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งแบบโบอิ้ง 737-800 ทะเบียน HS-HMK ในเที่ยวบินที่ VMS-01 จากท่าอากาศยานดอนเมืองถึงยังท่าอากาศยานนิวชิโตเซเมืองฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นในเวลา 10:09 ตามเวลาท้องถิ่นของวันที่14ตุลาคม2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึง22ตุลาคม2569เพื่อทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณเมืองซัปโปโรประเทศญี่ปุ่นในฐานะทูตส่งเสริมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งหญิงของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติหรือ IIHF ครับแล้วในโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทำการบินเครื่องบินพระที่นั่งด้วยพระองค์เองใช้เวลาบินทั้งสิ้น6:17ทั้งนี้จะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคม2569เวลา 17:00 ครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวต่อไปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้เสด็จร่วมงาน CNN's Global Perspectives in Bangkok ถ่ายทอดคุณค่าผ้าไทยสู่เวทีนานาชาติครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่14ตุลาคม2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปร่วมงาน CNN's Global Perspectives in Bangkokณโรงแรม The Rich Carlton กรุงเทพมหานครตามคำกราบทูลเชิญของนางเอลานาลีประธานและรองประธานผู้บริหารสำนักข่าว CNN International โดยงานประชุมสุดยอดระดับโลกในครั้งนี้เปิดเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองและวิสัยทัศน์ด้านรัฐศาสตร์ธุรกิจศิลปะและวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งจัดขึ้นในช่วงเดียวกันกับการประชุมประจำปี2569ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และธนาคารโลกหรือ World Bank ณกรุงเทพมหานครและในการนี้ทรงร่วมทอดพระเนตรการเสวนาในหัวข้อ Fabric of the Nation และ City That Win the Futureโดยเวที Fabric of the Nation ได้มีการนำเสนอเรื่องราวพระอัจฉริยภาพและพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์ในการทรงอนุรักษ์สืบสารและต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมไทยเนื้อหาก็ครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์การพัฒนาผ้าทอไทยโบราณการนำภูมิปัญญาสิ่งทอมาสร้างสรรค์ในโลกแฟชั่นร่วมสมัยตลอดจนการส่งเสริมชุดไทยสู่การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติโดยองค์การยูเนสโกและเวทีเสวนาดังกล่าวนี้ก็มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุชาธีรคานนท์ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยและนายกุลวิทย์เลาสุขศรีบรรณาธิการบริหารโวกประเทศไทยร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองโดยมีวิลริเพลย์ผู้ดำเนินรายการจาก CNN ร่วมดำเนินการเสวนาครับโดยการนำเสนอเรื่องราวผ้าไทยบนเวทีระดับนานาชาติในครั้งนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าแฟชั่นมิได้เป็นเพียงศิลปะแห่งการแต่งกายเท่านั้นแต่ยังเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของไทยสู่ประชาคมโลกพร้อมสร้างโอกาสให้มรดกสิ่งทอของไทยเป็นที่รู้จักและได้รับการสืบสานอย่างยั่งยืนกันต่อไปครับพี่น้อง ในส่วนภารกิจของนายกรัฐมนตรีนั้นนายกรัฐมนตรีได้เปิดทำเนียบต้อนรับประธานาธิบดีสมาพันธรัฐสวิสเดินหน้าขยายความร่วมมือรอบด้านแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีองค์ความรู้รองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่15ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้การต้อนรับนายกีปาเมอร์แลงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิสณทำเนียบรัฐบาลพร้อมร่วมตรวจแถวกองทหารเกียรติยศเพื่อเป็นเกียรติแก่การเยือนอย่างเป็นทางการทั้งสองฝ่ายได้ร่วมหารือข้อราชการแบบเต็มคณะโดยเห็นพ้องส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนเร่งเตรียมความพร้อมด้านขั้นตอนที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการมีผลบังคับใช้ของความตกลงการค้าเสรีไทย EFTA พร้อมส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตกันด้วยและขยายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมตลอดจนพัฒนาทักษะแรงงานผ่านระบบอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของทั้งสองประเทศและนอกจากนี้ยังมุ่งสานต่อความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใต้ข้อ6ของความตกลงปารีสรวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือในกรอบพหุภาคีและสนับสนุนกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของประเทศไทยผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการลงทุนธรรมาภิบาลและการพัฒนาทุนมนุษย์ระหว่างกันครับพี่น้องต่อเนื่องกันกับนายกรัฐมนตรีซึ่งได้มีการชูซอฟต์พาวเวอร์ของไทยสร้างความประทับใจในงานเวลคัมดินเนอร์ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางซึ่งเข้าร่วมการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงต้อนรับเวลคัมดินเนอร์เมื่อวันที่14ตุลาคม2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเนื่องในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569โดยนายกรัฐมนตรีก็ได้ทักทายแขกผู้มีเกียรติบริเวณโถงกลางตึกสันติไมตรีเมื่อขึ้นเวทีก็ได้กล่าวต้อนรับผู้นำระดับโลกและแขกผู้มีเกียรติโดยย้ำเลยครับว่าประเทศไทยนั้นมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bank อีกครั้งในรอบ35ปีพร้อมทั้งชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของความร่วมมือในอนาคตท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจโลกที่เชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตการทำงานการค้าและการสื่อสารของผู้คนแล้วก็ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงความหมายของชื่อตึกสันติไมตรีณที่แห่งนี้ซึ่งแขกผู้มีเกียรติได้มาร่วมงานว่ามีความหมายถึงสันติภาพและมิตรภาพจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าค่ำคืนนี้จะเป็นโอกาสของการได้พบปะและสร้างเครือข่ายร่วมกันและในช่วงท้ายนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวอวยพรให้แขกผู้มีเกียรติมีช่วงเวลาแห่งความสุขและน่าประทับใจกับการท่องเที่ยวในกรุงเทพพร้อมสัมผัสความอบอุ่นของคนไทยตลอดจนประสบความสำเร็จในการหารือในห้วงการประชุมและทั้งนี้ทั้งนั้นการจัดงานทุกรายละเอียดทั้งการตกแต่งสถานที่กิจกรรมการแสดงอาหารและเครื่องดื่มได้ร้อยเรียงเรื่องราวความเป็นไทยและถ่ายทอดศักยภาพของไทยผ่านมิติทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมจึงหวังว่าจะสร้างความทรงจำที่ดีและความประทับใจให้ผู้นำระดับโลกและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นรัฐบาลไทยลุยผลักดันโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนเสนอ World Bank ช่วยปลดล็อกข้อจำกัดดึงการลงทุนยั่งยืนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่15ตุลาคม2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เสนอต่อนายอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank ให้ช่วยสนับสนุนการแก้ไขอุปสรรคด้านกฎระเบียบและข้อจำกัดด้านสัญญาระหว่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนหรืออาเซียนพาวเวอร์กริดให้เกิดขึ้นจริงและเดินหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยประเด็นสำคัญที่ประเทศไทยได้นำเสนอมีดังต่อไปนี้ ประการที่1คือแก้จุดอ่อนดึงจุดแข็งนั่นคืออาเซียนมีศักยภาพสูงแต่ยังมีข้อจำกัดที่แก้ด้วยเงินทุนอย่างเดียวไม่ได้ต้องบูรณาการทั้งพลังงานเทคโนโลยีและเงินทุนเข้าด้วยกันประการที่2คือปลดล็อกกฎระเบียบก็ขอให้ทาง World Bank เข้ามาช่วยทลายกำแพงข้อจำกัดด้านสัญญาเพื่อเปิดทางให้เกิดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในระยะยาวประการที่3คือตั้งเป้าเป็นต้นแบบโลกซึ่งประเด็นนี้จะมีการผลักดันให้อาเซียนเป็นโมเดลต้นแบบของการบูรณาการด้านพลังงานสำหรับประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆทั่วโลกกันด้วยแล้วการหารือในครั้งนี้นับว่าเป็นการประชุมร่วมกันครั้งแรกแล้วครับระหว่างรัฐมนตรีคลังอาเซียนกับประธานกลุ่มธนาคารโลกในช่วงการประชุม IMF World Bankสะท้อนวิสัยทัศน์ของรัฐบาลไทยที่พร้อมเป็นผู้นำในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานและวางรากฐานเศรษฐกิจอาเซียนให้เติบโตอย่างยั่งยืนกันต่อไปครับพี่น้องและต่อเนื่องกันจากการประชุม IMF World Bank ทางด้านเลขาธิการ OECD ก็ยกให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในความสำเร็จสำคัญของภูมิภาคชี้ว่าการเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank สะท้อนพัฒนาการและบทบาทไทยในเศรษฐกิจโลกครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่14ตุลาคม2569นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าถ้อยแถลงของนายมาติอัสคอมันเลขาธิการองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือตัวย่อภาษาอังกฤษว่า OECDในการเปิดงาน Future Ready Economy 2026ซึ่งเป็นกิจกรรมทางการคู่ขนานของการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026แล้วครับแล้วก็เป็นการสะท้อนถึงการยอมรับในพัฒนาการทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและบทบาทที่เพิ่มขึ้นของไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเศรษฐกิจโลกครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นเลขาธิการ OECD ก็ได้กล่าวบนเวทีอีกว่าในสัปดาห์นี้บทสนทนาทางเศรษฐกิจของโลกได้มารวมกันอยู่ที่กรุงเทพมหานครพร้อมทั้งได้ระบุอีกว่าการที่ประเทศไทยกลับมาเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank เป็นครั้งแรกในรอบ35ปีก็เป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าของประเทศไทยและความสำคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อเศรษฐกิจโลกนั่นเองแหละครับแล้วนอกจากนี้เลขาธิการ OECD ยังยกย่องประเทศไทยว่าเป็นหนึ่งในเรื่องราวความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของผู้มีภาคจากการเปิดเศรษฐกิจสร้างความเจริญเติบโตและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนหลายสิบล้านคนที่สำคัญนั่นก็คือว่าเลขาธิการ OECD ยังได้เน้นย้ำว่าการเข้าเป็นสมาชิก OECD ไม่เพียงเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยเท่านั้นแต่ว่า OECD เองก็จะมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นจากการมีมุมมองและประสบการณ์ของไทยเข้ามามีส่วนร่วมโดยระบุว่าOECD ต้องการให้เสียงของประเทศไทยมีบทบาทในเวทีที่กำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศสะท้อนถึงความสำคัญของไทยในฐานะประเทศที่สามารถมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนาคตนั่นเองแหละครับแล้วสิ่งที่เลขาธิการ OECD กล่าวไปนั้นไม่ได้มองไทยเพียงในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลกเท่านั้นแต่ว่าสะท้อนถึงการยอมรับในความสำเร็จทางเศรษฐกิจศักยภาพของประเทศไทยและบทบาทของไทยที่จะมีมากขึ้นในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการก้าวจากการนำมาตรฐานสากลมาปรับใช้ไปสู่การมีส่วนร่วมกำหนดมาตรฐานเหล่านั้นร่วมกับประเทศสมาชิก OECD ซึ่งเลขาธิการ OECD ก็ย้ำอีกว่าประเทศไทยได้เลือกเดินบนเส้นทางนี้แล้วและ OECD ภูมิใจที่จะเดินเคียงข้างประเทศไทยในทุกขั้นตอนครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของลุ่มน้ำท่าจีนกันหน่อยว่ายังไงไปฟังรายละเอียดกันโดยจะมีการเร่งรับมือลุ่มน้ำท่าจีนโดยสั่งเสริมคันกั้นน้ำเร่งระบายน้ำปกป้องชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจของลุ่มน้ำท่าจีนครับพี่น้อง พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่15ตุลาคม2569คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนได้ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำณจังหวัดนครปฐมโดยมีนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินมาตรการรับมือและลดผลกระทบจากอุทกภัยโดยมี4มาตรการสำคัญสำคัญดังต่อไปนี้มาตรการที่1คือเร่งระบายน้ำเสริมคันกั้นน้ำติดตั้งเครื่องสูบน้ำตรวจสอบและเสริมความแข็งแรงของคันกั้นน้ำโดยเน้นพื้นที่เศรษฐกิจชุมชนเมืองและสถานพยาบาลพร้อมทั้งพิจารณาปรับลดการรับน้ำผ่านประตูระบายน้ำพลเทพให้เหมาะสมกับสถานการณ์มาตรการที่2คือแจ้งเตือนแม่นยำทันเวลาใช้แผนที่เสี่ยงภัยหรือ Risk Map ของจิสดาร่วมกับข้อมูลฝนและสถานการณ์น้ำพร้อมทั้งให้ทางสำนักงานปภ.จังหวัดเป็นศูนย์กลางข้อมูลแจ้งเตือนประชาชนอย่างถูกต้องและป้องกันข่าวปลอมด้วยครับมาตรการที่3คือพร้อมช่วยเหลือและอพยพยกระดับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเพื่ออำนวยการและระดมทรัพยากรช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ังน้ำลดกันด้วยครับอย่างไรก็ตามแต่ก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายริมสองฝั่งแม่น้ำท่าจีนเอาฟังทางนี้ก็แล้วกันพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำท่าจีนบอกว่ายังไงให้ติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องนะครับพี่น้องเตรียมพร้อมรับมือหากมีการแจ้งเตือนและนอกจากนี้ให้หลีกเลี่ยงการส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันนะครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

่วมรำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตรบุรฉัตรบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891 กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไป

0: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: หกนาฬิกาห้าสิบนาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ข่าวยามเช้าในช่วงที่สองนะคะกับเรื่องราวของข่าวสารที่เราจะอัปเดตกันนะคะเรายังมีข่าวสารรอคุณผู้ฟังนะคะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะไปทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยค่ะคุณส้ม
2: ค่ะ
1: ค
2: ุ
1: ณไก่คุณไก่เกสยองนะคะเข้ามาแล้วคุณพับพลึงนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะคุณวันดีบอกว่าหอยเชลดองน้ำมะพร้าวเนี่ยคงอร่อยเวอร์วังอลังการหนึบหนับกรุบกราบพูดแล้วน้ำลายไหลอันนี้เห็นภาพไหมหนึบหนับกรุบกราบเนี่ยนึกภาพได้เลยนะคะเราเองพอจบข่าวนะเราก็ไปเซิร์ชดูนะ
2: ว่าเป็นยังไง
1: มีหลายพื้นที่เขาทำแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าเขาไม่ได้ใช้เป็นหอยเชลไงเขาใช้หอยธรรมดาแต่หอยเชลเนี่ยความเสน่ห์ของเขาคือความกรุบกรับนะเดี๋ยวต้องไปชิมนะคะต้องหาชิมไม่แน่นะหลังจากการประชุม IMF เสร็จแล้วเนี่ย
2: อาจจะเป็นเม
1: น
2: ู
1: น่าจะมีเมนูเด็ดที่ทางชาวสมุทรสาครสมุทรสงครามเนี่ยทำออกมาขายก็ได้นะ
2: ค่ะ
1: นะคะคุณอุศรีบอกว่าสวัสดีค่ะทีมงานข่าวยามเช้าคุณเจษดาคุณสุวิทย์นะคะคุณธนาพงศ์ปรือใหญ่ศรีสะเกษเช้านี้หมอกลงหมอกลงมากเลยแล้วก็มืดครึ้มด้วยค่ะคุณสมัยนะคะคุณสุเมธแฟนตัวยงมาแล้วครับคุณนายใจชัยภูมิ23องศาทุ่งกุลาร้องไห้ยโสธรค่ะ
2: ค่ะคุณชาตรีค่ะบอกว่าลาดพร้าวตอนนี้ท้องฟ้าสดใสมีแดดอยู่ครับนะคะคุณวนิดานะคะสวัสดีเจ้าทีมงานข่าวยามเช้าทุกท่านรับฟังจากทางสวทแม่เสรียงเจ้านะจ๊ะคุณโกศลแฟนตัวยงนะติดตามรายการทุกวันที่กาฬสินธุ์ชัดเจนมากครับเช้านี้ฟ้าโปร่งแจ่มใสแดดจัดครับนะคะคุณโพสนะคะก็ส่งดอกไม้เข้ามาทักทายกันในเช้าแบบนี้กันด้วยนะคะใครมีอะไรอยากทักทายนะคะอยากจะคอมเมนต์กันเข้ามานะคะก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์กันได้ที่เพจข่าวยามเช้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กันให้ด้วยนะคะ
1: ค่ะเรามาต่อกันที่ข่าวสารกันต่อค่ะเรื่องของครม.นะคะซึ่งครม.เองได้มีการเห็นชอบสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสนะคะกู้สูงสุดเนี่ย3ล้านบาทผ่อนนาน40ปีค่ะใครที่สนใจต้องฟังเลยนะคะอันนี้จะไปช่วยสำหรับคนที่มีรายได้น้อยแล้วก็รายได้ปานกลางจะได้มีบ้านเป็นของตัวเองนะคะทางคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการสินเชื่อบ้านโครงบ้านคนละหลังพลัสของธนาคารอาคารสงเคราะห์วงเงินรวมเนี่ยอยู่ที่ 50,000 ล้านบาทค่ะเพื่อที่จะสนับสนุนสินเชื่อให้กับประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะคนที่มีรายได้น้อยแล้วก็รายได้ปานกลางนะคะที่ต้องการที่จะมีบ้านเป็นที่อยู่อาศัยของตัวเองไม่ต้องไปเช่าให้เสียเงินเปล่าๆนะคะฟรีๆไปในแต่ละวันแต่ละเดือนราคาไม่เกิน3ล้านบาทค่ะเพื่อที่จะนำไปซื้อที่ดินก็ได้ซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือว่าห้องชุดได้หมดเลยค่ะปลูกสร้างอาคารก็ได้หรือว่าซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคารบนที่ดินของรัฐก็ได้หรือจะซื้ออาคารห้องชุดบนที่ดินของรัฐและเพื่อซื้ออุปกรณ์และก็สิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องกันเพื่อที่จะใช้ในการที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ย

0: เนี่ยนะคะเหมาะสมมากๆกับศักยภาพในการชำระหนี้นะคะมาดูกันค่ะว่าอัตราดอกเบี้ยเขาแบ่งเป็นแบบไหนบ้างนะคะแบบแรกค่ะกรณีผ่อนปรนเกณฑ์รายได้และค่าครองชีพนะคะอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 2.8% ต่อปีระยะเวลา2ปีค่ะและกรณีที่2คือกรณีเกณฑ์รายได้ปกติอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 2.6% ต่อปีค่ะระยะเวลาก็2ปีเหมือนกันนะคะวงเงินสินเชื่อต่อรายหลักประกันไม่เกิน3ล้านบาทระยะเวลากู้เนี่ยสูงสุดไม่เกิน40ปีอ่ะก็ดีเหมือนกันนะสำหรับใครที่ครอบครัวไหนอาจจะมีรายได้รวมแล้วเนี่ยรายได้น้อยอยู่แล้วลูกเพิ่งเรียนจบมาทำงานพอดีได้งานพอดีลองไปกู้ดูนะคะกระทรวงการคลังเองได้ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือแล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนนั้นมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองอยู่แล้วนะคะแล้วก็เงื่อนไขเนี่ยเหมาะสมกับเรื่องของการผ่อนชำระด้วยนะคะแล้วก็การสร้างเสถียรภาพการยกระดับภาคอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยเนี่ยจะได้มีความเข้มแข็งด้วยค่ะและที่สำคัญค่ะศักยภาพเติบโตได้มั่นคงด้วยในอนาคตรวมไปถึงส่งผลดีต่อห่วงโซ่อุปทานค่ะทั้งการใช้จ่ายในภาคการก่อสร้างเองก็ตามนะคะการผลิตวัสดุก่อสร้างการจ้างงานหรือแม้แต่การบริโภคสินค้าบริการที่เกี่ยวข้องค่ะซึ่งคาดการไว้นะคะว่าถ้าโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัดนี้จะก่อให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยเนี่ยประมาณ 125,000 ล้านบาทค่ะก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศได้เป็นอย่างดีค่ะ
1: ใครอยากมีบ้านนะคะก็ลองศึกษาในรายละเอียดดูนะคะอย่าเพิ่งซื้อนะแต่ว่าศึกษารายละเอียดแต่ว่าเป็นโครงการที่ดีนะคะยังอยู่กับเรื่องของบ้านนะคะแต่ว่าไปที่ชายแดนค่ะกับโครงการนำร่องบ้านมันคงชายแดนนะคะและกิจกรรมพม.สร้างสุขส่งมอบสวัสดิการค่ะโดยสำหรับเรื่องนี้นะคะเมื่อวานนี้ค่ะนายนิกรสมกลางค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมเพื่อความมั่นคงของมนุษย์หรือว่ากระทรวงพม.นะคะและท่านพลโทวรพจน์แก้ววิจิตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะค่ะพวกท่านก็ไปลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าโครงการนำร่องบ้านมั่นคงชายแดนและการส่งมอบสวัสดิการแก่กลุ่มเปราะบางที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะโดยในช่วงเช้าของเมื่อวานนี้นะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.นะคะและท่านรัฐมนตรีช่วยของกระทรวงกลาโหมและคณะก็ได้เดินทางไปที่ศูนย์การพัฒนาพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านทุ่งสมเด็จหมู่7ตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนบ้านมั่นคงชายแดนพร้อมกับมอบขาเทียมแก่ผู้พิทักษ์ชายแดนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวจำนวน20รายค่ะจากนั้นนะคะเป็นพิธีในการมอบบ้านมั่นคงชายแดนแก่ทหารผ่านศึกแก่นายชาวิลานันอายุ84ปีณบ้านเลขที่65หมู่17ตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีนะคะอดีตของท่านเนี่ยเป็นอดีตทหารผ่านศึกในปี2521นะคะเคยไปประจำการที่เขาพระวิหารผาหมออีแดงนะคะก็เป็นนายทหารท่านหนึ่งที่น่าภาคภูมิใจนะคะพร้อมกับได้ไปมอบถุงท่านรัฐมนตรีนะคะท่านก็ได้ไปมอบถุงกำลังใจแล้วก็มอบเงินรับฝากเงินนะคะเยี่ยมบำรุงขวัญและเงินช่วยเหลือชั่วคราวและเครื่องอุปโภคบริโภคโดยองค์การทหารขออภัยค่ะโดยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกนะคะจากนั้นก็จะเป็นการปล่อยปลานะคะสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยในช่วงบ่ายค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.นะคะท่านก็ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมพม.สร้างสุขส่งมอบสวัสดิการณ อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีค่ะโดยส่งมอบบ้านและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่นางสาวดวงใจทวีพัฒน์ซึ่งเป็นผู้พิการอายุ31ปีนะคะจากนั้นค่ะก็ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมพม.สร้างสุขส่งมอบสวัสดิการณศูนย์ส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ตำบลกระโสบอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีค่ะโดยมีการมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้กับผู้สูงอายุผู้มีรายได้น้อยนะคะแล้วก็คนพิการรวม100รายมอบบ้านให้ผู้สูงอายุผู้พิการมอบป้ายเสริมพลังสร้างอาชีพสร้างรายได้ปลดล็อกหนี้สินมอบกายอุปกรณ์วีลแชร์แก่คนพิการ10รายพร้อมกับเยี่ยมชมบูธกิจกรรมด้วยนะคะโดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะท่านรัฐมนตรีทั้ง2ท่านก็ได้มีการพบปะพูดคุยกับภาคีเครือข่ายและประชาชนที่มา รอต้อนรับอย่างอบอุ่นกันด้วยค่ะ
0: ค่ะเป็นโครงการที่ดีนะคะแล้วก็เป็นอีก หนึ่งเรื่องราวนะคะที่นำมาบอกกล่าวกับข่าวยามเช้าเช้านี้นะคะ
1: ค่ะ
0: 6:58 นะคะสำหรับวันนี้ข่าวยามเช้ามาถึงช่วงท้ายรายการแล้วค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับคู่ใหม่นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่12การสงเคราะห์บุตรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้อธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยการก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศวิสัยทัศน์เพิ่มศักยภาพประชาชนสร้างภูมิคุ้มกันรับมือมรสุมเศรษฐกิจโลกในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: กลุ่มกบฏฮูตียิงขีปนาวุธโจมตีทำเนียบประธานาธิบดีเยเมนในเมืองเอเดนทางตอนใต้ของประเทศส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต5รายการแข่งขันแบดมินตันเดนมาร์กโอเพ่น2026พรปวีช่อชูวงผ่านเข้ารอบ8คนพบกับอากาเนะยามากุชิต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิซามุเมืองซัปโปโรจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นวันนี้เวลา 18:05 ตามเวลาท้องถิ่นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัลซัปโปโรโรงแรมที่ประทับเมืองซัปโปโรจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิซามุครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าภายในอาคารสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิซามุทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ระหว่างทีมชาติญี่ปุ่นกับทีมชาติสาธารณรัฐคาซัคสถานเมื่อจบการแข่งขันแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามแข่งขันพระราชทานพระราชโอกาสให้นักกีฬาที่ทำผลงานได้ดีที่สุดของทีมชาติญี่ปุ่นและทีมชาติสาธารณรัฐคาซัคสถานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัล Best Player Awards สมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัลซัปโปโรโรงแรมที่ประทับ
1: อธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยการก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราช